จำได้ใช่ไหมคะที่เขียนเป็นตัวผิดๆหมดเลยท่านก็เห็นแล้วก็ตกใจตอนเปิดดูนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำชีทให้อาจารย์ที่เข้าอบรมท่านก็คิดว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคะคอมพิวเตอร์ท่านเป็นยังไงก็กำลังเกือบจะแก้แล้วนะคะเพราะยังไม่ทันได้อ่านละเอียดแต่พอเห็นคำว่า Jumble Words นะก็เลยรู้ว่าอ๋อนั่นเป็นเทคนิคหนึ่งที่อาจารย์ต้องการ

0: ในพิมพ์ออกมาผิดอย่างนี้นะคะก็เลยอ่านด้วยความตั้งใจก็ถึงได้รู้ว่าโอเคเป็นอีกเทคนิคนึงที่จะดึงดูดความสนใจนะคะซึ่งก็ได้ผลมากๆนะคะจากท่านอาจารย์ที่รายงานเรานะคะก็นักเรียนก็สนใจมากนะคะแล้วก็ช่วยกันอ่านช่วยกันแกะนะคะรหัสว่าตกลงแล้วคำมันคืออะไรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ก็มีคอมเมนต์หนึ่งว่าท่านอาจารย์บอกว่าอาจจะยากสักนิดสำหรับเด็กอ่อนใช่ไหมคะเราก็อาจจะทำจัมเบิลเวิร์ดสองคำที่ง่ายๆหน่อยนะคะแล้วก็ซึ่งตรงนี้อาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าก็เป็น creative use นะคะคือเป็นการใช้นำจัมเบิลเวิร์ดไปใช้อย่างสร้างสรรค์มากนะคะแล้วก็เป็นการช่วยให้นักเรียนกระตุ้นความสนใจของนักเรียนนะคะอีกเทคนิคนึงที่ท่านอาจารย์นำไปใช้คือจิ๊กซอว์รีดิ้งนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็มีทั้งคือให้ต่อทั้งอะไรฮะมีภาพให้ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวเนื้อหาให้ด้วยนะคะซึ่งรู้สึกจะเป็นการนำเที่ยวประเทศอังกฤษมั้งนะคะซึ่งอาจารย์รายงานว่านักเรียนที่ทำงานจิ๊กซอว์รีดิ้งทั้งแอคทิวิตี้นี้เนี่ยมีอยู่รู้สึกจะหนึ่งกลุ่มใช่ไหมคะที่ทำถูกหมดเลยนะคะต่อถูกหมดเลยแล้วก็กลุ่มอื่นๆก็มีถูกบ้างผิดบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ฉันอยากเรียนว่าถูกหรือผิดทั้งหมดนะคะไม่ใช่ประเด็นซึ่งท่านอาจารย์ก็เข้าใจถูกแล้วนะคะเพราะอาจารย์เนี่ยก็ได้แทนที่จะไปเน้นว่าคำตอบที่ถูกคืออะไรอาจารย์ก็ไปถามนักเรียนที่ทำได้ถูกว่าใช้เทคนิคอะไรนะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะการที่นักเรียนแต่ละคนจะไปถึงโกลเนี่ยเขาใช้เวลาใช้ความพยายามใช้เทคนิคซึ่งต่างกันแต่ถ้าเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าเทคนิคในการใช้ในการอ่านนั้นคืออะไรมาแชร์กันตรงนั้นนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนอื่นๆที่ครั้งนี้อาจจะยังทำได้ไม่ถูกทั้งหมดนะคะซึ่งเทคนิคที่นักเรียนบอกก็อย่างเช่นบอกว่าดูที่คีย์เวิร์ดใช่ไหมคะดูที่คำที่สำคัญนะคะแล้วก็ซึ่งเชื่อมโยงกับภาพได้นะคะหรือว่ามีอันหนึ่งนักเรียนเขาบอกว่ามีอยู่ชิ้นหนึ่งนะคะในจิ๊กซอเนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยมันไม่เชื่อมโยงกับภาพเลยแต่มันเหลืออยู่ชิ้นเดียวเนี่ยเพราะนั้นมันก็คือชิ้นนี้แหละซึ่งจะต้องต่อนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเป็นอะไรฮะทฤษฎีการเขาเรียก elimination ใช่ไหมคะการที่พยายามเลือกให้ได้ทั้งหมดแล้วพอเหลืออันสุดท้ายก็คืออันนั้นและอีกอันหนึ่งอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วท่านอาจารย์ทางกรุงเทพเมื่อคราวที่แล้วรวมทั้งที่หัวหินด้วยก็บางท่านก็บอกว่าพูดเล่นๆว่าใช้เทคนิคนี้เหมือนกันคือดูวิธีการที่เราตัดกระดาษที่อาจารย์ตัดกระดาษนะคะตัดเบี้ยวแล้วก็โค้งๆขึ้นไปแล้วก็เลยจับไปต่อกันได้นะคะค่ะซึ่งอันนั้นก็เป็นวิธีโกงเล็กๆนะคะพูดกันสนุกสนุกแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เทคนิคอะไรที่ควรจะนำมาใช้ค่ะค่ะก็นั่นคือทั้งหมดนะคะที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำมาค่ะMarty, I just add up, you know, when the teacher from Hua Hin has mentioned the jumbo words activity that she has applied to her class, you know, that reminds me ofmyself when checking the PowerPoint you sent me, remember? Yeah, and I saw a lot, you know, strange words, and I was wondering, you know, what happened to my computer or your computer, and I was about to correct them. Then, you know, I read carefully, and you know, I realized that it was a jumbo words technique, and so I told the audience that, you know, even myself, you know, as a teacher, you know, you draw my attention by using those techniques, so, and so you do with your students.
1: Yeah, isn't it interesting? I mean, thank you for sharing that, Narapuram, because it's true that I think once we become readers, and I don't know if you remember, but I remember maybe I was six or seven, when I realized I could read in my own language, which was English, my mother tongue. And there was that moment when I knew. And didn't mean that I knew everything, but I knew somehow the code. And there's this moment where you feel so excited and liberated, and suddenly you have access to all of these things. And I think when we are teachers then of language, we all have that moment. You all have that moment for yourselves in Thai language, maybe other languages, and you also have that moment in English. But when we begin to teach

0: our students. We have to remember the confusion of what it's like in the early stages. And I think you're right, Ajahn Narapporn, that the mixed up letters, those kinds of techniques make us as teachers and can help our students remember kind of back to the foundations of what it means to learn to read, because it's a powerful thing, but we have to kind of re-engage with it in its mysterious way, you know, that it's confusing. Even when we feel we know everything, sometimes it's confusing. So that was long-winded, but I appreciate what you said about the mixed up words. I'll let you translate that.
1: ค่ะอาจารย์มาตี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะในการที่การเรียนรู้เนี่ยนะคะคือเราใช้คืออะไรที่เป็นอาจารย์บอกเป็นมิสทรีนะคะหรือว่าเป็นปรบเลมเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งจริงๆแล้วเราเนี่ยอยากรู้นะคะอยากเห็นนะคะอะไรที่ทำให้เรางงสงสัยสับสนแล้วก็อาจจะอยากศึกษาอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะซึ่งอันนี้ก็ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นในการเรียนภาษาไทยเรียนภาษาอังกฤษนะคะหรือจะเรียนวิชาอะไรก็ตามเห็นว่านะคะคือถ้ามีคำถามมีสิ่งซึ่งน่าสงสัยเป็นปริศนาให้เนี่ยก็เราก็อยากจะค้นหาคำตอบใช่ไหมคะก็ในทางเดียวกันในทำนองเดียวกันเทคนิคพวกนี้นะคะที่อาจารย์นำไปใช้เนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าอย่างเช่นที่ท่านอาจารย์ได้รายงานนะคะจากที่หัวหินว่านักเรียนของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่เคยเห็นเลยว่าเขาสนใจมากนะคะแล้วก็รู้สึกอินวอลฟ์มากขนาดนี้ในการทำกิจกรรมนะคะถ้าท่านอาจารย์ท่านอื่นๆนะคะก็ได้ฟังแล้วก็ลองนำไปใช้นะคะเราจะมีฟีดแบ็กให้อยู่เรื่อยๆทุกครั้งนะคะในครั้งต่อๆไปของเรานะคะอาจารย์นำไปใช้แล้วได้ผลยังไงก็มาเล่าให้ฟังค่ะ
0: โอเค thank you again so is there another example I promised to come back to Bangkok is somebody else ready to share their experiences who would like to share
2: I have got a T-shirt that I found something in English thatI think makes sense sometimes, and I'm not sure that is it clear for you. Okay, maybe. Can you see? Okay. It's like the word in dictionary. Mother is the noun. ATM, washing machine, tube, teacher, nutritionist, alarm clock, and body.So I bought it, thought I'm mother, and I think it's quite interesting. So I kept it. And my student like it, and they found that, oh, it's true. It's true. It's quite true. And I would like to share one more activity that I let my student to do reading questionnaire. And I found out that some student,their attitude about reading is they have to know all of the word to read, and they think it their job to get something on their writing reading passage, something like that. So I think it's a good time for teacher to change attitude. It's our job to change them that or prove something by use reading activity or something to make them change their attitude about reading all every word all the time or look up unfamiliar word in the dictionary all the time. So sometimes they feel boring to feel bored when they look up all the words, something like that. Okay, and I yeah. adapt some material. I brought some label or some type of text, different.Various types of text, and let my student to group something that they can read, and group something like it. There are some types of text, right? Documentary, magazine, internet, timetable, newspaper, and they chose in their group 5 pieces, and they group in how they use reading strategy and put

0: each type of text in skimming, scanning, reading for detail, and reading for pleasure or something like that. They have to give reason why they put magazine for skimming strategy or something like that. They have to give reason, and their friend will say agree or disagree. I adapt, but I'm not sure that it's okay or not, but it worked in my class. Students try to give their reason to get points or something. And other group, they would like to get points as well. So they try to say, oh, I disagree because like magazine or newspaper, fourth strategy can use for them, or magazine, skimming, scanning, reading for detail, or reading for pleasure. Okay, I'm not sure that it's work, but my class is okay. I adapt this material from your section.
1: No, can I ask you a quick question? Because I've forgotten. I've seen you so many times. How old are your students? I forget.
0: M4.
1: Okay. Yeah, I think. Uh-huh. I think that's a. That,
0: 16 yeah, years old.
1: Yeah, I think that this worksheet you have come up with is a very interesting one, because it does ask the student, which is something that we're maybe not really going to get to again today, but we will come back at it another time. We touched on it briefly, and that is the whole idea of learner self-awareness, that they know, that they begin to know what skills they're using and for what reason and in what situation. So you're absolutely developing that that awareness of themselves when they say, and it's interesting if they disagree, you know, that's fine. It doesn't really matter. For one person, in fact, skimming may be the thing they do with the magazine article, and for another person, they may do, and for another person, they may do another thing. And it's okay that they have different, that they use different skills, but you're asking them to think about and discuss what they're using. So I think it's a really excellent point, especially for that age group that you're describing. Yeah, go ahead. You want to add something?
2: Okay. So may I sum up here? Yeah. ค่ะสำหรับอาจารย์นิรมนนะคะจากทางกรุงเทพนะคะอาจารย์ได้นำอาจารย์บอกว่าได้ปรับ activity นะคะโดยที่อาจารย์ให้นะคะเป็น various text types นะคะซึ่งอยู่ใน box นะคะคือช่วยเปิดนิดนึงนะคะขอสไลด์นะคะที่ document นะคะค่ะก็จะเป็นภาพเป็นลักษณะของ text ภาษาอังกฤษที่นักเรียนจะเจอตามที่ต่างๆนะคะอย่างเช่นเป็น documentary นะคะก็คือสารคดีนะคะใน magazine นะคะ timetable ตารางเวลาอะไรก็ตาม newspaper นะคะ advertisement นะคะพวกโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ notice board นะคะพวกอะไรคะบอร์ดที่เป็นคำประกาศนะคะอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เป็นโนเวลหรือว่าฟิกชันนะคะเป็นนิยายเลเบลนะคะช็อตสตอรี่บุ๊กโพยมใช่ไหมคะหรือฟอร์มโพยมนะคะค่ะแล้วก็บรอชัวร์นะคะแล้วก็ตารางนะคะเป็นเทเบิลหรือว่าเป็นกราฟแล้วก็ซายนะคะสัญลักษณ์แล้วก็เทเลโฟนเมสเซจทั้งหมดนี้เป็น different text types นะคะแล้วก็อาจารย์ให้นักเรียนของอาจารย์นะคะซึ่งเท่ากับเกรด10ใช่ไหมคะม.4เนี่ยนะคะเลือกดูนะคะว่าtext type แบบไหนที่นักเรียนเนี่ยจะใช้เทคนิคการสกิมก็คืออ่านคร่าวๆให้พอได้ใจความสำคัญนะคะเทคนิคไหนtext type ไหนที่นักเรียนใช้เทคนิค scanning นะคะก็คืออ่านเจาะจงหาข้อมูลที่เราต้องการเท่านั้นนะคะแล้วก็text type ไหนที่นักเรียนอ่านใช้เทคนิค reading for details เขาต้องอ่านรายละเอียดทั้งหมดนะคะหรือว่า text type ไหนที่นักเรียนอ่าน reading for pleasure นะคะคืออ่านเพื่อความเพลิดเพลินซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะคือให้นักเรียนเนี่ย ได้เป็นเหมือนกับเป็น self awareness ด้วยได้เรียนรู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยจะต้องใช้เทคนิคไหนนะคะเพื่อที่จะอ่านอะไรเหมาะสมหรือไม่เพราะว่าอาจารย์นิรมนต์นี้ให้นักเรียนคุยกัน discuss กันด้วยนะคะว่าเหตุผลคืออะไรทำไมถึงได้ใช้เทคนิคนี้นะคะทำไมถึงคิดว่าสำคัญเทคนิคสกิมสำคัญสำหรับ text type นี้ทำไมถึงได้ที่คิดว่าเทคนิคสแกนสำคัญกับ text type นี้เป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะว่าเทคนิคไหนที่เหมาะกับ text type ไหนแล้วก็ได้รู้ตัวเองด้วยรู้จักตัวเองด้วยนะคะค่ะ
3: I'm from Wat Nong Chok Pak Thi Narasit School in Bangkok and for my student is young learners and I try them to read because they even know the letter of English but I try to give them an easy and concerning about their lifeThis story I downloaded from studentweekly.com that I heard last week, นะคะ and I show them and make to a group, นะคะ Yes, I let my student to underline the word that they don't even know, and after that.Let them wrote down to be in the list. And there are four monkeys in the classroom, and I let four of them to open the dictionary. And let them to be a leader to wrote on the board. Yeah, four monkeys.
2: Do you mean the most active students?
3: Yes, and I won prize. They can find the synonym. How they understand. I was so surprised. Example, the rich. They try to use the new word find out, and garbage and the wrong one. Is it?Small bad food, and they understand that. Is it teacher? It's correct. Yeah, I said yes, correct. And the wrong one. Healthy, good body and strong. And I was so surprised why grade six can do this. And I was so surprised again they can translate in Thai correct everything.I didn't do anything about translation. I just let them open the dictionary, and I found that four monkey can open the dictionary very fast, and the LD students, three LD students, can open the dictionary very fast, just 2 minutes for the long words, and I asked them that is it easy? Yes, it's easy, and I love English, and I was so happy to hear that. That's all.
1: Yeah. Yeah. No, thank you so much. That's a really lovely sharing. Thank you. Well, there's something always wonderful in everything that you share. But two things come to mind for this one. One is that you decided, even with your young learners, to give them a lot of credit. You know, you decided...to say, yeah, let's see what you can do. And so rather than saying, oh, you can't do it, or you, this is going to be too hard for you, you said, no, what can you do? And by using kind of the funny strategy of the four monkeys, you know, the people, the students who might be very energetic and maybe they can't sit still, and, you know, you give them a task,But what you learned when you said you're amazed is what I'm always amazed by too, is that our students can do so much more than we think they can. We just have to say, okay, try. And we make a space for them to try. And you set up a dynamic, you set up a system where...The students who are going to be very energetic would have something to do, so they're the ones going to the dictionary. And so therefore, all of a sudden, you find your students doing things that you never expected. And then they are happy with their product as well. They say, oh, I love English.

0: เนี่ยเห็นพวกเราเนี่ยนั่งอยู่ก็มีแต่หนึ่งพูดโทรศัพท์กับสองฟังเพลงนะคะไม่มีใครมีหนังสืออยู่ในมือเลยทำยังไงถึงจะสร้างนิสัยอันนั้นให้เด็กของเราได้นะคะก็เริ่มต้นที่ตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็ทำยังไงที่เราจะกระตุ้นนักเรียนของเรานะคะประการที่สองก็คือเขาบอกว่า there is a variety of text types and topics to choose from นะคะ text types มีมากมายนะคะมีหลากหลายชนิดที่นักเรียนนะคะคนสามารถที่จะเลือกอ่านได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจารย์บอกว่าเรายังไม่เน้นว่าเราจะเลือกอะไรนะคะอะไรควรอ่านไม่ควรอ่านเรายังไม่ไปถึงตรงนั้นนะคะค่ะแต่ว่าเราหมายความว่าคือมีให้เลือกหลากหลายเหลือเกินแล้วนะคะในโดยเฉพาะในสิ่งที่ควรอ่านน่าสนใจเนี่ยก็มีมากมายแล้วนะคะประการที่3บอกว่าอาจารย์บอกว่า text เนี่ยจะต้อง compelling เนี่ยคือว่าอ่านระวังไม่เลยนะคะคือไม่ใช่แค่ interesting นะคะไม่ใช่ว่าน่าสนใจอาจารย์บอกว่าถ้าน่าสนใจเนี่ยอาจจะบอกว่าเด็กบอกว่าหยิบขึ้นมาอ่านก็ได้เพราะครูบอกน่าสนใจนะคะหรือว่าชั่วโมงนี้ชั่วโมงภาษาอังกฤษเพราะนั้นก็หยิบมาอ่านแต่พอเสร็จแล้วก็วางนะคะต่อไปอีกทั้งวันตลอดอาทิตย์ก็ไม่ได้อ่านพอกลับมาชั่วโมงภาษาอังกฤษจะอ่านต่องั้นก็น่าจะทำอย่างไรนะคะให้เขารู้สึกว่าเป็นหนังสือที่เขาอ่านวางไม่ลงเลยนะคะอาจารย์คงเคยได้ยินหรือแม้แต่ตัวอาจารย์เองเวลาอ่านนิยายอ่านเรื่องอะไรเนี่ยบางทีเราอ่านถึงดึกๆเลยวางไม่ลงเพราะอยากอ่านให้จบใช่ไหมคะน่าจะทำยังไงนักเรียนเกิดตรงนั้นขึ้นมาประการที่4เขาบอกว่า students choose what to read นะคะก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนเป็นความชอบของนักเรียนที่จะเลือกสิ่งที่เขาอยากจะอ่านนะคะไม่ใช่เราเลือกให้เขาต้องให้เขาเลือกเองนะคะค่ะ Yes Marty
1: Okay thank you I'm going to do the next two slides sort of together because I see that we're rapidly closing out on time and I want you to have a chance to talk to each other about these so I'll do the next two slides before we take do a translation and then we'll have a final activity before we close. So Maley continues by saying, again this may seem self-evident, but in extensive reading, the reading focuses on pleasure, gaining information, general understanding. So we're trying to create an environment where reading becomes fun, where reading becomes something that students want to do. So here's where many teachers have started to use comic strips, popular media, unexpected things. Things, again, from the internet, we've talked a little bit about that, and maybe in one of our subsequent sessions, we'll look at what else is available on the internet, but it is a source of a lot of popular media, which can become very enjoyable, relaxing. We don't want our readers to get tense when they see a text in English. We want them to say, oh, this looks like fun. So if you look at number 6, reading is its own reward. The idea that we're not reading for something, which relates to number 7, in extensive reading. This does not mean that you're never going to test or do comprehension tests on readings, but it means that that's not the point of an extensive reading assignment. Typically will be no test, no follow-on exercises, no questions, and we oftentimes ask students not to use dictionaries. And that relates to number 8, because we try to have students choose. Remember number 4, students choose their own material. We want them to choose something that they can read. Doesn't mean that they understand every word, but when they read it, they don't have to refer to a dictionary. Maybe later they'll be curious about a meaning of a word, but that's only out of their own curiosity and interest. Let's go to the next slide and I'll race through those 4 things. Typically, reading is individual and silent, so it might happen during a break. You might encourage students to read on a lunch hour, on their trip home from school, after school, before bed. It's really, you try to encourage the reading to become something that the student does because they want to. And again, this is very challenging. Believe me, I understand the big challenge of this in an environment And Thailand is certainly not alone in the world. There are many places, including the United States, where everything a student does is tested somehow. So we're trying to change. You know, it's a new culture of reading, where reading is something that people do because they're enjoying it, because it's interesting. So again, number 10, we're not going for slow, deliberate reading. We're not referring to dictionaries. So we're trying to have the reading be in sync with what the student can manage. The teacher is just there to kind of oversee, not to go in. So you're not going to read every text that your students are reading yourself. You may want to, but oftentimes it's actually exciting for you to hear what they have to say. And you become a role model, number 12. Which we again talked about, I think, in sessions 1 and 2, about the teacher talking about their own reading, and our teacher from, I believe it was from, maybe it was Hua Hin, I've forgotten now, who brought their own list of favorite books, that kind of thing. Here are the books I love to read. See what you think. So, Naraporn, if you would just translate that briefly, and then we're going to do one final sharing activity before we close up.
0: โอเคค่ะสำหรับสไลด์ที่16นะคะก็อาจารย์ก็บอกว่าสิ่งที่อ่านเนี่ยนะคะ extensive reading เนี่ยควรจะเป็นอะไรสนุกนะคะเพราะฉะนั้นบางทีก็จะมีเป็นพวกการ์ตูนนะคะหรือว่าอ่านดูข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ใช่การอ่านเพื่อคะแนนเพื่อการสอบหรือเพื่อรางวัลอะไรนะคะรางวัลนี่อยู่กับตัวเองได้นะคะคือได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่านนะคะแล้วก็การอ่านนี่อาจารย์บอกว่าต้องไม่ใช้ครับให้อ่านนะคะแล้วก็ไม่อ่านอย่างช้าๆเหมือนนะคะไม่ใช้ดิกนะคะแล้วก็ครูไม่จำเป็นต้องอ่านไปกับนักเรียนในเรื่องเดียวกันนะคะเพียงแต่ครูควบคุมเท่านั้นเองนะคะว่าเขากำลังอ่านอยู่นะต่างคนต่างอ่านครูก็เลือกอ่านเรื่องที่ครูชอบแล้วครูก็เป็น role model นะคะคืออ่านด้วยค่ะ yes Marty
1: okay thank you so as just a final sharing with your partner just at your table someone next to you just take 1 minute and just talk about what are the challenges so it is the next slide but we're really focusing on only the second question What are the limitations and challenges for you? What's difficult about getting extensive reading going in your classroom? And because I want to acknowledge that I know that it's challenging. It's challenging to change the culture of reading. So just chat with a partner. We'll take a comment or two from Hua Hin, one from Bangkok, and then we're going to continue on with this in terms of really trying to create cultures of reading in your classrooms, and that'll be our start for session 8. So just take a minute with a partner. We'll take a couple of comments before we close. So 1 minute together with someone right next to you.
0: Okay. ขอสักนาทีเดียวค่ะอาจารย์ลองคุยกันนะคะในคำถามที่2เนี่ยค่ะ What are the limitations and challenges for you นะคะคือเรามีข้อจำกัดอะไรที่เราจะใช้ extensive reading ยากในสถานการณ์ของเราการลองคุยกับเพื่อนอาจารย์ค่ะนาทีเดียวค่ะ
2: So we have two limitations for extensive reading. First, it's quite hard for us to find the right book for my student. Right. Which one is suitable for them?Think about the length, types of book, or think about our background, or also vocabulary. The second one is, if there's no test, no exercises, no question, and no dictionary for them, what's the best way for us to know that they have an extensive reading? How do we know? Thank you.
1: Great. And you've given me two great questions to follow up on for future sessions. Yeah, finding appropriate texts and assessing how students have done with them. Yeah, thank you very much. Good to see you again. How about anything from Bangkok?
3: I think our culture that my students study a lot, many subjects. So when they finish in each day, they have many homeworks to do.So they have no time to read for pressure or anything. But sometimes that they do, I saw that they like to read cartoons. And most cartoon they read in Thai language. And sometimes cartoon that famous from Korea or Japan.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: อร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
2: เฮ้
3: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
4: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแฟ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
5: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
4: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
6: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
4: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
6: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะฉันจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
4: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
6: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
4: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆเจ้าป่าหมดดอยแน่ๆ
5: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
4: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานนะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
4: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเอ็งสิไปใส
3: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มทอดผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
4: ่เอ้านี่แมวผู้ใดนี่

0: ถ้าถามว่าในหลักการวิทยาศาสตร์คิดว่าไอ้ตัวเนี้ยเอาไปสอนวิทยาศาสตร์ในเรื่องอะไรได้บ้าง
1: การหมุนค
0: ่
1: ะ
0: การหมุนมีอะไรอีก
2: การทดแรงครับ
1: แรงบีบของมันทำให้น้ำอ้อยมันเกิด
0: ก็แต่แม้แรงที่เราพูดถึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของแรงเสียดทานใช่ไหม
3: จริงๆแล้วในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเรามองว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็คือธรรมชาตินั่นเองความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นความรู้ที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีอยู่แต่มันเป็นการอธิบายโดยมีลักษณะที่เป็นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ดูแล้วมีความน่าเชื่อถือนะฮะเพราะว่ามันมีขั้นตอนในการที่จะอธิบายหลังจากที่ได้มาสอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มมองว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่เป็นไฮเทคนึกให้หรือไฮเทคโนโลยีเท่านั้นหรือมันเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นของใหม่ๆเท่านั้นเราเพราะว่าจริงๆแล้วของเก่าๆซึ่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือเนี่ยจะมีลักษณะภูมิปัญญาที่มีความเป็นเฉพาะตัวอย่างเขาอยู่เหมือนกันมันเป็นตัวนึงที่ทำให้เราเห็นว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยกับธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวันมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งเราไม่ได้พยายามเอามาอธิบายด้วยกันเท่านั้นเองก็เลยเปิดเป็นวิชาเลือกอีกตัวนึงก็คือเป็นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวิทยาศาสตร์ตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้จริงๆชื่อของมันคือเครื่องหีบอ้อยทีนี้ในการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ไม่ยากอะไรเราจะเอาท่อนอ้อยใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนอ้อยก็จะถูกค่อยๆดึงเข้าไปเห็นว่าถ้าเราอ้อยใส่นี้มันก็จะโดนดึงเข้าไปเห็นไหมฮะถ้ามันจะดึงเข้าไปก็จะหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็อ้อยมันจะผ่านออกมาทางด้านนี้ทีนี้ถ้าเราสังเกตดูภูเราจะเห็นว่าภูมันถูกแบ่งเป็นช่องๆเราคิดว่าเขาจะแบ่งภูนี้ให้มันเท่ากันได้ยังไง
2: ถ้าเป็นในความคิดผมนะว่าใช้เชือกพันรอบแล้วก็มาพับครึ่งแล้วก็พับครึ่ง

0: ครับมันจะเหลือเป็นส่วนมาให้เราครับ
1: โอ้แสดงว่าเกิดร่วมสมัยจริง
2: ๆให้เด็กมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายผิดถูกไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญแต่อยากจะทราบความคิดเห็นเพราะเวลาเด็กอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นออกมาปั๊บเนี่ยเราจะทราบว่าเด็กคิดยังไงแล้วก็ประสบการณ์เดิมของเด็กจะเป็นตัวทำให้เราทราบจากการอธิบายความคิดเห็นเขาด้วยว่าเขามีประสบการณ์เดิมยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเติมเขาเราจะทำยังไง
1: เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอุปกรณ์หรือเป็นของใช้หรือเป็นของเล่นเกี่ยวกับอะไร
0: เป็นรางส่งน้ำครับ
3: เอาไว้แบบประดับในแบบบ่อน้ำอะไรอย่างนี้แบบเป็นน้ำพุเวลาเราให้น้ำก็สวยงาม
1: เราลองมาดูกันนะว่ามันใช้ทำอะไรอันนี้เป็นของเล่นอย่างหนึ่งของคนพื้นบ้านเขาเรียกว่าหนอนเดินมันมีหลักการวิทยาศาสตร์อะไรอยู่ในของนี้บ้างเราลองมาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยคิดว่าอะไรมีอะไรอยู่ในหนอน
3: มีแม่เหล็ก
1: หรือเปล่าม
0: ันน่าจะเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงครับเพราะว่าสังเกตว่ารางมันจะเฉียงลงมา
2: ความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเด็กอธิบายได้แต่สิ่งที่เด็กอธิบายอาจจะไม่ใช่เป็นตัวทฤษฎีเป๊ะๆเราก็เป็นผู้ที่เสริมเข้าไปว่าสิ่งที่เด็กอธิบายเนี่ยมันก็ถูกแล้วเนาะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีทฤษฎีอีกทฤษฎีนึงที่รองรับเรื่องนี้ซึ่งทฤษฎีนั้นอธิบายอย่างนี้แม้สิ่งที่เธออธิบายเนี่ยมันก็มีส่วนถูกแล้วแล้วก็มีทฤษฎีนี้มาเสริมเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มอ๋อจริงๆทฤษฎีนี้มันเริ่มต้นมันมาจากวิธีการอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ย
1: ถ้าเรามองไอ้ตัวหนอนเดินตัวเนี้ยเราจะพบว่าจริงๆมันมีความรู้หรือมีหลักการวิทยาศาสตร์อยู่แต่ที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยมี2เรื่องละใช่มั้ยครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวหนอนเองซึ่งมีแม่เหล็กอยู่คิดว่าเราทราบได้ยังไงหรือว่าในนี้มันถึงด้วยจากสอง
0: เวลาม
1: ัน
0: ติ ดก
1: ัน มันดูดกันแสดงว่าจริงแล้วในหนอนตัวนึงมันจะมีแม่เหล็ก2อันซึ่งเวลามันกลิ้งไปมันอาจจะทำให้มีแรงดูดมีแรงผลักกันใช่ไหมฮะทำให้หนอนกับการเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาหรือเป็นการถ่วงน้ำหนักอย่างใช่ไหมก็เลยทำให้หนอนสามารถเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆอีกประเด็นนึงการที่หนอนมันเคลื่อนที่ได้เนี่ยเกิดจากแรงโน้มถ่วงหรือน้ำหนักของตัวหนอนเองเนื่องจากว่าเราทำรางให้มันเอียง
2: สิ่งหนึ่งที่เด็กอยากมีความอยากหรือเด็กรู้สึกหรือเด็กมักจะเรียกร้องคือไอ้ของเล่นเหล่านี้มันทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะพาเด็กไปดูนะครับก็คือจะพาเด็กไปหาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยซึ่งเป็นปราชญ์หรือเป็นผู้รู้ที่เกี่ยวกับการทำของเล่น
4: ลูกเขานี่ไม่จะร้องเป็น3เสียงนะเสียงอยู่โดดเดียวคนเดียวมันร้องมันจะขันอย่างนี้ถ้ามันจะเรียกหาตัวแม่ผู้อื่นมาหามันอย่าเลยเนี่ยนักศึกษาหรือป่าใจไปชึกอยู่ในที่ในห้องแคบๆนะต้องออกมาอย่างเงี้ยศึกษาอุ้ยยังไม่จบแต่อยากเรียนที่ก็ศึกษาอย่างเนี้ยเรียนศึกษาไม่จบตลอดชีวิตโครงการอุ้ยสอนหลานเริ่มมาแต่ปี45สอนบุคคลทั่วไปหรือเยาวชนเด็กหรือนักศึกษาสอนขั้นพื้นฐานการเรียนเรื่องเรียนรู้นอกโรงเรียนเรียกว่าเรียนรู้ดูเห็นทำเป็นเล่นสนุกรู้สึกภูมิใจเนี่ยภูมิใจที่มีคนส่งเสริมนั่นน่ะสั่งสอนแล้วก็สืบสานอย่างมหาลัยทุกมหาลัยนี่ส่งเสริมเราก็ดีใจที่ภูมิใจอยู่ได
2: ้การที่พาเด็กไปหาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยนอกจากจะได้เรื่องของทักษะกระบวนการในการทำของเล่นจะได้ความเข้าใจหลักการวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในกระบวนการการทำของเล่นละสิ่งหนึ่งที่มันตามมาด้วยก็คือหลังจากที่นั่งทางกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยไปสักระยะหนึ่งเด็กจะเริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยแล้วก็จะอีกส่วนหนึ่งก็จะมีความรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือนอกจากในแง่ของตัวความรู้ก็จะได้เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนสองรุ่น
5: อุ้ยครับตั้งแต่อุ้ยทำมานี่โดนบีบบาดไปกี่รอบแล้วครับ
4: มีบวยเหมือนกันแหละใช่อย่างมันต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิ
6: รู้สึกดีอะค่ะเป็นการเรียนรู้ที่แบบไม่น่าเบื่อค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดมากขึ้น

0: ช้ในการเป็นครูเหมือนกันครับประสบการณ์ในการที่จะไปสอนเด็กในการที่จะไปทำให้เด็กเนี่ยเกิดความเข้าใจเราต้องให้เด็กเนี่ยเกิดการลงมือทำด้วยตัวเอง
1: เมื่อครูได้เรียนวิชานี้หรือนักศึกษาได้เรียนวิชานี้ไปแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะได้เห็นแนวทางหรือมีแนวคิดที่จะดึงเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
2: ์เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ของเล่นพวกเราแบ่งเป็นกลุ่มๆนะฮะแล้วเราเอาไปลองวิเคราะห์กันดูเนาะว่าถ้าสมมติว่าเอาของเล่นเหล่านี้ไปใช้สอนในวิชาเอกของเราจะไปสอนในเรื่องอะไรได้บ้างทางนี้เขาก็จะพัฒนาออกมาแต่มันเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาปรับแทนที่ใช้กะลามันจะเวิร์กไหม
3: แต่ถ้าจะเป็นกระดาษเอามาทำเป็นกล่อง
4: เป็นรูป
3: ก็น่าจะง่ายกว่า
2: เอาไปใช้สอนอะไรได้บ้างเนี่ย
5: สอนในเรื่องของความสมดุลแล้วก็จุดศูนย์ถ่วงของหมู่แต่ละตัวด้วย
6: นักเรียนก็จะสนใจเพราะว่ามันเป็นของเล่นของเด็กอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเข้าสู่เรื่องของรูปทรงก็ได้ค่ะหรือว่าใช้ในเรื่องของการวัดหนังยาวเท่าไหร่ความยาวเนี่ยค่ะวัดจากตรงนี้วัดรัศมีวงกลมนี้ได้ค่ะ
1: แล้วมันก็มีสื่ออีกเยอะแยะมากมายที่ไม่จำเป็นต้องใช้สื่อที่อยู่ในห้องทดลองเช่นบ้านโบราณของทางภาคเหนือเนี่ยจริงมันมีความเกี่ยวพันกับวิทยาศาสตร์นะอย่างเช่นทำไมบ้านจะต้องหันหน้ามาทางใต้ในทางภาคเหนืออย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถอธิบายได้บ้านของทางเหนือเนี่ยเขาจะหันหน้ามาทางใต้แสงพระอาทิตย์จะส่องแล้วตรงหน้าบ้านเนี่ยได้รับแสงทั้งวันและตอนหน้าหนาวเนี่ยพระอาทิตย์ไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นตรงหัวแต่พระอาทิตย์จะเคลื่อนในลักษณะที่อ้อมที่เขาเรียกว่าตะวันอ้อมข้าวอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนที่เขาทำให้บ้านสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องติดเครื่องปรับอากาศถ้าเป็นหน้าฝนหรือหน้าร้อนเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นตรงหัวพระอาทิตย์ก็จะขึ้นในแนวนี้มันก็จะไม่ส่องหน้าบ้านมากนักบ้านก็จะไม่ร้อน
7: รู้สึกประทับใจนะคะที่แบบว่าภูมิปัญญากับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกันได้ซึ่งอย่างบางครั้งในปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมันก็ก้าวล้ำเทคโนโลยีไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันยังมีอีกมุมนึงที่เราเนี่ยต้องมองว่าภูมิปัญญาของเราเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้นะอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางครั้งเราต้องเป็นประดิษฐ์สื่อการสอนหรือว่าไปนำการสอนนักเรียนเนี่ยเราก็ต้องหยิบยกหรือว่าเอาภูมิปัญญานี้ไปใช้บ้างไม่ใช่ใช้แต่เพียงสื่อทางเทคโนโลยีอย่างเดียวอะค่ะก็เห็นว่ามันใช้อยู่กับทุกอย่างเงี้ยค่ะในชีวิตเราอย่างเงี้ยค่ะมันมีหลายๆอย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่บางทีเราก็ไม่ได้สนใจว่าสิ่งนั้นมันคือวิทยาศาสตร์เงี้ยค่ะพอได้มาเรียนก็มีบางอย่างที่ทำให้เราหยิบยกขึ้นมาแล้วเราก็ได้คิดว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะ
1: สิ่งนึงที่เกิดขึ้นก็คือ1เด็กรู้จักประยุกต์ใช้นะครับประเด็นที่2เด็กก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะพัฒนาสื่อขึ้นมา3เด็กก็จะไม่ยึดติดกับเรื่องของการต้องใช้สื่อที่มีรูปแบบคงตัวเท่านั้นนะฮะอย่างเช่นมีนักศึกษาอยู่คนนึงที่อยู่โรงเรียนแม่แจ่มเขาก็ได้เอาแนวคิดนี้ไปปรับเอามาใช้เป็นตัวฐานในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
8: ์อาจารย์ก็พยายามสอนให้รู้จักว่าจะทำยังไงให้เด็กเรียนแล้วรู้สึกสนุกในการเรียนวิทย์เรียนแล้วนำไปใช้ได้อาจารย์ก็จะใช้วิธีการต่างๆที่มันมีอยู่ใกล้ตัวเราแต่เราไม่ค่อยมองเห็นก็นำตรงนั้นมาใช้แล้วพอมาเป็นครูบรรจุจริงๆซึ่งแต่ก่อนเนี่ยบรรจุอยู่ในดอยจากนี้ไปอีกประมาณ80กว่าโลซึ่งเป็นทางธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็นำสิ่งนั้นสิ่งที่อาจารย์สอนเอามาใช้ดูแล้วมันก็ใช้ได้ผลแล้วก็ทำให้เด็กรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้ยากสำหรับเขา
9: สว
8: ั
9: สดีค่ะคุณครู
10: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนอุปกรณ์เหล่านี้พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยของเราได้ใช้มาจนกระทั่งจนถึงนี
8: ้ชุมชนแม่แจ่มนะคะเป็นชุมชนที่ทอผ้าจะดังมากในเรื่องของการทอผ้าสิ้นตินจกอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้จะใช้ในกระบวนการทอผ้าทั้งหลายสามารถนำมาใช้ในเรื่องของแรงถ้าเราขึ้นกระดานสอนในเรื่องของแรงมันจะดูน่าเบื่อมากแต่ถ้าเด็กได้เล่นมันก็จะได้เยอะกว่าที่แบบเราไปเอาสื่อภาพที่เด็กไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเอามาสอนเด็กจินตนาการไม่ออกวิทยาศาสตร์ถ้าจินตนาการได้และสัมผัสลงมือทำเด็กจะทำได้และทำได้ดี
10: เธอกะประมาณด้วยสายตาเธอคิดว่าน้ำหนักทั้งสองข้างนี้เท่ากันไหม
11: ไม
10: ่อ่ะสมมติว่านี่คือตัวคานมันจะมีจุดหมุนอยู่ถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งหนักจนเกินไปนะคะท่านเรียนสังเกตดูเขาจะเลื่อนให้เข้ามาใกล้หรือว่าเลื่อนออกเธอลองเดาสิ
12: เลื่อนเข้ามาใกล้
10: ทั้งสองข้างมันเป็นแรงย่อย ถูกไหมคะถ้ามันไปในทิศทางเดียวกันก็

0: แรงอันนี้เป็นหลักตามวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแต่ถ้ามันไปคนละข้างกันมันก็จะเป็นการหักล้างซึ่งกันและกัน
1: ประสบการณ์ที่เราเรียนในปริญญาตรีมาเขาสอนให้เรารู้ว่าหน้าที่ของครูคือสอนนักเรียนโดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาสแต่ต้องการเรียนเราเป็นครูสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสามารถที่จะดึงมาใช้ได้หมดให้เด็กได้เรียนรู้เหมือนที่เรารู้ให้เด็กรู้จักรักที่จะเรียนรู้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะติดตามเขาไปได้ตลอดอะไรก็ตามที่เขาได้สัมผัสเขาได้ลงมือทำเขาก็จะเรียนรู้ไปตลอดชีวิต
2: เมื่อเราสอนลักษณะนี้เข้าไปมันเหมือนกับเป็นการเปิดมุมมองอีกอันหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่นักศึกษามาเรียนตอนแรกก็จะมีความรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นศาสตร์แล้วต้องมีขนบหรือมีธรรมเนียมในการสอนอย่างนี้หลุดออกไปจากระบบไม่ได้แต่เมื่อเราปรับแนวคิดให้เขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาของเล่นเอาของใช้พื้นบ้านอะไรต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้เนี่ยเราจะพบว่านักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วไปเป็นคุณครูเนี่ยจะเกิดความใฝ่รู้ในการที่จะพัฒนาสิ่งของหรือพัฒนาอุปกรณ์หรือสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์หรือพัฒนารูปแบบในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนหรือสอดคล้องกับบริบทของนักเรียนที่เขาสอนอยู่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครูเองก็สอนอย่างมีความสุขนักเรียนก็เรียนอย่างมีความสุขก็คือเป็นสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นในการศึกษาของเมืองไทยในปัจจุบัน

0: เนื่องจากการทำงานของสมองเด็กปฐมวัยมี2ซี่เป็นเรื่องของการคิดด้วยเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกด้วยถ้าสภาวะอารมณ์ของคุณครูปฐมวัยดีก็จะส่งผลให้เด็กนักเรียนปฐมวัยของเราอ่อนโยนพัฒนาการทั้ง4ด้านทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาของเขาเจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพการที่เป็นครูในระดับอุดมศึกษานะคะมุ่งหวังอย่างมากให้นักศึกษาของเราที่จบการศึกษาไปเป็นครูที่ดีต้องมีความสุนทรียภาพในตัวเองอารมณ์ดีอารมณ์เย็นมีความโอนหากว่าเธอจะไปเที่ยวชมโลกงามค่อยตามค่อย
1: ด้วยความมุ่งหวังนี้เองอาจารย์นริศานันท์หรืออาจารย์นุ้ยจึงได้นำทฤษฎี BBL Brain Based Learning หรือการเรียนรู้ที่คำนึงถึงการพัฒนาสมองทั้งด้านความคิดและทักษะทางอารมณ์มาเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาวิชาปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมหลากหลายสร้างบรรยากาศทำให้ผู้เรียนผ่อนคลายมีความสุขในการเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดทักษะทางอารมณ์ที่อ่อนโยนละเมียดละไม
0: ที่ครูนุ้ยใช้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ BBL หรือว่า Brain Based Learning ที่เด่นๆเลยค่ะคือการบริหารสมองหรือที่เรียกว่า Brain Gym ท่านี้จะช่วยทำให้ออกซิเจนลำเลียงเข้าสู่สมองของเราได้ดีแต่ที่ไหนคะปุ่มขมับของเราคลึงค่ะคลึงเป็นวงกลมใช้มือขวาแตะที่ไหล่ซ้ายหันหน้าไปทางขวาค่ะยิ้มไปด้วยยิ้มไปตลอดนะคะจะได้เซลล์สมองเจริญเติบโตหลังจากเบรนจิมแล้วก็จะมีเพลงที่อ่อนโยนนุ่มนวล นะคะเนื้อเพลงมีลักษณะที่ทำให้เกิดคุณค่าในอารมณ์นะคะเกิดอินเนอร์ค่ะเขาเรียกว่าอินเนอร์เวิลด์หรือว่าโลกภายในของเด็กเขาจะรู้สึกว่าร้องเพลงแล้วอารมณ์ดีอารมณ์เย็นมีแต่เรื่องราวที่สวยงามแสงตะวันฉายยามเช้าอันสดใส

0: สุดตาหลังจากที่เราใช้เพลงดนตรีแล้วก็จะเป็นการเข้าสู่วงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์จะมี4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือขั้นดูขั้นดูในที่นี้หมายความว่าเป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จริงเราจะมีวิธียังไงล่ะที่จะสร้างให้เด็กปฐมวัยของเรามีอารมณ์มีสังคมที่ดีมีอะไรบ้างคะดนตรีมีเรื่องของศิลปะมีเรื่องของการเล่นต่างๆคุณครูมอบหมายงานไปมอบหมายให้ทำอะไรคะละครเพลง
1: อยากจะมาเยี่ยมเยียนบนโลกมนุษย์ก๊อกก๊อกก
0: ๊อก
1: ก๊อกก๊อกก๊อกมีใครอยู่ในบ้านไหมคะหนูหิวน้ำเหลือเกินไปไป

0: พอสู่ขั้นที่สองนะคะคือขั้นของ reflect ขั้นนี้เป็นขั้นการสะท้อนความคิดและความรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างกับกิจกรรมที่เพื่อนๆทำ
1: ก็แสดงได้แบบว่าเหมือนจริงอะ
0: เหมือนจริง
1: อย่างเป็นคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยก็ดูสมจริง
0: รู้สึกชอบหรือเปล่าขั้นที่สามก็จะไปสู่ขั้นของการหรือว่า analyze ขั้นนี้คือขั้นการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มันให้อะไรคะเรื่องนี้สอนอะไรคะสอนให้เด็กไม่โลภมากไม่เห็นแก่ตัวอะไรอีก
2: ม
0: ี
2: น้ำใจ
0: แบ่งปันช่วยเหลือด้วยผลของความดีเป็นไงคะผลตอบแทนที่ดีหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นสุดท้ายก็คือขั้นของการแอพพลายนะคะขั้นนี้เป็นขั้นการประยุกต์ใช้ค่ะเด็กปฐมวัยของเราจะไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างสมมุติเขาดูละครเรื่องพรนางฟ้าพอกลับไปบ้านพฤติกรรมเขาจะเป็นไงคะสิ่งที่เขาจะไปใช้ช่วยเหลือพ่อแม่แบ่งปันเพื่อนๆได้อีกการวางบทบาทของตัวเองมีหลายรูปแบบค่ะรูปแบบที่หนึ่งวางเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยคือให้ทฤษฎีให้แนวคิดให้ความรู้ด้วยเด็กปฐมวัยเรียนรู้จากประสาทสัมผัสเห็นไหมคะการรู้สัมผัสในจุดเขียวเด็กต้องได้รับการสัมผัสสัมผัสแบบนุ่มนวลด้วยนะไม่ใช่ตีนะคะสัมผัสนุ่มนวลอ่อนโยนได้ร้องเพลงได้ฟังได้ชิมรสตรงนี้จะเกิดขึ้นจะเกิดการรู้สัมผัสขึ้นประการที่สองบทบาทของการเป็นครูปฐมวัยด้วยให้เขาเห็นว่าการเป็นครูปฐมวัยที่ดีหน้าตาให้ทำยังไงสีหน้าแววตาการร้องเพลงลูกเล่นลีลาในการสอนทำยังไงครูก็มีนิทานเหมือนกันอยากฟังไหมคะ
3: อยาก
0: อยากฟังต้องทำยังไงคะเด็กๆมีพระจันทร์อยู่ดวงหนึ่งค่ะพระจันทร์ดวงนี้เหงามากไม่มีเพื่อนเลยสักคนเดียวไปเจอตัวแรกเจอช้างก็ถามเจ้าช้างว่าแกมาเป็นเพื่อนกับฉันได้ไหมถ้าแกไม่เป็นเพื่อนกับฉันฉันจะเกลียดแกเจ้าช้างอยากเป็นไหมแบบนี
3: ้
0: ไม่อยากเป็นเจ้าช้างก็เลยพูดว่าไม่หรอกฉันไม่เป็นเพื่อนกับเธอหรอกเพราะว่าเธอพูดไม่เพราะเจ้าช้างก็เลยกัดยานอวกาศที่ดวงดาวนั่งมาแหว่งไปส่วนหนึ่งเทคนิคที่ครูนุ้ยใช้เนี่ยเหมือนสอนเด็กอนุบาลเลยค่ะในบางกิจกรรมเช่นการร้องเพลงการเล่านิทานให้เขาเห็นเลยเด็กจะสงสัยนะคะถ้าอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนสอนแต่บอกว่าเล่านิทานแบบนี้นะเสียงอย่างนี้นะตัดอย่างนี้นะต้องใช้เพลงนักศึกษาตั้งคำถามว่าแล้วทำยังไงล่ะให้เขาเห็นอันนี้คือแบบค่ะทุกคนเรียนรู้จากการเรียนแบบด้วยเหมือนกันฉะนั้นก็เห็นแบบจากเราเขาจะมีภาพในใจแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ในขณะที่เขาเป็นครูปฐมวัยในอนาคตลูกหมูร้องถามได้โปรดเถิดครับแบ่งไม้มัดใหญ่ให้ผมได้ไหมบ้านน้อยหลังใหม่จะได้เสร็จพลันตอกตะปูตอกตอกตอกตะปูตอกตอกตอกไม่ดีเดี๋ยวนิ้วทะลอกลันลันลันลันล่ะส่วนกิจกรรมต่อไปที่ใช้ทฤษฎีคือการเขียนสะท้อนความคิดและความรู้สึกไปเขียนสรุปมาค่ะอาทิตย์นี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรเขียนเนื้อหาก่อนสรุปสั้นๆเสร็จแล้วพอส่วนเนื้อหาจบเราก็มาเขียนส่วนของความรู้สึกเขียนทั้งความรู้สึกชอบกับไม่ชอบนักศึกษาเนี่ยจะได้ประโยชน์ประการที่หนึ่งก็คือเขาได้มีการประมวลความคิดความรู้สึกต่างๆแล้วก็ส่งผ่านสมองทั้งส่วนของการคิดและความรู้สึกซีกซ้ายซีกขวานะคะประการที่สองเขาได้ฝึกการเขียนภาษาไทยประการที่สามเขาได้รู้อารมณ์ความรู้สึกตัวเองค่ะถ้านักศึกษารู้อารมณ์ตัวเองรู้ว่าวันนี้ณขณะนี้รู้สึกอย่างไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรและยับยั้งอารมณ์ตัวเองในขณะที่โกรธในขณะที่เครียดได้เข ขาก็จะกลายเป็นครูปฐมวัยที่มีแต่ความอ่อนโยนมีความสุนทรียภาพในตัวเองละเมียดละไม
3: ก่อนเรียนที่เราได้ร้องเพลงการทำเบญยิมนะคะทำให้เรารู้สึกเกิดการเรียนรู้รู้สึกว่ามีสมาธิในก่อนเรียนมากขึ้นทำให้รู้สึกว่า เรียนแล้วรู้สึกเข้าใจได้ง่ายเรียนรู้แล้วรู้สึกสนุกสนานไปกับสิ่งที่อาจารย์ได้สอนนะคะ
4: เป็นการสอนที่มีความแปลกใหม่นะคะแล้วก็มีการให้นักศึกษามีกระบวนการคิดที่แบบแตกต่างออกไปจากที่เคยคิดมาค่ะสำหรับอารมณ์ค่ะก็เปลี่ยนไปคือจากที่จะเป็นคนใจร้อนวู่วามก็จะมีสติขึ้นมีความนิ่งขึ้น
0: ก็คาดหวังว่าจะมีครูปฐมวัยที่เป็นเมล็ดพันธุ์ดีๆส่งต่อไปยังโรงเรียนทุกโรงเรียนในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น
5: วันนี้หนึ่งในเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการบ่มเพาะการเรียนรู้จากอาจารย์นฤสานันท์ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ไปถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์ตัวน้อยๆวัยอนุบาลที่โรงเรียนปราสาททองวิทยา
6: ใบไม้ตกลมอุ่น
7: สิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์นฤสานันท์นะคะคืออย่างแรกเลยก็คือการนำเบรนยิมนะคะเข้ามาใช้ในการตัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะคะ
8: ท่าที่หนึ่งท่าอะไรคะข้อสมองเพื่อให้เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้อ่ะต่อไปเขาหน้าออกเป็นการกระตุ้นการทำงานของหัวใจให้ใหญ่ที่สุดเลยมองมือของเด็กไว
7: ้คือทำให้พัฒนาการทั้ง4ด้านเนี่ยดีขึ้นนะคะที่เห็นได้ชัดก็คือด้านพัฒนาการด้านสติปัญญาคือเด็กสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมีผู้ปกครองมาบอกเลยว่าลูกเขาสามารถพัฒนาการด้านการเขียนการอ่านเนี่ยไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น
8: อาทิตย์นี้ครูบอลสอนเรื่องอะไรไหมคะ

อีกอย่างนึงก็คือการนำวงจรการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติมาใช้นะคะโดยที่ให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเราจะลองเล่นบทบาทสมมุติวงจรชีวิตผีเสื้อกันเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ตกใจไปเจอไข่ผีเสื้อเข้าไข่ผีเสื้อเขาค่อยอยู่ไปอยู่ไปอยู่มาเด็กผู้หญิงคนนี้คอยเดินตามมาดูหนอนผีเสื้อทุกวันเลยวันนี้ขนมทำกิจกรรมแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอะไรนะคะดีใจดีใจยังไงดีใจมีความสุขมีความสุขตรงไหนครับที่ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆต้องยอมรับว่าช่วงแรกๆเนี่ยการสะท้อนความคิดของเด็กปฐมวัยเนี่ยค่อนข้างยากค่ะแต่ถ้าเกิด

0: ว่าเรานำมาใช้เป็นประจำเสมอเนี่ยจะเด็กๆจะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็มั่นใจที่จะพูดมั่นใจที่จะเล่าในสิ่งที่เขารู้สึกได้มากขึ้นค่ะซึ่งมองว่ามันยากเลยสำหรับการนำมาใช้กับเด็กปฐมวัย
1: สิ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับคนที่จะเป็นครูปฐมวัยต่อไปนะคะหรือคุณครูใหม่อยากจะฝากไว้ง่ายๆค่ะให้พวกเรามีจิตใจที่อยากเป็นครูแล้วก็มีความสุนทรียภาพในตัวเองมีความสุขในตัวเองเป็นเมล็ดพันธุ์ครูที่ไปแผ่ขยายไปสร้างเมล็ดพันธุ์ดีๆของโลกเหมือนกับว่าให้เราคิดว่าเราอยากให้โลกของเราเป็นยังไงในอนาคตเราก็ต้องเริ่มสร้างเด็กของเราตั้งแต่วันนี้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมชัยวัฒน์อนุตระกูลชัยครับวันนี้ทำหน้าที่พิธีกรรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับ Teachers Talk นั้นจะพูดหลายเรื่องที่เกี่ยวกับคุณครูครับมีทั้งเรื่องที่ครูต้องรู้ครูอยากรู้หรือเรื่องฮอตฮิตในแวดวงการศึกษาครับอย่างเรื่องที่พูดคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจของคุณครูหรือว่าบุคลากรในการศึกษาทุกท่านเลยนะครับเป็นหนึ่งเรื่องของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2นั่นก็คือเรื่องการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีพอฟังแบบนี้หลายท่านอาจจะมีคำถามตามมานะครับว่าการสร้างความเป็นพลเมืองดีนั้นคำว่าพลเมืองดีต้องดีแบบไหนแล้วจะสร้างกันอย่างไรวันนี้ครับแขกรับเชิญ2ท่านจะมีคำตอบให้กับคุณผู้ชมและคุณครูนะครับที่ห้องจันทร์เกษมกระทรวงศึกษาธิการแห่งนี้ครับไปกันเลยครับครับวันนี้ได้รับเกียรติ2ท่านนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับคุณชินวรบุญเกียรติครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: อีกท่านนึงครับท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: และอาจารย์ยังมีตำแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมการการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองของกระทรวงศึกษาธิการด้วยก็คงจะได้พูดถึงปัญหานี้ว่าเราจะพัฒนาการศึกษาอย่างไรเพื่อสร้างพลเมืองดีต้องถามนิยามท่านรัฐมนตรีนิดนึงครับเราพูดถึงว่าจะสร้างให้คนเป็นพลเมืองดีแต่คำว่าพลเมืองเนี่ยคือยังไงฮะแล้วจะเป็นพลเมืองดีต้องดีแบบไหนครับท่านครับ
1: คือพระพุทธทาสได้ให้คำนิยามการศึกษาไทยว่าเหมือนสุนัขหางด้วนก็คือการศึกษาของเราไม่ได้สอนคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการศึกษาไทยก็จะเน้นในเรื่องของการที่จะให้เรียนหนังสือเพื่อพัฒนาไปเป็นข้าราชการ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เพราะประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทยเนี่ยเป็นเช่นนั้น
0: ท่องจำแล้วไปสอบอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: และช่วงหลังเราก็ไปรับเอาการจัดการศึกษาของต่างประเทศ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแข่งขัน
0: ครับ
1: ผมอยากจะกราบเรียนว่าจึงเป็นที่มาตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกที่ได้เขียนเอาไว้ในพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติว่าจะต้องจัดการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรมนะครับจนมาถึงรัฐบาลนี
0: ้
1: ก็ได้ประกาศการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2เราก็เห็นว่าในยุคนี้ต้องมาเน้นในเรื่องคุณภาพก็จึงกำหนดวิสัยทัศน์ชัดเจนว่าการศึกษาในยุคนี้ต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ
0: ครับ
1: โดยมีกรอบความคิดใหญ่3เรื่องคือเรื่องคุณภาพเรื่องโอกาสและการมีส่วนร่วม
0: ครับ
1: ประชาชนซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกรอบความคิดที่สำคัญโดยมีเป้าหมายหลักก็คือเป้าหมายในการสร้างพลเมืองยุคใหม
0: ่ครับ
1: สร้างครูยุคใหม
0: ่
1: สร้างสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ตลอดถึงการบริหารจัดการแบบใหม
0: ่ครับ
1: แต่จุดเน้นที่สำคัญก็คือเรื่องคุณภาพของพลเมืองยุคใหม่ซึ่งก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของให้พลเมืองของเราในอนาคตเนี่ยต้องเก่งต้องดีและมีความสุขคือเก่งเนี่ยก็ต้องมีเป้าหมายตัวชี้วัดชัดเจนว่าต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างน้อยทุกสาระวิชาก็ไม่ต่ำกว่าร้อยละ50นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าจุดเน้นต่อไปนี้ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องการที่จะให้เด็กไทยนั้นมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
0: คือยังไง
1: ถึงใฝ่รู้ใฝ่ดีคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นมีความเป็นสากลเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและที่สำคัญคือต้องมีความเป็นพลเมือง
0: คือยังไงครับถ้าเขามีทั้งหมดที่ท่านพูดมาเขาจะไปเป็นพลเมือง
1: มีความเป็นพลเมืองเนี่ยจะเป็นหัวใจที่สำคัญ
0: ครับ
1: ที่เป็นจุดเน้นที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำเป้าหมายนี้มาขับเคลื่อนก็คือจะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและก็การประเมินผลเพื่อจะมุ่งเน้นให้เด็กได้มีกิจกรรมในการเรียนรู้เปลี่ยนวิธีการเรียนรู
0: ้
1: นะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของความเป็นสากลอาจจะเน้นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นโครงงานเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ให้เด็กได้รู้จักคิดและแก้ปัญหา
0: ผมฟังเหมือนกับว่ากระบวนการในโรงเรียนจะเปลี่ยนไปแล้วกระบวนการนี้เมื่อเขาออกมานอกโรงเรียนมาเป็นพลเมืองของครอบครัวของสังคมของประเทศชาติเนี่ยเขาจะเป็นพลเมืองอีกแบบนึงที่อาจจะ
1: และประการที่3คือเน้นความเป็นพลเมื
0: อง
1: ทีนี้ความเป็นพลเมืองก็คือว่าต้องมีลักษณะที่เรียกว่าใฝ่รู้ใฝ่ดีเคารพกติกาเคารพผู้อื่น
0: ครับ
1: เห็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนตน
0: ครับผม
1: และใช้วิธีการแห่งปัญญาในการแก้ปัญหาซึ่งจะแตกต่างในยุคที่ผ่านมาที่เราสอนในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของความรู้เช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: ก็ถามว่าสิทธิคืออะไรเสรีภาพคืออะไร
0: ท่องจำได้รู้
1: อย่างดีขึ้นมาหน่อยก็จะให้มีกิจกรรมนักเรียนก
0: ิ
1: จกรรมสภานักเรียนมีการเลือกตั้งมีการไปรณรงค์ให้ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง แต่ต่อไปนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นก้าวสำคัญที่เราจะต้องพัฒนาคนไทยของเราเนี่ยให้มีความเป็นพลเมืองตามที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วคือมีวินัยมีความรับผิดชอบรู้จักการแก้ไขปัญหาการเห็นประโยชน์ส่วนรวมเคารพในสิทธิของผู้อื่นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเหล่านี้เป็นต้นนะครับเป็นคุณลักษณะที่จะต้องดำเนินการตามเป้าหมายที่ได้กำหนดเอาไว้
0: อาจารย์ปริญญาครับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีพูดมากระบวนการนี้จะเกิดขึ้นจากในโรงเรียนเพื่อให้ผลผลิตออกมาเป็นอย่างที่ท่านว่าเนี่ยมันจะเป็นไงฮะในโรงเรียนต้องเกิดอะไรขึ้น
2: คือก่อนอื่นเนี่ยต้องเรียนนี้ก่อนครับว่าเรากำลังอยู่ในระบอบการปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตย
0: ครับผม
2: พลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแตกต่างจากพลเมืองของระบอบอื่น
0: ครับ
2: นะครับประชาธิปไตยเนี่ยโดยรูปศัพท์ก็บอกอยู่แล้วนะครับความหมายประชาคือประชาชนนะครับอธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเพราะนั้นประชาธิปไตยจึงแปลว่าระบอบการปกครองที่ประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศนะครับประเทศใดปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนจะมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศเพราะนั้นเมื่อประชาชนเป็นเจ้าของประเทศในประชาชนก็ต้องปกครองกันเองหรือปกครองตนเอง
0: และมีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูด
2: ครับทีนี้ปัญหาคือเอาไว้ง่ายคือถ้าเกิดประเทศใดปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาชนเนี่ยจะมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศถามว่าเจ้าของประเทศเนี่ยมีฐานะอย่างไรคืออันเดียวกันกับเจ้าของบ้าน
0: ครับ
2: เจ้าของบ้านเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในบ้านตัวเองอย่างไรประชาชนในประเทศก็มีสิทธิเสรีภาพในประเทศอย่างนั้น
0: ครับ
2: แล้วก็เป็นผู้ปกครองประเทศดังเช่นเจ้าของบ้านย่อมปกครองบ้านตัวเอง
0: ครับ
2: แต่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศกันหมดอย่างเสมอภาคกันนะฮะทีนี้พอเสมอภาคกันเนี่ยบ้านหลังนี้จึงไม่ได้มีคนอยู่แค่คน2คน
0: ครับ
2: แต่63ล้านคนเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านกันหมดทีนี้ทุกคนเป็นเจ้าของบ้านกันหมดจะอยู่ร่วมกันอย่างไรคร
0: ับ
2: เมื่อแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนก็มีความคิดมีความเห็นมีความเชื่อความชอบและที่แตกต่างกัน
0: เราจะอยู่ร่วมกันเป็นบ้านนี่โอ้วุ่นวายเลย
2: ใช่เพราะนั้นในการอยู่ร่วมกันได้ก็ง่ายๆครับก็ต้องฝึกให้เคารพซึ่งกันและกันเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกันเคารพสิทธิผู้อื่นแล้วก็ต้องเคารพกติกา
0: ค
2: ือในการอยู่ร่วมกันเนี่ยเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับก็ต้องใช้กติกาในการแก้ไขปัญหาประการสำคัญคือว่าเมื่อดูจากบทเรียนของทั่วโลกนะ
0: ครับ
2: จะเป็นประเทศอเมริกาประเทศเยอรมันประเทศฝรั่งเศสนะครับทุกประเทศเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เคยล้มเหลวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาแล้วทั้งสิ้น
0: ก่อนที่จะ
2: อเมริกาเนี่ยนะครับเมื่อเขามีเอกราชอังกฤษนะครับมีสิทธิในการปกครองตัวเองเนี่ยฆ่ากันตายไป 700,000 คนครับแบ่งเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้แล้วฆ่ากันเองตอนอยู่ภายใต้อังกฤษนี่ไม่ฆ่ากันแต่พอมีสิทธิในการปกครองตัวเองก็มาแบ่งเป็นแบ่งประเทศเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้แล้วก็มาประหัตประหารกัน
0: ครับ
2: เยอรมันนี่ตัวอย่างนะครับเยอรมันเนี่ยฮิตเลอร์เนี่ยมาจากการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยเนี่ยเคยล้มเหลวในเยอรมันมาแล้วและในอเมริกามาแล้ว
0: ครับ
2: 2ประเทศนี้เป็นตัวอย่างครับว่าถ้าหากว่ามีประชาธิปไตยคือการปกครองตนเองของประชาชนโดยที่ไม่ฝึกคนให้มีความสามารถในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือต้องเป็นพลเมืองที่เคารพสิทธิเคารพกติกาเนี่ยนะฮะประชาธิปไตยจะนำไปสู่การฆ่ากัน
0: ครับ
2: นี่เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นทั่วโลก
0: คงเห็นด้วยนะประวัติศาสตร์บอกมาเป็นแบบนี
2: ้ทั่วโลกเป็นหมดว่าง่ายคือประชาธิปไตยที่ไม่ได้สร้างพลเมืองเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จในทางกลับกันครับถ้าต้องการให้ประชาธิปไตยประสบความสำเร็จก็ต้องสร้างพลเมืองให
0: ้
2: มีความสามารถกติกาของสังคมก็ต้องเคารพเรื่องพวกนี้ต้องฝึกทั้งสิ้นนะครับและประเทศอเมริกากับเยอรมันเขาฝึกตั้งแต่ในโรงเรียนโรงเรียนนี่ไม่ใช่ม.ปลายม.ต้นนะฮะ
0: ชั้นไหนฮะ
2: อนุบาล
0: โอ้เหรอฮะ
2: ตั้งแต่เล็กๆเลยครับ
0: เรียนถามท่านรัฐมนตรีที่ผ่านมาเราก็พยายามฝึกไม่ใช่เหรอครับก็ผมเห็นก็มีหลายๆอย่างที่เราจะพยายามให้เกิดสิ่งนี้แต่มันยังไม่เกิดหรือมันไปติดปัญหาตรงไหนในห้องเรียนมันเกิดอะไรขึ้นฮะ
1: คือเราก็ต้องข้ามพ้นค่านิยม
0: ครับ
1: ซึ่งเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าค่านิยมของการศึกษาไทยที่ผ่านมาก็มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ไปเป็นข้าราชการมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวัน
0: ครับ
1: เพื่อการมีงานทำ
0: ครับ
1: แต่ว่าเราก็ลืมไปว่าการที่จะไปเป็นข้าราชการหรือไปมีงานทำในตำแหน่งใดก็แล้วแต่สิ่งที่ต้องติดตัวเข้าไปในระบบการศึกษาคือเขาต้องมีความเป็นพลเมืองก่อนแต่ถ้าเขาจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วเขามีความเป็นพลเมืองดีเข้าไปเป็นครูก็จะเป็นครูพลเมืองดีเข้าไปเป็นทหารก็จะเป็นพลทหารพลเมืองดีเขาจะมาเป็นนักการเมืองก็เป็นนักการเมืองพลเมืองดีนี่ถ้าทุกคนเป็นพลเมืองดีหรือว่ามีความเป็นพลเมืองเนี่ยก็จะทำให้สังคมของเราเนี่ย อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเหมือนอาจารย์ปริญญาว่าคือต้องเคารพกติกาเคารพผู้อื่นรู้จักแบ่งงานกันทำเห็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนตนใช้วิธีการแห่งปัญญาในการแก้ปัญหาทีนี้เมื่อค่านิยมของเรามุ่งเน้นในเรื่องของการที่จะให้สอบเพื่อการมีงานทำ ในยุคที่ผ่านมาก็แน่นอนสังคมเราเป็นสังคมที่อยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับแต่ว่าเมื่อสังคมเจริญเติบโตขึ้นเราก็จะพบว่าปริบทในทางการเมืองในทางสังคมปัจจุบันนี้เกิดความแตกแยกกันสูงเพราะฉะนั้นการใช้การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองเนี่ยก็จะเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการที่จะดึงสังคมมาให้เป็นสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับการที่จะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงได้ก็ต้องสร้างความเป็นพลเมืองก่อนและความเป็นพลเมืองนั้นไม่ได้เกิดจากการที่ให้ท่องจำในห้องเรียน
3: มันจะเป็นยังไงฮะ
1: แต่ต้องเกิดจากการที่จะต้องมีกิจกรรมต่อไปนี้ก็เราจะเห็นกิจกรรมที่เป็นการบูรณาการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเพื่อที่จะให้เขารู้จักเคารพกติกามีความมีวินัยเพิ่มมากขึ้นจะมีกิจกรรมในการออกไปบำเพ็ญผลประโยชน
3: ์
1: เพื่อให้มีจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้นจะมีกิจกรรมในระดับสูงขึ้นเช่นอาชีวะก็จะมีกิจกรรมในการที่จะบริการสังค
3: ม
1: มีฟิตเซ็นเตอร์ที่จะเข้ามาดูแลในระดับอุดมศึกษาก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการที่จะให้นักเรียนได้ออกไปบำเพ็ญประโยชน์นะออกค่ายอาสาพัฒนามีระบบบัณฑิตอาสามีโครงการเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยหนึ่งมาอะไรหนึ่งจังหวัดที่จะต้องมีบทบาทในการรับใช้สังคมสิ่งเหล่านี้จะต้องผ่านกระบวนการในการเรียนรู
3: ้
1: อย่างต่อเนื่องต่อไปซึ่งผมคิดว่าแค่ที่จะเป็นยุทธศาสตร์ไม่พอเราก็ต้องมาปรับปรุงหลักสูตรนะมาบูรณาการหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลด้วยในอนาคตนั้นคนที่จะเข้าไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะฮะสมัยที่ผ่านมาก็สอบเอนทรานต่อมาก็มีการสอบโอเน็ตสอบแกสสอบแพทก็แย่งชิงกันอ่านหนังสือต้องกวดวิชาต่อไปนี้นอกจากว่าคุณจะต้องเก่งตามสาขาวิชาที่ต้องการแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องเป็นตัววัดก็คือว่าคุณจะต้องไปผ่านการบำเพ็ญประโยชน์มาคุณจะต้องมีผลประเมินความดีควบคู่กันไปด้วย
3: เหมือนที่ต่างประเทศเขา
1: เหมือนต่างประเทศที่เขามีต่อไปนี้ก็จะต้องมีอย่างนั้นเพื่อที่จะให้กระบวนการในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองเนี่ยได้เกิดเป็นรูปธรรมและขับเคลื่อนเป็นองค์รวมไปด้วยกันนะครับ
3: สิ่งจะเกิดเมื่อไหร่ครับท่านรัฐมนตรีที่เรา
1: ในขณะนี้ทางคณะกรรมการก็มีการนำร่องไปแล้วใช่ไหมครับ เดี๋ยวก็ต้องอาจารย์ปริญญาได้อธิบายว่าในขณะนี้ได้เตรียมการไปยังไงจากการประชุมในเชิงยุทธศาสตร์ว่าคณะกรรมการ
3: เพื่อนครูฟังแบบนี้หลายท่านอาจจะอุ้ยเราจะต้องปรับอะไรบ้างบางท่านอาจจะตกใจด้วยเอ๊ะกิจกรรมอะไรจะเพิ่มมามีวิธีการเป็นไงฮะแล้วเพื่อนครูต้องทำยังไงบ้าง
2: คือเรื่องที่เป็นพื้นฐานประการแรกนะครับคือเรื่องของการสร้างพลเมืองเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของความรู้แต่มันเป็นเรื่องของการลงมือปฏิบัติ
3: ครับ
2: เป็นการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัตินะครับไม่ใช่การมาบรรยายให้นักเรียนต้องเชื่อตามที่ครูบอก
3: เพราะมันไม่เข้าไปใน
2: ใช่เพราะพลเมืองไม่ใช่ความรู้ฮะ
3: ครับ
2: แต่พลเมืองเป็นความเป็นมันต้องฝึกให้เป็นนะฮะแล้วเพราะนั้นถ้าหากไม่ฝึกให้เป็นแล้วเราจะไม่มีความสามารถในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกเนี่ยนะครับที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเขาสรุปครับว่าระบบที่ดีเนี่ยมันแค่ 50% เอง
3: คร
2: ับ
3: อ
2: ีก 50% เนี่ยมันคือเรื่องของคนนะฮะประชาธิปไตยสำเร็จได้ด้วยคนฮะ
3: ครับ
2: เพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือสิ่งที่เราขาดไป
3: ครับ
2: เพราะนั้นในการทำให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการไปบรรยาย
3: แต่
2: ต้องฝึกกระบวนการคือกิจกรรมทีนี้ประการที่2ครับ

0: ฮะ
1: เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการจะไปเพิ่มภาระ
0: ครับ
1: ให้กับคุณครูนะครับต้องพูดในแง่นี้สำหรับเพื่อนครู
0: ครับ
1: นะครับที่ได้ดูรายการนี้อยู่นะครับสิ่งที่ต้องทำคือว่าเอาละในวิชาเนี่ยข้อเสนอนะครับที่กำลังทำและจะเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการต่อท่านรัฐมนตรีต่อไปคือว่า
0: ครับ
1: หนึ่งในเรื่องของเนื้อหาที่เป็นความรู้มากๆเนี่ยนะครับต้องลดออกอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
0: เหรอ
1: เพราะความรู้นี่มากไป
0: งานครูจะเบาลง
1: ใช่
0: ในการสอน
1: ใช่คือแล้วอีกแล้วเปลี่ยนเป็นกิจกรรมเข้าไปแทน
0: แต่อันนี้จะมาหนักขึ้น
1: อันนี้ไม่หนัก
0: ก็มีกิจกรรม
1: ฟังเหมือนหนักเอางี้ผมลองถามนะครับระหว่างการสอนให้คนมีความรู
0: ้
1: กับการสอนให้คนมีความคิดเนี่ยอะไรสำคัญมากกว่ากันครับอะไรคือหัวใจของการศึกษา

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าเก็บ
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวนเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
3: ประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
4: ป่ะพี่ให
5: ้ขอบคุณครับ
4: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ
6: การของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับพบกับรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายๆรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับวันนี้พบผู้ชมช่วงท้ายปีสัปดาห์หน้าจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วครับในปี2554นั้นเป็นปีสำคัญอีกปีหนึ่งของพวกเราชาวไทยครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ84พรรษาครับ2สัปดาห์ของ Teachers Talk จะเป็นการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาจะใช้อย่างไรใช้แบบไหนเชื่อว่าหลายๆท่านเพื่อนครูคงจะเคยนำเอาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมาสอนกันอยู่แล้วนะฮะซึ่งเอามาสอนในห้องเรียนสอนแล้วจะเอามาใช้ในบริหารจัดการโรงเรียนนั้นจะใช้อย่างไรใช้แบบไหนถึงจะถูกต้องและมีที่ไหนใช้กันไปบ้างแล้วผลเป็นอย่างไรวันนี้จะพูดคุยกันครับแขกรับเชิญ2ท่านครับท่านแรกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณชินวรบุญเกียรติครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: อีกท่านนึงครับท่านเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล็งเป็นประธานคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนกระทรวงศึกษาธิการดร.ปรียานุชพิบูลสราวุธครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้อยากให้ครูใหญ่และผู้อำนวยการติดตามชมจนจบเลยนะครับแล้วท่านจะเห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นนำมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างไรครับก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์ปรียานุชก่อนนะฮะอาจารย์ย้ำกับผมว่าต้องใช้คำว่าปรัชญาแล้วมีของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยทำไมต้องมีคำว่าของฮะ
2: ค่ะก็เรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้กันไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักเนี่ยนะคะอยากจะทบทวนค่ะว่าคำที่พระราชทานมาให้เมื่อพุทธศักราช2542เนี่ยนะคะคือคำว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทำไมต้องมีคำว่าของพวกเราเนี่ยได้ยินคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงครั้งแรกนะคะที่พระองค์ท่านมีพระราชดำรัสเมื่อปี2540นะคะที่หลังจากนั้นเนี่ยปี2542เนี่ยพระองค์ท่านพระราชทานหลักคิดซึ่งก็คือปรัชญาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเบื้องหลังของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่รับสั่งเมื่อปี2540พระองค์ท่านเองก็ยังรับสั่งด้วยว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้พูดมาแล้วตั้ง20กว่าปีก็คือตั้งแต่ปี2016-17เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นจริงเป็นหลักคิดในการที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศในการบริหารจัดการแล้วก็ในการดำเนินชีวิตจึงเป็นปรัชญาหลักคิดของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่รับสั่งเมื่อปี40จึงต้องมีคำว่าของค่ะ
0: เอาไปใช้ไปพูดก็ต้องมีให้ครบนะมีคำว่าของด้วย
2: ควรจะ
0: ปรัชญา
2: ความถูกต้องใช่ค่ะ
0: เราท่องกันได้3ห่วง2เงื่อนไขรู้หมดว่าเอ๊ะคืออะไรรายละเอียดต่างๆนะครับแต่พอจะเอามาใช้กับบริหารจัดการโรงเรียนนะ
2: คร
0: เราต้องรู้อะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือจะเอามาใช้ยังไงฮะอาจารย
2: ์ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้มาช่วยเกี่ยวกับเรื่องการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาบูรณาการสู่การเรียนการสอนนะคะหลังจากที่เราทำงานไประยะหนึ่งเนี่ยเราพบว่าเรื่องการเรียนการสอนพอเพียงเนี่ยเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรเนี่ยนะคะจะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่เรียนรู้ภายใต้บริบทแห่งความพอเพียงนั่นหมายความว่าท่านผู้บริหารศึกษาเนี่ยจะต้องเอาหลักพอเพียงเนี่ยมาใช้บริหารจัดการจนกระทั่งเป็นวิถีในการปฏิบัติร่วมกันของโรงเรียนเขายกตัวอย่างง่ายๆสุดเลยซึ่งพวกเราพบกันประจำนอกจากผู้บริหารแล้วเนี่ยเรื่องงบประมาณนะคะเราจะจัดการงบประมาณอย่างไรเราได้รับงบประมาณมาเท่าไหร่เราจะสรรหางบประมาณอย่างไรเนี่ยหนึ่งต้องคำนึงก่อนว่าความพอประมาณนะคะเรามีงบประมาณตั้งมาเท่าไหร่จะต้องใช้จ่ายอย่างไรบ้างนะคะเหตุผลทำไมต้องใช้อะไรมาก่อนมาหลังอันนี้เป็นเรื่องหลักเหตุหลักผลละนะคะแล้วเรามีเท่าไหร่แล้วถ้าไม่พอบางเรื่องจะเป็นจริงจะต้องแสวงหางบประมาณอื่นๆเพิ่มขึ้นมาจะแสวงหาอย่างไรอันนี้ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมนำความรู้ในเดียวกันบริหารจัดการงบประมาณอย่างไรไม่เสี่ยงไม่ประมาท บางครั้งตั้งงบประมาณนะคะจัดซื้อจัดจ้างต่างๆพอไปครึ่งปีหมดงบแล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นการจัดการบริหารงบประมาณเนี่ยอย่างไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีการวางแผนอย่างรอบคอบแล้วโดยเฉพาะเรื่องความสุจริตอันนี้สำคัญมากเลยต้องใช้คุณธรรมในการจัดการบริหารงบประมาณเห็นไหมคะเพราะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็คือว่าเป็นสิ่งที่ท่านผู้บริหารเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ในการจัดการงบประมาณของโรงเรียนค่ะ
0: ปรัชญานี้นำไปใช้ได้ในทุกจุดในการบริหารโรงเรียนนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: ท่านรัฐมนตรีเห็นความสำคัญอย่างไรครับทำไมถึงอยากจะใหทุกโรงเรียนในเมืองไทยบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ
1: คือตามจริงการน้อมนำปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นผมคิดว่าทุกภาคส่วนทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยจะต้องมีส่วนในการที่จะน้อมรำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในเชิงของการบริหารจัดการในเชิงของการดำรงชีวิตหรือวิถีชีวิตจริงของแต่ละคน
0: ครับ
1: วาทกรรมเนี่ยทุกคนพูดได้หมดแต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยเราจะต้องนำเอาแบบอย่างของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านทรงนำหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาพระราชทานกับคนไทยในฐานะที่ผมมารับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุขผมเห็นว่าการที่เราจะปลูกฝังให้คนไทยของเราได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นกระบวนการที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะให้การนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตจริงนั้นมันต้องผ่านกระบวนการในการกล่อมเกลาเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดจากการท่องจำปรัชญานี้เนี่ยเป็นปรัชญาที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้มีการพระราชทานในเรื่องนี้แล้วก็ได้นำมาปรับปรุงในหลายส่วนด้วยกันในส่วนแรกที่เกี่ยวข้องและสำคัญที่สุดและเป็นหน้าที่โดยตรงก็คือว่าได้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อต้องการที่จะให้การขยายผลของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนำไปสู่เด็กและเยาวชน
0: ครับ
1: ซึ่งถือว่าเป็นต้นกล้าที่จะไปเป็นพลเมืองของประเทศชาติต่อไปในอนาคต
0: ท่านรัฐมนตรีครับเรามีตัวอย่างของการที่นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้บริหารจัดการโรงเรียนไหนแล้วผลมันเปลี่ยนไปแตกต่างชัดเจนเนี่ยมีให้ดูบ้างไหมครับ
1: ในขณะนี้เราก็มีสถานศึกษาที่เรียกว่าเป็นแบบอย่างในการน้อมนำมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ในโรงเรียนทั้งหมด 1,261 โรงเรียนเป็นโรงเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยทั้งหมด999โรงเรียนนอกนั้นก็เป็นสถานศึกษาที่ของสำนักงานการศึกษาเอกชนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียนประกอบกับปีหน้านี้เป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา ครบรอบ84พรรษาก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะขยายผลโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในเรื่องของหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจาก999ในโรงเรียนสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
0: ก็
1: จ
0: ะเพิ่ม
1: เป็น 9,999 โรงเรียนนะครับนอกจากในโรงเรียนที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นแบบอย่างแล้วกระทรวงการก็มีเป้าหมายในการปฏิรูปซึ่งผมยึดโยงเรื่องนี้เข้ามาด้วยกัน
0: ค
1: ือเป้าหมายที่4ก็เรียกว่าสถานศึกษายุคใหม
0: ่เป็นยังไงฮะต้องเป็นยังไง
1: สถานศึกษายุคใหม่ก็คือเราจะมีโรงเรียนขนาดเล็กเรียกว่าโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
0: ครับ
1: โรงเรียนระดับตำบลเรียกว่าโรงเรียนดีประจำตำบล
0: ครับ
1: โรงเรียนระดับอำเภอที่โรงเรียนในขวัญเดิมนะครับก็จะเป็นโรงเรียนดีประจำอำเภอนอกจากนั้นโรงเรียนระดับโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ก็เรียกว่าโรงเรียนไปสู่มาตรฐานสากล
0: ครับโดยทุกขนาดเนี่ยก็จะนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
1: ใช่ครับ
0: เศรษฐกิจพอเพียง
1: รวมทั้งโรงเรียนที่เป็นรูปแบบพิเศษเช่นโรงเรียนจุฬาภรณ์เนี่ยก็หลายโรงเรียนนะโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยซึ่งปีนี้ผมก็เพิ่งขอมติคณะรัฐมนตรียกฐานะเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคแล้วก็นักเรียนก็จะอยู่กินนอนประจำจัดสรรประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวให้ 94,000 ต่อนักเรียนเพราะฉะนั้นโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยก็ได้น้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ทั้งการบริหารจัดการ
0: หลายโรงเรียนดูตอนนี้อาจจะอยากเป็นหนึ่งใน 9,000 ที่จะต้องเพิ่มขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอาจารย์แนะนำยังไงดีครับจะนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยเริ่มตรงไหนจุดไหนในโรงเรียนการบริหารดี
2: หนึ่งเริ่มจากการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างไรให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของพื้นที
0: ่อ
2: ันนี้คือหลักพอประมาณค่ะใช่ไหมคะทำอย่างไรจะพอเหมาะพอดีกับสิ่งที่เรามีอยู
0: ่ความจริงของพื้นที่นี่ดูด้านไหน
2: ยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนมีพื้นที่10ไร
0: ่
2: นะคะนี่เรื่องการจัดการเรียนการสอนเหตุผลก่อนว่าทำไมเราต้องการจัดการเรียนการสอนนักเรียนจะต้องเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องภาษาไทยเรื่องสังคมเรื่องต่างๆนานาแล้วเรามีพื้นที่10ไร่โรงเรียนเราจะจัดการอย่างไรให้เกิดการเรียนการสอนแบบนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นครูวิทยาศาสตร์จะต้องสอนเรื่องคุณสมบัติของดินเราก็ให้เด็กไปทดลองสิคะว่าอาจจะแบ่งว่าดินส่วนนี้มีลักษณะอย่างไร
0: ในโรงเรียนของเราเลย
2: ทดสอบปลดทดสอบด่างทดสอบต่างๆนานาหรือในชุมชนเอง
0: อาจารย์หมายถึงเริ่มต้นตรงไหนก็ได้ที่เห็นจับต้องได้จริงๆ
2: เริ่มต้นเลยคือสำรวจตัวเองสำรวจตัวเองว่าเรามีศักยภาพมีทรัพยากรอะไรเริ่มจากผู้บริหารก่อนเนี่ยนะคะชุมชนมีความต้องการอะไรมีปัญหาอะไรโรงเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้อย่างไรวิชาความรู้ที่เราต้องสอนตามหลักสูตรเนี่ยนะคะไม่ใช่สอนลอยๆแต่เอามาผูกยึดก กับความเป็นจริงกับสภาพความจริงของสังคมอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีพูดนั่นก็คือหลักการจัดการอย่างพอประมาณพอประมาณกับภูมิสังคมคำว่าภูมิสังคมเนี่ยเป็นศัพท์ที่พระเจ้าหัวราชทานมาซึ่งดีมากเลยมาจากคำว่าภูมิประเทศสังคมการไปอยู่ร่วมกันจะทำอะไรก็ตามแต่คำหนึ่งถึงภูมิสังค
0: ม
2: สองต้องไปเห็นเป็นผลทำอะไรก็ตามแต่ต้องคิดให้รอบคอบทำแล้วจะเกิดผลอะไรแล้วสิ่งที่เราเรียนรู้มาวิทยาศาสตร์สังคมต่างๆนั้นเนี่ยเอามาช่วยในการบริหารจัดการในการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนได้อย่างไรสุดท้ายสำคัญมากภูมิคุ้มกันคือทำอะไรต้องไม่เสี่ยงไม่ประมาท
0: ไม่
2: ประมาทอันนี้สำคัญก็คือเรื่องมีภูมิคุ้มกันทีนี้พอทำแบบนี้เนี่ยคุณครูทุกคนโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้บริหารเนี่ยนะคะทำอะไรก็ตามแต่นึกก่อนว่าเราทำไปทำไมหลักเหตุหลักผลทำอย่างไรให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วจัดการอย่างไรไม่ประมาทสามห่วงเอามาใช้ตลอดเวลาอย่างนี้เขาเกิดการเรียนการรู้ที่สุดสนานแล้วก็สอดคล้องกับชีวิตความเป็นจริงนึกที่ว่าอย่างพอเพียงเนี่ยเป็นวิชาชีวิตเราจะคบเพื่อนอย่างไรจะใช้เงินอย่างไรจะใช้ทรัพยากรรอบตัวอย่างไรจะอยู่ในสังคมอย่างไรเราต้องมีวิชาชีวิต
0: หมายถึงต้องเอาหลักนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราจนเป็นตัวเราไปเลย
2: เพราะพระองค์ท่านพระราชทานมาให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตถูกไหมคะ
0: อาจารย์หมายถึงคุณครูก็ต้องเอาไปใช้ด้วยในชีวิตของครู
2: ทุกคนเลยค่ะคุณแอดด้วย
0: ครับผม
2: ค่ะ
0: ทุกคนคนไทยทุกคนจริงๆแล้วควรจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราเห็นคุณครูบอกว่าอุ้ยถ้าสอนให้เด็กออมแต่เรายังเป็นหนี้อยู่เลย
2: ค่ะ
0: หรือว่าจะให้เด็กทำอะไรก็ตามแต่เรายังไม่ได้เริ่มทำอันนี้หรือยังไงนะไปจัดการหนี้ครูให้หมดก่อนแล้วค่อยมาสอนเด็กหรือยังไง
2: เนี่ยคิดว่าโชคดีมากก็ต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ตั้งมาเป็นประธานคณะทำงานเนี่ยนะคะทำให้ได้มีโอกาสเนี่ยพบกับคุณครูหลายคนซึ่งเขามาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์คะหนูต้องสอนเรื่องพอเพียงเนี่ยหนูก็เลยต้องใช้ชีวิตพอเพียงก่อนเพราะว่าไม่รู้จะสอนยังไงจะสอนให้เด็กออมตัวเองก็เลยต้องมาฝึกออมก่อนปรากฏคุณครูหลายคนเนี่ยมาบอกแล้วว่าอาจารย์ชีวิตหนูเปลี่ยนไป
0: เปลี่ยนยังไง
2: ทำไมมันดีขึ้นหมดเลยก็ยกตัวอย่างเช่นแทนที่จะไปบอกเด็กว่าอ่ะเธอต้องเก็บเงิน50สตางค์ทุกวันนะแล้วเด็กก็ถามว่าแล้วคุณครูครูตอบไม่ได้ครูอายครูก็เลยอ่ะเราต้องออมก่อนจะได้ไปสอนเด็กว่าจะออมยังไงเกิดประโยชน์อย่างไรปรากฏว่าครูเริ่มมีเงินออมค่ะท่านรัฐมนตรีคะหลายคนบอกแต่ก่อนไม่รู้จักพอเพียงไม่เคยออม
0: แต่ก่อนผ่อนตลอด
2: ตั้งแต่เกิดตั้งแต่รับราชการเป็นครูมาเพิ่งออมเงินได้เดือนละ 3,000 บาทดีใจมากในชีวิตจริงๆนะคะถามว่าเพราะว่าอะไรเพราะหนูต้องสอนเรื่องพอเพียงหนูก็อายเด็กหนูบอกให้เด็กออมทุกวันหนูไม่เคยออมเขาก็เลยออมสุดท้ายความสุขเนี่ยมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นคุณครูเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตไปเยอะแยะมากมาเลยหลังจากใช้หลักพอเพียงแล้วเขาต้องใช้หลักพอเพียงเพราะเขาต้องสอนพอต้องสอนก็เลยเอ๊ะเราก็ต้องทำบ้างท่านผู้บริหารจะบอกให้คุณครูทุกคนต้องสอนเด็กอย่างพอเพียงผู้บริหารไม่ทำก็ไม่ได้อีกละเพราะก็ต้องอ้าวตายแล้วงบประมาณก็ต้องจัดการอย่างพอเพียงใช่ไหมคะพระสุ
0: ร
2: ุพันธ์ก็ต้องจัดการอย่างพอเพียงบางโรงเรียนสั่งกระดาษมาใช้หมดตั้งแต่เทอมหนึ่งเทอมที่สองไม่มีครูก็บอกพอไม่พอเพียงพอไม่ได้ละตอนนี้ต้องมีการจัดการอย่างไม่เสียไม่ประมาทปรากฏทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะโรงเรียนหลายโรงเรียนเนี่ยเขาบอกเลยว่าพอฉลาดพอเพียงเนี่ยจากโรงเรียนที่พ่อแม่ไม่อยากส่งเด็กมาเรียนเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เด็กอยากมาเรียนเพราะบอกเด็กมันดีขึ้นเก่งดีมีคุณธรรมอยู่อย่างพอเพียงแบบที่ท่านรัฐมนตรีพูด
0: คือเก่งก็เก่งเห็นผลเลยสอบเข้าได้สอบได้คะแนนดีอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ทำไมถึงเก่งทราบไหมคะเพราะเด็กใช้เวลาเป็นเด็กเริ่มคิดเราจะดูหนังสือตอนไหนเราจะไปเล่นเกมตอนไหนเราจะเล่นกับเพื่อนตอนไหนเด็กต้องเริ่มคิดว่าทำอะไรเนี่ยเราเป็นเด็กนักเรียนอยู่ใช่ไหมทำไมต้องพอเหมาะพอดีกับตัวเราเองถ้าทำเนี้ยมันเป็นเหตุผลหรือเปล่าไปเล่นกับเพื่อนตลอดเวลาเล่นเกมตลอดเวลาไม่ได้ละเด็กต้องฝึกคิดครูแนะนำก็ต้องบอกเด็กว่าเธอน่ะเรียนแบบที่เป็นอย่างนี้เธอจะไปเรียนอนุเนี่ยมันไม่เข้ากับตัวเธอนะใช้ในหลักแนวก็ได้ด้วยอะไรที่มันพอประมาณอะไรที่เป็นผลสุดท้ายชีวิตของเราทุกคนไม่จำเป็นจะต้องเป็นหมอใช่ไหมคะไม่จำเป็นเป็นวิศวกรแต่อะไรที่มันพอเหมาะพอดีกับตัวเธอแล้วเธอสามารถมีวิชาชีพเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวได้อนาคตและมันสอดคล้องกับภูมิสังคมของเธอเห็นไหมก็ใช้ในหลักแนวได้ใช้ได้ทุกเรื่องค่ะ

0: คนไทยทุกคนจริงๆแล้วควรจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อยู่แล้วแต่ถ้าเราเห็นคุณครูบอกว่าอุ้ยถ้าสอนให้เด็กออมแต่เรายังเป็นหนี้อยู่เลยหรือว่าจะให้เด็กทำอะไรก็ตามแต่เรายังไม่ได้เริ่มทำอันนี้หรือยังไงนะไปจัดการหนี้ครูให้หมดก่อนแล้วค่อยมาสอนเด็กหรือยังไง
1: เนี่ยเนี่ยคิดว่าโชคดีมากก็ต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ตั้งมาเป็นประธานคณะทำงานเนี่ยนะคะทำให้ได้มีโอกาสเนี่ยพบกับคุณครูหลายคนซึ่งเขามา

0: ให้ฟังว่าอาจารย์คะหนูต้องสอนเรื่องพอเพียงเนี่ยหนูก็เลยต้องใช้ชีวิตพอเพียงก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่ยังไม่รู้จะสอนยังไงจะสอนให้เด็กออมตัวเองก็เลยต้องมาฝึกออมก่อนปรากฏคุณครูหลายคนเนี่ยมาบอกแล้วว่าอาจารย์ชีวิตหนูเปลี่ยนไป
1: เปลี่ยนยังไง
0: ทำไมมันดีขึ้นหมดเลยก็ยกตัวอย่างเช่นเขาแทนที่จะไปบอกเด็กว่าอ่ะเธอต้องเก็บเงิน50สตางค์ทุกวันนะแล้วเด็กก็ถามว่าแล้วเก็บไปทำไมล่ะคุณครูครูตอบไม่ได้ครูอายครูก็เลยอ่ะเราต้องออมก่อนจะได้ไปสอนเด็กว่าจะออมยังไงเกิดประโยชน์

0: ครูต้องมีเงินออมค่ะท่านรัฐมนตรีคะหลายคนบอกแต่ก่อนไม่รู้จักพอเพียงไม่เคยออม
1: แต่ก่อนผ่อนตลอดเดือนชนเด
0: ือ
1: น
0: ตั้งแต่เกิดตั้งแต่รับราชการเป็นครูมาเพิ่งออมเงินได้เดือนละ 3,000 บาทดีใจมากในชีวิตจริงๆนะคะถามว่าเพราะว่าอะไรเพราะหนูต้องสอนเรื่องพอเพียงหนูก็อายเด็กหนูบอกให้เด็กออมทุกวันหนูไม่เคยออมเขาก็เลยสุดท้ายความสุขเนี่ยมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นคุณครูเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตไปเยอะแยะมากมาเลยหลังจากใช้หลักพอเพียงแล้วเขาต้องใช้หลักพอเพียงเพราะเขาต้องสอนพอต้องสอนก็เลยเอ๊ะเราก็ต้องทำบ้างท่านผู้บริหารจะบอกให้คุณครูทุกคนต้องสอนเด็กอย่างพอเพียงผู้บริหารไม่ทำก็ไม่ได้อีกละผู้บริหารก็ต้องตายแล้วงบประมาณก็ต้องจัดการอย่างพอเพียงใช่ไหมคะพระสุรุพันธ์ก็ต้องจัดการอย่างพอเพียงบางโรงเรียนสั่งกระดาษมาใช้หมดตั้งแต่เทอมหนึ่งเทอมสองไม่มีครูก็บอกพอไม่พอเพียงพอไม่ได้ละตอนนี้ต้องมีการจัดการอย่างไม่เสียไม่ประมาทปรากฏทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะโรงเรียนหลายโรงเรียนเนี่ยเขาบอกเลยว่าพอฉลาดพอเพียงเนี่ยจากโรงเรียนที่พ่อแม่ไม่อยากส่งเด็กมาเรียนเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เด็กอยากมาเรียนเพราะบอกเด็กมันดีขึ้นเก่งดีมีคุณธรรมอยู่อย่างพอเพียงแบบที่ท่านรัฐมนตรีพูด
1: คือเก่งก็เก่งเห็นผลเลยสอบเข้าได้สอบได้คะแนนดีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ทำไมถึงเก่งทราบไหมคะเพราะเด็กใช้เวลาเป็นเด็กเริ่มคิดเราจะดูหนังสือตอนไหนเราจะไปเล่นเกมตอนไหนเราจะเล่นกับเพื่อนตอนไหนเด็กต้องเริ่มคิดว่าทำอะไรเนี่ยเราเป็นเด็กนักเรียนอยู่ใช่ไหมทำไมต้องพอเหมาะพอดีกับตัวเราเองถ้าทำเนี้ยมันเป็นเหตุผลหรือเปล่าไปเล่นกับเพื่อนตลอดเวลาเล่นเกมตลอดเวลาไม่ได้ละเด็กต้องฝึกคิดครูแนวก็ต้องบอกเด็กว่าเธอน่ะเรียนแบบที่เป็นอย่างนี้เธอจะไปเรียนอนุเนี่ยมันไม่เข้ากับตัวเธอนะใช้ในหลักแนแนวก็ได้ด้วยอะไรที่มันพอประมาณอะไรที่เป็นผลสุดท้ายชีวิตของเราทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นหมอใช่ไหมคะไม่ต้องเป็นวิศวกรแต่อะไรที่มันพอเหมาะพอดีกับตัวเธอแล้วเธอสามารถมีวิชาชีพเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวได้อนาคตแล้วมันสอดคล้องกับภูมิสังคมของเธอเห็นมันก็ใช้ในหลักแนแนวได้ใช้ได้ทุกเรื่องค่ะ
1: โอ้เห็นชัดเลยฮะนั่นคือต้องอยู่ในทุกคนทั้งผู้บริหารคุณครูนักเรียนอาจารย์มีเคล็ดลับไหมฮะว่าถ้าเอาไปใช้แบบไหนจะประสบความสำเร็จได้เร็วได้ง่ายต้องเป็นวิธีไหนยังไงไหม
0: เร็วง่ายไม่มีนะคะท่านมนตรี
1: ต้องใช้เวลาหมด
0: ต้องดิฉันคิดว่าไม่เกี่ยวกับเวลาต้องใช้ความอดทน
1: อดทน
0: ขอตั้งหลักอย่างนี้ครับว่า1ต้องตั้งสติคิดก่อนว่าผู้บริหารศึกษาเรามีหน้าที่อะไรคุณครูมีหน้าที่อะไ
1: ร
0: เวลาดิฉันได้รับโอกาสทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะเชิญให้ไปอบรมคุณครูประจำจะถามเขาประจำเลยว่าตอนที่เธอมาสมัครเป็นครูได้รับบรรจุเป็นคุณครูวันแรกน่ะตั้งใจจะทำอะไรในชีวิตอยากเป็นครูแบบไหนนั่นแหละหลักพอเพียงนะคะเหตุผลของการเป็นครูคืออะไรดึงความรู้สึกนั้นกลับคืนมาแล้วเราจะสอนเด็กอย่างไรเรามีอะไรบ้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีเยอะมากมายทำไมจะต้องโอ้โหไปหา ICT จะต้องบอกพอต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่มาให้ในบางแห่งนะคะเช่นมีปราสาทศรีขอรภูมินี้ยกตัวอย่างโรงเรียนนึงที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอยู่ใกล้บ้านก็เป็นแหล่งเรียนรู้ก็ได้แล้วก็ปลูกฝังเกี่ยวกับว่าทำความเข้าใจความรักในชุมชนเชื่อไหมคะว่าคุณครูคณิตศาสตร์ค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
1: เป็นไงฮะ
0: พาเด็กไปที่ปราสาทศรีขอรภูมิเขาสอนเรื่องตรีโกณค่ะ
1: อ๋อไปสอนที่ปราสาท
0: โคแซนแทนนี่แหละค่ะก็อ่ะเด็กยืนอยู่ห่างจากปราสาทศรีขอรภูมิ10เมตรลองวัดดูสิขนาดนี้ใช้กฎของตรีโกณเข้าไปเธอสามารถคำนวณความสูงของปราสาทได
1: ้
0: โอ้เด็กก็โอ้ตรีโกณมีประโยชน์นะแล้วก็รักปราสาทศรีขอรภูมิด้วยเห็นไหมครับเนี่ยเด็กก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะๆมากมายเนี่ยมันเป็นการพลิกวิธีคิดของคุณครูว่าอย่าเพิ่งไปมองอะไรไกลตัวมองรอบตัวก่อนแล้วก็มองถึงเหตุผลจริงๆว่าเราจัดการเรียนรู้ไปเพื่ออะไรเพื่อวัตถุประสงค์นั้นเรามีอะไรรอบตัวที่ใช้ได้บ้างพอประมาณเรื่องจัดการเรียนรู้อย่างไรโดยที่ไม่เสี่ยงไม่ประมาทเห็นไหมขนาดสมมติพอเอาไปใช้ด้วยเนี่ยการเรียนรู้ก็สนุกสนานมีชีวิตชีวาแล้วก็เกิดเห็นผลจริง
1: ไม่ต้องบอกเด็กเลยว่าเธอต้องรักชุมชนเธอต้องเข้าใจชุมชนเพราะสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นเองจากการที่เราเอาเด็กไป
0: เกิดขึ้นเอง
1: ร่วมกับชุมชน
0: ซึมซับท่านมันติช่างพูดว่ากล่อมเกลาซึมซับค่อยเป็นวิถีชีวิตของเขาสุดท้ายวันหนึ่งแล้วก็ชีวิตพอเพียงนี่ดีนะเราก็จะมาพูดเรื่องนี้กันแบบนี้แหละ
1: ทีนี้พ่อแม่ผู้ปกครองล่ะครับจะมีส่วนร่วมยังไงให้กระบวนการเนี้ยมันโอ้โหไปกันแล้วก็สนุกสนานแล้วก็นำไปใช้อย่างจริงจังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการโรงเรียน
0: ในการจัดการสอนจริงๆเนี่ยนะคะคุณครูเขาก็จะมีพวกใบงานต่างๆนานาเนี่ยซึ่งคุณครูก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยมีส่วนร่วมในการประเมินผลซึ่งวิธีการประเมินผลสมัยใหม่เนี่ยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินด้วยผู้ปกครองหลายท่านเนี่ยมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการศึกษานะคะก็จะมาช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรชุมชนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนได้โรงเรียนก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนได้ตัวอย่างเช่นกิจกรรมมาเป็นประโยชน์กิจกรรมจิตอาสาลูกเสือในต่างๆนานาเนี่ยทำอย่างไรที่จะเอากิจกรรมต่างๆเนี่ยไปจัดในชุมชนเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันค่ะนั้นตรงเนี้ยทุกคนมีส่วนร่วมได้หมดเลยในการจัดการศึกษาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
1: ครับท่านรัฐมนตรีนี่เราทำเรื่องใหญ่ของชาติจริงๆนะฮะเพราะมันไปทุกคนเลยไม่ใช่เฉพาะครูนักเรียนผู้บริหารโรงเรียนเท่านั้นจะกระจายไปทั้งประเทศเลยทั้งชุมชนใช่ไหม
2: ครับคือ การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญ

0: ในการที่จะสร้างทุนมนุษย์ประเทศไทยก็โชคดีที่ได้รับพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ยึดแนวทางที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาขยายผลเพื่อให้เป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่และนำไปสู่การสร้างวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมในความเป็นอยู่แบบไทยคืออยู่แบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากครับสมัยหนึ่งก็มีทฤษฎี What Why Where อะไรนะครับของฝรั่งแต่วันนี้ผมว่าปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาดังกล่าวนี้นะครับมาดำเนินการทั้งบริหารจัดการการศึกษาทั้งการดำเนินการในการที่จะสร้างระบบในการบริหารจัดการซึ่งจะเห็นในรูปแบบใหม่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: แม้แต่กระบวนการในการรับนักเรียนปีนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนกับผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนว่ามาช่วยสร้างหลักทฤษฎีของหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือให้เด็กได้เรียนตามความสามารถของเด็กนักเรียนไม่ใช่ความสามารถของผู้ปกครองแล้วก็ให้โอกาสกับเด็กได้เรียนรู้เพื่อนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริงในชีวิตไม่ใช่ว่าเรียนรู้เฉพาะวิทย์คณิตหรือความจำเก่งกว่าคนอื่นและเอาเปรียบคนอื่นก็ไม่มีประโยชน์อะไร
1: ครับ
0: เพราะกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาที่เราอยากเห็นพลเมืองยุคใหม่เหล่านี้ก็ต้องเกิดขึ้นจากทุกภาคส่วนเนี่ยมาร่วมมือกัน
1: ครับครับผมและเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนได้เห็นภาพของการนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นครับเรามีตัวอย่างซึ่งเป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์ครูครับให้ได้ชมกันเรียนจากงานของพ่อเชิญชมครับ
2: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าการทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างเดียวมันหมายถึงทุกเรื่องในช่วงแรกเนี่ยเราตั้งสหกรณ์แบบครบวงจรขึ้นมาในโรงเรียนเพื่อให้สหกรณ์เนี่ยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างฐานการเรียนต่างๆจัดเป็นสามฝ่ายฝ่ายแรกก็คือเป็นฝ่ายร้านค้าขายสินค้าทั่วไปฝ่ายที่สองก็จะเป็นฝ่ายออมทรัพย์จะตั้งเป็นธนาคารจำลองเล็กๆรับฝากเงินแล้วฝ่ายที่สำคัญอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตเนี่ยจะไปสร้างฐานการทำนาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เพราะปลูกพืชผักสวนครัวเพราะเห็ดเพาะถั่วงอก
3: ที่เนี่ยไกลจากตัวเมืองมากนะคะการเดินทางเนี่ยค่อนข้างลำบากทีนี้ก็ส่งผลให้ข้าวของเนี่ยมีราคาแพงเราก็เลยเกิดความคิดว่าเราจะสอนอย่างไรให้เขาอยู่แบบพึ่งตนเองได้นะคะเราก็จึงได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบไปด้วยความพอประมาณความมีเหตุผลความมีภูมิกันที่ดีในตัวเองบนเงื่อนไขของรู้และเงื่อนไขของคุณธรรมเนี่ยมาสอนให้เด็กพึ่งตนเองได
4: ้สิ่งที่พวกเราจะทำให้พระองค์ท่านหายเหนื่อยได้ก็คือยึดแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็จะย้ำอยู่อย่างเงี้ยกับนักเรียนเสมอแล้วก็จะย้ำกับคณะครูให้ครูเนี่ยช่วยกันอบรมสั่งสอนลูกหลานของเราเนี่ยให้เป็นคนดีแทนบุญคุณผืนแผ่นดินไทย
1: หวังว่าจะจุดประกายให้กับผู้บริหารโรงเรียนครับได้นำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้บริหารจัดการให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและถ้าชมแล้วอยากชมต่อซีรีส์นี้ทั้ง5ตอนเรียนจากงานของพ่อชมได้ที่เว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv รวมถึงหนังสือที่จัดทำเป็นฉบับย่อครับแนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษาเล่มนี้นะฮะที่ได้จัดทำขึ้นมีเนื้อหาโดยย่ออย่างที่เราคุยกันวันนี้ทั้งหมดแล้วก็อ่านเข้าใจง่ายนะอาจารย
3: ์
1: เรียนหนังสือตอนนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอุปกรณ์ไอทีไฮเทคอะไรต่างไม่ได้แล้วนะฮะก็ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เด็กต้องมีโน้ตบุ๊กเดสก์ท็อปไออะไรต่างๆเยอะแยะคือจะทำให้มีความสับสนไหมครับว่าเรียนด้านเทคโนโลยีไอทีพัฒนาไปสุดต้องมาเรียนหลักความพอเพียงอะพอเพียงแล้วไปมีอุปกรณ์อะไรพวกนี้มันจะได้ไหมจะมีความสับสนไหมครับ
0: คือไม่สับสนนะครับ
1: ครับ
0: เป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันมากกว่า
1: ครับ
0: เพราะว่าคนที่เก่งไม่ได้หมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องอยู่อย่างพอเพียง
1: ครับ
0: คนยิ่งเก่งต้องยิ่งพอเพียง

0: ยิ่งพอเพียง
1: ยิ่งพอประมาณ
0: พอเพียงก็มีอุปกรณ์พวกนี้ได
1: ้ยิ่งมีเหตุผล คนเก่งต้องยิ่งมีเหตุผลและในขณะเดียวกันคนที่อยู่อย่างพอเพียงก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เก่งเขาอยู่อย่างพอเพียงแต่เขาสามารถที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้ตามสถานะได้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช
0: ้
1: อย่างมีภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ได้รับโอกาสจากสถาบันพระมหากษัตริย
0: ์ครับ
1: โดยเฉพาะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานปรัชญาหลักของเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่ผมอยากจะให้ความมั่นใจกับเพื่อนครูครับว่าถ้าท่านได้น้อมนำเอาปรัชญาดังกล่าวนี้ไปขยายผลสร้างกระบวนการเรียนรู้และก็นำไปสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตจริงของตนเอง
0: ครับ
1: ผมถือว่าท่านจะเป็นยอดครูที่เราจะได้ดูแลครูทั้งชีวิตต่อไปและผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเพื่อนครูทั้งหลายได้รวมพลังและเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องตรงกันนั่นคือเราได้ชูธงในการปฏิรูปประเทศไทยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมได้มีการตั้งความหวังไว้และก็ผมเชื่อมั่นว่าผมจะเชิญชวนเพื่อนครูให้ร่วมมือกันได้ในยุคนี้ครับ
0: ครับหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะทำให้ผู้บริหารครับไม่ว่าจะเป็นครูใหญ่ผู้อำนวยการก็แล้วแต่นั้นได้เข้าใจมากขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดผลกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนครับวันนี้เป็นการคุยเรื่องบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่สัปดาห์หน้าครับก็จะเป็นการคุยลงลึกไปในห้องเรียนที่เรียนสอนกันอย่างพอเพียงนั้นควรจะเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์ปริยานุชยังอยู่ที่จะได้พูดคุยกันนะครับวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับคุณชินวรบุญเกียรติและขอบคุณดร.ปริยานุชพิบูลสราวุธครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: พบกับ Teachers Talk ได้ใหม่นะครับและท่านที่อยากจะติดตามชมครับนอกจากทางเว็บไซต์ของเรา www.thaiteachers.tv แล้วสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ก็เป็นช่องที่เราจะติดตามชมรายการได้ครับแต่เนื้อหาทั้งหมดก็จะถูกนำไปไว้ในเว็บไซต์ให้ดาวน์โหลดให้ชมกันได้ไปหาข้อมูลนั้นเพิ่มเติมได้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับ Teachers Talk พบกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พูดถึงปีนี้ครับปี2554เป็นปีแห่งการพัฒนาครูครับซึ่งก็สอดคล้องกับสัปดาห์นี้พอดีนะฮะเป็นสัปดาห์ของวันครูและเชื่อว่าเพื่อนครูหลายท่านก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองการจะพัฒนาตัวเองนั้นคงจะต้องมีหลากหลายวิธีแต่เราจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือครับที่ช่วยเพื่อนครูได้เครื่องมือที่ว่านี้คืออะไรลองไปชมครับ
1: ถ้าท่านหนึ่งบวกหนึ่งและไม่ได้เท่ากับสองถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
2: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
0: ใช่แล้วครับเครื่องมือนั้นก็คือโทรทัศน์ครูนี่เองครับเพื่อนครูหลายท่านได้ชมแล้วบางท่านยังไม่ได้ชมบางท่านก็ชมแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะไปใช้งานยังไงดีวันนี้ครับเราจะรู้จากวิธีใช้เครื่องมือชิ้นนี้โทรทัศน์ครูว่าใช้ประโยชน์ได้อย่างไรครับกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูครับรองศาสตราจารย์ลัดดาผู้เกียรติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ลัดดานั้นเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมแล้วก็สอนหลายวิชามากนะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร
3: ์คอมพิวเตอร์
0: คอมพิวเตอร์ด้วยปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนาครับและเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูอาจารย์ครับผมได้มีโอกาสมาทำรายการของโทรทัศน์ครูเนี่ยผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆกับครูไทยในส่วนอาจารย์เองครับที่ได้เข้ามาเริ่มต้นทำโทรทัศน์ครูอาจารย์มองเห็นตรงไหนและเป็นเพราะอะไรครับ
3: จุดเริ่มต้นของการที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ครูนะคะ คือก็ได้รับเป็นที่ปรึกษาโดยการติดต่อของทางบริษัทนี่แหละทีนี้จริงๆแล้วในฐานะที่เราเป็นครูมาตลอดชีวิต
0: กี่ปี
3: น
0: ะจ๊ะ
3: ก็37ปีกับ4เดือนนะคะก็ถือว่านานพอสมควรเน
0: า
3: ะ
0: มากฮะ
3: เพราะฉะนั้นตรงนี้ความเป็นครูเนี่ยเราก็ได้เห็นอะไรเยอะมากเลยจริงๆครูเนี่ยคำว่าครูคือครุก็คือหนักเพราะฉะนั้นครูนี่ทำงานหนักมากนี่ในฐานะที่เราทำงานครูก็เลยมองว่าตอนที่เราเรียนครูเนี่ยเราเรียนจริงอะนะเราเรียนพวกทฤษฎีต่างๆเราเรียนวิธีการสอนเทคนิคการสอนหลายรูปแบบมากเลยแต่พอถึงจริงๆเข้าเนี่ยชีวิตจริงของเราเวลาไปเป็นนิสิตฝึกสอนเนี่ยเหมือนกับเราถูกปล่อยอะ
0: อ้าวยังไงฮะอาจารย
3: ์คือมันไม่มีใครมาบอกเราว่าเออถ้าจะสอนเรื่องนี้นะคุณใช้เทคนิคนี
0: ้
3: ควรทำสื่อประเภทนี
0: ้
3: เหมือนกับเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าเออรายการนี
0: ้
3: เป็นรายการที่เขาได้เอาสิ่งที่ดีๆในโลกเลยแหละเรียกว่าในโลกเลยโลกเราทั้งโลกเนี่ยย่อมาเป็นห้องเรียนเล็กนิดเดียวให้เราได้มาดูเป็นตัวอย่างว่าเราเนี่ยถ้าจะสอนอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าวิชาใดก็ตามนะเราสามารถนำเทคนิคสิ่งที่ดีๆเพราะว่าเขานำสิ่งดีมาให้เราแล้วเราน่าจะเอาตัวเนี้ยไปปรับประยุกต์ใช้ได้
0: แล้วมันเลือกที่เหมาะกับตัวเรากับโรงเรียนห้องเรียนของในแต่ละโรงเรียนนั้น
3: เพราะบางเรียนก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กบางเรียนก็ขนาดใหญ่ทีนี้สิ่งที่เราได้จากตรงนี้คือเมื่อเรามาทำเนี่ยเราพบว่าตัวครูผู้สอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเมืองนอกหรือจะเป็นของประเทศไทยเราเองเนี่ยมีครูดีๆที่สอนเก่งๆเยอะแต่ไม่มีใครเคยมาบอกครูไง
0: ว่าม
3: ีวิธีการอย่างนี้นะถ้าจะสอนเด็กประเภทนี้นะเพราะเด็กในโรงเรียนเรามีหลายประเภท
0: งั้นถ้าบอกปุ๊บเนี่ยหยิบมาใช้นี่โอ้โหจะได้อะไรเยอะแยะ
3: ได้เยอะมากเลยทีนี้ก็อยากจะบอกว่าตัวรายการโทรทัศน์ครูของเราเนี่ย
0: ร
3: เรามีหลายรูปแบบมากเลยและมีทั้งเด็กที่มีปัญหาเด็กที่เก่งแล้วก็ครูที่จะนำไปใช้ตรงนี้สามารถเลือกช็อปได้เลยเพราะเรามีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู
0: ้
3: นะคะ
0: โอ้อาจารย์เปรียบเทียบเห็นภาพเลยครับเหมือนเป็นห้างขนาดใหญ่เดินไปเลยจะเลือกวิธีนี้มาใช้กับเด็กกลุ่มนี้แบบนี้ใช้กับเด็กกลุ่มนั้นอะไร
3: ใช่ค่ะเพราะตอนนี้เราทำเป็นลิ้นชักแล
0: ้
3: วเราทำเป็นลิ้นชักว่าถ้าครูจะสอนคณิตศาสตร
0: ์
3: เปิดลิ้นชักนี้นะถ้าจะเป็นครูประถมวัยคือครูอนุบาลก็เปิดลิ้นชักนี้นะ
0: แต่ทีนี้ยังไงฮะเปิดลิ้นชักมาอุ้ยไม่มีคู่มือมาให้ด้วยเลยว่าอันนี้ถ้ามากับเด็กไทยจะต้องไปปรับเอามาใช้จะต้องเปลี่ยนอะไรตรงไหนบ้างมีตัวอย่างชัดๆไหมครับที่เพื่อนครูคนไหนดูแล้วอู้วิธีนี้เอามาใช้กับห้องเรียนตัวเองโรงเรียนตัวเองแล้วโอ้โหมันเกิดผลอะไรมากมายไง
3: ค่ะก็มีตัวอย่างของครู
0: ครับ
3: ซึ่งครูไทยปัจจุบันนี้ที่ ได้เอาไปใช้นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็มาเป็นครูคนหนึ่งในที่เชื่อทีวีของเราก็คือครูชาคริต
0: ครูชาคริตชาคริตหัสสัน
3: ค่ะ
0: ครับ
3: ซึ่งครูชาคริตที่เป็นครูรุ่นใหม
0: ่ครับ
3: เหมือนกับเราตอนที่ออกมาทำงานใหม่ๆเนี่ยเราไม่มีคนเคยบอกเราว่าถ้าหนูจะสอนเรื่องนี้นะหนูทำอย่างนี้ๆสิเด็กจะเข้าใจครูชาคริตก็ได้ดูรายการเรา
0: ครับ
3: เขาก็ไปปรับตัวเขาเอง
0: ต้องเรียนบ้านรถไฟนะ
3: ค่ะทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าเออนะมันมีเพื่อนร่วมทางนะมันมีสิ่งดีๆเยอะนะที่ทำให้เขาเนี่ยเป็นครูได้อย่างสมบูรณ
0: ์นี่เฉพาะครูรุ่นใหม่ไหมฮะที่จะปรับตัวเองได้เร็วครูบางท่านที่สอนมานานแล้วเนี่ยมีตัวอย่างที่หัวมาใช้ได้เหมือนกันไหม
3: ได้ค่ะจริงๆแล้วครูรุ่นเก่าที่ไปดูรายการเราแล้วเนี่ยเอาไปปรับประยุกต์ใช้เขาก็มีจดหมายบอกมาในรายการเราว่าพอเขาดูเราแล้วนะเขาได้ปรับประยุกต์ใช้โดยการนำเทคนิคหรือวิธีการ
0: กระบวนการอะไรต่างๆ
3: ทั้งหลายที่เขาดูจากรายการเราเนี่ยเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับวิชาที่เขาสอน
0: ที่ผมได้ทำรายการแล้วมีโอกาสได้ดูครูฟินแลนด์เนี่ยฮะที่เด็กฟินแลนด์เก่งเหลือเกินคณิตศาสตร์เขาก็สงสัยอุ้ยมีเทคนิคมีวิธีการเครื่องไม้เครื่องมืออะไรป่ะไปถึงวิธีการคือสอนเด็กเหมือนกับว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของตัวเองเด็กนั่นคืออนาคตของประเทศฟินแลนด
3: ์
0: ครูบอกสอนอนาคตของประเทศอะไรแบบนี้นะ
3: ฮะให
0: ้ความอบอุ่นความรัก
3: เนี่ยตรงเนี้ยคือครูฟินแลนด์เนี่ยเขาเป็นครูด้วยใจ
0: ครับ
3: เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์เขาไม่มีอะไรเลยเขาก็มีแต่กระดานแล้วก็มีช็อกเท่านั้นเองหรือปากกาเขียนเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เราได้จากครูฟินแลนด์ก็คือว่าครูฟินแลนด์นี่เป็นครูด้วยใจ
0: ครับ
3: แล้วเขาทุ่มกับงานของเขา
0: อ
3: ันหนึ่งที่เราสังเกตจากการที่เราดูเทปของครูฟินแลนด์นะก็คือว่าครูคณิตศาสตร์เนี่ยจะเข้าไปสอนเด็กครูก็โค้งคำนับเด็กก่อนครูอังกฤษก็เลยถามครูฟินแลนด์ว่าทำไมจึงต้องโค้งคำนับ เขาบอกเขาคำนับอนาคตของชาติ เนี่ยเป็นคำที่กินใจมากเลยเพราะฉะนั้นครูไทยเราเนี่ยเข้าไปถึงในห้องเนี่ยเวลานักเรียนบอกสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครูคุณครูก็จะรับไหว
0: ้
3: ก็ถือว่าเป็นการเคารพอนาคตประเทศไทยเหมือนกัน
0: แล้วพอเริ่มต้นความคิดแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ทัศนคติในการสอนเนี่ยเหมือนสอนอนาคตของประเทศ
3: ใช่
0: ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญ
3: ยิ่งใหญ่มาก
0: ครับ
3: เพราะงานครูคืองานที่สร้างคนเพราะการสร้างคนไม่ใช่สร้างแค่วันเดียวกรุงโรมยังสร้างวันเดียวไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเด็กไทยก็เหมือนกันจึงอยากจะบอกครูว่ารายการโทรทัศน์ครูที่เราเอาสิ่งที่ดีๆมาให้ครูดูเนี่ยนะถ้าครูเปิดใจและไปดูจริงๆรายการโทรทัศน์ครูดูแค่วันละ15นาทีเองถ้าดูตี5 45ไม่ทันนะ 5 โมงเย็น45นาทียังดูได้เลย
0: ครับ
3: เพราะเราต้องการดูว่ารายการดีๆเนี่ยเราจะได้ไปบอกครูที่เราไปพบหรือไปคุยด้วย
0: นอกจากตัวอย่างของครูฟินแลนด์แล้วเนี่ยฮะอีกจริงๆหลายตอนที่ผมทำอย่างปฐมวัยในสวีเดนนี่โอ้โหเขาสอนแบบนี้ไม่ต้องให้มาฝึกเขียนฝึกอ่านอะไรเลยนะเขาให้เด็กเล่นเลยให้เด็กเข้าสังคมอยู่โต๊ะกินข้าวด้วยกันอะไรแบบนี
3: ้
0: ซึ่งวิธีการแบบนี้เราเข้ามาทำได้ประยุกต์ได้ใช่ไหม
3: ค่ะจริงๆของสวีเดนที่ว่าเนี่ยนะประเทศไทยเราก็ทำ
0: ครับ
3: คือการเรียนรู้ของปฐมวัยเนี่ยเป็นการเรียนปนเล่นและไม่ได้เน้นเนื้อหาอะไรเลยสิ่งที่เขาเน้นก็คือกิจกรรม
0: ครับ
3: มันการเรียนผ่านกิจกรรมของเด็กเล็กๆเนี่ยจะทำให้เขาเรียนรู้ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในเรื่องของการเข้าสังคมทำงานร่วมกับผู้อื่น
0: อ
3: ันนี้คือสิ่งที่เราต้องฝึกเด็กปฐมวัย
0: ครับ
3: และที่สำคัญที่สุดคือเวลาเด็กปฐมวัยครูปฐมวัยดูรายการเนี่ยซึ่งเราก็มีรายการครูปฐมวัยนะตัวอย่างดีๆเรามีเยอะในเมืองไทย
0: ครับ
3: ถ้าครูไปดูแล้วครูจะรู้เลยว่าสอนเด็กปฐมวัยไม่ได้สอนยากเลยแต่สอนให้เด็กกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าถามและปล่อยเขาทำไป
0: แล้ว
3: เราสังเกต
0: ครับผมตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างยืนยันกับครูว่ายังไม่ต้องไปสอนเด็กให้เขียนให้อ่านให้เรียนอะไรหรอกในปฐมวัยให้เล่นไปก่อนเล่นเรียนรู้ผ่านกิจกรรมไป
3: เพราะจริงๆการเรียนในลักษณะที่เป็นวิชาการเนี่ยอาจจะสูงขึ้นหน่อยนึงคืออาจจะระดับอนุบาล3อะไรเงี้ยเพราะเขาจะต้องเตรียมต่อยอดไปเรียนกับปฐม1
0: ครับ
3: นะคะแต่จริงๆแล้วพอเด็กเข้ามาเตรียมอนุบาลหรืออนุบาล1เนี่ยให้เขาสนุกกับการเรียนซะก่อนสนุกกับการทำงานกับการเล่นกิจกรรมซะก่อนเพราะมันก็คือความรู้ที่เขาได้รับนั่นแหละ
0: แล้วอย่างรายการของห้องเรียนของต่างประเทศที่เราเอามาให้ดูกันนะ
3: ฮะ
0: มีอันไหนที่จะว่าอุ้ยเนี้ยเอามาใช้กับครูไทยจะเหมาะเลยจะดีเลยลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับอาจารย
3: ์ถ้าจะให้เหมาะตอนนี้และครูสามารถเอาไปใช้ได้นะคะก็คือรายการ Great Lesson Idea ที่เป็นเรื่องของกราฟคน
0: กราฟคนเป็นไงอาจารย์
3: เคยเห็นไหมกราฟคน
0: ผมยังไม่ดูตอนนี
3: ้จริงๆแล้วครูฝรั่งคนนี้เนี่ยเขาสอนเรื่องกราฟแต่การสอนให้เด็กทำกราฟหรือแผนภูมิเนี่ยนะคะมันต้องเริ่มมาตั้งแต่แผนภูมิรูปภาพแล้วถึงจะเป็นแผนภูมิแท่งแล้วถึงจะไปเป็นกราฟเส้นหรือกราฟวงกล
0: ม
3: นะคะครูฝรั่งคนนี้เนี่ยเขาให้นักเรียนเนี่ยไปสำรวจว่าชอบอาหารประเภทไหนอาหารแต่ละประเภทที่เด็กชอบเนี่ยก็คือสำรวจในห้องเรียนของเขานั่นเองให้บอกมาคนละ2ชนิดแล้วก็จดเป็นข้อมูลไว้ว่าคนไหนชอบอาหารประเภทไหนก็มีเขามีรูปอาหารนี่เลยนะคะทีนี้พอหลังจากนั้นเสร็จคุณครูก็จะเลือกเด็กเอาเด็กที่สูงเนี่ยมาเป็นแกน Y
0: เป็นแนวตั้ง
3: เป็นแนวตั้งแล้วก็เขาก็ให้เด็กช่วยกันคิดว่าการที่เราจะแบ่งส่วนของแกน Y เนี่ยนะซึ่งต้องแบ่งเป็นตัวเลขนะที่ออกมาเป็น10 20 30 40อะไรเงี้ยจะแบ่งยังไง
0: จากตัวของเพื่อนที่ออกมายืน
3: ถูกต้องนะคะคือเพื่อเด็กที่เป็นแกน Y เขาจะยืนใช่ไหมคะตัวแกน X ก็จะเป็นแนวนอนก็คือแนวพื้นและหน้า
0: แล้วนอนไปเลย
3: ไม่นอน
0: เอาไม่นอน
3: หมายความว่าให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของประเภทอาหารเนี่ยก้มลงให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะเสร็จแล้วก็ให้เด็กลองแบ่งดูซิว่าถ้าจะ10เนี่ยสักแค่ไหนก็เป็นการให้เด็กรู้ว่าถ้าจะแบ่งช่วงเนี่ยควรจะแบ่งยังไงซึ่งปริมาณของข้อมูลที่ได้เนี่ยมันไม่มากนักหรอกในห้องเนี่ยเสร็จแล้วแกนเอ็กก็จะเป็นเรื่องของประเภทอาหารนักเรียนก็จะก้มวะ
0: เท่าไหร่
3: เสร็จแล้วก็เขามีปริมาณก่อนว่าคนจำนวนนักเรียนว่าใครชอบอาหารประเภทไหนมากเท่าไหร่นี่นะครูจะขึ้นไว้ให้ดูก่อนแล้วคนที่เป็นตัวแทนประเภทอาหารเหล่านั้นเนี่ยก็จะยืนขึ้นตามจำนวนนักเรียนที่ชอบโดยให้สูงตามแกนวัยที่ตั้งไว
0: ้สูงว่าก็อาจจะยืนสุดถ้าน้อยก็
3: ถูกต้อง
0: ย่อลงมาย่อลงมา
3: เนี่ยมันเป็นการให้เด็กมีส่วนร่วมไงมีส่วนร่วมในการที่เขาได้เรียนรู้ว่าอ๋อถ้าทำกราฟนะมันต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าครูไทยใช้นะคะเรื่องของแผนภูมิเนี่ยเราจะสอนประมาณสัปดาห์ท้ายๆรีบไปดูเสีย อยู่ในเว็บไซต์นะคะ
0: ค
3: และนำไปใช้ได้เลย
0: ชื่อตอนอะไรนะอีกทีฮะอาจารย์
3: Great Lesson Idea
0: ครับ Great Lesson Idea
3: ค่ะ

ครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็น

เกียวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm end และก็3 palm end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคะคำว่า3 palm end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกลุ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3 palm นะคะไป5 palm นะคะ

ต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์ได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์ได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยT นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นั้นสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะเป็นวิชาข้องกับทั้งชีวิตประจำวันที่เรามีตัวเลขอะไรอยู่รอบตัวเยอะแยะไปหมดหรือว่าจะเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาที่ซับซ้อนขึ้น

0: ยากขึ้นต่อไปในอนาคตแล้วก็จะเลือกสายอาชีพของตัวเองต่อไปที่สำคัญครับว่าเราจะเรียนจะสอนคณิตศาสตร์กันอย่างไรให้เกิดผลให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเหมาะกับเด็กไทยที่สุดห้องเรียนของเราครับก็พาไปดูหลายๆที่ที่เขามีตัวอย่างการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับที่ประเทศฮังการีมีหลายอย่างที่น่าจะเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งครับผ่านผู้เชี่ยวชาญ2ท่านของเราครับท่านแรกครับอาจารย์สุรัตน์อินทสังอาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับ
1: ครับ
0: ท่านที่2ครับเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดตำหนักเหนือชื่นวิทยานุสรณ์จังหวัดนนทบุรีครับดร.คัตติยาด้วงสำราญครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทั้งสองท่านครับถามประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ก่อนอย่างของอาจารย์คัตติยานี่คงเต็มเปี่ยมสอนมากี่ปีแล้วฮะ
2: สอนมา30ปีแล้วค่ะ
0: โอ้โหเด็กประถมอย่างเดียวเลย
2: ประถมอย่างเดียวเลยค่ะ
0: อาจารย์สุรัตน์นี่ได้มีโอกาสสอนเด็กประถมมัธยมอะไรอย่างนี้บ้าง
1: ก็มีบ้างฮะแต่ส่วนใหญ่จะสอนนักศึกษาที่จะออกไปเป็นครูสอนคณิตศาสตร์อีกทีนึง
0: โอ้เยี่ยมเลยฮะแล้วก็ประสบการณ์ที่ฮังการีทราบว่าอาจารย์ก็มีด้วย
1: ครับผมตอนที่เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรีครับตอนนั้นเรียนอยู่ที่ต่างประเทศ
0: ครับ
1: ก็มีโอกาสได้ไปเหมือนกับโครงการแลกเปลี่ยนไปเรียนรู้คณิตศาสตร์นะที่ประเทศฮังการี
0: ครับ
1: ที่เลือกที่นี่เพราะว่าทราบว่าประเทศทางยุโรปตะวันออก
0: ครับ
1: เขาเก่งหรือเขามีคนที่ชอบคณิตศาสตร์อยู่เยอะนะครับเราก็เลยอยากจะไปดูว่าเอ๊ะ
0: สอนกันยังไง
1: จริงๆก็จะไปดูว่าคณิตศาสตร์อะไรที่เขาเรียนแล้วเขาสนุกจริงอย่างที่เราเคยฟังหรือเคยอ่านมาหรือเปล่าง
0: ั้นเราต้องไปดูกันต่อว่า
1: ครับผม
0: เขาเรียนเขาสอนกันยังไง
1: ครับ
0: ไปชมกันเลยนะครับว่าเขาสอนคณิตศาสตร์กันอย่างไรที่ฮังการีครับ

0: ที่นี่คือในริกิฮาซาเมืองอันเจริญรุ่งเรืองทางตะวันออกของฮังการีฮังการีเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และรวมอยู่ในค่ายโซเวียตจนถึงเมื่อไม่นานมานี้การสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษาในฮังการีเน้นประสิทธิภาพเป็นหลักและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อยุทธศาสตร์การสอนคำนวณแห่งชาติฉบับเดิมของอังกฤษและเวลรายการนี้พาไปเยี่ยมชมการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมของฮังการีรวมถึงติดตามกิจกรรมในห้องเรียนเรื่องราวเริ่มขึ้นในโรงเรียนอนุบาลนี่คือชั้นเรียนอนุบาลปีสุดท้ายแต่เด็กเล็กๆเหล่านี้อายุเฉลี่ย 5-6 ปีเทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่1ในอังกฤษ
1: Here they learn to count up to 10 and the relationships up and down, before and after, left and right, and so on. And they use proper mathematical language from the start.
2: Jobb kezed mutatója, melyik a jobb kezed mutatója? Nagyon jó. Első, számoljuk. Első, második, harmadik, negyedik. Ez milyen sor volt?
3: Vízszintes.
2: Jó, nézzük meg a függőleges sorokat. Első függőleges, nézzük meg. Első, második, harmadik, negyedik. Ez melyik kezed? Ez. Elkezed? Ez a jobb, a bal oldalra kérem, jó? Hol lenne a párja, ha képzeletbe ezt az egészet áthajtanád ide? Itt. Akkor tessék kijavítani. Szuper, nagyon jó, ügyes.
0: ที่นี่ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยวิธีฝึกควบคุมวัตถุและรูปร่างเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบทเรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน
2: Ugyan ez az utolsó lesz most. Itt az első. Ami itt az utolsó, itt lesz az első, de pirosba. Vigyázz, nagyon nehéz. Azaz. Nagyon jó, megtaláltad. Nagyon ügyes Balázs.
0: เด็กๆต้องเรียงแถวสีแดงในทิศตรงข้ามกับแถวสีเขียวและเหลืองที่ทำไป
2: Segítsünk neki együtt. Mutatóujjak föl, és tessék ellenőrizni magatoknak. Mondjuk most csak a formáját. Miért mondjuk? Formáját, jó? Nem azt nézzük most, baba. Ezt nézzük, és ezt. Rendben? Háromszöglap. Kicsi körlap. Nagy körlap. Négy nagy négyzetlap.És utána milyen? Most nézzétek a tieteket. Ezt. Jó lesz így, jó? Ügyesek vagyok, önállóan!
0: ในชั้นเรียนอนุบาลเด็กเรียนรู้วิธีจับดินสอวาดรูปและระบายสีแต่ยังไม่ได้เขียนแล้วทำไมจึงเน้นฝึกควบคุมรูปร่าง
4: เหตุผลที่เราใช้วัตถุสิ่งของแต่ไม่สอนอ่านเขียนตัวหนังสือเพราะว่าไม่อยู่ในหลักสูตรการสอนระดับอนุบาลของเราค่ะเราจะมีหน้าที่พัฒนากล้ามเนื้อสำหรับการเรียนรู้ของเด็กเราจึงต้องจัดการวาดรูประบายสีเป็นกิจกรรมประจำวันเพื่อที่จะนำเด็กเข้าสู่ขั้นแรกของการเรียนรู้นะคะมันเป็นเรื่องที่กล้ามเนื้อทุกส่วนของมือจากนิ้วถึงสองมือล้วนสำคัญต่อการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนของเด็กให้ดีที่สุดค่ะประโยชน์ของการฝึกกล้ามเนื้อในชั้นอนุบาลก็คือช่วยให้เด็กหัดเขียนได้ง่ายขึ้นมากเลยทีเดียวและเมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษานี่ก็จะเป็นทักษะพื้นฐานในการเขียนให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
5: อาจารย์ครับเด็กเล็กๆเขาไม่เน้นตัวเลขเลยนะครับมีรูปทรงมีสีสันแล้วก็ให้ฝึกให้หยิบให้จับแค่นั้นเอง
6: ใช่ค่ะ
5: ครูเราใช้วิธีนี้อยู่ไหม
6: คร ูเราส่วนใหญ่ใช้วิธีนี้อยู
5: ่
6: เขาเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยมันจะฝึกกล้ามเนื้อจะมีกล้ามเนื้อเล็กนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อใหญ่ที่ขาเราเรียกว่ากล้ามเนื้อใหญ่นี่กล้ามเนื้อเล็กเนี่ยสำคัญมากเลยในการที่เราจะให้เด็กเนี่ยวาดรูประบายสีหรือตามจินตนาการของเด็กเนี่ยจะเป็นการฝึกทักษะคณิตศาสตร์เริ่มต้นค่ะเพราะอย่างที่เราดู VT Arm นะคะของฮังการีก็ทำแบบนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยของประเทศไทยเรานะมันเป็นระเบียบเลยว่าเราต้องทำแบบนั้น
5: ทำแบบนั้นหมายถึง
6: ว่าไม่ให้เขียนตัวเลขในระดับก่อนประถมศึกษาเนี่ยค่ะ
5: ระดับอนุบาลเนี่ย
6: ระดับอนุบาลเนี่ยค่ะ
5: บอกไว้ชัดเจนเลยเหรอ
6: ชัดเจนเลยว่าห้ามเขียนกอไก่คอไข่หรือว่าบวกเลขหรือเลข1 2 3 4
5: แต่ทำไมครูหลายท่านในบางโรงเรียนยังทำอยู่ฮะ
6: ใช่บางโรงเรียนยังทำอยู่ผู้ปกครองส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็คิดว่าทำไมล่ะโรงเรียนนั้นอ่ะเขาสอน
5: ลูกเขียนสิบได้แล้ว
6: ใช่
5: อะไรเงี้ย
6: นะอาจารย์เน
7: า
6: ะ
7: เด็กบางพ่อแม่บางคนบอกเก่งนะลูกเขียนได้แล้ว
6: แล้วรีพ่อแม่อยู่ที่บ้านก็สอนลูกเขียนด้วย
5: อ่ะผมถามงี้แล้วก็เป็นแบบนั้นก็เก่งก็เขียนได้ก่อนเพื่อนแล้วไม่ดียังไงฮะ
6: พอมาถึงชั้นป.1
5: ครับ
6: กล้ามเนื้อเล็กที่เด็กฝึกมาเนี่ยมันจะไม่คงที่แล้วไงคะพอเขียนกอไก่เนี่ยมันจะไม่สวยเลยมันจะเย้ๆเลยแล้วครูเนี่ยไม่สามารถจะแก้ได้อันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญมากเลยใช่ค่ะแล้วก็เด็กจะไม่มีจินตนาการเพราะว่าจินตนาการของเด็กเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราฝึกมาตั้งแต่ประถมนะหรือว่าอนุบาลเลยเนี่ยนะเด็กจะมีจินตนาการว่าสมมุติว่าวาดรูปก็ได้กล้ามเนื้อมันจะได้หมดค่ะจินตนาการของเด็กความรู้สำคัญแต่จินตนาการนี่สำคัญกว่านะคะ
5: ครับอาจารย์มันมีผลอย่างนั้นจริงเหรอฮะการที่ให้เด็กเล็กเนี่ยฝึกเอาบังคับให้เขียน1 2 3 4หรือกอไก่ขอไข่ก่อนตั้งแต่ยังเล็กๆพอขึ้นมาประถมจะเกิดผลอย่าง
7: น
5: ี
7: ้พอเขียนเป็นแล้วมันก็ติดครับผมส่งเสริมจินตนาการอย่างที่ว่านะครับจินตนาการเนี่ยมันจะขาดหายไปนะครับเพราะนั้นจินตนาการเนี่ยต้องไม่บังคับนะพอไม่บังคับเนี่ยฝึกขาฝึกแขนฝ
5: ึ
7: กเล่นนะครับ
5: ครับ
7: เขาเลยบอกว่า
5: ให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
7: ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเหมือนว่าพร้อมที่จะเตรียมตัวที่จะเรียนรู้ในเรื่องที่ยากๆต่อไปถ้าร่างกายพร้อมสมองจินตนาการพร้อมไม่ว่ายากแค่ไหนก็สามารถที่จะเรียนรู้ได
5: ้ครับทีนี้ครูที่จะสอนคณิตศาสตร์นะครับควรจะเป็นครูแบบไหนที่มาสอนเด็กอนุบาลนะครับเด็กเล็กเด็กก่อนประถมเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนถึงจะเหมาะสมครับ
7: ครับมันต้องมีความแตกต่างกันแน่นอนนะครับสำหรับครูที่สอนเด็กเล็กสอนเด็กโตขึ้นมาหน่อยหรือว่าสอนผู้ใหญ
5: ่
7: เขาเลยต้องมีสาขาปฐมวัย
5: แยกเลย
7: แยกเลยคือเด็กเล็กเนี่ยมันจะซนนะครับแต่แล้วก็พูดด้วยเหตุผลเนี่ยบางทียัง
5: ไม่มี
7: ไม่ค่อยรู้เรื่องจะเล่นอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความอดทนสูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องมี

0: จิตวิทยาสูงนะเข้าใจว่าเด็กในแต่ละวัยเนี่ยเขาทำแสดงออกพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยเขากำลังเรียกร้องความสนใจหรือเขากำลังดีใจหรือเสียใจนะครูจะต้องรู้ตรงนั้นเพื่อที่จะตอบสนองกับความต้องการของเด็กเนี่ยได้ถูกต้อง
1: ผมฟังดูเหมือนกับต้องใจเย็น
0: ต้องใจเย็นครับ
1: แล้วก็ช่างสังเกตอะไรงั้นไหมฮะ
0: ใจเย็นใจดี
1: ใจดีด้วย
0: ใจดีด้วยนะฮะใจดีแต่ว่าครูเนี่ยจะเป็นแบบอย่าง
1: ครับ
0: นะฮะเด็กเล็กๆเนี่ยชอบเรียนแบบ
1: ครับอาจารย์คณิยามีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะก็ลักษณะหรือทัศนคติของครู
2: เนี่ยคว
1: ร
2: จะเป็นยังไงท่านอาจารย์พูดเนี่ยถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าเด็กอนุบาลเนี่ยนะคะจะมีด้วยกันสองเรื่อง
1: ครับ
2: คือเรื่องแรกคือทัศนคติเรื่องที่สองคือคุณลักษณะ
1: ค
2: ือทัศนคติเนี่ยหมายความว่าครูเนี่ยจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพของครูว่าเราเนี่ยเป็นครูแล้วเราเป็นครูระดับไหนระดับอนุบาลและอนุบาลเนี่ยเราควรจะเรียนรู้ไง
1: ร
2: เราควรจะเรียนรู้ว่าอนุบาลเนี่ยเด็กอนุบาลเป็นอย่างไรแล้วเราต้องรักเด็กเราต้องชอบเด็กเราต้องมีความรู้ในการที่จะให้ความรู้กับเด็กเราต้องมีจิตวิทยาด้วยแล้วก็รู้จักเด็กทุกคน
1: ค
2: อันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญเลยว่าครูอนุบาลเนี่ยควรจะมีอันนี้คือเป็นคุณลักษณะและเป็นทัศนคติที่ดีของครูประถมวัยควรมีค่ะ
1: ครับเราได้ประเด็นแบบนี้ในช่วงแรกที่ดูทีนี้เด็กที่โตขึ้นไปอีกหน่อยครับประถมต้นๆเขาก็จะมีวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจที่แห่งนี้ลองไปดูกันครับ
3: เด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในโรงเรียนเมื่ออายุได้ 6-7 ปีเทียบเท่ากับประถมศึกษาปีที่2ในอังกฤษครูประจำชั้นสอนทุกวิชารวมถึงคณิตศาสตร์ครูใช้สิ่งของที่คุ้นเคยเพื่อแต่งเรื่องเข้าสู่หัวข้อการบวก
4: มอคเกลฟีมูคุชกานะเกรตา5 milyen művelettel tudtad ezt kiszámolni mondd el nekem hogyan mondanád a matematika nyelvén Mártonka
5: 3 + 2 = 5
4: nagyon ügyes voltál a zsebében volt 4 gesztenye te is vegyél az egyik kezedben 4 gesztenyét
5: Nórika, mi van majd
4: én? Nórikájéba volt Dika zsebében 2 gesztenye. Mondj róla nekem összeadást. Hány gesztenyéjük van összesen?
5: 4 + 2 = 6
4: Jó. Na most képzeljétek el, hogy kicserélik egymással. Dorcinak lesz 2, Nórikának 4, te is cserélt ki. Na most milyen összeadást tudnál nekem róla mondani? Dórika!
6: Ugyanaz az összeadás.
4: Ugyanaz az összeadás? Megint 4 + 2?
6: Nem.
4: Nagyon ügyes vagy. Felcseréltük az összeadás tagjait. Na mondd nekem akkor azt a felcserélt tagokkal az összeadást.
6: 2 + 4 = 6.
4: Nagyon ügyes vagy. Pakoljátok be a gesztenyét, és újra a makkokat fogjuk elővenni. 2 makkot vegyél a kezedbe. Egyikbe mennyit tennél? Mennyi volt van a bal? 2 makk van a kezedbe, mennyi van a bal kezedbe?
6: Úgy, hogy az egyikben egy van, a másikban is egy van.
4: Nagyon ügyes vagy. Lehet, hogy a bal kezembe. Nézzük, hogy másképp hogyan tudnád csoportosítani. Nórika?
6: Az egyikbe 2, a másikban 0.
4: Jó, a bal kezemben van 2, a jobb kezemben 0. Tudjuk-e még másképp, Röné?
7: A jobb kezemben 2, a bal kezemben 0.
4: Nagyon ügyes vagy. A jobb kezemben 2, és a bal kezemben 0. 3.

0: ยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: ฮะ
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับ

งลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤ

ก็อย่างหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองคือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา FY เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว M ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น MG อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า N ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ Free Body Diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง N เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ N เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น N เท่ากับ MG บวก FB หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง N เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่าผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรง T เข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัว
หน่ำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างส

มการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผ่นภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้ให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับ
5: นักเรียนทำความเคารพ
6: ขอบคุณครู
7: ขอบคุณครู

0: นายคือใครเนี่ย
1: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
1: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
0: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
1: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลก

0: 6ดีเหมือนกันแฮะ
1: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
0: เราชื่อปกป้องนะ
2: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
4: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
0: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
4: ก็ดีนะไปสิ
1: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
4: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
2: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
0: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดีโอ้โห
5: มีพลังพิเศษด้วย
1: น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
6: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
0: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
4: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
0: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
1: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
2: ไม่เห็นได้ยินเลย
0: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
4: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
4: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
1: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
0: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
4: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
0: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
0: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
1: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
7: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
4: ปลอดภัยทุกคนครับ
8: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
7: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
4: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
0: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ

0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
3: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
2: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ใช่

0: ใช่ใช่น้ำปลาไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ยน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
1: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะหลิ่งแล้วล่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมปลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้า นะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะ

0: ายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นตาเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะคร
2: ับ ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: เคยมีคำถามว่า
4: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหร
5: ออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทำไมถึงชอบเป็นแบบยกได้ยืดได้แบบนี้ฮะ
1: เด็กๆจะชอบของอะไรก็ได้ที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็ไม่อยู่นิ่งๆนะเช่นปลาเห็นไหมคะก็ไม่ใช่ปลาเฉยๆใช่ไหมฮะก็ต้องเปิดได้แล้วก็จะมาก็ง่ายๆเด็กก็สามารถใช่ไหมคะเรียนรู้
0: ต่อเต่าเงี้ย
1: ค่ะก็เป็นคำอะไรได้มั่ง
0: ง่ายหุยงูนี่ยังนูนเลย
1: อันนี้ใช่อันนี้เป็นการใช่ไหมให้เด็กสัมผัสค่ะเด็กสามารถสัมผัสได้และคือทุกอย่างถ้ารูปแล้วไม่เรียบใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดสร้างภาพแล้วก็แค่ระบายสีก็ธรรมดา
0: จากเมล็ดแตงโม
1: ใช่ค่ะ
0: กลายเป็นเกล็ดงู
1: แล้วเด็กก็จะรูปเล่นก็จะสนใจใช่ไหมว่าอันนี้ทำด้วยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยก็จะเป็น
0: แล้วต้องคอยบอกเด็กว่าแต่เจองูจริงอย่าไปรูปนะ
1: ฮะแต่น่ารักอันนี้เป็นหาป๊อปอัพไงฮะแต่เป็นหีบพับห
0: ี
1: บเพลงแห่พับได้และทุกอย่างนี่จะป๊อปอัพหมดจะสามารถที่จะเห็นไหมคะจะแต่เด้งขึ้นมาได
0: ้พรุ่งนี้ต้องใช้ทักษะในการทำไหมฮะที่จะทำให้ได
1: ้หนึ่งเราวาดรูปเองเราต้องเป็นครูแต่ครูอนุบาลเนี่ยเก่งอย่างนะคะเป็นนักวาดรูปและก็นักระบายสีแล้วสีที่ใช้นะคะอย่างพวกนี้ไหมคะ
0: เรีย
1: กมาจะเป็นสีผสมอาหารค่ะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ค่ะถ้าเด็กสัมผัสก็โอเคเลยค่ะไม่อันตราย
0: จะไม่อันตราย
1: ค่ะเพราะว่าเด็กเขาจับจับอยู่แล้ว
0: รูปแบบแบบนี้เนี่ยนะฮะคุณว่าเป็นครูมาดูโดยไม่ได้มาฝึกก่อนไม่มีทักษะสามารถทำได้เองเลยไหมฮะ
1: ก็ไม่น่าจะทำได้นะ
0: คะเพราะว่าอันนี้
1: ค่ะต้องเพราะบางครั้งเนี่ยครูเนี่ยก็มีความสามารถหลากหลายนะบางท่านก็เก่งมองก็ทำได้เลยแต่บางท่านก็ต้องช่วยให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือ
0: เช่นอะไร

0: แบบนี้นะ
1: ฮะใช่มันก็ต้องมีตัวอย่างมีแบบใช่ไหม
0: ครับเพราะรูปแบบของการป๊อปอัพขึ้นมาที่มันจะกระโดดขึ้นมาก็หลากหลาย
1: เราไม่ได้ซ้ำเดิม
0: ใช่ครับ
1: เรามีหลากหลายเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องมีการแนะนำค่ะนั้นเลยรวมตัวกันอยู่อย่างนี้ไงเพราะว่าแนะนำเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครูก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ
0: ค่ะสึกตอนนี้เพื่อนครูกำลังง่วนอยู่กับการผลิตสื่อที่ให้ทำเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูตามโต๊ะครับว่าสื่อวันนี้เขาผลิตอะไรบ้างรูปแบบจะไม่เหมือนแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จะต่างกัน
1: จะเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวลองเชิญดูทางนี
2: ้วันนี้นะคะเราก็จะมีเกมมาให้อาจารย์ได้ทำกันนะคะเพื่อไปฝึกในเรื่องของสติปัญญาของนักเรียนเกมในวันนี้ก็มีชื่อว่าเกมหมุนทิศประชิดเหมือนนะคะวิธีการทำ
0: คุณครับชื่อเหมือนหมุนทิศประชิดเหมือนครับสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียนรู้ไปด้วยสวัสดีคุณครูทุกท่านนะฮะหมุนทิศประชิดเหมือนคุณครูชื่ออะไรนะครับ
2: คุณครูพัฒนรินทร์คำพุทธค่ะ
0: พัฒนรินทร์คำพุทธจากโรงเรียน
2: วัดคลองเตยค่ะ
0: หมุนทิศประชิดเหมือนนี่ยังไง
2: ก็คล้ายๆเหมือนโดมิโนนะคะ
0: ครับ
2: นะเราก็จะทำตารางขึ้นมานะคะเราก็จะตัดฟิวเจอร์บอร์ดนะคะขนาด30คูณ30นะคะ2ชิ้นแล้วเราจะวัดขอบขึ้นมาข้างละ3เซนแล้วเราก็ติดขอบโดยที่ข้างในเราเอาไว้ทำตัวเกมข้างในก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะเมื่อเราได้ตัวข้างในเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดเป็นช่องทั้งหมดใน1แผ่นจะมี4ตัวใช่ไหมสมมุติว่าเราติด1 1สมมุติว่าอันนี้นะคะเราติดตรงนี้2ตัวนี้ก็ต้องเป็น2ใช่ไหมคะแล้วตัวนี้3ตรงนี้ก็ต้องเป็น3ใช่ไหมคะสมมติขยับมานะคะตัวนี้2ก็ต้องเป็น2หรือขยับมาเป็นคู่ๆส่วนตัวริมที่เหลือเป็นตัวหลอกตัวหลอกอะไรก็ได้เป็นตัวหลอกเด็กเมื่อเวลาได้แล้วเด็กจะมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กก็จะจับมันก็จะไม่เหมือนทีนึงใช่ไหมคะจะไม่เหมือนทีนึงเนี่ยหนึ่งก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเด็กจะต้องหานะคะใช่ไหมคะ
0: ทำไมผมเห็นบางอันด้านหน้าตัวเลขด้านหลัง
2: เป็นการประหยัดค่ะคือแผ่นหนึ่งทำได้สองเกมถ้าฝั่งนี้เราเรียนเรื่องเลขไปแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องรูปภาพ
0: รูปภาพของสัตว์อะไรต่างๆพึ่งอยู่กับพึ่งอะไรเงี้ยหรอ
2: ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงผลไม้ผักตัวภาษาอังกฤษแล้วแต่คุณครูจะสอนนะคะว่าวันนี้สัปดาห์นี้จะสอนเรื่องอะไรถ้าสอนเรื่องสัตว์เลี้ยงเราก็จะติดเรื่องสัตว์เลี้ยงไปนะคะหมาหมูแมวไก่อะไรแบบนี้ค่ะ
0: อุปกรณ์ที่เห็นนี่คือเราเตรียมไว้ให้หรือว่าคุณครูเตรียมมากันเองครับ
2: อันนี้เรามาในนามของชมรมเราเตรียมให้แต่ว่าพวกนี้เขาจะเป็นสมาชิกคุณครูพวกนี้จะเป็นสมาชิกทั้งหมดเขาก็จะเสียค่าในการอุปกรณ์ครั้งนี้100บาท
0: 100บาทเป็นค่าอะไรบ้างครับ
2: ค่าอุปกรณ์นะคะเกมวันนี้3ชิ้นค่าอาหารว่าง2มื้อ
0: ทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์ด้วยอาหารกลางวันมื้อนึงอาหารว่าง2มื้อ100เดียวเหรอฮะ
2: ค่ะ100เดียวค่ะ
0: คนนอกเข้ามาด้วยได้มั้ยฮะวันไหน
2: เรารับแต่สมาชิกค่ะ
0: วันไหนแบบอุ๊ยมีข้าวกินแล้วมากินขนมด้วย
2: ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ
0: โถเศร้าเลยมีโครงการแบบนี้ดีมั้ยครับดีใช่ไหมดียังไงบ้างดีมากๆยังไง
3: ก็ได้กลับนำไปใช้กับเด็กของเราเลยค่ะ
4: เหมือนมันได้พัฒนาอยู่เรื่อยๆค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเชิญคุณครูพัฒนรินทร์อาจจะสอนแนะอะไรต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะไปลองคุยกับโต๊ะอื่น
2: คร
0: ับขอบคุณทุกคนนะครับคุณครูครับสวัสดีคร
2: ับขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนี่กำลังทำอะไรฮะ
5: อ๋อกำลังทำเกมซ่อนหา
0: เกมซ่อนหาเกมสั้นหานี่ทำไงฮะครูครับ
1: สื่อนะคะที่เขามีผลิตแล้วนี่อันนี้ก็คือเป็นหนังสือชนิดหนึ่งใช่ไหมฮะที่เวลาจะเล่าเป็นนิทานก็ได้เป็นเกมซ่อนหาก็ได้หรือจะเป็นการสอนภาษาอังกฤษก็ได
0: ้
1: ภาษาไทยก็ได้อันนี้เราให้นำไปเปลี่ยนแปลงค่ะไปสังเคราะห์
0: โดยมีช่องลับเหรอฮะช่องลับนี่เปิดออกมา
1: เพื่อให้เด็กๆชอบที่อยากจะค้นหาไงฮะแล้วก็
0: เพราะถ้าเกิดปิดนี่ก็จะไม่รู้เลยว่า
1: เด็กก็ไม่รู้ก็เหมือนปกติใช่ไหมฮะเด
0: ็
1: กก็เอ๊ะอะไรเอ่ยมีอะไรน่าซ่อนอยู่ในนี้ได้ใช่ไหมเด็กก็จะสามารถ
0: คือ
1: เราก็จะเล่าไปก่อนแล้วก็ให้เด็กคิดเด็กต้องคิดแล้วก็ถ่าย
0: แล้วที่คุณครูกำลังจะสร้างเรื่องอะไรให้เด็กเรียนจากสื่อแบบนี้ฮะ
6: คุณครูจะสร้างเรื่องสัตว์เลี้ยงค่ะ
0: สัตว์เลี้ยงครับ
6: สัตว์เลี้ยงที่บ้านเนี่ยอย่างที่บ้านเด็กก็มีสัตว์อะไรอยู่บ้าง
0: อ๋อหมาแมวไก่ปลาอะไรแบบนี้เหรอของครูครับเห็นระบายใหญ่เลยฮะนี่ทำอะไรอยู
7: ่สัตว์น้ำค่ะ
0: สัตว์น้ำ
7: พาเด็กไปเที่ยวสัตว์ไปเที่ยวทะเลชายทะเลใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กเรียนรู้สัตว์น้ำว่าในทะเลเนี่ยมีสัตว์อะไรบินใช้สัตว์น้ำจืดน้ำเค็มนะคะเราจะเรียนเรื่องหน่วยสัตว์

0: ได้เยอะเลย
1: ค่ะแล้วก็ในทะเลเนี่ยเราควรอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยไม่ทิ้งขยะไม่ทิ้งขวดพลาสติกหรือเศษอาหาร
0: ไม่ใช่เปิดมามีขยะในน้ำไม่ได้เปิดมาเป็นสัตว์น้ำที่ว่ายอยู
1: ่อนุรักษ์ธรรมชาติด้วยแล้วเด็กๆเขาก็จะชอบแล้วก็ก่อนสอนเนี่ยเราจะนำด้วยบทเพลงก่อนพาเด็กไปเที่ยว
0: นอกจากจะทำสื่อนี่ครูคิดวิธีสอนเป็นลำดับขั้นไปเลยนะ
1: เด็กจะสนุกค่ะเวลาสอนเนี่ยเขาจะมีความสุขเขาจะร้องเพลงไปด้วยปาเห็น
0: แล้วนี่เดี๋ยวครูต้องไปเรียนร้องเพลงต่อด้วยสิครับ
1: อ๋อไม่ต้องค่ะมันจะเป็น
0: อยู่แล้วงั้นเราไปเยี่ยมตัวเองต่อ
1: ใช
0: ่ครับรบกวนแค่นี้นะครับสวัสดีครับครูครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้กำลังสอนเกมชื่อว่าเกมบ้านฉันอยู่ไหน
0: บ้านฉันอยู่ไหน
2: ค่ะบ้านฉันอยู่
0: อยู่วังทองหลางครับบ้านฉันอยู่ไหนอ
2: ยู่วังทองหลางใช่ไหมคะ
0: แล้วนี่คือยังไงครับเล่นไงครับเกมนี
2: ้วิธีทำก่อนไหมคะว่าวิธีทำเนี่ยตอนแรกเราจะต้องตัดฟิวเจอร์บอร์ดก่อนนะคะขนาดประมาณอันนี้แล้วแต่ขนาดยังไงกันแต่วันนี้เราทำขนาดประมาณ30เซนติเมตรคูณ30เซนติเมตรส่วนข้างในเนี่ยเราก็จะตีเป็นช่องเป็นช่องละประมาณ4เซนติเมตรอะค่ะค่ะทั้งหมดมันจะเป็น6ช่องนะคะทั้งแนวตั้งและแนวนอนรวมหมดแล้วเนี่ยจะเป็นทั้งหมด36ช่อง
0: ครับแล้วก็แปะลงไปอย่างงี้
2: ค่ะแล้วก็แปะให้อยู่กะให้ประมาณกึ่งกลางของช่อง
0: คือเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ
2: ค่ะมีหลายรูปนะคะนอกจากเป็นสัตว์แล้วจะเป็นผักผลไม้เป็นส
0: ั
2: ตว์นะคะหรือว่าจะเป็นตัว ABC นะคะหรือว่าจะเป็นตัวเลขก็ได
0: ้ได้หมดเลย
2: ได้หมดเลย
0: แล้วพอแปะอย่างนี้เสร็จ
2: ไปอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยวิธีทำอันนี้ขั้นที่หนึ่งใช่ไหมคะพอขั้นที่สองเนี่ยเราจะมีแผ่นใส
0: ค
2: ือแผ่นใสเนี่ยวางลงไปนะคะพอวางลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องยึดไว้นิดนึงยึดตรึงไว้นิดนึงเพื่อที่เราจะเอารูปภาพเนี่ย
0: มาติดแปะ
2: ตามแปะตามเพื่อค่ะแปะตามเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปนี้ค่ะพอเราแปะเสร็จแล้วเราจะตัดออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้
0: ถ้าให้ผมทายต่อคือว่าพยายามให้สัตว์ในแต่ละช่องเนี่ยหาว่าตรงไหนที่พอดี
2: บ้านเขาอยู่ไหนหาบ้าน
0: เขาอยู่ไหน
2: บ้านเขาอยู่ไหนเนี่ยค่ะชื่อเกมบ้านอยู่ไหน
0: เอ๊ะแล้วเกมนี้เด็กได้เรียนรู้อะไรครับ
3: เด็กได้รู้การสังเกต
1: ได้ฝึกทักษะการสังเกต
3: การสังเกตสายตาแล้วก็กำเนื้อมือ
0: กำเนื้อมือด้วยสังเกตสายตากัน
1: ได้รู้ชื่อด้วย
0: รู้ชื่อ
1: ภาพแต่ละชนิดว่าเอ๊ะมันชื่ออะไร
0: เป็นตัวอะไรสัตว์ที่ชื่ออะไรแบบนี้นะ
1: เป็นเลขหนึ่งเลขสองเป็น A B C
0: แล้วเรานั่งทำเองที่บ้านอะไรแบบนี้ได้ไหมฮะว่าดูจะทำไม่ยาก
4: ก็ทำได้นะคะแต่ว่าที่เรามาตรงนี้แลกเปลี่ยนความรู้ของคุณครูแต่ละท่านจะมีความรู้ในเรื่องการทำสื่อต่างๆค่ะ
0: อย่างวันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดหรือบางทีอาจจะเจอกันในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดเป็นวันที่ครูได้พักผ่อนหรือครูได้ทำงานอย่างอื่นที่เป็นภาระของครูเองแต่กลับต้องมาทำสื่อร่วมกัน
4: ตรงนี้ยินดีเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้สื่อที่หลากหลายที่แปลกเพราะว่าอย่างทำวันนี้เรามาทำสื่อแค่เนี้ยแต่สิ่งที่ชมรมให้เราเนี่ยก็คือมีมาโชว์อีกมากมายซึ่งเราสามารถเก็บแล้วไปทำเองได
0: ้ได้ประโยชน์เยอะซึ่งประโยชน์ตอนนี้ก็ตกอยู่กับเด็ก
4: ใช่ใช่เพราะว่าตรงนี้พอถ้าเราไปทำแล้วเราไปใช้กับเด็กจริงๆเนี่ยก็คือเด็กเขาก็จะได้ในส่วนตรงนี้เพราะว่าประถมเนี่ยประถมวัยเนี่ยอนุบาลด้วยง่ายอนุบาลเนี่ยเราไม่ได้ไปสอนอ่านสอนเขียนอะไรเยอะแยะเราเต็มความพร้อมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยเขาได้ก็คือเรื่องพวกเกมการศึกษาพวกกิจกรรมเคลื่อนไหวกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: เห็นครูแต่ละท่านเขามีวิธีการนำไปใช้ที่อาจจะหลากหลายและเพิ่มเติมด้วยนะฮะจากที่เราได้สอนเขา
1: ใช่ค่ะเขาก็ได้แสดงความคิดเห็นที่มีในพื้นเดิมของเขามาด้วยนะคะความรู้ใหม
0: ่ครูได้คิดต่อไหมฮะว่าชมรมที่เราเคยก่อตั้งเมื่อ6ปีที่แล้วมาณปัจจุบันมีสมาชิกเป็นพันคนแล้วอนาคตจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยไปในทิศทางไหนยังไงบ้างครับ
1: เรามีเครือข่ายนะคะซึ่งเป็นครูตัวแทนของแต่ละเขตซ
0: ึ่
1: งประชาสัมพันธ์ต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นชมรมก็คงอยู่ได้นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนนะคะผู้ใหญ่ระดับสูงก็เห็นด้วยกับการที่ครูช่วยกันเองนะคะเพราะว่าหลวงก็คงจะดูแลไม่ทั่วถึง

0: พวกเรานั้นที่มีระดับการสอนเดียวกันมีความคิดที่แตกต่างกันแต่มีใจตรงกัน
1: นะที่สำคัญนะ
0: ใช่เรารักสถาบันเรารักอาชีพนะฮะเราก็อยากพัฒนาตนเองก็เป็นประโยชน์ที่สูงสุดของอาชีพเรา
1: ครับเห็นครูหลายท่านที่มาอาจจะต้องเสียสละเวลาเสียสละเงินด้วยที่มาช่วยกันเพื่อให้เกิดเครือข่ายแบบนี้แต่ก็มีความสุขความสุขของการได้มาเจอกันแล้วเป็นเครือข่ายแบบนี้นี่คือยังไงครับ
0: คือเราพบกันแบบด้วยใจตั้งใจด้วยความมีใจจะมาไม่ได้มีใครบังคับเราไม่มีการแบบมีแบ่งชั้นวรรณะมีแบ่งอะไรเป็นเราเป็นพี่น้องกันตรงนี้ทำให้เขาเกิดความสุขความเป็นกันเองอะไรเงี้ยแล้วเขาติดขัดอะไรเราตอบได
1: ้นี่สำคัญนะแล้วก็ตรงกับความต้องการเขาจริงๆ
0: เพราะเราไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องอื่นยกเว้นหน้าที่การงานมันก็เลยไม่มีปัญหา
1: ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างการมีเครือข่ายครับที่ทำให้เพื่อนครูนั้นได้พัฒนาตัวเองแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับถ้าคุณครูท่านไหนมีเครือข่ายที่ไม่ว่าจะจากเพื่อนครูด้วยกันเองหรือว่าคุณครูกับบุคลากรทางการศึกษาองค์กรอื่นๆก็ขอเชิญนะครับบอก Teachers Network มาได้เลยครับเราจะนำเสนอวันนี้ขอบคุณครูมากนะครับแล้วก็ต้องจริงๆก็ขอบคุณทั้งอาสาสมัครและเพื่อนครูทุกคนที่มาในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: แล้วถ้าอยากชมรายการครับย้อนหลังตอนนี้หรือตอนอื่นๆก็ได้ครับดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมผ่านรายการ Teachers Network ทางสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ได้เลยครับวันนี้เวลาของ Teachers Network หมดแล้วนะครับลาไปตรงนี้ครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Teachers Network ครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการที่รวบรวมเป็นสื่อกลางในการนำเสนอเครือข่ายของเพื่อนครูและบุคลากรอื่นๆทางการศึกษาครับและยังนำเสนอเครือข่ายเหล่านั้นให้ได้ชมกันด้วยครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนสันติวิทยากรุงเทพมหานครครับเพื่อมาดูแรลลี่สิ่งแวดล้อมของเด็กนักเรียนป.1 ถึงป.6 ของที่นี่ครับว่าเขาจะมีแรลลี่ที่ว่านั้นจะเป็นแรลลี่แบบไหนเหมือนกับที่เราคุ้นเคยกันไหมและทำไมถึงเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นครับรวมถึงความสำคัญของเครือข่ายที่นี่ที่มีกับพ่อแม่ผู้ปกครองและก็ชุมชนด้วยจะเป็นอย่างไรไปแรลลี่กันเลยดีกว่า

งแวดล้อมโลกโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมสวแลนดี้สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์

0: เอาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณแอดยินดีต้อนรับค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยววันนี้ยินดีที่ได้รับชมกิจกรรมสวดารีวิชาการขณะนี้เด็กกำลังปฏิบัติกิจกรรมอยู่เดี๋ยวเชิญชมฐานแรกก่อนเลยค่ะฐานอิสลามศึกษาเชิญค่ะ
0: แยกย้ายเข้าฐานหมดแล้วเหรอ
1: เข้าค่ะ
0: เรามีทั้งหมดกี่ฐานนะครับ
1: มีทั้งหมด9ฐานค่ะ
0: 9ฐานนะคร
1: ับ
0: นี่ฐานแรก
1: นี่ฐานแรกฐานอิสลามศึกษาชื่อฐานว่าปลูกต้นศรัทธานะคะ
0: ทำไมปลูกเป็นการปลูกต้นศรัทธา
1: คือถ้าเราเชื่อว่าเราปลูกต้นไม้เราจะได้ความดีนะคะอิสลามสอนว่าผู้ใดที่ปลูกต้นไม้ไว้ไม่ว่าสัตว์หรือคนมาทานผลอันนั้นหรือแม้กระทั่งได้ใช้ร่มเงานั้นผู้นั้นจะได้ผลบุญนะคะคือถ้าเราเชื่อตรงนั้นนะคะแล้วฐานนี้ก็จะรณรงค์ให้เด็กปลูกต้นไม้โดยใช้ผลต้นหมากเนี่ยที่โรงเรียนปลูกมา10ปีที่แล้วให้เขาดูว่าเราก็เริ่มปลูกมานะคะแล้วเขามาปลูกต้นเล็กๆคนละหนึ่งต้นเนี่ยตรงนี้ค่ะ
2: แล้วเรียนสังเกตตัวนี้ให้ดีนะคะเม็ดนี้นะคะจะมี2ฝั่ง

0: ช่คะเพราะว่านี่คุณครูเอาตัวอย่างมาให้ดูนี่ค่ะอันนี้มันเริ่มจะงอกขึ้นมาแล้ว
1: นะคะ
2: เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติเนี่ยมันก็ได้ลองทดลองปลูกต้นไม้จริงว่ามันไม่ได้ยากเย็นอะไรก็สามารถจะนําไปปลูกบ้านก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นต้นหมากต้นอะไรก็ได
3: ้เพราะเด็กบางคนอาจจะไม่เคยปลูกต้นไม้มาก่อนเลยใช่มั้ยฮะเนี่ยจะเป็นการปลูกต้นไม้ครั้งแรกของเขาก็ได
2: ้แล้วต้นในโรงเรียนของเขาเองเขาจะดูแลเองนะคะถึงเวลาก็จะมาดูด้วยความภูมิใจเขาเองเนี่ยเอาดินนําดินใส่แล้วค่ะใบไม้เนี่ยเป็นปุ๋ยข้างล่างแล้วก็ใส่ดินแล้วก็ลงเมล็ดนะคะเรียกว่าปลูกต้นไม้อย่างรวดเร็วในเวลา3นาทีค่ะ
3: นี่เราแบ่งกลุ่มทํา
2: ในกลุ่มนี้จะมีตั้งแต่ป.1 ถึงป.6ก็จะให้เขาทํางานร่วมกันให้พี่ดูแลน้องน้องต้องเชื่อฟังคําสั่งกฎกติกาในกลุ่มอย่างเงี้ยเป็นการฝึกให้ทํางานร่วมกัน
3: คืออายุที่ห่าง
2: ประชาธิปไตยในกลุ่มเลยนะฮะ
3: ครับอายุที่ห่างแล้วก็ชั้นเรียนที่ห่างกัน6ปีนี่จะไม่เป็นอุปสรรค
2: ไม่มีเลยค่ะมีแต่พี่ก็จะดูแลน้องแล้วน้องก็จะเชื่อฟังเพราะเราฝึกกิจกรรมกลุ่มอย่างนี้มาอยู่สม่ำเสมอเขาจะรู้สึกว่าเป็นว่าเขาต้องมาเชื่อฟังพี่ที่ไม่ใช่คุณครูอะไรเงี้ยจะรู้สึกเป็นเรื่องปกติธรรมดาไป
3: ทำไมเราไม่แยกไปเลยว่ากิจกรรมนี้ของเด็กโตป.5 ป.6 เท่านั้น
2: งั้นก็ไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งนะว่
3: า
2: เด็กจะต้องให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะคะมีความสุขในการทำงานเพราะชีวิตจริงๆโตไปเขาไม่สามารถที่จะไปเลือกได้ว่าเขาอยากจะทำงานกับใครใช่จะทำงานกับเพื่อนที่สนิทหรือกับใครนะฝึกไว้ว่าต้องฟังเขา
3: คืออาจจะเจอ
2: ความอดทนด้วย
3: คนที่เด็กกว่าคนที่โตกว่าคนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ยัง
2: แล้วพอปีต่อไปเขาโตเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นหัวหน้ากลุ่มดูแลรุ่นน้องต่อไปเพราะเราฝึกมาอย่างนี
3: ้
2: ก็เลยเป็นความเคยชินตามปกติว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นจะทำได้อย่างสบายใจปูพื้นฐานตรงนั้น
3: ครับแล้วก็มาปิดท้ายด้วยการ
2: สรุปสิ่งที่เขาทำว่าทำแล้วเขาจะได้ผลบุญอย่างไรการเรียนรู้ตรงนั้นโยงกับที่อัลฮะดีษคำสอนอิสลาม
3: คร
2: ับ
3: แล้วจากตรงนี้เขามีหยิบต
2: ัวภาษาหลับไปเรียนนะคะเอาไปเรียนตามต้นไม้อันนี้อักษรภาษาหลับค่ะนี่ค่ะอักษรภาษาหลับหยิบไปแล้วตามคำสั่งแล้วไปวางค่ะ
3: หนูจะเรียงคำว่าอะไรครับจะเรียงคำว่าอะไร
2: ตอบที่สะดอกรสะดอกรการทำความดีการทำทานสะดอกร
3: เขาช่วยกันเรียงคำนี
2: ้ค่ะเอาตัวอักษรไปเรียงเป็นคำสั่ง
3: ครับ
2: ตรงที่เรียนสะดอกรตุนรู้การทำทานมีสิทธิ์
3: อันนี้ก็คือจบของฐานนี้
2: จบของฐานนี้แล้วค่ะเราได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติและรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการทำทาน
3: ครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งนี้คงจะอยู่ในใจเขาที่เขาจะประทับใจจำได้ตลอดจากฐานนี้เราเดี๋ยวเขาต้องย้ายฐานต่อใช่ไหม
2: ค่ะได้เรียนเชิญฐาน
3: นี่เสียงเริ่มประกาศ
2: สัญญาณดีฐานต่อไปวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งฐานอยู่ชั้นบนเราควรจะวิ่งแบบเด็กนะคะเป็นวิชาดันลี่พอดีเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ได้ครับพอวิ่งไหวแล้วครับ
2: โอ้สบายมากค่ะ
3: วิ่งเลยนะฮะต้องวิ่งนะครับเด็กเร็วครับเร็วครับ
2: ไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวไม่ทันเด็กอยู่ด้านซ้ายนี่ค่ะห้องป.6เลยค่ะนี่ค่ะอ
3: ัน
2: นี้คือวิชาภาษาไทยนะคะใช้ชื่อฐานว่ารักภาษารักสิ่งแวดล้อมนี่ค่ะ
3: รักภาษา
2: ชื่อฐานรักภาษารักสิ่งแวดล้อม
3: รักตัวนี้นะฮ
2: ะ
3: รักสิ่งแวดล้อมก็คือรักสาย
2: เชิญ
3: ค
2: ่ะเชิญเลยค่ะนี่ในฐานภาษาไทยค่ะ
4: ชาวบ้านชุมชนเจ้าพระยา
2: อันนี้จะเป็นข่าวสั้นๆที่เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมแล้วเด็กๆพอฟังเสร็จแล้วต้องจับให้ได้น้องป.1 2-3จะจับแผ่นป้ายที่เป็นคำใบ้เรียงให้ตรงส่วนที่ป.4 5-6จะต้องเอาคำตัวอักษรมาเรียงตามคำศัพท์ที่ครูกำหนดเช่นน้ำท่วมภัยพิบัติอะไรหลังคาเรือนอะไรนี
3: ่วันนี้เป็นข่าวอะไร
2: ข่าวใช่ค่ะนี่ค่ะแล้วดูจากคำใบ้นะคะ
4: พี่ได้คำว่าอะไรคะอุทกภัยได้คำว่าน้ำท่วมแปลว่าพี่อุทกภัยแปลว่าน้ำท่วม
3: เอาไม่ยากยากเด็กเด็กโตเด็กเล
2: ็
3: ก
2: ถ้าอย่างนี้จะยากไปสำหรับเด็กน้อง1 2 3เขาจะดูจากแค่ภาพคำใบ้นั้นจะสัดง่ายกว่า
3: จะ
2: ได้เอาสองเอาคำตอบสองกลุ่มมารวมกันก็จะตรงกับข่าวที่คุณครูอ่าน
3: ข่าวต่อไปครับ
2: ฐานนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กฝึกจับใจความนะคะ
4: แล้วก็ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆและจากสภาพอากาศที่เริ่มร้อนขึ้นส่งผลให้ราษฎรหลายหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
2: เรียงเลยเรียงเลยครับ
5: ทุก
2: ท่านเรียงเลยทหารนี่พอสำเภาพอสำเภาพอสำเภาแล้วนี่บรรยากาศนี่สระอุนี่ยาวยาวไก่ก็ไก่
5: เร็วค่ะเร็ว

0: น้องเขานับแล้วน้องเขานับแล้ว
1: เอาแล้ว
2: หมดเวลา
1: สี่สามสองหนึ่งหมดเวลา
2: คุณผู้เฉลยเลย
3: ผิดหรือเปล่าผิดนะคะทุบพริกตะไคร้เขียนยังไงคะพออะไรพอปานทุบพริกอะไรพออะไรคะพออะไร
4: สัม
3: ภาระสัมภาระอยู่ไหน
1: พ
3: ริกใช่อะไรคะสะกดตัวอะไร
4: ขอไก
3: ่แล้วก็ขอไก่แล้วก็อ่านว่าทุบพริกตะไคร้
1: แปล
3: ว
1: ่าอะไรคะ
3: ทุบพริกตะไคร้

0: ตอนนี้เรามีโจรสลัดแห่งทะเลโลกร้อนจับอะไรไว้ครับจับอะไรไว้ครับจับโลกของเราไว้ผมถูกจับ
1: ครับร้อนจังเลยร้อน
0: ช่วยด้วยโจรสลัดก็เลยพูดว่าอะไรนะ
2: ผ่านได้ลูก
3: โจรสลัด
0: แห่งทะเลโลกร้อนข้าจะทำให้โลกของพวกเจ้าลุกเป็นไฟโอ้น่ากลัวมากเลยเอาละตอนนี้เราไปทำลายโจรสลัดกันนะฮะวิธีการจะยิงโจรสลัดไม่ได้เอามือกดแต่ต้องใช้อาวุธนั่นคืออาวุธอันนี้ครับเหรียญพลังในความหนาแน่นยิงเข้าไปเวลาจะยิงต้องตอบคำถามก่อนตอบถูกได
4: ้
0: ได้ยิงตอบผิดโดนยิงตอบเด็กๆไม่ต้องตอบเด็กๆเลือกเฉยๆอาวุธมี2อย่างอาวุธหนักกับอาวุธเบาเปิดเจอกระโหลกเป็นอาวุธหนักนะครับเอาละทดลองเลยดีกว่าพี่ฟังอีกเริ่มก่อนเบอร์อะไรครับไม่รู้ครับบอกเลยเบอร์3นะครับขอเป็นกระโหลกนะของหนักอาวุธหนักหนัก
5: ครูนะปาอีทเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือไหมยังไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปนะต้องระวังให้ดีนะเวลาชาร์จโทรศัพท์มือถือเนี่ยทิ้งไว้ตลอดคืนตลอดวันการกระทำของปาอีทเป็นการช่วยประหยัดพลังงานหรือลดโลกร้อนหรือไม
0: ่ประหยัดพลังงาน
5: ไม่ใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไงถึงจะช่วยลดโลกร้อนได้ให้มันเต็ม
0: ถูกไหมครับ
5: ถูกต้อง
0: ครับหรือว่าอาวุธหนักนะครับยิงยิง1 2 3 4 5โอ้โหยิงครับทุกคน
5: ไปไปอามิดเนี่ยเล่นเกมคอมพิวเตอร์บ่อยไหมเล่นกองคอมพิวเตอร์พร้อมกับกินข้าวเป็นประจำเลยเนี่ยการกระทำของอามิดเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างไร
0: เล่นไปกินไปดีไหมครับสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองไง
5: สิ้นเปลืองไหมสิ้นเปลืองแล้วจะทำยังไง
0: กินข้าวสิ
5: ้นเปลืองถูกต้องปิดน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้การกระทำของมัควานเป็นการประหยัดพลังงานหรือไม่เป็นไหมเพราะอะไร
6: เพราะว่าเช่น
0: ถึง
6: ไม่เปล
0: ื
6: องน้ำ
0: ทำไมถึงไม่เปลืองครับทำไมถึงไม่เปลือง
6: เพราะเราปิดน้ำเพราะว่าปิดน้ำเพื่อเราจะออก
0: ไปถูกไหมครับ
5: ประหยัดตังค์หรือเปล่าประหยัดตังค์ด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปทำ
0: ถูกต้องไหมครับ
5: ถูกต้อง
0: แล้ว
7: บ้างเนี่ยโรงเรียนเนี้ยผมถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีแล้วเมื่อเรามาส่งลูกเรามาเนี่ยทางโรงเรียนก็เปิดโอกาสให้พวกเราได้สามารถเข้ามาช่วยดูแลแนะนำอะไรพวกเนี้ยซึ่งเป็นความใจกว้างของทางโรงเรียนด้วยครับแล้วสิ่งที่โรงเรียนได้ให้กับลูกของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพอใจนะครับเราก็เลยยินดีที่จะมาช่วย
8: คือเราอยากช่วยโรงเรียนเปิดรับเราเข้ามาแล้วก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกลายเป็นแรงเสริมซึ่งกันและกัน
7: ก็ตรงกับที่ผู้จัดการกับผู้อำนวยการที่ให้บรรยากาศของโรงเรียนเป็นอย่างนี้คือไม่ได้ปิดกั้นความคิดของผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเนี่ยได้แนะนำส่งเสริมกันในทางความดีซึ่งก็ตรงกับหลักการของศาสนาอิสลามด้วย

0: จอมคอมพิวเตอร์พร้อมกับกินข้าวเป็นประจำเลยเนี่ยการกระทำของอมิตรเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างไร
1: เล่นไปกินไปดีไหมครับ
2: สิ้นเปลือง
0: ไงสิ้นเปลืองไหมสิ้นเปลืองแล้วจะทำยังไง
1: กินข้าว
3: สิ้นเปลืองถูกต้อง
1: เบอร์หนึ่งครับ
0: ปิดน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้การกระทำของมัควานเป็นการประหยัดพลังงานหรือไม่เห็นไหมเพราะอะไร
4: เพราะเราไม่เปลืองน้ำ
1: ทำไมถึงไม่เปลืองครับ
4: เพราะเราปิดน้ำเพราะเราปิดน้ำ
1: ถูกไหมครับ
0: ประหยัดตังค์หรือเปล่าประหยัดตังค์ด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปทำเงิน
1: ถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: แล
0: ้
1: ว
5: ยิ่งยิ่ง
6: จอนแรกเก่งมากเลย
7: การที่เข้ามาร่วมช่วยด้วยช่วยโรงเรียนด้วยมีความสำคัญยังไงครับ
8: ติดต้นในส่วนของเราเนี่ยโรงเรียนเนี้ยผมถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีแล้วเมื่อเรามาส่งลูกเรามาเนี่ยทางโรงเรียนก็เปิดโอกาสให้พวกเราได้สามารถเข้ามาช่วยดูแลแนะนำอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นความใจกว้างของทางโรงเรียนด้วยครับแล้วสิ่งที่โรงเรียนได้ให้กับลูกของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพอใจนะครับเราก็เลยยินดีที่จะมาช่วย
7: คือในส่วนเราอยากช่วยโรงเรียนเปิดรับเราเข้ามาแล้วก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกลายเป็นแรงเสริมซึ่งกันและกัน
8: ก็ตรงกับผู้จัดการกับผู้อำนวยการที่ให้บรรยากาศของโรงเรียนเป็นอย่างนั้นคือไม่ได้ปิดกั้นความคิดของผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเนี่ยได้แนะนำส่งเสริมกันในทางความดีซึ่งก็ตรงกับหลักการของศาสนาอิสลามด้วยนะครับและในแบบเรียนที่เราได้มาใช้กันแบบนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นแบบเรียนของท่านศาสดา
7: ค
8: ือลักษณะของการ learning by doing
7: ครับ
8: คือเรียนรู้ด้วยการกระทำซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยได้พึ่งไอเดียอย่างนี้มาโดยตลอด
7: ครับ
8: เราก็พร้อมที่จะยินดีช่วยเหลือตลอด
7: ครับพ่อฮะ
9: ก็เหมือนกันครับก็เห็นความสำคัญของทางศาสนาด้วยแล้วก็สามัญด้วยคือมันต้องอยู่ด้วยกันเพราะเราก็ต้องอยู่กับศาสนาอื่นด้วยลูกเราก็ต้องอยู่ในสังคมก็ศาสนาเราก็โอเคเราก็ยึดถือแต่สังคมเราก็ต้องปฏิบัติเพื่อไม่ให้แบบว่าคือเราได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับ
7: หมายถึงลูกเราเมื่อไปอยู่ร่วมกับคนที่นับถือศาสนาอื่นก็จะสามารถอยู่ร่วม
9: ก็อย่างลูกชายผมได้เพิ่งออกไปเมื่อปีที่แล้วก็ตอนนี้ก็ไปอยู่โรงเรียนสามัญทั่วๆไปแต่เขาก็สามารถที่จะเข้าสังคมกับนักเรียนเป็นพันคนได้แกอยู่ที่เนี่ยมันไม่กี่สิบคนเองแต่ปีตรงนั้นพันคนแต่เขาก็สามารถที่จะปฏิบัติตัวแล้วก็อยู่ในสังคมได
7: ้แสดงว่าวิธีปฏิบัติในศาสนาจะมีผลกับการใช้ชีวิตของเราก
9: ็
7: คือจะมาทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยอาจจะดีขึ้นเปลี่ยนไปหรืออะไรที่เกิดขึ้นก็คือเป็นพื้นฐานมาจากทั้งศาสนาและโรงเรียนนะคร
9: ับใช่ครับ
7: มีความสุขไหมฮะการได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน
9: มีความสุขมากมากสุขมากครับ
7: และที่สำคัญโรงเรียนเปิดโอกาส
9: ครับโรงเรียนเขาเปิดโอกาสให้เยอะครับ

0: ร้านนี้นางแอดก็จะให้รู้จักเด็กแยกขยะแก้วพลาสติกกระดาษเวลาทิ้งจะได้สะดวกนะคะอันไหนเป็นอันตรายไหนนำมาใช้ได้แล้วจะมีขยะประเภทหนึ่งที่บางทีมาจากเหลือจากการอาหารของกลางวันเปลือกผลไม้หรือเศษอาหารนะคะตรงนั้นเราจะบอกเด็กว่าถ้าเราทิ้งไว้เยอะมันจะทำให้เน่าเสียสามารถมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพหรือปุ๋ยหมักได้ก็จะสอนเด็กนะคะ
1: เราจะมาทำน้ำปุ๋ยหมักกันวิธีน้ำปุ๋ยหมักก็คืออย่างแรกเลยนักเรียนจะเอาพวกนี้นะคะนักเรียนต้องนำไปล้างให้สะอาดนักเรียนก็มาใส่ในถังเป็ดเอาหัวเชื้อที่เราได้จากตรงนี้หัวเชื้อที่เราทำไว้แล้วนี่นะคะใส่ไปหัวเชื้อเนี่ยใส่ลงไปหลังจากนั้นเราก็ตักน้ำไปประมาณสักเท่าตัวของมันสองเท่าตัวเลยนะ
2: ใส่ผักใส่เปลือกอะไรได้บ้างครับ
1: ก็เป็นพวกผลไม้เปลือกผลไม้ต่างๆ
2: ได้หมดเลย
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเอามาใส่ต้องล้างให้สะอาดนะคะ
2: ทุเรียนได้ไหมครับ
1: เปลือกทุเรียนไม่ไหวค่ะเดี๋ยวจิ้มมือ
3: จิ้มมือใส่สับปะรดอะค่ะ
1: อันนี้คือที่ครูหมักไว้แล้ว4วันนี่4วันลาเริ่มขึ้นแล้วนะคะมีกลิ่นหอมมันจะเป็นกลิ่นแบบประมาณว่ากลิ่นเปลือกส้มอะค่ะกลิ่นธรรมชาติมันจะไม่เหม็นค่ะไม่เหม็นมากจริงๆค่ะ
4: หอมมาก
1: นี่คืออีกประมาณสัก3 วันนะเด็กสามารถจะนำไปรดน้ำต้นไม้นำไปทำอย่างอื่นได้หมดเลยซึ่งประโยชน์ของการทำน้ำฝอยปากเนี่ยอย่างแรกก็คือเด็กสามารถนำไปล้างห้องน้ำได้ขจัดคราบสิ่งสกปรกทุกอย่างไม่จะเป็นล้างห้องน้ำล้างโถส้วมนะหรือว่าท่อน้ำที่ตันๆอยู่เอาไปเทใส่ไว้ประมาณสัก2 วันเดี๋ยวมันก็จะละลาย
2: มีคำถามครับคุณคร
1: ับ
2: อ
1: ะไรคะ
4: มีกรด
1: มันเป็นกรดไหมมันมีกรดค่ะมันมีกรดในการย่อยสลายนะคะพอเราเอาไปใส่ในท่อใช่ไหมท่อที่มันตันๆอยู่มันก็จะย่อยสลายกรดที่อยู่นั้นกรดที่อยู่นั้นก็จะสลายไปหมดเลย
2: ไม่ต้องไปซื้อเป็นกรด
1: ไม่ต้องเลยค่ะเราจะไม่เสียตังค์ซื้อนี่สามารถ

0: ันนี้
1: อันนี้จะนำกระดาษที่สองหน้าที่ใช้อะไรไม่ได้แล้วกับกระดาษหนังสือพิมพ์ให้เด็กมาทำเป็นกระดาษสาประดิษฐ์เป็นของใช้มาห่อสมุดมาทำเป็นสิ่งต่างๆอะไรนะคะให้รู้ว่าเขาสามารถที่จะประดิษฐ์ได้เองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเราก็จะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แช่น้ำกระดาษ A4 ที่เด็กนำมาจากบ้านบ้างของนักเรียนบ้างฉีกนะคะแล้วก็ปั่นเสร็จแล้วก็นำไปผึ่งตะแกรงตากแดดนี่ค่ะ
2: อันนี้คือกระดาษที่คุณครูทำไปแล้วนะเดี๋ยวหลังจากนั้นเรากระดาษเนี้ยนะเอามาใส่ในเครื่องปั่นนะคะปั่นเราจะใส่น้อยนะคะอย่าใส่ทีเดียวเยอะๆเพราะว่าเราต้องใช้น้ำถึงวันก็คือน้ำนะคะใช้แล้วเราก็ต้องปั่นให้ละเอียดหลังจากนั้นที่เราทำเสร็จแล้วเราถึงจะใส่สีนะดังนั้นนักเรียนต้องวางแผนกันว่าเราจะตกแต่งสิ่งที่จะทำเนี่ยจะตกแต่งเป็นรูปอะไรหรือว่าทำเป็นสิ่งอะไรนะคะเมื่อตกแต่งแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะเอาหน้าไปตากนะคะ
0: นี่คือการทำกระดาษสา
1: เขาทำแบบง่ายๆเท่านั้น
0: จากกระดาษหนังสือพิมพ์เลย
3: อ๋ออันนี้บอกให้เด็กเขาดูเท่านั้นเองค่ะ
1: แต่เราจะใช้กระดาษ A4 อย่างเดียว
3: ใช้กระดาษ A4
1: นี่เป็นผลงานจากกลุ่มที่เด็กเขาทำครั้งที่แล้วดอกเข็มที่ต้นแม่งใส่ไปเด็ดน้ำหมด
0: เข็มหมดโรงเรียนกิจกรรมแรลลี่วันนี้จบลงแล้วครับใช้เวลาครึ่งเช้าก็8 โมงเช้าเลยนะถึงประมาณเที่ยงเหนื่อยไหมครับคุณครู
4: เหนื่อยไหม
0: ถ้าบอกไม่เหนื่อยนี่ผมจะไม่เชื่อเลยว่าพี่ตรงผมนี่เหนื่อยแต่ว่าสำคัญตรงนี้สนุกใช่ไหม
4: อ
0: ัน
4: นี้เป็นเป้าหมายการเรียนนะครับ
0: คืออะไรฮะประมาณ
4: คือเรียนอย่างสนุกเลิกเรียนแล้วก็เดี๋ยวก็จะเปิดการเรียนรู
0: ้ผมเห็นคุณครูบางท่านไปอยู่ฐานที่ไม่ใช่วิชาที่ตัวเองสอน
1: คร
0: ับมีท่านไหนบ้างครับที่ไปอยู่ฐานที่ไม่ใช่วิชาที่ตัวเองสอน
4: อันนี้คุณศาสนา
0: ส่วนใหญ่ไหมฮะคุณศาสนามีด้วยนะฮะเดิมสอนวิชาอะไรครับ
5: สอนอิสลามศึกษา
0: อิสลามศึกษาแต่ไปอยู่ฐาน
5: สังคมค่ะ
0: อยู่ฐานสังคมมีปัญหาไหมฮะในการจะต้อง
5: ก็ศึกมีการศึกษาข้อมูลมาก่อนนะคะก็ไม่มีปัญหา
0: เตรียมพร้อมสบายมาก
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ท่านอื่นละครับฝั่งนู้นคุณครู
6: ไม่มีปัญหาครับ
0: คุณครูสอนอะไรครับจริงๆแล้ว
6: สอนอิสลามศึกษา
0: แล้วไปอยู่ฐานไหนครับ
6: ไปอยู่สุขศึกษาพระศึกษา
0: ไปอยู่สุขศึกษาพระศึกษาพาเด็กออกกำลังกาย
6: ใช่ครับก็ผมส่วนตัวผมชอบอยู่แล้วเรื่องพระ
0: ไม่ได้ถูกทำโทษใช่ไหมฮะ
6: ไม่ใช่
0: ครับใช่แล้วครับแต่ส่วนตัวชอบออกกำลังกายเล่าขั้นตอนของการเริ่มคิดผิดกิจกรรมนะครับว่าแต่ละฐานเราจะใช้อะไรสื่อการสอนใครจะทำไปหาข้อมูลจากที่ไหนใครเป็นคนตัวแทนเท่าดีครับ
7: มันเริ่มจากว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยมีกันอยู่แล้วมาประมาณ2 ปีแล้วนะคะแต่ว่าพอดีประจวบเหมาะกับเดือนนี้มิถุนายนเนี่ยมันเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยู่แล้วว
0: ันที่ 5
7: ค่ะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยู่แล้วแล้วก็เลยมาคิดกันว่าแรลลี่ที่เราเคยไปจัดเทอม2เนี่ยมาทำนี้ดีไหมภายใต้ประเด็นเดียวกันก็คือเรื่องเดียวกันก็คือสิ่งแวดล้อมแล้วก็แบ่งงานกันไปค่ะโดยใช้ความสมัครใจว่าใครอยากจะทำฐานอะไรก็เลยมีความคิดที่หลากหลายแบบนี้ค่ะว่าภาษาอังกฤษไปลงคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ไปลงการงานนั่นเกิดจากว่าความถนัดของคุณครูเองและความอยากแสดงความสามารถในด้านอื่นด้วย
0: อยากเปลี่ยนด้วยใช
7: ่
0: ไหม
7: ใช่
0: บางทีอยู่วิชาจำเจ
8: ไม่ใช่จำเจ
0: ใช่ไหมฮะก็เลยใช้วิธีนี้ให้ครูสมัครใจแล้วผมเห็นสื่อการสอนหรือการเล่นเกมมันสักครู่ก็ทำกันเองใช่ไหม
7: ทำกันเองค่ะ
1: ใครรับผิดชอบ
7: ใครรับ
1: ทำเอง
0: โดยที่คิดเองด้วย
7: คิดเอง
0: แล้วไปดึงพ่อแม่เข้ามาช่วยตอนไหนชุมชนมาช่วยเนี่ยคือขั้นตอนไหนฮะ
7: เดิมทีทุกกิจกรรมที่เราทำเนี่ยพ่อแม่จะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เราทำกันอยู่ก็คือเดิมๆค่ะกิจกรรมไหน
0: ร่วมประชุมแต่วันแรกเลยไหมฮะอย่างนั้น
7: ก็ใช่ค่ะผู้ปกครองจะจัดส่วนผู้ปกครองเองครูก็จัดส่วนแล้วเราก็มาโคกันทีหลัง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่จะมีเครือข่ายของโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนเกิดขึ้นในสารสีวิทยาเพราะสิ่งที่ทำมานานแล้วท่านอื่นมีใครอยากจะเล่าอะไรให้ฟังในขั้นตอนการจัดบ้างแล้วตัวเองยกมืออยากจะไปฐานนู้นแต่เขาไม่ให้ไปอะไรอย่างนี้มีไหมฮะ
9: ก็จะเสริมเมื่อกี้ครับว่าในการจัดเครือข่ายก็จะไปเข้ากับที่ท่านผู้อำนวยการหลักสูตรถามันของเราได้ร่างเอาไว้ครับบรมฮะบ้านโรงเรียนมัสยิดของก็จะเข้าไปเข้ากับวิธีการจัดการศึกษาสมัยใหม่ก็คือบ้านโรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะครับของทางวิถีพุทธก็จะเป็นบ้านโรงเรียนเก่าวัดของเราก็เปลี่ยนเป็นมัสยิดซะก็จากบวรก็เป็นบรมก็เอามาใช้ด้วยกันได้ครับ
0: ดังนั้นอยากให้ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนพูดถึงเครือข่ายความร่วมมือแบบนี้ฮะเราอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราทำกันอยู่แล้วในสันติวิทยาแต่บางโรงเรียนไม่มีบางโรงเรียนมีแต่ว่ากว่าจะทำให้มีเนี่ย โอ้โหยากแสนเข็ญครับดึงให้ผู้ปกครองมาพ่อแม่มาเขาก็ติดงานฉันรถติดฉันมีภาระเยอะอะไรเงี้ยแต่ของเราโรงเรียนก็อยู่ในกรุงเทพนะฮะพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้นะครับอยู่ไกลก็เยอะแต่เกิดสิ่งนี้ได้
1: ก็ต้องความกันอยากจะชักชวนเพื่อนๆครูโรงเรียนอื่นนะคะว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือเครือข่ายผู้ปกครองมาทํากิจกรรมแค่กิจกรรมพ่อแม่อาสานะคะจะทําให้การเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่างๆประสบผลสําเร็จมากกว่าที่ท่านคิดในเมื่อเค้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเหมือนกับมีการมีคนมาตรวจสอบอะไรอีกทีมีปัญหาอะไรก็มีการปรึกษาพูดคุยแนะนํากันนะคะจะได้มาเห็นเองว่าแต่ละวันกิจกรรมที่โรงเรียนจัดในแต่ละครั้งในแต่ละกิจกรรมนะคะโรงเรียนจัดแบบไหนได้ให้การเรียนรู้แบบไหนในการดูแลลูกหลานแบบไหนนะคะตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่อันนี้ที่เปิดโอกาสตรงนี้ก็เป็นส่วนดีมากที่เปิดโอกาสให้มีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามาช่วยจัดการศึกษาในตรงนี
4: ้ก็ขอบคุณมาลอสุภานุกาลาที่ทำให้ทุกคนนะคะเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่เราจะเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพราะว่าการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเนี่ยมันต้องเกิดจากการร่วมมือของหลายฝ่ายนะคะต้องผู้ปกครองต้องคุณพ่อทั้งโรงเรียนและชุมชนแล้วก็คุณครูซึ่งคุณครูนี่ก็จะต้องหนักหน่อยคือว่าต้องเตรียมการในการที่จะระดมความคิดให้เป็นกิจกรรมขึ้นมานั่นก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไปกับเพื่อนครูนะคะว่าการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเนี่ยควรจะมีให้มากมากขึ้นนะคะ
0: ครับแล้วก็ควรจะมีเป็นลักษณะเครือข่ายที่ร่วมกันกับพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับยังจะเหนื่อยมากนะฮะครับแต่ขอบคุณที่ให้เกียรติกับ Teachers Network ครับนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างเครือข่ายที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนสันติวิทยาครับที่เป็นตัวอย่างให้เพื่อนครูนั้นลองสร้างเครือข่ายแบบนี้ดูถ้ายังไม่เกิดขึ้นลองทำให้มีขึ้นถ้ามีแล้วลองทำให้แน่นแฟนเข้มแข็งขึ้นครับสัปดาห์หน้าเรายังติดตามแรลลี่ของโรงเรียนสันติวิทยากันต่อนะครับแรลลี่สิ่งแวดล้อมเพราะยังมีหลายฐานที่อยากให้เพื่อนครูได้ชมกันแต่จะสนุกสนานแล้วได้เรียนรู้อะไรกันบ้างมาติดตามกันครับถ้าอยากชมรายการย้อนหลังครับชมทางเว็บไซต์ดาวน์โหลดมาได้นะครับที่ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมทางสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ครับวันนี้เวลาของ Teachers Network หมดแล้วครับลาพร้อมกันกับเพื่อนครูทุกท่านที่สันติวิทยานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามการประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะ C ิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรจีนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1 นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์มเอ็นและก็3พาร์มเอ็นค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3'N นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านหนึ่งหรืออีกสายหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่า สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโปอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโปไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์ได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์ได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
4: ลาย

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช 2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าพื้นนี้แม่ข้ามลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วข้ามแก้วล่ะ
0: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ข้ามแก้วเองสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เองสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พาราซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเองเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอื่น
0: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซ้ยมันบ่โมเดิร์น
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้มแก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมิซูปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุดจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
0: อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอตื่นเต้น
7: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: ถ้าเป็นวันสำคัญทางศาสนาของศาสนาอื่นเนี่ยจะไม่ได้จัดในโรงเรียน
1: จัดในโรงเรียน
0: ทำไมฮะการจัดจะมีผลยังไงการไม่จัดมีผลยังไง
1: ถ้าเราจัดอย่างเช่นในเรื่องของหลักศาสนาอย่าลืมว่าถ้าสมมติว่านักเรียนพุทธกับมุสลิมร่วมหล่อเทียนตรงนี้ไม่ได้แน่นอนตรงนี้ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของหลักการปฏิบัติในเรื่องของการหลักการศรัทธา
0: อาจารย์ครับที่โรงเรียนของอาจารย์ล่ะครับกิจกรรมแบบนี้เหมือนกับบอลิวูดของเราไหมฮะคริสต์มาสบอลิวูดไหมฮะหรือว่าเราควรจะใส่ความรู้เรื่องศาสนาเข้าไปอีกหรือแบบไหนควรจะเหมาะกับเด็กไทย
2: ที่โรงเรียนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนเหมือนกันก็คือว่าเรื่องของที่เป็นให้ความรู้เนี่ยก็จะเป็นอีกชั่วโมงหนึ่งไปแต่ที่เป็นกิจกรรมเนี่ยก็จะทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะครับแต่ถ้าถามว่าทำกิจกรรมอย่างศาสนาอื่นได้ไหมถ้าเป็นเรียนคริสต์นะครับเหมือนกับที่ของอาจารย์นะครับก็คือว่าเราไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆของศาสนาอื่นในโรงเรียนนะครับเพราะประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นคริสตจักรหรือเป็นโบสถ์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะไปทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นเกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นเนี่ยคุณครูก็จะพาเด็กไปนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะสอนที่จะทั้งในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติที่จะไม่ให้มันขัดแย้งกัน
0: ครับผมครับก็ได้เห็นมุมมองทั้งสองท่านนะครับในการที่มีเด็กที่มีความต่างของศาสนาอยู่ด้วยกันจะเรียนรู้กันอย่างไรเป็นแบบนี้ทีนี้เขาซ้อมกันมาแล้วฮะต้องพร้อมที่จะแสดงกันแล้วไปดูกันครับว่าวันคริสต์มาสแบบบอลิวูดนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างเชิญครับ
3: Who was in circle one? So your circle will be here.
4: Shut.
5: Come along, Ruben. This is a very special night.
6: I know, Mom. I'm so excited.
7: ฉันกังวลนิดหน่อยเรื่องที่จะให้นักแสดงทุกคนมาแสดงร่วมกันโซอินโซจะแสดงเป็นท่านลอร์ดค่ะแต่ว่าเขาจะทำรองเท้าหายไ
3: ป
7: เราจะต้องจัดการกับบุคลิกภาพบางอย่างอีกด้วยเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกแต่ว่าในวันจริงการให้ทุกคนพูดอย่างถูกต้องมันเหมือนจับปูใส่กระด้งเลยล่ะนี่เป็นการซ้อมใหญ่ครั้งแรกนะคะเอาทุกอย่างมารวมกันมันช่วยให้เด็กๆรู้ว่าจะต้องออกไปตอนไหนช่วยให้การแสดงออกมาดีมากเลยล่ะค่ะทุกอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆฉันอยากให้เด็กๆพูดดังกว่านี้สัก10 เท่าเพราะว่าเสียงพวกเขายังดังไม่พอแต่ว่าจากที่ซ้อมใหญ่มาวันนี้มันก็ออกมาดีนะคะ ฉันคงไม่ทำต่อแล้วล่ะค่ะวันนี้เนี่ยเครียดมากเลยล่ะ เมื่อคืนนี้ฉันค่อนข้างกังวลค่ะแล้วก็ไม่ค่อยสบายเพราะว่าฉันเป็นหวัดแต่ว่าฉันคิดถึงตอนที่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยคิดว่าจะต้องทำอะไรให้เสร็จบ้างมันก็เลยนอนไม่ค่อยจะหลับ
3: Do I need to change the month?
6: No.
3: No. All right. If you're a shepherd or you're in the family, Ruben's family, you're coming over to this table here.
7: ฉันตื่นเต้นแล้วก็กังวลนิดหน่อยค่ะแต่ก็คิดว่าพร้อมแล้วล่ะสำหรับเช้าวันนี้แล้วพอถึงเวลาแสดงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปตามแผน
3: Today there's going to be babies crying a bit at the back Mum's having a little chat at the back So we've got to be 10 times louder Whatever you say has got to be shouted Come along Ruben This is a very special night
6: Will it be cold?
8: Yes, my son, but I have made you a beautiful coat.
9: Wild mountain lions waiting to eat our flocks.
7: ตอนที่ฉันดูการแสดงมันเหมือนกับไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะเพราะว่าฉันพยายามให้เด็กๆจำบทพูดให้ได้เปิดเพลงแล้วก็ทำให้พวกเขาพูดเสียงดัง
10: I have brought frankincense, the
7: ฉันภูมิใจในตัวพวกเขานะคะภูมิใจในการแสดงของพวกเขาพวกเขาสวมบทบาทได้ดีมากเลยจริงๆ

0: ฉันคิดว่าเด็กๆที่นี่จะได้เจอกับอะไรที่หลากหลายมากค่ะเด็กชาวซิกก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์มาสเด็กชาวคริสเตียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวาลีฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้ซึมซาบเข้าไปในตัวบุคคลมีการเต้นรำในทุกวัฒนธรรมทุกความเชื่อที่ไหนที่มีการเฉลิมฉลองที่นั่นจะมีการเต้นรำค่ะ
1: คริสต์มาสบอลิวูดก็จบลงได้ด้วยดีนะครับเห็นรอยยิ้มของผู้ปกครองของเด็กที่เล่นกันบางคนอาจจะมีการเกรงเล็กน้อยตั้งใจเกินไปไหมฮะ
2: ใช
1: ่ครับแต่เบื้องหลังคือเด็กคงได้เรียนรู้ใช่ไหมฮะผ่านการจัดกิจกรรมในการทำงานด้วยกันแต่ประเด็นที่เราพูดถึงเน้นก็คือความต่างศาสนาที่อยู่ในโรงเรียน
2: ใช่ค่ะ
1: นอกจากคุณครูนักเรียนแล้วผู้ปกครองครับมีส่วนสำคัญยังไงบ้างเมื่อกี้ผู้ปกครองก็นั่งดูกันเยอะสำหรับโรงเรียนของบ้านรถไฟ
2: ถ้าที่โรงเรียนบ้านรถไฟแล้วเนี่ยเราจะให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเพราะถือว่าในเรื่องของหลักการปฏิบัติแล้วเนี่ยคุณครูที่เป็นครูมุสลิมเนี่ยจะนำนักเรียนสวดมนต์จะพานักเรียนไปวัดเนี่ยตรงนี้ต้องบอกนะคะว่าไม่ได้นะคะ คุณครูที่นับถือศาสนาพุทธกับคุณครูกับผู้ปกครองเนี่ยเขาก็จะมีการประสานร่วมมือกันเชิญชวนคุณแม่คุณแม่คะคุณครูจะพานักเรียนไปวัดจะมีผู้ปกครองอาสาพาไปด้วยเต็มเลยตรงนี้ก็เลยเป็นความภูมิใจว่าแท้จริงแล้วเนี่ยผู้ปกครองคือส่วนที่สำคัญที่จะปลูกฝังค่านิยมในเรื่องของศาสนาเนี่ยให้กับลูก
1: ๆแต่มีความทำความเข้าใจหรือว่าพูดคุยผู้ปกครองไงในตอนเริ่มต้นฮะเพราะว่าเด็กที่มาแน่นอนถ้าเด็กพูดก็จะมาเจอเพื่อนที่เป็นทั้งคริสต์และเป็นมุสลิม
2: จะบอกกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คะสวดมนต์คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนเองนะพาไปวัดคุณแม่ต้องคุณพ่อคุณแม่ต้องทำเองนะตรงนี้โรงเรียนทำไม่ได
1: ้
2: คือขอให้เราเปิดใจพูดกับผู้ปกครองตรงๆผู้ปกครองรับได้และเราก็ชี้แจงกับผู้ปกครองมีการประชุมมีการชี้แจงว่าสิ่งที่เมื่อลูกของท่านเข้ามาที่โรงเรียนเราแล้วเนี่ยเราสอนอะไรในเรื่องของทางด้านสามัญในเรื่องของศาสนาเพราะว่าถ้าในส่วนตัวแล้วเนี่ยจะไปพาเด็กไปเองทุกศาสนานั่นไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: ผิดหลักการ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ของเรียนคริสต์นะครับเด็กผู้ที่มาเรียนคริสต์ก็คงคาดหวังภาษาอังกฤษเราจะดีกว่าเด็กคนอื่นไหมคงจะได้เรียนอะไรเพิ่มเติมนะฮะเป็นเอ็กซ์ตร้าอะไรเงี้ยนะมีอะไรเงี้ยไหมฮะความคาดหวังที่ผู้ปกครองที่มาที่โรงเร
3: ีย
1: น
3: ก็มีความคาดหวังอย่างนั้นบ้างนะครับแต่ว่าเราก็ต้องบอกวัตถุประสงค์ของเราตั้งแต่แรกให้กับผู้ปกครองที่มาเรียนนะครับว่าวัตถุประสงค์ของเราคือเพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาคริสต์ด้วยนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีชั่วโมงคิดจริยะให้เด็กได้เรียนนะครับแล้วก็มีชั่วโมงเขาเรียกว่าชั่วโมงนมัสการเด็กทุกคนก็จะมีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย
1: ในโบสถ
3: ์แล้วก็ในโบสถ์นะครับเข้าไปแล้วเรียนรู้ว่าพระคัมภีร์สอนเรื่องอะไ
1: ร
3: แล้วก็จะเอาส่วนดีส่วนไหนของพระคัมภีร์เนี่ยเอามาใช้ในชีวิตของเราได้บ้าง
1: นี่คือผู้ปกครองต้องรู้ก่อน
3: ผู้ปกครองต้องรู้ก่อนแล้วก็เมื่อเข้ามาเสร็จปุ๊บผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็จะมองเห็นแล้วว่าทุกๆเช้าเนี่ยโดยโรงเรียนทั่วไปส่วนใหญ่ของอย่างเช่นพุทธศาสนาก็จะสวดมนต์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เรื่องคริสเตียนของเราก็คือเคารพธงชาติเสร็จปุ๊บเราก็จะมีอธิษฐานตามแบบที่พระเยซูทรงสอนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการทำกิจกรรมด้วยเช่นจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสอะไรเงี้ยผู้ปกครองก็จะเอาของขวัญมาให้นะครับเด็กจะจัดกิจกรรมจับฉลากกันเล่นแจกแลกของขวัญอะไรกันนะครับผู้ปกครองก็จะนำของขวัญเนี่ยมามอบให้กับทางโรงเรียนด้วย
1: นี่ผมถามในมุมของเด็กแล้วครับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนที่มีความหลากหลายและแตกต่างทางศาสนาหรือวัฒนธรรมด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงครับในมุมมองของอาจารย
2: ์เด็กเหล่านี้จะได้เปรียบเขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าศาสนาพุทธปฏิบัติตนอย่างไรศาสนาคริสต์ปฏิบัติตนอย่างไรศาสนาอิสลามปฏิบัติอย่างไรนะคะเมื่อเขาเรียนรู้แล้วเนี่ยเวลาที่เขาไปอยู่ในสังคมแม้สังคมเล็กๆที่ก็อยู่ในชั้นเรียนกันเนี่ยเขาก็จะให้เกียรติกัน
1: เอาใจเขามาใส่ใจเรา
2: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: ของโรงเรียนอาจารย์
3: เข้าใจว่ามันก็เป็นความได้เปรีย
1: บ
3: เด็กได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายเนี่ยเมื่อออกไปสู่สังคมข้างนอกเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรใช่ไหมครับเด็กนักเรียนที่เด็กที่เป็นคริสต์เมื่อเวลาเขาไปเรียนรู้อะไรในวัดพอเวลาเขาเข้าไปเนี่ยเขาจะรู้ว่าออกอะไรที่ควรทำและไม่ควรทำใช่ไหมครับเวลานักเรียนทุกคนไม่ว่าพุทธหรือคริสต์ก็ตามเราเข้าไปที่สุเหร่านะครับเราจะอันนี้ไม่ควรนะอันนี้ได้นะเด็กก็จะได้เรียนรู้ว่าอะไร เหมาะหรือไม่เหมาะแต่นี้นะครับก็เขาจะได้ความได้เปรียบตรงนี้พอเขาจบไปแล้วเขาได้เจอกับคนอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายใช่ไหมครับเขาก็จะสามารถเอาประสบการณ์ตรงนี้ไปเพื่อจะเรียนรู้สามารถที่จะบอกกับตัวเองได้ว่าเออคนนี้เขาแตกต่างจากเรานะเราควรจะให้เกียรติเขาเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: นี่ถ้าถามว่าในแต่โรงเรียนที่มีเด็กที่มีความแตกต่างกันอยู่ทางศาสนาเนี่ยนะฮะหรือวัฒนธรรมเชื้อชาติก็แล้วแต่จะจัดกิจกรรมอาจารย์มีอะไรแนะนำอะไรอยากจะย้ำเป็นจุดสำคัญที่อยากจะฝากบอกไป
2: ในส่วนตัวแล้วเนี่ยขอฝากกับ

0: ศาสนาทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเมื่อเราจะจัดกิจกรรมเราต้องวางแผนว่าถ้าเป็นกิจกรรมนี้เด็กที่นับถือศาสนาอิสลามทำอะไรได้บ้างเด็กที่นับถือศาสนาพุทธทำอะไรได้บ้างเด็กที่นับถือศาสนาคริสต์ทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือตรงนี้อยากฝากว่าให้คำนึงถึงเพราะเนื่องจากว่าศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่บอบบางนะคะถ้าพวกเราเป็นครูในฐานะที่เป็นครูแล้วเราเองไม่ได้ให้เกียรติกับเด็กนะคะแล้วเราจะหวังว่าเด็กโตขึ้นไปเขาจะให้เกียรติกับใครนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: มุมมองของเรียนคริสต์นะครับคือบางเรียนอาจจะเป็นโรงเรียนพูดเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ามีเด็กคริสต์ไปอยู่อะไรจะต้องระมัดระวังจะต้องควรที่จะคิดถึงตอนจัดกิจกรรมให้กับเด็กโดยรวม
2: ถ้าเป็นกิจกรรมเนี่ยในส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร
1: ่
2: นะครับแต่เป็นห่วงในเรื่องของการที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันไม่เข้าใจความเชื่อว่าทำไมคริสต้องเชื่ออย่างนี
1: ้
2: แล้วทำไมทำอย่างนี้ไม่ได
1: ้
2: บางทีก็อาจจะมีการแกล้งกันอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีเคยมีเพื่อนหลายๆคนที่เป็นคริสเตียนแล้วก็เรียนอยู่ในโรงเรียนพุทธแล้วก็เวลาจะรับประทานอาหารอย่างนี้ใช่ไหมครับคนที่นับถือคริสต์เนี่ยก็จะอธิษฐานก่
1: อ
2: นใช่ไหมครับก็จะอธิษฐานก่อนในขณะอธิษฐานเขาจะหลับตาลืมตามาอ้าวลูกชิ้นหายหมด อะไรอย่างนี้นะครับก็จะถูกแกล้งแบบนี้อันนี้แต่ว่าก็อยากจะให้ฝากคุณครูที่จะไงครับสอนให้กับนักเรียนเนี่ยได้เข้าใจถึงพื้นฐานความเชื่อของศาสนาอื่นๆในสังคมที่อยู่ร่วมกันนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดโอกาสในเรื่องนี
1: ้
2: ที่เราจะไม่ขัดแย้งกันในเรื่องนี
0: ้
2: ก็อยากจะฝากคุณครูหรือผู้บริหารที่จะเปิดโอกาสได้ว่าเปิดใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้ให้มากๆแล้วการกิจกรรมการทำอะไรต่างๆเนี่ยควรจะประสานกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับและประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณครูหรือผู้บริหารเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาดังนั้นเนี่ยนะครับคริสตจักรที่อยู่ในชุมชนสุเหร่าที่อยู่ในชุมชนหรือวัดที่อยู่ในชุมชนไปขอความรู้จากเขาได
0: ้
2: เขาจะมาอธิบายแล้วก็อาจจะเหมือนว่าไปขออาจารย์ในโบสถ์มาสอนนักเรียนในโรงเรียนหน่อยว่าคริสตศาสนาเนี่ยเขาเชื่ออะไรแนวปฏิบัติของเขาเป็นยังไงบ้างเพื่อเด็กในชุมชนเองจะไม่มีความขัดแย้งกันในเรื่องนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: ใช้ชุมชนให้เป็นประโยชน์นะครับที่เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1: ถึงเราจะไม่นับถือศาสนาที่เราไม่นับถือแต่เราเรียนรู้ได
2: ้
0: เร
1: ีย
0: นร
1: ู้ศาสนานั้นได
0: ้เรียนรู้ได้
1: เข้าใจหลักคำสอนของศาสนานั้นได้
0: เรียนรู้ได้
1: วันนี้เราได้เรียนรู้จากห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับกิจกรรมที่มีความแตกต่างของเด็กจากหลายเชื้อชาติหลายศาสนาแต่ต้องทำร่วมกันขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณอาจารย์วรยาและอาจารย์ศาสวัตนะครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ครับทางเว็บไซต์ของเราครับ www.thaiteachers.tv แสดงความคิดเห็นผ่าน SMS หรืออีเมลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เวลาของการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกหมดเวลาแล้วนะครับติดตามชมว่าสัปดาห์หน้าจะพาไปเรียนรู้มุมไหนของโลกห้องเรียนอะไรวิชาอะไรกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกลาไปก่อนพร้อมผู้ชี้ชัดทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ

0: ถามว่ากลุ่มที่1ในข้อคำถามถัดไปเธอจะเท่าไหร่อ่ะกลุ่มที่1เท่าไหร่300
1: 400 400 400
0: เอาแล้วถามว่าประโยคที่เห็นมีโครงสร้างว่าอย่างไร
2: VT
1: S VT
2: DO
1: DO
3: ในการใช้เกมเข้ามาด้วยการสอนในโครงสร้างของประโยคต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนมาสเตอร์เองก็สอนประโยคก็เหมือนครูสอนทั่วไปก็คือบรรยายเขียนกระดานบรรยายก็เขียนกระดานไปแล้วก็ถามเด็กไปว่าเข้าใจไหมตรงไหมทีนี้ในส่วนที่เป็นเอาเกมเข้ามาเล่นเนี่ยมาสเตอร์คิดว่าการเล่นเกมเนี่ยจะทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยผ่อนคลายแล้วสามารถที่จะได้ความรู้ด้วยเพราะการเล่นเกม1เล่นเพื่อการสอน2เล่นเพื่อทบทวนบทเรียนไม่ว่าจะเล่นเพื่อการสอนหรือทบทวนในเรื่องของการบทเรียนเนี่ย1นักเรียนจะเกิดความสนุกสนานไม่เครียดแล้วก็มีเจตนาคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
0: ถ้ามาสเตอร์บอกว่าเป็นประโยคหรือไม่
2: ไม่เป็น
1: เป็นหรือไม่

0: ทำไมเธอคิดว่าประโยคนี้เป็นประโยค
1: เพราะว่ามันมีทั้งเวิร์บมีทั้งวาทะ
0: ตัวไหนคือเวิร์บ
1: walking
0: walking นักเรียนจริงๆแล้วประโยคนี้ไม่ใช่ประโยคเพราะว่ามีจีนเป็นประธาน walking ไม่ใช่ main verb ซึ่ง walking นั้นเป็นตัวที่เราเติม ing เข้ามานั่นก็หมายความว่าต่อไปนี้เราจะศึกษากันเรื่องโครงสร้างประโยคพื้นฐานปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่พบมาเป็นส่วนใหญ่นักเรียนมักจะวางคำหน้าที่ของคำเช่นคำนามคำกริยาคำคุณศัพท์คำขยายต่างๆเนี่ยผิดตำแหน่งหน้าที่ของคำซึ่งจริงๆแล้วคำพวกนี้มันจะเป็นพื้นฐานที่จะนำไปวิเคราะห์ในประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเช่น compound sentence หรือ complex sentence นะครับ
2: อันนี้สังเกตเลยว่าถ้าศึกษาโครงสร้างพื้นฐานได้แล้วมันจะต่อด้วย complex ได้แล้วถ้าเอาจากฝั่งนี้แล้วมาเลือกกับฝั่งนี้แล้วไปต่อที่ฝั่งโน้นเราจะเรียกว่า compound จะเป็นcompound จะเป็น complex มันจะมาจากประโยคพื้นฐานที่เราจะเรียนกันดังต่อไปนี
0: ้สำหรับเทคนิคการสอนที่นำมาใช้การใช้ตัวย่อของ5โครงสร้างมาช่วยที่ใช้5โครงสร้างและเป็นตัวย่อมาช่วยเนี่ยเพื่อช่วยให้นักเรียนนั้นได้จำในลักษณะของคำได้เช่นตัว S คือประธานตัว VI ก็คือตัว intransitive verb ก็เป็นกริยาที่ไม่ต้องการกรรมแล้วซึ่งต่อจากตัว intransitive verb เนี่ยมันสามารถต่อด้วย adverb of manner adverb of place แล้วก็ adverb of time ได้
3: อาจารย์อัธวุฒิได้เริ่มสอนให้นักเรียนจำโครงสร้างทั้ง5ของ sentence โดยอธิบายทีละโครงสร้างและยกตัวอย่างประกอบ
0: โครงสร้างที่1ที่มันก็จะนำเสนอให้เรียนให้รู้จักวันนี้ก็คือ1 S บวก VI S บวก VI S ย่อมาจาก
4: จ
0: ับแจก VI ตัว M เมื่อกี้นะนักเรียนดูสีแดงส่วนข้างล่างนะครับ M ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า adverb of manner มันจะบอกอะไรของประโยคบอกท่าทางบอกท่าทาง P ย่อมาจากคำว่า adverb of
4: place
0: T ย่อมาจาก adverb of
4: time
0: ซึ่งประโยคจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้เช่นตัวอย่าง they work hard นะครับ they work hard มันจะเปลี่ยนประธาน work ก็เอาอะไรออกเอา S ออกไม่มี S hard เป็น adverb of time หรือ past
4: Manner
0: เป็น manner หรือ place ตัดทิ้งได้มั้ยก็แปลว่า day อะไร day work เพราะไม่จำเป็นต้องใช้กรรมมารับเพราะนั้นประโยคนี้จึงเป็นตัว VI เรียกว่าประธานกับตัว VI ต่อไปโครงสร้างที่2นะครับ SVLK SC ซึ่ง VLK เมื่อกี้มันเน้นให้ที่ verb to อะไร verb to be มีตัว subject มีตัวVLK แล้วมีตัว SC SC ย่อมาจากคำว่า subjective complement นะครับดูตัวอย่าง She is a beautiful girl ดูมี she เป็นประธาน she เป็นประธาน is เป็น a beautiful girl เป็น
5: adjective
0: เป็น adjectiveมันจะมีคำว่าอักตัวหนึ่ง beautiful ตัวหนึ่งแล้วก็มีคำว่า girl ตัวหนึ่งสามคำทั้งหมดเนี่ยรวมกันเป็นคำ
5: คำเดียว
0: คำเดียวคือคำ
5: เขาสวยครับ
0: เขาสวยเขาสวยโอเคเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็น adjective นั่นเลยเขามองแค่คำว่าอะไรตัวเดียว beautiful ถ้ามองในภาพรวมทั้งหมดก็คืออักเกิลคนเดียวเป็นผู้หญิงเป็นคำนามเพราะฉะนั้น sc ตัวแรกที่ให้ตัวอย่างนั้นคือตัวคำนามโดยมีคำว่า beautiful เป็นตัวขยายคำว่า girl อีกทีนึง she is a beautiful แปลว่าหล่อนเป็นผู้หญิงที
4: ่สวย
0: แล้วหน่วยต่อไปเราจะเรียนว่าการที่เราจะไม่ใช้นามเป็นกรรมเนี่ยเราใช้อะไรได้บ้างเช่น infinitive ก็เป็นกรรมได้ตัว gerund ก็เป็นกรรมได้ noun clause ก็เป็นกรรมได้แต่เราจะต้องศึกษาจากโครงสร้างที่เป็นพื้นฐานนักเรียนเอาง่ายๆเอาประธานมาตัวหนึ่งเอากริยามาตัวหนึ่งแล้วใส่กรรมมาตัวหนึ่งนะครับเราจะให้ดูตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่ง they took the book to school โดยมี they เป็นประธาน took เป็น
6: กริยา
0: ช่องที่เท่าไหร่2โดยมีคำว่า the book นักเรียนสังเกตคำว่า book ถ้ามันจะบอก book ตัวเดียวเธอสามารถบอกว่าเป็นคำนามได้ไหมเป็นคำนามได้ไหมไม่ได้เป็น verb ได้ไหมถ้า book บุ๊กเป็น

0: เวิร์บแปลว่าบุ๊กเป็นคำนามแปลว่าแต่มาสเตอร์เอาไปตามหลังอาร์ติเคิลแสดงว่าเป็นเวิร์บหรือนามเป็นคำนามเพราะนั้นนามมาต่อกริยาคำว่าทุกแสดงว่าตัวเดทำหน้าที่เป็นประธานทุกทำหน้าที่เป็นตัวกริยาส่วนคำว่า the book ก็ทำหน้าที่เป็นกรรมส่วนที่เหลือช่างมันนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่ามาเป็นตัว s เสร็จแล้วเป็นตัว vt แล้วเป็นตัว do เหมือนกันที่มันยากขึ้นมาจากอันที่1 2 3เนี่ยก็หมายความว่ามาสเตอร์จะเพิ่มคำขยายที่เป็นของกรรมขึ้นมาอีก1ตัวซึ่งคำขยายตัวนี้นักเรียนส่วนใหญ่จะวางผิดที่ผิดตำแหน่งกัน objective complement เป็นนามก็ได้เป็นคำนามก็ได้เป็นตัว adjective ก็ได้แสดงว่าเป็นคำนามได้เป็นคำคุณศัพท์ได้ซึ่งใส่มาเพื่อขยายตัวนี้นะครับตัวอย่าง I found that house uncomfortable นะโดยมีตัวI เป็นประธานฟาเป็นตัวกริยา That's how เป็นกรรมตรงนักเรียนทำไมเป็นกรรมตรงเพราะมาสเตอร์เอากรรมตัวนี้มาวางต่ออะไรได้เลยต่อกริยาแล้วตัวสุดท้ายลงท้ายด้วย able ลงท้ายด้วย able ส่วนใหญ่จะเป็นคำ adjective มันก็จะแปลว่าพบว่าบ้านหลังนี้สะดวกสบายหรือไม่สะดวกสบายนักเรียนคำหลังประกอบไปด้วยอันหนึ่งตัวแล้วก็ able อีกหนึ่งตัวอันเป็น prefix และ able ก็เป็น suffix อันตัวนี้แปลว่าก็พบว่าบ้านหลังนี้สะดวกสบายหรือไม่สะดวกสบาย
1: ไม่สะดวกสบาย
0: คำว่าไม่สะดวกสบายขยายบ้านหรือขยายฉันใช่ไหมมันไปทำให้ตัวบ้านมีความหมายชัดเจนว่าบ้านหลังนี้ไม่สะดวกสบายเพราะนั้นตัวคำว่าไม่สะดวกสบายนั้นจึงทำหน้าที่ขยายของตัวนี้นั่นเองเราเรียกว่า objective complementนักเรียนวิธีการเรียงโครงสร้างที่5มันจะยากตรงที่ว่ามาสเตอร์จับสลับเอากรรมรองเอากรรมตรงเนี่ยไปไว้ข้างหลังแล้วเอากรรมรองมาขึ้นก่อนแต่ว่าประโยคนี้สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นตัว SVT บวก DO แล้วบวกตัวนี้มาก่อนนักเรียนบวกคำว่า for หรือคำว่า to แล้วถึงจะเป็นตัว IOเป็นโครงสร้างเดียวกันแต่ว่าการเรียงนั้นเอาอะไรมาก่อนเอากรรมตรงมาก่อนแล้วเอากรรมรองไปไว้ข้างหลังก่อนจะถึงกรรมรองนั้นให้ใส่ for หรือคำว่า to แต่โครงสร้างที่จะสอนนักเรียนวันนี้นั้นมาสเตอร์ย้ายกรรมรองมาไว้หน้ากรรมตรงโอเคไหมให้ดูตัวอย่างเลยนะ A fairy gave you three wishes โดยมีคำว่า A fairy เป็นตัวประธาน gave เป็นกริยาให้สิ่งที่คุณอยากได้3อย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากได้3อย่างเป็นกรรมตรงให้ใคร
2: ให้
0: คุณเพราะนั้นเวลาเรียงประโยคใหม่จึงเป็น A fairy gave you three wishes ซึ่งมีคำว่า you เป็นกรรมรอง three wishes เป็นกรรมตรง
3: หลังจากที่ได้สอนโครงสร้างทั้ง5ของ sentence แล้วทุกคนก็จะได้รับแบบทดสอบและในขั้นตอนนี้อาจารย์อัธวุฒิได้เดินตรวจสอบเป็นรายบุคคล
4: was got bad แสดงว่าโครงสร้างนี้คืออะไรทั้งหมดนี่คือโครงสร้างของอะไร
5: ของ FVLK SC คร
4: ับ SC ข้างบน she stay in bed all the time มีอะไรเป็นประธาน
5: she ครับ
4: แล้ว stay
5: เป็น verb ครับ
4: ทั้งหมดคือโครงสร้างของ
5: SVI
4: เลือกประธานมา1ตัวเลือกประธานมา1ตัว
6: เลือก the class
0: the class เลือกกิริยามา1ตัวเลือก R แสดงว่าเรากำลังเลือกอะไรอยู
6: ่ VLK
4: อยู่เราเลือกประธานมายัง
6: เลือกครับประธาน the class
4: VLK มายัง
6: มา
4: แสดงว่าต่อไปนี้เราจะเลือกตัว
6: SC complement คร
4: ับ subjective complement เอาเลือกมา1ตัว
6: เลือก excellent
4: เขียนไป
3: มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่จะมาสรุปกันอาจารย์อัธวุฒิได้ให้ความสำคัญกับการเล่นเกมโดยเกมนี้เรียกว่าเกม question betting ต้องแบ่งนักเรียนออกเป็น2ทีมเพื่อแข่งกันตอบว่าประโยคที่ตนเองเลือกประกอบด้วยโครงสร้างอะไรบ้าง
7: เลือก

0: คิ้วเจ็บ
1: นับ1นับ2
2: SVTDOOC ครับ
1: SVTDOOC ถูกต้องเท่าไหร่นะ800เอาเลือกคิวคิว5ฝั่งนี้เงียบๆนะนับ1ตอนนี้จะเรียกถามจะเรียกถามนับ2นับ3หมดเวลาจะเรียกถาม
3: SVI คร
1: ับ SVI เขาบอก SVI โดยมีอะไรเป็นประธาน
3: ทอมครับ
1: ฮะ
3: ทอมครับ
1: ทอมมีอะไรเป็นกริยา
3: แอดอะไร
1: ฮะแอดอะไรเป็นกริยาแอดเดอะมาร์เก็ตเป็นแค่
3: มันขยาย
1: ไม่ทราบแอดบวก VI โดยมีบุพบทวลีเป็นตัวต่อคือคำว่าแอดเดอะมาร์เก็ตก็คือบุพเพจโพซิชันนั่นเอง
4: เนื่องจากว่าการสอนของอาจารย์เนี่ยดำเนินมาช่วงหนึ่งแล้วแล้วก็เด็กมีความรู้คราวนี้อาจารย์จะมาวัดและประเมินผลและวิธีการวัดประเมินผลเพื่อทำให้เด็กเขามีความสนุกสนานอาจารย์ก็จะใช้เรื่องของเกมเข้ามามีส่วนเป็นส่วนหนึ่งในการวัดและประเมินผลซึ่งจริงๆแล้วการวัดประเมินผลทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับแบบฝึกหัดก็ได้การใช้เกมก็ได้นะครับหรือการใช้การวัดผลตามสภาพจริงออกมาเป็นชิ้นงานหรืออะไรก็ได้ก็เลยทำให้การเรียนรู้สึกว่ามันก็มีความหมายนะโดยเอาใช้เกม เรื่องของการลงทุนเข้ามามีส่วนก็จะทำให้สนุกครับ
1: จริงๆแล้วเกมก็ไม่ได้เล่นพร่ำเพื่อนะครับถ้าเล่นเบื่อๆเล่นมากๆไปเนี่ยนักเรียนก็จะมองว่ามีแต่ความสนุกสนานอย่างเดียวจริงๆเนี่ยเกมเล่นได้ตลอดเวลาก็ได้แต่5นาทีหรือ10นาทีก็ได้นะครับอย่างที่มาสเตอร์เล่นมาบางทีก็2นาทีสุดท้ายก่อนออกจากห้องก็เล่นเกมบางทีทิ้งท้ายให้เขาให้เขาอยากเรียนกับเราว่าเอ๊ะครั้งหน้ามามันจะมีเกมอะไรมาเล่นกับเราอีกหรือเปล่ามันก็ทำให้เขาเนี่ยอยากเรียนมากขึ้น

0: หลักการเขียนเรียงความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเด็กนี่ถ้าพูดถึงในภาษาไทยว่าให้เด็กภาษาอังกฤษพอเราบอกว่าให้เขาเขียนเรียงความเนี่ยเด็กเขาจะเขียนไปเรื่อยโดยที่ไม่เข้าใจเรื่องของขั้นตอนในการเขียนวันนี้ก็เลยจะมาสอนว่าเขียนเรียงความยังไงให้มันเขาเรียกว่า well organized essay ออกมา
1: อาจารย์โชคสรันเริ่มการสอนโดยการแจกตัวอย่างของเอสเซย์หนึ่งตัวอย่างที่เป็นแบบผิดและไม่สมบูรณ
2: ์อันนี้ก็คือเมื่อวานนี้นะที่มาเซอร์ให้นักเรียนไปเขียนที่บ้านนะนักเรียนพอนักเรียนในวิชาภาษาไทยเนี่ยเวลานักเรียนเขียนเรียงความนักเรียนจะนึกถึงกี่ส่วนด้วยกันใช่ไหมมันก็จะมีส่วนที่เป็นคำนำแล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นสรุปในภาษาไทยในเวลานักเรียนเขียนเรียงความส่วนใหญ่มันจะมีทั้งหมดกี่ย่อหน้า3ย่อหน้านะครับแต่ในรายวิชาภาษาอังกฤษอย่างที่มาสเตอร์เคยสอนเรื่องการเขียนพารากราฟไปเรียบร้อยแล้วนะในภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนภาษาไทยถ้าเวลานักเรียนเวลาเขียนรายงานทั่วๆไปนักเรียนคิดว่าย่อหน้าไหนสำคัญที่สุดส่วนใหญ่นักเรียนก็จะคิดว่าในการเขียนเรียงความเนี่ยย่อหน้าที่มันสำคัญสุดจะอยู่ที่ย่อหน้าที่2จริงๆแล้วเวลาฝรั่งเขาดูในการตรวจเอเซ่เขาไม่ได้ดูที่บอดี้ที่นักเรียนบอกสำคัญสุดนะไม่ใช่เขาจะดูที่อินโทรกับคอนคลูชันหลังจากนั้นเขาจะดูว่าอินโทรกับคอนคลูชันนั้นมันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าเวลาที่ฝรั่งเขาตรวจเนี่ยเขาบอกว่าเวลานักเรียนขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนอะไรในเรียงความนักเรียนอันนี้เขาเรียกว่าบอดี้อันนี้จะเป็น introduction body แล้วก็ conclusion นะเขาบอกว่าการขึ้นเรียงความที่ให้มันเจ๋งๆเนี่ยนักเรียนมันจะต้องขึ้นไงก็ได้ให้มันคุม body ให้ได้แล้วจบไงก็ได้ต้องคุม body ได้เหมือนกันถ้าเรียนขึ้นได้ครอบคุม body นักเรียนจบได้ครอบคุม body นั่นหมายความว่าเอเซ่ของนักเรียนสมบูรณ์นะแต่ถ้าประเด็นของ body พอเขาตรวจแล้วมีประเด็นของ body หลุดออกมาแบบนี้ลักษณะเช่นนี้เวลานักเรียนตรวจนะเวลาที่ตรวจข้อสอบแซดหรือข้อสอบไอเอลคะแนนนักเรียนจะหายไปจากตรงนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าประเด็นมันหลุดออกจากบอดี้เพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาสเตอร์จะสอนวิธีการเขียนยังไงนะครับให้เอเซ่ของเรามันสมบูรณ์อ่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยววันนี้นักเรียนดูจากที่มาสเตอร์ให้นักเรียนไปเขียนท็อปิกเรื่องฮอบบี้เป็นกันบ้างหลายคนมาสเตอร์บอกได้เลยว่า50คนมาสเตอร์อ่านเขียนถูกเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่าเพราะเราไม่ได้เรียนนะครับไม่มีเลยที่คำว่าถูกหมายความว่าไงไม่ใช่แกรมม่าถูกแต่ผิดหลักการการเขียนอันนี้คือของ1คนในห้องเนี่ยแต่มาสเตอร์ไม่รู้ว่าใครไม่ถามด้วยว่าใครทุกคนคนนั้นน่ะรู้ว่าเป็นของใครแล้วมาสเตอร์ก็เลือกมาคนหนึ่งนะครับนักเรียนนี่คือสิ่งที่ที่เขียนมาเดี๋ยวอันนี้กำลังไม่ได้ประจานนะอันนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกว่าของผมของหนูไม่ต้องอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนเขียนนะครับเพราะฉะนั้นเก็บแผ่นนี้ไว้เป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวของคนนี้จะใช้เป็นวิทยาทานนะในการเรียนเอเซ่ตลอดไปนะ หลายรุ่นหรือมันต้องจะใช้อันนี้เพราะเป็นตัวอย่างผิดที่ดีมาก
0: การเรียนรู้อาจจะต้องเรียนรู้จากการผิดพลาดเพราะฉะนั้นให้เขาเห็นข้อผิดพลาดของการเขียนว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาเขียนแล้วเขาจะทำยังไงให้มันดีขึ้น
2: อันไหนผิดบ้าง andactivity ต้องเป็นเอกพจน์แล้วก็อุปสรรค
1: activity เริ่มแรกอาจารย์ให้นักเรียนดูส่วนต่างๆของเอเซ่โดยให้แก้ไขในเรื่องของแกรมม่าที่มักใช้กันแบบผิดๆในส่วนต่างๆของอินโทรบอดี้และคอนคลูชันหลังจากนั้นนักเรียนก็จะเรียนรู้หลักของการเขียนอินโทร
2: การเขียนวันนี้เราจะใช้ท็อปิกเรื่อง my favorite hobby ในหัวข้ออันนี้อะไรคือท็อปิกจำได้ป่ะอะไรคือท็อปิก hobby เรื่องนี้เขียนเป็นนิทาน favorite หรือไม่ชอบหรือไม่ชอบ
3: ชอบ
2: ใช่ไหมแสดงว่าในเรื่องนี้ hobby เป็นtopic เวลานักเรียนได้โจทย์มาได้ topic มานักเรียนต้องตีความว่าใน topic อันไหนคือ topic เรื่องนี้ hobby เราจะเขียนเป็นในทิศทางที่ชอบหรือไม่ชอบชอบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรจำได้ป่ะใน topic ส่วนที่จะเป็นตัวที่จำขึ้นตัวได้สี่ con เขาเรียกว่า controlling idea นะครับคราวนี้ก็บอกว่าในย่อหน้า intro นักเรียนโอเคในส่วนแรกนะครับเขาก็เรียกว่า cooking ฮุกฮุกแปลว่าอะไรฮุกกิ้งเนี่ยเอาไว้ดึงดูดความสนใจนะเพื่อน
1: การเขียนอินโทรนั้นมี3โครงสร้างหลักก็คือฮุกกิ้งส่วนประกอบของฮุกกิ้งมี3ตัวอย่างให้เลือกจะต้องอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2: นี่คือเทคนิคในการที่นักเรียนจะดึงดูดความสนใจในการเขียนมันจะมีทั้งหมด4วิธีด้วยกันนี่คือวิธีที่1วิธีนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดนักเรียนอาจจะขึ้นอย่างนี้อันนี้มาสเตอร์แต่งเป็นตัวอย่างให้นักเรียนมาดู Have you ever thought how many hawks bee do you have in your life นะคะคุณเคยคิดไหมว่าในชีวิตของคุณนั้นมีฮอบบี้กี่อย่างเนี่ยนักเรียนก็สามารถดึงดูดขึ้นแบบเขาเรียกว่าคำคมนะพยายามให้คนอ่านเขารู้สึกสนใจนักเรียนอย่าลืมว่าการเขียนเรียงความไม่มีใครนั่งอ่านกับเราเราไม่สามารถอธิบายเขาได้เพราะฉะนั้นเราต้องดึงดูดเขาก่อนที่สองเขาเรียกว่า quotation นะ quotation อันนี้ขึ้นดึงดูดความสนใจแบบที่สองวิธีนี้ใช้ในการฮุกเมื่อนักเรียนต้องการดึงคำพูดของคนที่สำคัญเอามาเริ่มเรื่องอันนี้แบบที่สาม if I were shy againแต่ในมาอีฟไฟแบบที่สองเราไม่ใช่ was เราใช้ were ตลอด If I were shy again I would do many things good as my hobby ถ้าจะเป็นอันนี้คนเขียนเรื่องนี้อาจจะต้องแก่แล้วนิดนึงนะลักษณะการเคลื่อนแบบนี้เขาเรียกว่าดราม่าไทยดราม่าแปลว่าละครนั่นคือการสมมุติตัวเองเป็นอีกบุคคลหนึ่ง
1: ส่วนที่สองก็คือ general statement
2: link general idea to specific ones นี่คือคอนเซ็ปต์ของ general statement คือการนำจากไอเดียทั่วไปลงสู่

0: ไอเดียสุดท้ายมาสเตอร์บอกว่า it is certain that every person has his or her own activities มันเป็นที่แน่นอนว่าทุกคนมี activity ของตัวเองอย่าเพิ่งไปบอกว่าอย่าเพิ่งไปเขียนว่า hobby นักเรียนของนักเรียนมีอะไรบ้างเขียนแค่ข้อมูลทั่วๆไปก่อนส่วนที่สองนี่เป็นแค่ส่วนแค่เกริ่นๆธรรมดาไม่ใช่ส่วนสำคัญอะไรมากนะครับจริงๆแล้วอินโทรส่วนสำคัญอยู่ที่ส่วนที่1กับส่วนที่3 2เนี่ยแค่เป็นการนำสู่เรื่องเฉย
1: ๆและส่วนที่3 thesis statement
0: มาถึงหัวใจของเอเซ่ละใน1เอเซ่ทุกอย่างจะต้องโฟกัสมาที่ประโยคนี้ประโยคเดียวถ้านักเรียนเขียนประโยคนี้เคลียร์นั่นหมายความว่าเอเซ่ของนักเรียนเพอร์เฟกต์นี่คือคอนเซ็ปต์ของ thesis statement specify what will be foundนะครับ in essay มันจะเป็นประโยคที่จะระบุว่านักเรียนจะเขียนอะไรในเรื่องนี้นักเรียนดูนะครับนักเรียนเป็น beginner เท่านั้นนักเรียนยังไม่ใช่ advanced เพราะฉะนั้นวันนี้มาสเตอร์บอกเทคนิคว่าถ้านักเรียนอยากจะเขียน thesis ให้เคลียร์นักเรียนควรจะต้องเขียนอย่างไรเขาบอกว่าขั้นแรกทุกครั้งเพราะประโยคนี้แหละจะเป็นประโยคที่นักเรียนจะบอกแล้วว่า hobby ของนักเรียนเองมีอะไรบ้างวิธีการเขียนให้นักเรียนขึ้นต้นด้วยคำนี้ทุกครั้ง for myself ผู้อ่านเวลาเขามาอ่านเขาจะรู้แล้วว่าอ้าวนี่แหละกำลังจะเป็นประเด็นของนักเรียนแล้ว for myself ถ้าเรียนไม่ใช่ for myself ใช้คำอะไรได้ที่มันแบบไฮไฮนะ for my own perspective for my own aspect for my own reason for my own viewpoint อันนี้เรียนใช้ได้หมดเลยแต่เดี๋ยวนักเรียนเรียนโตขึ้นไปเนี่ยคงจะเจออีกหลายคำ
1: ดังนั้นส่วนประกอบของอินโทรก็จะเป็น1ใน3ส่วนของเอเซ
2: ่หลังจากที่มาสเตอร์ได้สอนเทคนิคการเขียนแล้วเด็กก็จะต้องฝึกเขียนแล้วเปรียบเทียบกับสิ่งที่ว่าถ้าเขียนลักษณะทั่วๆไปแบบที่เขียนลักษณะแบบเดิมกับแบบใหม่อันไหนฟังแล้วมันอ่านง่ายกว่ากันคือจะให้เขาเห็นทั้งเขาเรียกว่า learning ผ่าน trial and error ก็คือเรียนผิดเรียนถูกเขียนผิดเมื่อเรียนแล้วแก้ไขยังไง
0: อ่ะคราวนี้ is your time นักเรียนห้ามเอาท็อปปิกแบบที่มาสเตอร์เขียนไปแก้ให้แก้ด้วยใช้ภาษาของตัวเองนักเรียนเรามาช่วยเพื่อนคนนี้แก้กันนิดหนึ่งนะ นักเรียนมาสเตอร์ให้เวลาสัก5นาทีนะให้นักเรียนแต่งฮ็อบบี้ใหม่โดยใช้แบบไปแก้ที่2ให้ใช้ฟุกกิ้งวิธีอื่นก็ได้ไม่ต้องเอาคำถามก็ได้ถ้าคำถามก็ห้ามเอาคำถามเดียวกับมาสเตอร์ให้คำถามอะไรก็ได้นักเรียนลิงก์เข้าสู่วิธีตัวเองฟอร์มาทีสิทธิ์นักเรียนใช้ทูฮอปปี้เหมือนเดิมแหละแต่อาจจะเปลี่ยนวิธีการเขียนใช้ประเภทอื่นก็ได้
2: ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเด็กที่ไม่มีพื้นฐานเลยจะเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับเขาที่จะเขียนให้ไอเดียโฟลว์ออกมาได้แบบนี้แต่ถ้าเรามีลักษณะเหมือนกับแบบว่าเป็นแพ็กเกจมีเป็นโปรแกรมแล้วเขาใส่ไอเดียลงไปตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ดีทำให้เขาคิดว่าการเขียนไม่ได้เป็นสิ่งที่ยาก
1: การเขียนอินโทรให้ถูกต้องจากตัวอย่างที่ผิดหรือไม่สมบูรณ์หลังจากที่อาจารย์โชคสรันได้ยกตัวอย่างโครงสร้างประโยคให้นักเรียนเขียนขึ้นมาก็จะสามารถทำให้เขียนและแก้ไขได้ง่ายในขั้นตอนนี้อาจารย์มีส่วนช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
3: น้องพูดอันนี้เป็นคำถามเราต้องต่อด้วยอะไร
4: ก็ทำเป็น general statementก็พูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับฮ็อบบี้แต่ไม่ต้องอย่าเพิ่งไปบอกว่าตัวเราชอบอะไรอาจจะบอกว่า my friend one of my friend like singing a song อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็กล่าวทั่วไปหรือจะบอกว่าฮ็อบบี้น่ะเป็นสิ่งที่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกล่าวทั่วไปแล้วพอกล่าวแค่สองประโยคปุ๊บแล้วเราก็บอก for myself สำหรับตัวข้าพเจ้าชอบอะไร
2: เราจะต้องขึ้น
5: ต้องเกินก่อนใช่ไหม
2: เกินแล้วเนี่ยประโยคนี้เกินแล้วตรงนี้เราเขียนนี้ได้เลยFor myself, I feel like เราก็ต้องพอยไปที่ชอบอย่างเดียวไม่งั้นประเด็นมันวีคเพราะเราไปพอยที่แสดงว่าเรามีทั้งฮอบบี้เราชอบแต่เรื่องนี้ให้เราเขียนชอบ
5: อ๋อฮะชอบอย่างเดียวไม่ควรที่เขียนนี
2: ้ต้องมีอันนี้แล้วก็บอก for myself โอเคอันนี้ได้
5: โอเคขอบคุณครับ
6: สำหรับการเขียนนะครับคือถ้าเกิดเราแบบไม่มีอะไรที่มาโฟกัสว่าเราต้องเขียนมายังไงยังไงคือมันจะงงว่าเราสมมุติเราเขียนได้สัก2ประโยคเนี่ยครับมันจะงงว่าเราจะเขียนไปยังไงต่อใช่แต่พอว่าพอมีไอ้ตัวเนี้ยเข้ามาครับที่เป็นสเต็ปเข้ามาเราสามารถที่จะเขียนได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นครับ
7: อันนี้ก็อาจจะเป็นเรียกว่าสูตรสำเร็จนะสำหรับผู้เรียนเขาจะได้มีภาพอย่างน้อยก็ได้ภาพว่าถ้าเขียนเอเซ่เนี่ยมันจะต้องมีโครงสร้างแบบนี้แบบนี้ซึ่งก็เป็นทางลัดอย่างนึง

0: นื่องจากการเขียนเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นทักษะที่ยากที่สุดมันถึงได้เกิดหลังสุดฟังพูดอ่านเขียนพอถึงการเขียนน่ะถ้าลูกศิษย์เราไม่มีคำศัพท์เพียงพอก็เขียนไม่ได้มีโครงสร้างที่ไม่เพียงพอไม่หลากหลายก็เขียนไม่ได้แล้วประเภทของการเขียนเรียงความมันก็มีหลายประเภทนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นประเภทโดยทั่วๆไปที่ผู้เรียนสามารถให้เหตุผลได้หรือบอกเล่าธรรมดาว่างานอดิเรกที่โปรดปรานของฉันมีอะไรบ้างและฉันชอบเพราะอะไรไม่ต้องไปเอาข้อมูลทางวิชาการหรือสถิติตัวเลขอะไรมามากมายอันนี้เขาก็จะเขียนได้แบบสบายใจหน่อยเพราะเป็นเรื่องใกล้ชิดกับผู้เรียน
1: ถ้าเวลาที่ผมสอนผมก็จะใช้ประมาณ2ชั่วโมงในการสอนอินโทรแล้วให้เขาฝึกเขียนอินโทรฮุกกิ้งในหลากหลายวิธีด้วยกันเพราะว่ามันเหมือนว่าการเขียนหัวใจของมันคือทำยังไงให้คนอ่านรู้สึกสนใจในสิ่งที่เราเขียนแล้วไม่งงกับสิ่งที่เราเขียนดังนั้นย่อหน้าอินโทรถึงเป็นถือว่าเป็นหัวใจที่จะต้องฝึกเขียนให้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงไปทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอล์กถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอล์กและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุ
มาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนึงนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็น

กรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว R ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว N เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นนึงเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: อุปสรรคในการสอนภาษาไทยสำหรับป.1 นะคะก็คือเด็กจะมีพื้นฐานความรู้จากอนุบาลจะมีความรู้ตรงนี้น้อยมากคือเราต้องมาเริ่มปูพื้นฐานใหม่ทั้งหมด
1: ว่ายังชนะในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่คำลูก
2: 44ตัว
1: เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองทายดูนะคะว่าตัวที่ครูถือเนี่ยเป็นตัวอะไรนะอันนี้ตัวอะไรเอ่ย
2: คอควาย
1: คอควายนะตัวอะไรเอ่ย
2: วอแหวนค
1: ่
2: ะ
1: วอแหวนนะเก่งมากแต่นี่ครูจะถามทีละคนเลยนะคะ
3: คร
1: ับ นะอันนี้ตัวอะไรเอ่ย
3: ก
1: อเอาเอเทนนะคะตัวอะไร
4: กอไก่ค
1: ่
4: ะ
1: ใช่ไหมคะเอเทนตัดสินเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะนักเรียนตบมือให้เอเทนหน่อยค่ะนักเรียนอันนี้ล่ะคะโฟม
5: รอเรือ
1: นักโฟมออกเสียงใหม่ค่ะ
5: รอเรือ
1: เออเอาเก่งมากเอาตบมือให้โฟมหน่อยลูกตอนนี้เราลองทวนสระกันบ้างนะคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยที่เรียน
2: จำได้ค่ะ
1: จำได้นะนักเรียนตอบพร้อมๆกันจำได้ไหมเอ่ย
2: จำ
1: ได้เอาใหม่อีกเที่ยวนึงค่ะเสียงสั้นหรือเสียงยาวสระอะ
2: สั้น
1: กันถ้าเอาถอถุงผสมกับสระอะเป็นอะไรคะ
2: ถออะถา
1: ถออะถานะถ้าเอาทอทหารล่ะ
2: ทออะถา
1: ทออะถาเก่งมากนะอันนี้ล่ะคะสระอะเป็นสระเสียง
2: ยาว
1: เอาออกเสียงใหม่ถ้าเอาออ่างผสมกับสระอาเราจะอ่านว่าอะไรลูก
2: ออ
1: าอานะต่อไปอันนี้สระอะไรเอ่ย
2: สระโอ
1: สระโอนะสระโอเราออกเสียงเช่นสระ
2: โอ
1: สั้นหรือยาว
2: ส
1: ั้
2: นค่ะ
1: ถ้าเอากอไก่ไปผสมกับสระโอเราจะออกเสียงว่าไงคะ
2: กอโอโอ
1: นักเรียนก็พอเข้าใจตัวพยัญชนะไทยของเราทั้ง44ตัวแล้วนะคะแล้วก็สระแล้ว

0: เอาวันนี้นะคะนักเรียนลองทายปริศนาคำทายกับครูนะคะนะครูจะถามนะอะไรเอ่ยสองตีนเดินมาหลังคามุงจาก
1: ไก
0: ่ไก่ไหนใครว่าไก่ไหนใครไม่ใช่พี่รำว่าตัวอะไรคะ
2: กบ
0: อันนี้ครูเฉลยนะนักเรียนว่าตัวอะไรเอ่ย
1: ไก่
0: เอาใหม่นะสี่ตีนนะเนี่ยเอาสี่ตีนมาสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้องอะไรเอ่ย
1: เต่า
0: ฮะ
1: เต
0: ่
1: า
0: โอ้เก่งมากเลยนะเนี่ยนะตัวอะไรเอ่ยเนี่ยเฉลยแล้วคืออะไรคะ
1: เต่า
0: เต่าปรบมือตัวเองหน่อยเก่งมากที่เราได้ความคิดที่จะเอานิทานเพลงมาสอนเด็กเราได้ไปดูนักเรียนเขาได้ไปเรียนวิชานาฏศิลป์ก็เลยนำตรงนี้มาในเพลงมันจะมีเกี่ยวกับตัวสัตว์หลายๆชนิดด้วยกันเช่นกบเช่นนกเช่นกระต่ายเพราะนั้นคำว่าเป็ดมันก็มีสระว่าเป็นสระเอะเราก็เลยมีความคิดตรงนี้ค่ะนำมาให้เด็กมาโยงหาจากนิทานเพลงมาสู่การอ่านการเขียน
3: วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องบทบาทสมมุตินะคะส่วนใหญ่นักเรียนอยากจะเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันอยากเป็นกบอยากเป็นอะไรอีกคะอยากเป็นปลาอยากกระต่ายน่ะโดยธรรมชาติของสัตว์เนี่ยอย่างกบไม่ได้ใครบอกคุณครูอยากเป็นกบกบทำยังไงกบกระโดดแล้วเสียงร้องของกบร้องยังไงลูกอบอบเราทำพร้อมกันหมดเลยดีกว่าทั้งนั้นทั้งหมดยืนขึ้นเลยยืนขึ้นเลยค่ะกระโดดกบร้องด้วยอบอบอบขยับเป็นอะไรอีกนอกจากกบ
1: ปลา
3: ทำไมถึงอยากเป็นปลา
1: ว่ายน้ำ
3: เพราะว่าปลาว่ายน้ำได้ใช่ไหมคะเวลาปลาว่ายน้ำหางปลาว่ายน้ำหัวปลาไปด้วยหมุนรอบตัวเองเวลาปลาว่ายน้ำนะคะต่อไปอยากเป็นอะไรอีก
1: เป็ด
3: อยากเป็นเป็ดเป็ดร้องยังไงอ่ะ
1: ก้า
3: วแล้วเป็ดเดินยังไงเข่าชิดกันย่อลงเป็ดมันร้องยังไงนะ
1: กาบ
3: กาบกาบกาบสรุปแล้วเป็นอะไรดี
1: เด็กคน
3: พี่บอกคุณครูอยากเป็นปลาอยากเป็นเป็ดแต่สุดท้ายเราเป็นใครดีกว่า
1: เด็ก
3: เป็นเด็กใช่เพราะว่าเราเป็นเด็กเนี่ยเราสามารถมาทำไมได้คะ
1: เรียน
3: หนังสือสื่อก็ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงนะคะแล้วให้เราทำท่าเมื่อกี้ที่หนูบอกคุณครูเนาะทำท่าประกอบกับเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานำดีไหมลูกนะคะเดี๋ยวใครเป็นกบออกมานำเลยนะคะ

0: าเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่1เขาก็จะรู้สึกชอบอะค่ะชอบมากที่เขาจะได้แสดงออกที่เขาจะได้ร้องได้รำได้ทำกิจกรรมอะไรแบบนี้ค่ะอย่างนิทานเพลงเนี่ยค่ะเด็กเขาก็จะชอบมากเพราะว่าเขาได้ใช้จินตนาการของตัวเขาเองเนี้ยค่ะคือบางทีเรานึกไม่ถึงอะค่ะจินตนาการเขาจะเยอะมาก
1: เราเกิดแล้วเมื่อที่เราไปดูเด็กเขาเรียนน่าจะสินเขาจะมีความสุขมากแล้วก็กระตือรือร้นเราก็เลยอยากว่าถ้าเกิดว่าเราเอาตรงนี้นะคะมาทำกับเด็กโดยการที่มาคิดว่าเรามาโยงกับการอ่านการเขียนน่าจะดีเด็กน่าจะสนใจ
2: ตอนนี้จากการที่คุณครูไปดูนักเรียนเรียนน่าจะสินกับคุณครูโอ้มานะคะนะครูก็จะเอานิทานเพลงที่นักเรียนไปเรียนเนี่ยนะคะว่าเป็นอะไรดีเนี่ยนะมาทำการสอนสู่ภาษาไทยของเราก็คือการอ่านแล้วก็การ

0: หลังจากที่ไปดูเพลงมาแล้วนะคะที่ครูโอสอนน่ะก็เลยมาคิดทำมงกุฎก็ถ้าเกิดว่าอยากเป็นนกเราก็ทำ
1: ใส่
0: ค่ะค่ะเนี่ยเพื่อที่จะ
1: ให้เด็กเขาได้ใส่ด้วยใช่ไหมคะก็มีส่วนร่วม
0: ใช่แล้วก็มาแสดงบทบาทเป็นนก
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีมงกุฎสวย
1: ๆ
0: อันนี้ถ้าอยากเป็นเด็กคนขยันค่ะ
1: ตรงกับเพลงพอดีเลย
0: ตรงกับเพลงเนี่ย
2: เอานักเรียนดูนะคะนักเรียนเห็นไหมอะไรเอ่ยตั้งอยู่บนโต๊ะเนี่ย
3: มังกร
2: มังกรนะนักเรียนว่าสวยไหมคะ
3: สวย
2: เนี่ยเดี๋ยวครูจะแจกให้นักเรียนนะคะถ้านักเรียนรำสวยนะคะ

0: นั่งลงค่ะเดี๋ยวคนไหนสวมหมวกอะไรก็มาแสดงเป็นบทบาทสมมุติเป็นตัวที่นักเรียนสวมนะคะปั้นสวมตัวอะไรคะ
1: กบคร
0: ับตัวกบนะตัวมงกุฎกบนะเดี๋ยวปั้นออกมาแสดงเป็นตัวกบข้างหน้านะคะ
1: คร
0: ับ นานโชว์เพื่อนกระโดดช้าๆลูกเก่งมากสวยไหมคะปั้นกระโดดสวยไหมลูก
1: สวย
0: ตบมือให้ปั้นหน่อยต่อไปปลาเนี่ยทำเดินเป็ดมาเลยนั่นแล้วโอ้ยเป็ดร้องไงลูก
1: กากา
0: อ้าวค่อยๆเดินไปกายนะจ๊ะ
1: เอ็กเอ็กเอ็ก
0: เก่งมากเลย
2: ที่เลือกเอานิทานเพลงมานี่เพราะว่าเด็กป.1 เนี่ยยังเล็กอยู่เขาก็จะสนใจสิ่งที่สวยๆงามๆแล้วได้มีการแสดงออกหลายๆแบบอย่างเช่นการเรียนแบบตัวสัตว์หรือบางทีการใช้เพลงอะไรได้คิดตัวนี้เพื่อว่าเด็กจะได้เรียนแล้วไม่เบื่อสนใจที่จะเรียนพอหลังจากที่เขาได้ไปแสดงบทบาทสมมุติภายนอกห้องเรียนแล้วเราก็ให้เขากลับเข้ามาในห้องเพื่อที่จะมาโยงเรียนกับตัวสระพอหลังจากนั้นเราก็จะแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆด้วยกันทั้งหมด4กลุ่มเพื่อให้เขาเนี่ยได้นำคำมาผสมกับสระที่เป็นตัวสัตว์ต่างๆอะฮะแล้วคิดตัวสัตว์ขึ้นมาใหม่จากสระที่เขาได้เรียน
3: มามดก่อนนะ
4: มดอะไรดี
5: จิ้งจก
6: เนาะ
7: มด
8: จิ้งจก
9: จอกโอก
10: คอจก
11: จิ้งจก
12: มามาเฮียมามาโ
0: มอะหนู
12: ตัวเด็กตัวเด็กตัวเด็กตัวนี
13: ้โมกับน้องมด
14: จมจ
0: มออกเสียงอ่านด้วยเดี๋ยวเราออกเสียงที่เนี่ยตัวอะไร
15: คะออจิง
0: ดังๆ
15: จิงไหมโหจิงจออกก็จบ
0: ทางโคกพยัญชนะอะไร
16: คออ
0: างสะกดด้วยตัวลายสะกดด้วยตัวงอคออางงอคางแล้วอะไรอีกตัว
17: คอโค
0: คอควายอ่ะเป็นสระโอรสลูกนี้เนี่ยนะทางโคกนะเอาไหนอ่านพร้อมๆกันที่ตัวอะไรที่เราวาง

จากที่เขาผสมคำเราเห็นเด็กคิดคำออกมาใหม่ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าจากป.1ถ้าเกิดป.อื่นๆเนี่ยก็จะไม่ยากแต่สำหรับป.1กว่าจะได้คำออกมาแต่ละคำซึ่งลำบากแต่ว่าเมื่อเด็กทำได้เนี่ยเราดีใจมากว่าเราคิดนิทานเพลงมาเนี่ยไม่ผิดเลยคือทำให้เขาเกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนในครั้งนี้ค่ะ

0: การสอนร้อยกรองเท่าที่ดูจากแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทั่วไปอ่ะก็คืออย่างอื่นไม่ยุ่งมุ่งแต่สอนครูก็จะสอนให้จบไปก่อนเพราะนั้นการสอนก็คือจะไปดูที่ไหนมันเรียกว่ามันก็ทั่วๆไปคือต้องเริ่มโดยฉันทะลักก่อนฉันทะลักเสร็จแล้วก็เอาไปแต่งมันก็ทำให้ไม่สนุกสนานก่อนที่จะมาเรียนฉันทะลักเนี่ยเราจะฝึกการคิดให้กับเด็กได้ไงเราก็ต้องให้เด็กเอ๊ะก่อนคือสงสัยเอ๊ะเราความสนใจเขาให้เด็กไม่ใช่วันนี้ครูจะมาสอนเรื่องกัปยานี11นะบอกไปก่อนเลยก่อนไปกัปยานี11เนี่ยเราอาจให้เด็กสังเกตเอ๊ะข้อความของเราเนี่ยที่ครูให้ดูเนี่ยเป็นยังไง
1: วันนี้ครูไปสำรวจร้านอาหาร
2: มาร้านหนึ่ง
1: มีเมนูอาหารที่ครูชอบ

ธรรมดาร้านเนี่ยก็จะขายอาหารคล้ายๆกันใช่ไหมใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีร้านที่สองขึ้นมาแข่งนะคะมีร้านที่สองขึ้นมาแข่งอีกเหมือนกันมีอะไรไหนลองดูร้านที่สองสิ

0: เหมือนกันไหม
1: เหมือน
0: เหมือนกันตรงไหนเมนูอาหารเหมือนกันแล้วมันมีอะไรที่ต่างกันไหม
2: ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวซาแล้วแค่สลับขึ้นสลับลง
3: ผัดไทยก็เป็นสระไอไทยเป็นสระไอไข่ดาวเป็นสระไอมันคล้องจองกัน
0: เด็กเขาจะชินกับเมนูอาหารพอไปเข้าร้านไหนปุ๊บเขาก็จะมีแผ่นเมนูอาหารมาให้ก็เลยให้เขาเนี่ยดูเมนูอาหารของร้านสองร้านร้านนึงเป็นชื่ออาหารธรรมดาแต่อีกร้านนึงเนี่ยเรียงเป็นคำคล้องจองเรียบร้อยแล้วตอนนี้ให้เด็กเขาดูเองว่าระหว่างเมนูสองร้านเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแล้วลักษณะของคำคล้องจองเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้ไปด้วยว่าโอ้ตรงนี้นะไข่ดาวไข่ดาวข้าวสวยอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียนรู้อาสระอาวอแหวนอันนี้ก็สระอาวอแหวนเหมือนกับว่าได้ค้นพบด้วยตัวเองทุกคนได้เหตุผลมาแล้วนะให้เหตุผลซิว่า2ร้านต่างกันอย่างไร
4: ร้านที่2นะคะก็จะมีคำคล้องจองกันนะคะเช่นผัดไทยนะคะมาคล้องจองกับคำว่าไข่ดาวค่ะ
5: ร้านที่2จะคล้องจองกับร้านที่1นะคะเพราะว่าเป็นผัดไทยไข่ดาวข้าวสวยก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวซ่าขาหมูนะคะจะคล้องจองกับร้านที่1แล้วก็จำง่ายกว่าร้านที่1ค่ะ
6: เราจะสอนเรื่องกับยานี11ก็เป็นเรื่องของเราต้องมีพื้นฐานของ1จำนวนพยางค์ของคำ2คำคล้องจองซึ่งกันและกันใช่ไหมคะเพราะนั้นนี่แหละก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กคิดได้การสร้างองค์ความรู้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเราจะทราบว่าเขาเรียนรู้หรือไม่เนี่ยถ้าเขายังไม่อ๋อเนี่ยก็ยังเอ๊ะอยู่ก็คือการ

0: การเรียนอย่างมีคุณค่า
1: การที่เราให้เด็กเนี่ยต้องเปรียบเทียบเองเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะเขาจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองว่าเออตรงเนี้ยพอเขามาทำปุ๊บเนี่ยมันคล้องจองกันเขาก็จะสังเกตแล้วโอ้อันนี้สระอาเหมือนกันวอลแหวนเหมือนกันนะมันถึงจะคล้องจองกันเขาต้องสรุปองค์ความรู้ด้วยตัวเองนะมันถึงจะเป็นความรู้ที่คงทนแต่ถ้าเราบอกเนี่ยเขาก็จะลืมจำไม่ได้แหละครูบอกไว้ครูบอกอะไรนะจำไม่ได้แล้วก็จะลืมไปวันนี้ครูมีเมนูเด็ดมาแต่อยู่ในกล่องวิเศษของครูเดี๋ยวจะดูว่าในกล่องของครูนั้นเนี่ยมีเมนูอะไรถูกใจเราหรือเปล่าอยากรู้ยัง
2: อย
1: ากรู้ยังอยากรู้ยังอืมละครูจะเปิดร้านขายอาหารแหละจะขาย4ชนิดเนี้ยดูนะมีอะไรบ้างอยากกระพริบตานะ
3: โรตี
1: ฮะ
3: โรตี
1: อย่างที่สอง
4: ส้มโอ
1: ส้มโอไหนใครชอบทานส้มโอบ้างโอ้อ้าวอย่างที่สาม
4: ไข่ต้ม
1: ไข่ต้มสุดท้ายจะเป็นอะไรดีนะ
4: ไข
1: ่
4: ไก
1: ่ไข่ไก่อ้าวตอนนี้ครูจะเปิดร้านละก็มีปัญหาในเรื่องการที่จะต้องทำยังไงร้านอาหารของครูเนี่ยจะจำได้คนมาถึงปุ๊บโอเมนูอาหารเด็ดของครูมี4อย่างเราจะมีการแข่งขันกันกลุ่มไหนถูกใจให้เลยนะอ้าวพร้อมไหม
5: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมจัดอาหารให้ครูซิครูจะทำยังไงร้านอาหารของครูเนี่ยถึงจะมีเมนูที่คนจำได้ง่าย

0: ร้านอาหารของครูเนี่ยมีเมนูที่จะไปเขียนและแล้วรับรองได้ว่าคนเข้าร้านครูนี่จะจำได้แน่นเลยเพราะว่าทุกคนลงมติเป็นเสียงเดียวกันเลยไหนลองพร้อมๆกันสิว่าส่งอะไรครูมา
1: พายไก่ไข่ต้มส้มโอโรตีมันต่างกันเด็กต้องสังเกตมันต่างกันไงเมนูนี้กับเมนูนี้ครูต้องพยายามกระตุ้นบทบาทของครูต้องเปลี่ยนครูไม่ใช่เป็นนางเอกครูไม่ได้เป็นผู้กำกับแต่ครูต้องเปลี่ยนบทบาทของครูมาเป็นดาวยั่วยั่วอะไรยั่วยั่วให้เขาคิดกระตุ้นให้เขาคิด
0: วันนี้ครูมีบทกลอนบทหนึ่งมาให้นักเรียนดูลองดูนะ

0: พออ่านแล้วเป็นไงของจองไหมของจองไหมเออของจองไหมรู้ไหมเนี่ยเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรฮะใช่หรอ
1: ไม่ใช่คร
0: ับ ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ไหม
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่เนอะอะไรอ่ะเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยข้างหน้านะมีนี่กุ้งเผาต้มยำเห็ดข้าวหน้าเป็ดข้าวขาหมูไก่ย่างเมี่ยงปลาทูเกี๊ยวบะหมี่ซาลาเปาเออเขาเรียกอะไรบางคนบอกกอนบางคนเรียกว่ากาบอันเนี้ยนะคะเขาเรียกว่ากาบยานี11
2: ทำไมเขาถึงเรียกกาบยานี11ให้สังเกตข้างหน้ามันมี5นะข้างหลังมี6 6เสียง6พยางค์ให้เด็กได้สังเกตไม่ใช่ขึ้นมาปั๊บเอาล่ะวันนี้เรียนกับยานี11นักเรียนดูนะฉันทลักษณ์มีอย่างนี
0: ้วรรคหน้าเนี่ยมีกี่คำ
3: 5คำ
0: วรรค

0: วรรคหน้ากับวรรคหลังก็คือวรรคที่1กับวรรคที่2เนี่ยนะคะรวมกันเนี่ย11คำ2วรรคเขาเรียกว่า1บาทไม่ใช่เหรียญบาทนะ1บาทนะในภาษาบทร้อยกองเขาเรียกว่า1บาท2บาทเป็น1
1: บท
0: สรุปว่าในนี้มีกี่บท
1: 2บท
0: เราจะให้เด็กเนี่ยรู้จักเปลี่ยนแปลงหาคำนะคะโดยยังยึดลักษณะของคำประพันธ์ไว้แต่เปลี่ยนเป็นอาหารแล้วก็จะมีตัวเลือกเหมือนที่เราเรียกว่าตัวล่อเมนูเนี้ยครูก็ไม่อยากกินต้มยำเห็ดเหมือนบางคนน่ะไม่ยกมือเลยเพราะไม่ชอบเราจะเปลี่ยนเมนูอาหารแล้วน่าครูก็ยังชอบกุ้งเผาแต่ไม่รู้ว่าครูจะกินอะไรดีกินแบบนี้ทุกวันไหวไหมไม่ไหวตอนนี้เราจะเปลี่ยนละเปลี่ยนตามใจชอบนะแต่ครูมีตัวเลือกให้นะครูมีเมนูให้นักเรียนเลือกเนี่ยอยู่14อย่าง
2: ถ้าครูไม่กินข้าวหน้าเป็ดวันนี้ครูจะเอาอะไรใช่ไหมครูก็ต้องหาคำมาใหม่นะคะเอากุ้งผัดเผ็ดสมมติกุ้งผัดเผ็ดเพื่อไปสัมผัสกับต้มยำเห็ดคือเลือกเมนูไม่ใช่เลือกสเปะสปะถ้าบอกว่าถ้าไม่กินข้าวหน้าเป็ดไปเลือกข้าวขาหมูจะได้ไหมข้าวขาหมูมันก็ไม่ไปสัมผัสกับเสียงต้มยำเห็ดอันนี้เป็นสิ่งที่ครูเริ่มสอนแหละ
3: ข้าวมันไก่กุ้งบีไทยข้าวขาหมู
4: ไก่กับไทยมันก็เหมือนกันจริงไหม
3: ขาหมู
5: เอาแบบที่เราคิดแรกแหละ
6: ข้าวผัดปู
7: กุ้งเผา
8: ขี้ด
9: าปลาทูทอด
10: แบบเอาปลาทูทอดเหรอคะ
11: ปลาดุกฟูข้าว
12: แล้วหมู
13: ขาหมู
14: แล้วไก่
15: ขาหมู
16: แล้วจะพูด
17: ผัดข้าวขาหมู
18: ทอดมันไม่ได้
19: เฮ้ยมันจบสองบทแล้วตรงนี้มันต้องเชื่อมกับข้างหลัง
20: เลยนะมันต้องเชื่อมกับ
21: เลยข้าวลมปลาล้าไก่ต้มขาข้าวขาหมู
2: เด็กเขาต้องเรียนรู้ผิดเรียนผิดเรียนถูกแล้วก็ครูก็ย้ำซ้ำทวนจนเขาจะจากเอ๊ะก็จะกลายเป็นอ๋อคือเข้าใจสร้างองค์ความรู้ได
0: ้กลุ่มไหนพร้อมเดี๋ยวครูจะให้ออกมานำคำมาเติมในนี้นะคะนำคำมาเติมในนี้แล้วก็ช่วยกันดูซิว่าเมนูของกลุ่มเพื่อนน่ะเขาทำอะไรบ้างแล้วจะเป็นอร่อยกับกาบยานีหรือเปล่าอ้าวใครจะขอเป็นกลุ่มแรกพร้อมกันเลยสิ่งสำคัญของการแต่งบทร้อยกองเนี่ยคือเมื่อแต่งแล้วเจ้าตัวต้องอ่านออกเสียงของตัวเองออกมาจะรู้ว่าสิ่งที่แต่งมาสิ่งที่อ่านเนี่ยถูกต้องแค่ไหน
1: ทอดมันข้าวมันไก่ซุปหน่อไม้ผัดกะเพราพริกขิงผัดปลาเก๋ากุ้งพริกไทยยำหัวปลี
0: ถูกไหมถูกไหมคะสะดุดไหมสะดุดหูบ้างไหมไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยการที่เขาให้คำแนะนำกันเองเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาเข้าใจมากขึ้นแต่ตอนนี้ครูก็มีความรู้สึกว่าครูยังมีเมนูในนั้นนะที่ครูชอบแต่ไม่มีใครเลือกของครูออกมาเลยครูอยากโอ้ครูอยากได้แกงส้มครูชอบครูก็จะเอาแกงส้มของครูใส่ลงไปตรงนี้ครูอยากกินได้ไหม
1: ไม่
0: ได้เอ้าม ีแค่กี่คำ
1: 5
0: คำจริงๆมันต้องเท่าไหร่
1: โ
0: อ้ก็แสดงว่าใช้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ใช้ไม่ได้หมูปิ้งก็ใส่ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้อ้าวแล้วกุ้งพริกไทยดำครูไม่เอาครูเอาหอยทอดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะฮะมี5คำ
2: หัวใจสำคัญก็คือครูต้องตอบได้ทำไมต้องสอนไม่ใช่เป็นเพราะว่าหลักสูตรกำหนดให้สอนเราก็จะสอนไปตามหน้าที่แต่ทำไมต้องสอนนั่นแหละจะทำให้เราสอนด้วยจิตวิญญาณที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กให้เด็กได้เรียนอย่างมีความหมาย

0: ในการเรียนเรื่องบทไร้กลองเนี่ยนะคะปัญหาที่พบมากก็คือว่าเด็กไม่ค่อยสนใจแล้วเด็กก็จะแต่งไม่ได้เขาจะมีความรู้สึกว่ามันยากเกินความสามารถเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไหนที่ไม่ได้เนี่ยเขาจะทิ้งเลยไม่สนใจแต่ว่าเราเนี่ยอยากให้เด็กได้เด็กที่เรียนแล้วเนี่ยอยากให้ได้ครบทุกคนไม่ใช่ว่าได้เพียงแค่บางกลุ่มเราก็คิดหาวิธีว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้เด็กของเราเนี่ยทั้งห้องได้เรียนรู้ได้สามารถแต่งกาบยานีหรือทำแต่งบทร้อยกองได้ก็เลยหาคำนะคะว่าให้เด็กรู้จักคำที่ใกล้ๆตัวนำเอาสิ่งที่ใกล้ๆตัวเนี่ยมาสอนก็เลยคิดว่าอาหารเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะเด็กเขาจะชอบเด็กวัยนี้จะชอบรับประทานอาหารทานนู่นทานนี่แล้วก็เวลาที่ในทีวีเนี่ยก็จะมีอาหารเยอะแยะมากมายก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคลังคำค่อนข้างเยอะก็เลยคิดเมนูเด็ดก็คืออร่อยกับกาบยานี11ขึ้นมาค่ะจ้าอากาศดีไหม
1: ดีค่ะ
0: เช้าทานข้าวมาหรือยัง
1: มาแล้วค่ะ
0: ใครกินข้าวกับอะไรมาเมื่อเช้านี้
2: ข้าวมันไก่ค่ะ
0: ข้าวมันไก่อาทิตย์ละลูกอาทิตย์กินข้าวกับอะไรมา
2: หมู
0: อ้าวหมูปิ้งแสดงว่าวันนี้คงจะทานไม่ค่อยครบ3หมูแน่เลยวันนี้คุณมีเมนูอาหารมามีบัตรอาหารมาให้นะดูซิว่าใครจะได้บัตรอะไรใครจะได้อาหารประเภทไหนนะอยากได้ไหม
1: อยาก
0: อาหารเยอะแยะมากมายเลยดูซิว่าเราจะถูกใจเราไหมนะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกมาเลือกคนละ1บัตรนะแต่มีกติกาว่าต้องมาอย่างเป็นระเบียบนะอาบเดินมาได้เลยนะห้ามเปิดดูนะกติกาห้ามเปิดดูนะจนกว่าเราจะได้พร้อมกันและพอคุณครูบอกว่าเปิดได้แล้วหนูค่อยทำไมค่อยเปิดกลับไปนั่งที่เลยหลังพอดีเลยพอดีเลยนะพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: เปิดดูซิว่าเราได้อะไรเดี๋ยวก่อนอ้าวพันธมรได้อะไร
3: ผัดกะเพราครับ
0: ผัดกะเพราอ้าวอมรรัตน์ได้ทองเอกรู้จักป่าวทองเอกรู้จักป่าวขนมมงคลนะคะ
4: ได้น้ำอัดลม
0: ได้น้ำอัดลม
4: ผัดผัก
0: ผัดผักอ้าวยายได้อะไร
5: ได้มะพร้าวค
0: ่ะได้มะพร้าวแล้วพิมพ์ล่ะพิมพ์ได้อะไร
5: ทองพ
0: ับ
5: ค่ะ
0: ทองพับอุ้ยได้เยอะแยะเลยมีมะพร้าวก็มีขนมก็มีผัดก็มีตอนนี้มาหลากหลายอย่างเหลือเกินทั้งผลไม้ทั้งผัดทั้งขนมทั้งน้ำเราจะต้องมาจัดหมวดหมู่ใหม่นะนักเรียนลองดูซิว่านักเรียนจะทำยังไงเข้ากลุ่มใหม่ลองไปดูซิว่านักเรียนควรจะอยู่กับใครนะคะนักเรียนควรจะอยู่กับใครลองดูเลยได้แล้วนะตอนนี้ไหนขอดูหน่อยขอดูกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้ได้อะไรบ้างเอาลุงได้อะไรคะได้ผัดชาผัดพริก
6: ผ
0: ั
6: ดข
0: ี้
6: เมา
0: ผัดกะเพรา
6: ผ
0: ั
6: ด
0: พะแนง
7: ผัดผัก
0: ใช่หรือเปล่าเนี่ยมาอยู่ด้วยกันหมดเลย

0: ร
1: ทองม้วนค่ะ
0: ทองม้วนทองเอก
2: ทองหย
0: ิ
2: บ
0: ทองพุค
3: ่ะทองพับ
0: ทองพับมาอยู่ด้วยกันเพราะอะไรเพราะอะไรคะ
1: ขนมไทย
0: ขนมไทยนะเพราะเป็นขนมไทยแล้วกลุ่มนี้ละลูกกลุ่มนี้ละคะกลุ่มนี้อะไรคะ
4: น้ำ
0: น้ำแต่ต้องอยู่ด้วยกันหมดเลยเหรอแล้วมีน้ำอะไรบ้าง
1: น้ำลำไย
0: น้ำลำไย
1: น้ำหวาน
0: น้ำหวาน
2: น้ำเปล่า
0: น้ำเปล่า
1: น
0: ้ำส้ม
1: น้ำอ
0: ั
1: ดลม
0: น้ำชาแล้วกลุ่มสุดท้ายละครูอยากรู้ครูอยากรู
4: ้
0: แล้วนึกอย่างไรมาอยู่ด้วยกัน
1: ว่าม
4: ี
1: ผลไม้
0: มีแต่ผลไม้แล้วมีอะไรอีก
2: มีคำขึ้นหน้าขึ้นต้นด้วยคำว่ามะค่ะ
0: มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่าม
1: ะ
0: เอามะอะไรล่ะ
2: มะม่วงคร
0: ับ มะม่วง
2: มะปราง
0: มะปราง
1: มะขิดค่ะ
0: มะขิด
2: มะเฟือง
0: มะเฟือง
2: มะไฟครับ
0: มะไฟอ่ะเด็กมากเลยตอนนี้เราได้กลุ่มแล้วนะเราได้กลุ่มแล้วนะบางคนบอกฉันไม่ได้กลุ่มใหม่นะจะถูกใจเพื่อนไหมนะเพื่อนจะถูกใจฉันไหมอ่ะให้เลยวันนี้ให้สีแล้วก็ให้กระดาษดูซิว่าจะตั้งชื่อกลุ่มว่ายังไงและกลุ่มนี้ก็จะอยู่กับหนูตลอดเลยนะคะนะคะรีบตั้งชื่อเลยได้รับกระดาษได้รับสีแล้วนะคะได้รับกระดาษได้รับสีแล้วตั้งชื่ออย่างรวดเร็วไม่ชักช้าช่วยกันคิดซิว่าเอ๊ะฉันได้อาหารแบบนี้ฉันจะตั้งชื่อกลุ่มของฉันว่าอย่างไรนะคะติ๊กต๊อกกลุ่มไหนได้แล้วชูเลยชูแผ่นกระดาษขึ้นมากลุ่มหนูได้ชื่อแล้วอ้าวได้หนึ่งกลุ่มแล้วกลุ่มอะไรคะกลุ่มอะไรคะ
4: กลุ่มอร่อย
0: ขนมไทยน่าอร่อยอ้าวกลุ่มนี้ขนมไทยน่าอร่อยกลุ่มนี้อะไรคะรวมมิตรอาหารไทยเอากลุ่มนั้นนะลูก
4: ผลไม้หลากหลายรส
0: ผลไม้หลากหลายรสเอากลุ่มนั้นนะลูก
1: สารพัดน้ำอร่อยค
0: ่
1: ะ
0: สารพัดน้ำอร่อยโอ้ครูได้แล้วนะได้กลุ่มขนมได้กลุ่มน้ำนะได้กลุ่มอาหารได้กลุ่มผลไม้วันนี้ครูไปร้านอาหารนะครูไปร้านอาหารมาครูก็ไปเจอร้านอาหารอยู่2ร้านนะคะร้านที่1นะคะร้านที่1ถูกใจมากเลยอาหารที่ครูชอบหมดเลยนะคะร้านที่1ร้านที่1ร้านที่1ของครูที่ครูไปเจอมานะมีอะไรบ้างคะ

านที่หนึ่งนะมีผัดไทยครูก็ชอบนะเกี๊ยวซ่าก็ชอบก๋วยเตี๋ยวก็ชอบนะก็เดินเดินไปครูก็ไปเจออีกร้านหนึ่งนะเพราะเวลาที่ร้านอาหารติดกันเนี่ยนักเรียนจะสังเกตไหมเขาจะขายจะยังไงกันขายอาหารคล้ายคล้ายกันนะคะครูก็ไปเจออีกร้านหนึ่งนี่ร้านนี้ร้านนี้ขายอะไรลูก

ครูเห็นปุ๊บเนี่ยครูตัดสินใจเลือกเลยครูจะเข้าร้านที่2แล้วนักเรียนลองดูซิว่า2ร้านเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเขียนเหมือนกันมีอาหารเมนูเดียวกันแต่ครูตัดสินใจเลือกเข้าร้านที่2นักเรียนว่ามีความต่างตรงไหนเขียนลงมาในกระดาษอย่าบอกเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนขโมยความคิดเราคุณขโมยความคิดเราลองดูซิว่าทั้ง2ร้านเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงไหนเขียนมาให้ได้เยอะที่สุดเลยว่ามันต่างกันตรงไหนบ้างมันต่างกันตรงไหนบ้างเอากลุ่มนี้ยกแล้ว

0: กลุ่มนี้ตอบสิลูกเพราะอะไรคะเอาออกมาก่อนออกมาบอกออกมาออกมาส่งตัวแทนออกมาว่าเพราะอะไรคะหนึ่งคนหนึ่งคนมาไปดิมาย้ายมาสองคนสองกลุ่มอ้าวสามกลุ่มตอบเลยค่ะตอบเลยนะคะว่าไงคะ
1: เพราะว่าร้านที่สองอะค่ะเรียนเชื่อหาเป็นคำคล้องจองกันนะคะเช่นคำว่าผัดไทยกับไข่ดาวค่ะคำว่าไทยกับคล้องจองกับคำว่าไข่อะค่ะจำได้ง่ายกว่าจำชื่ออาหารได้ง่ายกว่าร้านที่หนึ่งค่ะ
0: จำชื่ออาหารได้ง่ายกว่าร้านที่หนึ่งเอากลุ่มที่สองว่าไงคะ
2: ร้านที่สองจะมีคำคล้องจองกันแล้วก็จะมีการสลับที่แล้วก็คำสุดท้ายคำว่าผัดไทยจะไปคล้องจองกับคำแรกคำว่าไข่ดาวนะคะจึงทำให้หน้าเข้าแล้วก็ทำให้จำเมนูอาหารได้ง่ายขึ้นกว่าร้านที่หนึ่งค่ะ
0: น้องพิมพ์ว่าไงคะ
3: เพราะเมนูหน้าอร่อยกว่าค่ะและคล้องจองกันกว่าร้านที่หนึ่งนะคะและเพราะร้านที่หนึ่งเมนูไม่เรียงกันและไม่น่าจะอร่อยค่ะและร้านที่สองนะคะ
0: บอกได้เลยน้องเมนูไม่เรียงกันนี่มันไม่น่าจะอร่อย
3: และร้านที่สองนะคะเมนูน่ารับประทานกว่าหน้าร้านที่หนึ่งค่ะ
0: ว่าไงคะประพันธ์สอน
4: เพราะว่าร้านที่สองมีคำคล้องจองค่ะจำง่ายกว่าหนึ่งค
0: ่
4: ะ
0: จำได้ง่ายปรบมือให้เพื่อนหน่อยนี่แหละครูมีรุ่งศรีครูนี่นะช่างคิดเพราะฉะนั้นครูก็เลยจุดประกายว่าครูจะเปิดร้านขายของแล้วครูก็มีอาหารถูกใจของครูอยู่4อย่างนะคะแต่ครูไม่รู้จะทำยังไงเมนูอาหารของครูถึงจะน่ารับประทานเพราะฉะนั้นนะคะครูก็จะให้นักเรียนช่วยครูครูจะไปเปิดร้านอยู่ที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะคะสนใจไหมกล่องปริศนากล่องปริศนาอะไรเอ่ยหลายคนมองแล้วอุ๊ยอะไรเนาะอะไรเนาะสนใจไหมคะ
5: สนใจค่ะ
0: ได้กลิ่นไหม
5: ได้กลิ่นค่ะ
0: น้องพิมบอกคุณหายไม่สบายมาวันนี้ไม่ได้กลิ่นเลยเอาล่ะนะพร้อมหรือยัง
5: พร
0: ้
5: อม
0: พร้อมแล้วนะครูจะเปิดแล้วนะแล้วบอกครูด้วยนะครูอยู่ข้างหลังครูมองไม่เห็นเจอกับอะไรเอ่ย
5: ส้ม
0: รู้จักไหมคะ
5: ร
0: ู้
5: จ
0: ัก รู้จักนะคะกล่องที่สองไก่เคยรับประทานหรือเปล่าได้4อย่างครูจะขายอาหาร4อย่างที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งของครูล่ะครูเป็นเจ้าของเลย4ร้านนี้ช่วยครูคิดเมนูหน่อยว่าคนมาร้านครูปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยว่าครูต้องขายอะไรและจำได้ตลอดเลยจะทำยังไงดีเขียนเมนูให้คุณครูหน่อยใครเขียนได้ออกมายืนเลยส่งตัวแทนออกมาคนที่หนึ่งครูอยากจะรู้ว่าร้านคุณครูอุทัยวันขายอะไรบ้าง
6: ขายไข
0: ่
6: ไก่ไข
0: ่
6: ต
0: ้
6: มส
0: ้
6: มโอโรต
0: ี
6: ค่ะ
0: พายไก่ไข่ต้มส้มโอโรตีร้านนี้ล่ะของครูจะขายอะไรดี
6: ขายพายไก่ไข่ต้มส้มโอโรตีค่ะ
1: ขายพายไก่ไข่ต้มส้มโอโรตีค่ะขายพายไก่ไข่ต้มส้มโอโรตี
0: เหมือนกันหมดเลยเอ้าครับไปสิปรบมือให้เพื่อนหน่อย

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสับแน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสับและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสับนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนและสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราแนวคิดนี้เนี่ยครับในการ
ดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี V1 และ V2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอลนั่นเอง

ุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองที่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแทร็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือ 1. ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแทร็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า1ส่วน2 mv กําลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่า1ณจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะ0แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแทร็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้น

ของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานสัตว์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับ 3/2 โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเอง

ดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ SIT Graduate Institute ในหัวข้อ Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่7นะคะผู้วิทยากรผู้ให้การอบรมในครั้งนี้นะคะคือ Professor Margie Anderson ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ SIT Graduate Institute ที่ Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกา Welcome to the Teacher English Language Teacher Training co-organized by the Distance Learning Foundation, the Regional English Language Office of the American Embassy Bangkok, represented by Khun John Skakel.Regional English Language Officer, TOT Public Company Limited, and SIT Graduate Institute in Vermont, the United States. This series is called Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning. And our guest lecturer is Professor Margie Anderson from SIT Graduate Institute Vermont. Good morning, Professor Margie.
1: Hello. Sawadika. And greetings to everybody that I have seen already face to face in Bangkok and now am seeing from far away in Vermont. So I am happy to see you. I saw you in the audience. You know, you have to wave to me because I see you there.And I remember you, and I remember your faces, and I see you next time. So I'm so happy that we're actually together in this way. It's so different than my being standing there and walking around and bothering you. But I'm here together, even from the distance, and I'm happy to be here. So if I could have, please, the first slide, the first one

0: Pass the initial one, the one that says "Hello from Vermont." There we go. Thank you.
1: So let me just run through this quickly, and we'll
0: let then Ajahn Narayanpuran do the translation. Just quickly, in today's session, this is session 7 of 10 sessions. So we're just looking a little bit at what we have already seen together. We've covered a lot of territory already. And we're going to look at a real news story from Vermont, because I couldn't resist. And it will allow us to look at, review some of the reading skills that you've already looked at with me. And then I've asked, remember last time at the end of session 6, I asked for you to try some things. And the idea is that you don't have to, it doesn't have to be perfect. You don't have to have big successes. But what did you try? How did it go? And so I'm hoping that both from Bangkok and Hua Hin, we might have at least maybe 3 people who are willing to share something that they tried. And it's especially good. It's great to try something that worked, and it's also good to try something that didn't work. So we're going to look at that kind of as a review of the session 6. And then we want to move into a little bit the idea of extensive reading, which is a very popular idea in reading in a second language these days. And then if we have time, and I'm not sure about that because I look at the schedule and it looks kind of packed, we might look at learner awareness. So Ajahn Narayanpuran, go ahead and why don't you review the overview for everybody, please.
2: ค่ะอาจารย์มารีก็บอกว่าสำหรับในเซสชันนี้นะคะส่วนหนึ่งของเซสชันก็อยากจะให้ท่านอาจารย์นะคะที่เข้ารับการอบรมกับเรานะคะทั้งที่กรุงเทพและหัวหินเนี่ยได้มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าได้นำเทคนิคการสอนการอ่านนะคะซึ่งเราได้รับการอบรมจากอาจารย์มาตี้เนี่ยครั้งที่1-6เนี่ยนะคะไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษของอาจารย์บ้างหรือยังนะคะใช้แอคทิวิตี้ไหนไปแล้วก็เป็นยังไงได้ผลไม่ได้ผลอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวคงจะได้ฟังจากท่านอาจารย์แล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเซสชั่นนี้นะคะจะเน้นเรื่อง extensive reading นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเป็นกลวิธีหนึ่งนะคะในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนของเราเนี่ยได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นนะคะก็โดยการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมที่เรียกว่า extensive reading นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะค่ะแล้วก็ถ้ามีเวลาอาจารย์ก็จะกล่าวถึง learner awareness นะคะคือผู้เรียนเนี่ยนะคะควรจะรู้อะไรควรจะระมัดระวังอะไรนะคะควรจะตระหนักถึงอะไรปัจจัยใดบ้างนะคะในการเรียนทักษะการอ่านค่ะ
0: โอเค as always I'm going to be asking you to work with the people who sit beside you so I can't be as bossy as I usually am so maybe I'll ask Ajahn Narayanpuran to help you but you should be looking around you should find somebody near you who's going to be your partner either somebody sitting at the same table or somebody sitting across from the table. So you're going to have a partner for the next step, which is an article that actually happened recently. We saw it recently in the Brattleboro paper. So if I could please have, I think it's that you'll go to the next slide and then you go one more slide because the next slide is just a link. So 2 slides where you have, there you go, thank you. So you see there's this headline, gas pump hit, falls over onto car at 7-Eleven. Okay, with your partner, now don't read ahead because you have the text, you have to not cheat, so don't cheat, but talk to your partner at the table, and what do you think when you hear this, when you read this, gas pump hit, falls over onto car at 7-Eleven. What do you imagine? What picture do you have in your mind? And what do you think happened? So chat with your partners and

0: start with the group in Hua Hin for a little just brainstorming. Remember that when you're reading, you don't have to be right. And at this point, guessing is perfect. That's what we're asking you to do, is to guess. So talk to your friends for a couple of minutes, and then we'll check in to see what your guesses are. You can use these questions. What do you imagine when you read this title? What picture do you have in your mind? What do you think happened? Take a couple of minutes, and then we'll check in.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะก็ขึ้นด้วยเหมือนกับหัวข้อข่าวนะคะที่บอกว่า gas pump hit falls over onto car at 7-Eleven นะคะซึ่งเห็นแค่ headline ตรงนี้หัวข้อข่าวตรงนี้นะคะก็อาจารย์ลองนึกดูนะคะว่าอาจารย์นึกวาดภาพอะไรนะคะเห็นภาพอะไรจากข่าวที่หัวแค่หัวข้อข่าวแค่นั้นนะคะแล้วก็คิดว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะค่ะอาจารย์ลองคุยกับเพื่อนข้างๆอาจารย์นะคะค่ะดูเฉพาะหัวข้อข่าวก่อนค่ะสัก3นาทีนะคะ

แล้วก็ guiding questions ด้วยนะคะก็คือคำถามที่จะนำผู้อ่านเนี่ยเข้ามาสู่เรื่องนะคะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็ scanning questions ด้วยคำถามที่ถามเฉพาะเจาะจงค่ะให้เวลาสัก3หรือ4นาทีนะคะอาจารย์คนละสักคำถาม2คำถามก็พอค่ะ

0: The reason I say that is I'm pretty sure that the article said at the beginning there were no injuries. Nobody was injured. Yeah. But this is what makes it such a good question for your students. Because that's just a little line. It's actually a small line at the end of the first paragraph. So this is a great question for students. They have to read very carefully to know the answer to this. So that's excellent. Great. Is there another question from that you would ask about the text?
1: I think that's it. We have one.
0: Okay, that's fine. That's fine. Okay, what's interesting for me is that there's really so much within a very small text that we could work with. We didn't even talk about the many things that we touched on in the first six sessions we did. You know, we didn't touch on vocabulary, we didn't touch on grammatical structures, we didn't touch on other readings about people running into things at a 7-Eleven shop, you know, like a narrow reading perspective. But just give you a chance to revisit the richness of a small text. And this is just a text found in my local newspaper last week. So these texts, again, reminding ourselves that the texts we can use with our students really do exist everywhere. So before we move on to a little bit of sharing, this is the time when you are going to tell us what you've been doing. I'll let Ajahn Naraporn just translate that last bit. And then we're going to go on to find out some of your experiments with these ideas in your own classrooms.
2: ค่ะก็จากคำถามนะคะที่ท่านอาจารย์ทั้งที่กรุงเทพและหัวหินถามนะคะก็จะมีลักษณะคำถามที่เป็นสแกนนิ่งนะคะแล้วคำถามที่อย่างเช่นคำถามของที่อาจารย์ท่านอาจารย์ที่หัวหินนะที่ถามว่า how many people were injured นี่นะคะซึ่งอาจารย์มาตี้ก็คอมเมนต์ว่าเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเท่ากับว่านักเรียนเนี่ยจะต้องอ่านอย่างระมัดระวังนะคะค่อนข้างจะละเอียดเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องบอกว่า nobody was injured ใช่ไหมคะไม่มีใครบาดเจ็บนะคะเพราะนั้นถ้าเขาอ่านผ่านๆแล้วก็เห็นว่า accident เนี่ยมันก็มีระบงระเบิดมีอะไรเนี่ยนะคะไฟไหม้เนี่ยอาจจะคือเขาอาจจะตอบไม่ถูกก็ได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่ทางกรุงเทพถามเมื่อกี้นะคะคำถามสุดท้ายของทางกรุงเทพที่ถามว่าทำไมนะคะแก๊สทำถึงได้ตกไปบนรถเนี่ยนะคะซึ่งตรงนั้นก็เหมือนกันอาจารย์บอกว่าไม่ได้บอกในข่าวอย่างชัดเจนก็เท่ากับว่าเราก็ต้องใช้จินตนาการของเราใช่ไหมคะใช้การคาดเดานะคะดูเหตุดูผลดูหลักฐานดูอะไรนะคะเพื่อที่จะเดาว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็เท่ากับเป็นคำถามที่ทำให้นักเรียนเนี่ยคิดนอกกรอบคิดต่อออกไปต่อยอดออกไปนะคะซึ่งก็เป็นการพัฒนาให้พัฒนา creativity อย่างหนึ่งนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าจะเห็นว่าเท็กซ์ที่อาจารย์นำมาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นข่าวสั้นๆก็จริงนะคะจากในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของที่อาจารย์อยู่ที่เวอร์มอนต์ก็จริงนะคะแต่อาจารย์บอกว่ามันมี richness นะคะ richness of a small text ก็คือว่าคือมีอะไรอยู่มากมายในเท็กซ์นั้นซึ่งเราจะมาใช้ได้ในการที่จะมานำใช้เป็นแบบฝึกหัดเป็น activity เป็นบทเรียนให้นักเรียนเราฝึกการอ่านนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าอาจารย์บอกว่าเท็กซ์เนี่ยนะคะมีอยู่ทุกคนทุกแห่งนะคะเราสามารถที่จะเลือกตรงไหนมาใช้เพื่อที่จะมาทำเป็นแบบฝึกหัดฝึกให้นักเรียนเราเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนของเราได้นะคะค่ะ
0: โอเค thank you so much as always I'm so impressed with how much even though I don't understand Thai I feel like when Ajahn Naraporn speaks I somehow feel like I do understand Thai and she offers so much more to everything that we're doing I hope we all appreciateher contributions because they are so fantastic. So thank you, Naraporn, for everything you offer. So I want to find out now, we had an assignment for today, and that was that you were going to pick one or two things from the sessions 1-6 where you would either experiment or try something new or you're just going to exactly here we are. What ideas have you tried? And we're really offering the next chunk of time really to hear from as many people as want to share. So we're not going to rush this time. I'm really excited to hear what happened when you tried some new things with reading in your classes. And we want to hear what worked, but also things that didn't work so well. And we're very excited to hear from you. So perhaps let's start in Bangkok to see who would like to share over there. And then we'll move on to Hua Hin afterwards.
2: ค่ะจะมาตีก็อยากให้ท่านอาจารย์นะคะทั้งที่กรุงเทพและหัวหินเนี่ยได้มาเล่าให้ฟังนะคะว่าได้นำเทคนิคหรือว่ากิจกรรมใดนะคะที่เราได้เรียนไปจากเซสชั่นที่1ถึง6นะคะไปใช้ทดลองใช้ในการสอนในชั่วโมงภาษาอังกฤษแล้วบ้างนะคะแล้วก็ผลเป็นอย่างไรค่ะได้ผลไม่ได้ผลยังไงนะคะอาจารย์มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างไหมคะเชิญอาจารย์ทางกรุงเทพก่อนค่ะ
0: So anybody, we're looking for brave volunteers.
2: We have the first volunteer here. Yeah.
0: Oh, excellent. Great.

ที่บอกว่าดีมากเลยนะคะคือว่าอาจารย์เนี่ยนำภาพของหนังสือนะคะที่อาจารย์ชอบมากที่สุดนะคะคือ Teachers Best Books เนี่ยไปให้นักเรียนดูนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาร์ตี้บอกสำคัญแล้วก็เราจะพูดในรายละเอียดต่อไปเพราะว่าการที่เราจะไปบอกนักเรียนบอกว่าต้องอ่านนะต้องมีเวลาว่างต้องหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านแต่ครูไม่ได้ทำเป็นตัวอย่างเนี่ยนะคะก็คงไม่เกิดอะไรขึ้นเท่าไหร่เพราะนักเรียนเขาบอกว่าพอครูปล่อยเวลาให้นักเรียนอ่านครูก็เดินออกไปข้างนอกไปคุยกันไปทานกาแฟไปอะไรใช่ไหมคะแทนจะนั่งอ่านพร้อมนักเรียนซึ่งตรงนี้สำคัญมากเปิดถ้าเราเอาหนังสือที่เราเนี่ยที่เราชอบนะคะหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยไม่นักเรียนดูเขาก็จะเห็นว่าเออนักครูก็รักอ่านเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะถึงกิจกรรมให้นักเรียนเมื่ออ่านหนังสือแล้วก็มาวาดใช่ไหมมาสรุปนะคะหนังสือนั้นเกี่ยวกับอะไรหรือว่าชอบเพราะอะไรแล้วก็มีการวาดภาพประกอบตรงนั้นก็เป็นกิจกรรมดีมากๆเขาก็นักเรียนก็ได้ใส่ความคิดสร้างสรรค์จินตไม่ใช่จินตนาการเพราะว่าเขาทำจากหนังสือของที่เขาอ่านนะคะความคิดสร้างสรรค์ของเขาลงไปในการที่นำเสนอนะมีทั้งวาดรูปซึ่งสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็อีกประการนึงคือว่าการให้นักเรียนมาจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มนะคะอาจจะในห้องเรียนนอกห้องเรียนแล้วก็มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องหนังสือที่อ่านนะคะมาแชร์กันว่าได้อ่านอะไรเรื่องเป็นยังไงชอบยังไงนั่นก็เป็นสิ่งซึ่งดีมากๆเลยนะคะเป็นการตุ้นส่งเสริมการอ่านค่ะ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 น

0: สำหรับท่านที่นะคะที่กรุงเทพนะคะอาจารย์ก็ให้นำภาพมาให้ดูด้วยนะคะคืออาจารย์ได้ทำกิจกรรมโดยที่อันนึงเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งอาจารย์มาตี้บอกว่าดีมากเลยนะคะคือว่าอาจารย์เนี่ยนำภาพของหนังสือนะคะที่อาจารย์ชอบมากที่สุดนะคะคือ Teacher's Best Books เนี่ยไปให้นักเรียนดูนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาตี้บอกสำคัญแล้วก็เราจะพูดในรายละเอียดต่อไปเพราะว่าการที่เราจะไปบอกนักเรียนบอกว่าต้องอ่านนะต้องมีเวลาว่างต้องหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านแต่ครูไม่ได้ทำเป็นตัวอย่างเนี่ยนะคะก็คงไม่เกิดอะไรขึ้นเท่าไหร่เพราะนักเรียนเขาบอกว่าพอครูปล่อยเวลาให้นักเรียนอ่านครูก็เดินออกไปข้างนอกไปคุยกันไปทานกาแฟไปอะไรใช่ไหมคะแทนจะนั่งอ่านพร้อมนักเรียนซึ่งตรงนี้สำคัญมากเพราะถ้าเราเอาหนังสือที่เราเนี่ยที่เราชอบนะคะหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยให้นักเรียนดูเขาก็จะเห็นว่าเออนะครูก็รักอ่านเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะถึงกิจกรรมให้นักเรียนเมื่ออ่านหนังสือแล้วก็มาวาดใช่ไหมคะมาสรุปนะคะหนังสือนั้นเกี่ยวกับอะไรหรือว่าชอบเพราะอะไรแล้วก็มีการวาดภาพประกอบตรงนั้นก็เป็นกิจกรรมดีมากๆเขาก็นักเรียนก็ได้ใส่ความคิดสร้างสรรค์จินตไม่ใช่จินตนาการเพราะว่าเขาทำจากหนังสือของที่เขาอ่านนะคะความคิดสร้างสรรค์ของเขาลงไปในการที่นำเสนอนะมีทั้งวาดรูปซึ่งสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็อีกประการนึงคือว่าการให้นักเรียนมาจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มนะคะอาจจะในห้องเรียนนอกห้องเรียนแล้วก็มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องหนังสือที่อ่านนะคะมาแชร์กันว่าได้อ่านอะไรเรื่องเป็นยังไงชอบยังไงนั่นก็เป็นสิ่งซึ่งดีมากๆเลยนะคะเป็นการตุ้นส่งเสริมการอ่านค่ะค่ะตอนนี้ก็ขอเชิญท่านอาจารย์หัวหินนะคะค่ะ
1: โอเค thanks so much who would like to share from Hua Hin I believe somebody was getting set up
2: Hello again from Hua Hin. First of all, I would like to talk a little bit about my student. I work in a medium-sized school, so there are like about 800 students. And most of my students don't like reading. And when I come here, when I came here last time, two activities that I really like to try, and this is whatI have done. First, I try the jumble words. All the text on the paper, I bring from the instruction of the text that I use with them. My 11th graders. Normally, when I talk about reading, most of them will feel bored. And when I ask them to look at the instruction, nobody really want to do that.So this time, I introduced the instruction by using a lot of instruction on the paper through the jumble word. Like you can see number five.

0: am very glad to see that how hard they try, how enthusiastic, and how much cooperation that they put together this time. And after they finished putting the story together, I asked them scanning questions, just a few questions, before I let them do the question in, on the paper. And I think both techniques that I try great for my kids. And I already introduced this technique to the staff at my school. And they said that they are trying too. Thank you very much.
1: Yeah. Wonderful. Oh, there's so many pieces from that too. And I think we could probably spend the rest of the evening, morning for you, evening for me, just sharing ideas. But there's two things that jump out at me from your sharing. One is I love how you used, because we explored that idea of mixed up writing, when you, and you used it as a tool for making people, they're your students, to really be curious about what is happening in the text. And isn't it interesting, when it's mixed up, people want to focus. It creates a reason to be interested. And I really think that was a very creative usage of that mixed up text. Very, very interesting. And then, as you pointed out, sorry, are you hearing me or not?
2: Yeah.
1: Yes, okay. Okay, good. And then I also think the whole, as you pointed out with your pictures, when you ask the students to try to match up the text with a picture or the text with a heading, you get interest. So I think we've maybe learned something altogether about reading tasks, and that is when you create a mystery of some kind or a problem to be solved, the students, and I think regardless of the age, frankly, I think young students, old students, when they want to solve a problem, you create the problem, and then they're going to be excited about it. So I'm very excited to hear that. I'll let Ajahn Naripuran translate, and then we'll see if somebody else wants to share something else from Bangkok.
2: ค่ะ จาก ท่าน อาจารย์ ที่ หัวหิน นะคะ ก็ ได้ นำ เทคนิคนะคะที่เราได้เรียนรู้ในเซสชันที่1ถึง6เนี่ย2อันนะคะไปใช้นะคะก็อาจารย์บอกว่าอย่างแรกก็คือเรื่อง jumbled words นะคะก็คือการที่เขียนคําให้ผิดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้อาจารย์บอกว่าพบว่านักเรียนเนี่ยก็สนใจขึ้นมาทันทีเลยคือแทนที่จะอ่านรู้สึกตรงนั้นจะเป็นคำสั่งใช่ไหมคะเป็น instructions นะคะที่จะให้ทำ activity อะไรก็ตามเนี่ยแล้วอาจารย์เขียนเป็น jumble words เนี่ยก็ปรากฏว่านักเรียนก็ช่วยกันอ่านใหญ่เลยสนใจนะคะว่าเอ๊ะคำที่ถูกคืออะไรซึ่งตรงนี้นะคะก็ทำให้นึกถึงตัวเองนะคะตอนที่เตรียมsession ที่มีเรื่อง jumble words กับของอาจารย์มาร์ตี้เนี่ยนะคะเมื่ออาจารย์ส่ง powerpoint มานะคะแล้วก็จะมีบางสไลด์ที่จะเป็นคำเป็น jumble words จำได้ใช่ไหมคะที่เขียนเป็นตัวผิดหมดเลยฉันก็เห็นแล้วก็ตกใจตอนเปิดดูนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำชีทให้อาจารย์ที่เข้าอบรมฉันก็คิดว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคะคอมพิวเตอร์ฉันเป็นยังไงนี่ก็กำลังเกือบจะแก้แล้วนะคะเพราะยังไม่ทันได้อ่านละเอียดแต่พอเห็นคำว่า jumble words นะก็เลยรู้ว่าอ๋อนั่นเป็นเทคนิคหนึ่งที่อาจารย์ต้องการเห็นไหมคะว่าแม้แต่ตัวเองแม้แต่ดิฉันเองก็ยังสนใจนะคะว่าคือทุกทีจะอ่านผ่านนะคะอ่านไปอย่างเร็วๆพอเห็นอันที่เป็นสไลด์ที่เป็นคำผิดนี่ก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคะอาจารย์มาร์ตี้ทำตรงนี้ไม่ถูกเลยนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเราเป็นไรหรือว่าคอมพิวเตอร์ของอาจารย์เป็นอะไรถึงได้พิมพ์ออกมาผิดอย่างนี้นะคะก็เลยอ่านด้วยความตั้งใจก็ถึงได้รู้ว่าโอเคเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่จะดึงดูดความสนใจนะคะซึ่งก็ได้ผลมากๆนะคะจากท่านอาจารย์ที่รายงานเรานะคะก็นักเรียนก็สนใจมากนะคะแล้วก็ช่วยกันอ่านช่วยกัน แกะนะคะรหัสว่าตกลงแล้วคำมันคืออะไรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ก็มีคอมเมนต์หนึ่งว่าท่านอาจารย์บอกว่าอาจจะยากสักนิดสำหรับเด็กอ่อนใช่ไหมคะเราก็อาจจะทำจัมเบิลเวิร์ดสองคำที่ง่ายๆหน่อยนะคะแล้วก็ซึ่งตรงนี้อาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าก็เป็น creative use นะคะคือเป็นการใช้นำจัมเบิลเวิร์ดไปใช้อย่างสร้างสรรค์มากนะคะแล้วก็เป็นการช่วยให้นักเรียนกระตุ้นความสนใจของนักเรียนนะคะอีกเทคนิคนึงที่ท่านอาจารย์นำไปใช้คือจิ๊กซอว์รีดิ้งนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็มีทั้งคือให้ต่อทั้งอะไรฮะมีภาพให้ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวเนื้อหาให้ด้วยนะคะซึ่งรู้สึกจะเป็นการนำเที่ยวประเทศอังกฤษมั้งนะคะซึ่งอาจารย์รายงานว่านักเรียนที่ทำงานจิ๊กซอว์รีดิ้งทั้งแอคทิวิตี้นี้เนี่ยมีอยู่รู้สึกจะหนึ่งกลุ่มใช่ไหมคะที่ทำถูกหมดเลยนะคะต่อถูกหมดเลยแล้วก็กลุ่มอื่นๆก็มีถูกบ้างผิดบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ฉันอยากเรียนว่าถูกหรือผิดทั้งหมดนะคะไม่ใช่ประเด็นซึ่งท่านอาจารย์ก็เข้าใจถูกแล้วนะคะเพราะอาจารย์เนี่ยก็ได้แทนที่จะไปเน้นว่าคำตอบที่ถูกคืออะไรอาจารย์ก็ไปถามนักเรียนที่ทำได้ถูกว่าใช้เทคนิคอะไรนะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะการที่นักเรียนแต่ละคนจะไปถึงโกลเนี่ยเขาใช้เวลาใช้ความพยายามใช้เทคนิคซึ่งต่างกันแต่ถ้าเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าเทคนิคในการใช้ในการอ่านนั้นคืออะไรมาแชร์กันตรงนั้นนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนอื่นๆที่อาจครั้งนี้อาจจะยังทำได้ไม่ถูกทั้งหมดนะคะซึ่งเทคนิคที่นักเรียนบอกก็อย่างเช่นบอกว่าดูที่คีย์เวิร์ดใช่ไหมคะดูที่คำที่สำคัญนะคะแล้วก็ซึ่งเชื่อมโยงกับภาพได้นะคะหรือว่ามีอันหนึ่งนักเรียนเขาบอกว่ามีอยู่ชิ้นหนึ่งนะคะในจิ๊กซอเนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยมันไม่เชื่อมโยงกับภาพเลยแต่มันเหลืออยู่ชิ้นเดียวเนี่ยเพราะนั้นมันก็คือชิ้นนี้แหละซึ่งจะต้องต่อนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเป็นอะไรฮะทฤษฎีการเขาเรียก elimination ใช่ไหมคะการที่พยายามเลือกให้ได้ทั้งหมดแล้วพอเหลืออันสุดท้ายก็คืออันนั้นและอีกอันหนึ่งอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วท่านอาจารย์ทางกรุงเทพเมื่อคราวที่แล้วรวมทั้งที่หัวหินด้วยก็บางท่านก็บอกว่าพูดเล่นๆว่าใช้เทคนิคนี้เหมือนกันคือดูวิธีการที่เราตัดกระดาษที่อาจารย์ตัดกระดาษนะคะตัดเบี้ยวแล้วก็โค้งๆขึ้นไปแล้วก็เลยจับไปต่อกันได้นะคะค่ะซึ่งอันนั้นก็เป็นวิธีโกงเล็กๆนะคะพูดกันสนุกสนุกแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เทคนิคอะไรที่ควรจะนำมาใช้ค่ะค่ะก็นั่นคือทั้งหมดนะคะที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำมาค่ะMarty, I just add up, you know, when the teacher from Hua Hin has mentioned the jumbo words activity that she has applied to her class, you know, that reminds me ofmyself when checking the PowerPoint you sent me, remember? Yeah, and I saw a lot, you know, strange words, and I was wondering, you know, what happened to my computer or your computer, and I was about to correct them. Then, you know, I read carefully, and you know, I realized that it was a jumbo words technique, and so I told the audience that, you know, even myself, you know, as a teacher, you know, you draw my attention by using those techniques, so you do with your students.
1: Yeah, isn't it interesting? I mean, thank you for sharing that, Narapuram, because it's true that I think once we become readers, and I don't know if you remember, but I remember maybe I was six or seven, when I realized I could read in my own language, which was English, my mother tongue. And there was that moment when I knew, and didn't mean that I knew everything, but I knew somehow the code. And there's this moment where you feel so excited and liberated, and suddenly you have access to all of these things. And I think when we are teachers then of language, we all have that moment. You all have that moment for yourselves in Thai language, maybe

0: remember the confusion of what it's like in the early stages. And I think you're right, Ajahn Naraporn, that the mixed up letters, those kinds of techniques make us as teachers and can help our students remember kind of back to the foundations of what it means to learn to read, because it's a powerful thing, but we have to kind of re-engage with it in its mysterious way, you know, that it's confusing. Even when we feel we know everything, sometimes it's confusing. So that was long-winded, but I appreciated what you said about the mixed up words. I'll let you translate that.
1: ค่ะอาจารย์มาตี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะในการที่การเรียนรู้เนี่ยนะคะคือเราใช้คืออะไรที่เป็นอาจารย์บอกเป็นมิสทรีนะคะหรือว่าเป็นปรบลัมเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งจริงๆแล้วเราเนี่ยอยากรู้นะคะอยากเห็นนะคะอะไรที่ทำให้เรางงสงสัยสับสนแล้วอาจจะอยากศึกษาอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะซึ่งอันนี้ก็ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นในการเรียนภาษาไทยเรียนภาษาอังกฤษนะคะหรือจะเรียนวิชาอะไรก็ตามเรียนว่านะคะคือถ้ามีคำถามมีสิ่งซึ่งน่าสงสัยเป็นปริศนาให้เนี่ยก็เราก็อยากจะค้นหาคำตอบใช่ไหมคะก็ในทางเดียวกันในทำนองเดียวกันเทคนิคพวกนี้นะคะที่อาจารย์นำไปใช้เนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าอย่างเช่นอาจารย์ได้รายงานนะคะจากที่หัวหินว่านักเรียนของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่เคยเห็นเลยว่าเขาสนใจมากนะคะแล้วก็รู้สึกอินวอลฟ์มากขนาดนี้ในการทำกิจกรรมนะคะถ้าท่านอาจารย์ท่านอื่นๆนะคะก็ได้ฟังแล้วก็ลองนำไปใช้นะคะเราจะมีฟีดแบ็กให้อยู่เรื่อยๆทุกครั้งนะคะในครั้งต่อๆไปของเรานะคะอาจารย์นำไปใช้แล้วได้ผลยังไงก็มาเล่าให้ฟังค่ะ
0: โอเค thank you again so is there another example I promised to come back to Bangkok is somebody else ready to share their experiences who would like to share
2: I have got a T-shirt that I found something in English thatI think makes sense sometimes, and I'm not sure that is it clear for you. Okay, maybe. Can you see? Okay. It's like the word in dictionary. Mother is the noun. ATM, watching machine, tube, teacher, nutritionist, alarm clock, and body.So I bought it for a mother, and I think it's quite interesting. So I kept it. And my student liked it, and they found that, oh, it's true. It's true. It's quite true. And I would like to share one more activity that I let my student to do reading questionnaire. And I found out that some student,their attitude about reading is they have to know all of the word to read, and they think it their job to guess something on their writing reading passage, something like that. So I think it's a good time for teacher to change attitude. It's our job to change them that or prove something by use reading activity or something to make them change their attitude about reading every word all the time or look up unfamiliar word in the dictionary all the time. So sometimes they feel boring to feel bored when they look up all the words, something like that. Okay, and I yeah. adapt some material. I brought some label or some type of text, different.Various types of text, and let my student to group something that they can read, and group something like it. There are some types of text, right? Documentary, magazine, internet, timetable, newspaper, and they chose in their group 5 pieces, and they group in how they use reading strategy and put each type of text in skimming, scanning,

0: reading for detail and reading for pleasure or something like that. They have to give reason why they put magazine for skimming strategy or something like that. They have to give reason, and their friend will say agree or disagree. I adapt, but I'm not sure that it's okay or not, but it work in my class. Students try to give their reason to get points or something. And other group, they would like to get points as well. So they try to say, oh, I disagree because like magazine or newspaper, fourth strategy can use for them, or magazine, skimming, scanning, reading for detail, or reading for pleasure. Okay, I'm not sure that it works, but my class is okay. I adapt this material from your section.
1: No, can I ask you a quick question? Because I've forgotten. I've seen you so many times. How old are your students? I forget.
0: M4.
1: Okay. Yeah, I think. Uh-huh. I mean, I think that's a
0: 16 years old.
1: Yeah, I think that this worksheet you have come up with is a very interesting one, because it does ask the student, which is something that we're maybe not really going to get to again today, but we will come back at it another time. We touched on it briefly, and that is the whole idea of learner self-awareness, that they know, that they begin to know what skills they're using and for what reason and in what situation. So you're absolutely developing that that awareness of themselves when they say, and it's interesting if they disagree, you know, that's fine. It doesn't really matter. For one person, in fact, skimming may be the thing they do with the magazine article, and for another person, they may do scanning, and for another person, they may do another thing. And it's okay that they have that they use different skills, but you're asking them to think about and discuss what they're using. So I think it's a really excellent point, especially for that age group that you're describing. Yeah, go ahead. You want to add something?
2: Okay. So may I sum up here? Yeah. ค่ะสำหรับอาจารย์นิรมนนะคะจากทางกรุงเทพนะคะอาจารย์ได้นำอาจารย์บอกว่าได้ปรับ activity นะคะโดยที่อาจารย์ให้นะคะเป็น various text types นะคะซึ่งอยู่ใน box นะคะคือช่วยเปิดนิดนึงนะคะขอสไลด์นะคะที่ document นะคะค่ะก็จะเป็นภาพเป็นลักษณะของ text ภาษาอังกฤษที่นักเรียนจะเจอตามที่ต่างๆนะคะอย่างเช่นเป็น documentary นะคะก็คือสารคดีนะคะใน magazine นะคะ timetable ตารางเวลาอะไรก็ตาม newspaper นะคะ advertisement นะคะพวกโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ notice board นะคะพวกอะไรคะบอร์ดที่เป็นคำประกาศนะคะอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เป็นโนเวลหรือว่าฟิกชันนะคะเป็นนิยายเลเบลนะคะช็อตสตอรี่บุ๊กโพยมใช่ไหมคะหรือฟอร์มโพยมนะคะค่ะแล้วก็บรอชัวร์นะคะแล้วก็ตารางนะคะเป็นเทเบิลหรือว่าเป็นกราฟแล้วก็ sign นะคะสัญลักษณ์แล้วก็เทเลโฟนเมสเซจทั้งหมดนี่เป็น different text types นะคะแล้วก็อาจารย์ให้นักเรียนของอาจารย์นะคะซึ่งเท่ากับเกรด10ใช่ไหมคะม.4เนี่ยนะคะเลือกดูนะคะว่าtext type แบบไหนที่นักเรียนเนี่ยจะใช้เทคนิคการ skim ก็คืออ่านคร่าวๆให้พอได้ใจความสำคัญนะคะเทคนิคไหนtext type ไหนที่นักเรียนใช้เทคนิค scanning นะคะก็คืออ่านเจาะจงหาข้อมูลที่เราต้องการเท่านั้นนะคะแล้วก็text type ไหนที่นักเรียนอ่านใช้เทคนิค reading for details เขาต้องอ่านรายละเอียดทั้งหมดนะคะหรือว่า text type ไหนที่นักเรียนอ่าน reading for pleasure นะคะคืออ่านเพื่อความเพลิดเพลินซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะคือให้นักเรียนเนี่ยได้เป็นเหมือนกับเป็น self awareness ด้วยได้เรียนรู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยจะต้องใช้เทคนิคไหนนะคะเพื่อที่จะอ่านอะไรเหมาะสมหรือไม่เพราะว่าอาจารย์นิรมนต์นี้ให้นักเรียนคุยกัน discuss กัน

0: 1ผู้โทรศัพท์กับ2ฟังเพลงนะคะไม่มีใครมีหนังสืออยู่ในมือเลยทํายังไงถึงจะสร้างนิสัยอันนั้นให้เด็กของเราได้นะคะก็เริ่มต้นที่ตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็ทํายังไงที่เราจะกระตุ้นนักเรียนของเรานะคะประการที่2ก็คือเขาบอกว่า there is a variety of text types and topics to choose from นะคะ text types มีมากมายนะคะมีหลากหลายชนิดที่นักเรียนนะคะคนสามารถที่จะเลือกอ่านได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจารย์บอกว่าเรายังไม่เน้นว่าเราจะเลือกอะไรนะคะอะไรควรอ่านไม่ควรอ่านเรายังไม่ไปถึงตรงนั้นนะคะค่ะแต่ว่าเราหมายความว่าคือมีให้เลือกหลากหลายเหลือเกินแล้วนะคะในโดยเฉพาะในสิ่งที่ควรอ่านน่าสนใจเนี่ยก็มีมากมายแล้วนะคะประการที่3บอกว่าอาจารย์บอกว่าเท็กซ์เนี่ยจะต้อง compelling เนี่ยคือว่าอ่านระหว่างไม่เลยนะคะคือไม่ใช่แค่ interesting นะคะไม่ใช่ว่าน่าสนใจอาจารย์บอกว่าถ้าน่าสนใจเนี่ยอาจจะบอกว่าเด็กบอกว่าหยิบขึ้นมาอ่านก็ได้เพราะครูบอกน่าสนใจนะคะหรือว่าชั่วโมงนี้ชั่วโมงภาษาอังกฤษเพราะนั้นก็หยิบมาอ่านแต่พอเสร็จแล้วก็วางนะคะต่อไปอีกทั้งวันตลอดอาทิตย์ก็ไม่ได้อ่านพอกลับมาชั่วโมงภาษาอังกฤษจะอ่านต่องั้นก็น่าจะทำอย่างไรนะคะให้เขารู้สึกว่าเป็นหนังสือที่เขาอ่านวางไม่ลงเลยนะคะอาจารย์คงเคยได้ยินหรือแม้แต่ตัวอาจารย์เองเวลาอ่านนิยายอ่านเรื่องอะไรเนี่ยบางทีเราอ่านถึงดึกๆเลยวางไม่ลงเพราะอยากอ่านให้จบใช่ไหมคะน่าจะทำยังไงนักเรียนเกิดตรงนั้นขึ้นมาประการที่4เขาบอกว่า students choose what to read นะคะก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนเป็นความชอบของนักเรียนที่จะเลือกสิ่งที่เขาอยากจะอ่านนะคะไม่ใช่เราเลือกให้เขาต้องให้เขาเลือกเองนะคะค่ะ Yes Marty
1: Okay thank you I'm going to do the next two slides sort of together because I see that we're rapidly closing out on time and I want you to have a chance to talk to each other about these so I'll do the next two slides before we take do a translation and then we'll have a final activity before we close. So Maley continues by saying, again, this may seem self-evident, but in extensive reading, the reading focuses on pleasure, gaining information, general understanding. So we're trying to create an environment where reading becomes fun, where reading becomes something that students want to do. So here's where many teachers have started to use comic strips, popular media, unexpected things. Things, again, from the internet, we've talked a little bit about that, and maybe in one of our subsequent sessions, we'll look at what else is available on the internet, but it is a source of a lot of popular media, which can become very enjoyable, relaxing. We don't want our readers to get tense when they see a text in English. We want them to say, oh, this looks like fun. So if you look at number 6, reading is its own reward. The idea that we're not reading for something, which relates to number 7, in extensive reading. This does not mean that you're never going to test or do comprehension tests on readings, but it means that that's not the point of an extensive reading assignment. Typically will be no test, no follow-on exercises, no questions, and we oftentimes ask students not to use dictionaries. And that relates to number 8, because we try to have students choose, remember number 4, students choose their own material. We want them to choose something that they can read. Doesn't mean that they understand every word, but when they read it, they don't have to refer to a dictionary. Maybe later they'll be curious about a meaning of a word, but that's only out of their own curiosity and interest. Let's go to the next slide and I'll race through those 4 things. Typically, reading is individual and silent, so it might happen during a break. You might encourage students to read on a lunch hour, on their trip home from school, after school, before bed. It's really, you try to encourage the reading to become something that the student does because they want to. And again, this is very challenging. Believe me, I understand the big challenge of this in an environment, and Thailand is certainly not alone in the world. There are many places, including the United States, where everything a student does is tested somehow. So we're trying to change.

0: You know, it's a new culture of reading where reading is that people do because they're enjoying it, because it's interesting. So again, number 10, we're not going for slow, deliberate reading. We're not referring to dictionaries. So we're trying to have the reading be in sync with what the student can manage. The teacher is just there to kind of oversee, not to go in, so you're not going to read every text that your students are reading yourself. You may want to, but oftentimes it's actually exciting for you to hear what they have to say. And you become a role model, number 12, which we again talked about, I think, in sessions 1 and 2, about the teacher talking about their own reading and the and our teacher from, I believe it was from, maybe it was Hua Hin, I've forgotten now, who brought their own list of favorite books, that kind of thing. Here are the books I love to read. See what you think. So, Naraporn, if you would just translate that briefly, and then we're going to do one final sharing activity before we close up.
1: โอเคค่ะสำหรับสไลด์ที่16นะคะก็อาจารย์ก็บอกว่าสิ่งที่อ่านเนี่ยนะคะ extensive reading เนี่ยควรจะเป็นอะไรที่สนุกนะคะเพราะฉะนั้นบางทีก็จะมีเป็นพวกการ์ตูนนะคะหรือว่าอ่านดูข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ใช่การอ่านเพื่อคะแนนเพื่อการสอบหรือเพื่อรางวัลอะไรนะคะรางวัลนี่อยู่กับตัวเองได้นะคะคือได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่านนะคะแล้วก็การอ่านนี่อาจารย์บอกว่าต้องไม่ใช้ dictionary นะคะคืออ่านอย่างเร็วนะคะไม่ใช่ว่าอ่านไปติดคำศัพท์ดูไปไม่ใช่นะคะเพราะว่าตรงนั้นไม่ใช่ extensive reading นะคะควรจะอ่านไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเลือกสิ่งที่อ่านที่คิดว่าพอจะในระดับภาษาที่ตัวเองนี้จะโคบได้นะคะจะรับได้นะคะแม้ว่าจะเจอคำศัพท์ยากบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะก็ข้ามผ่านไปนะคะค่ะไม่ใช่ว่าจะต้องหยุดเพื่อที่จะเปิดดิกแล้วก็สำหรับสไลด์ที่17นะคะก็พูดถึงเพิ่มเติมนะคือว่าเป็นก็อีกอะนะคะอาจารย์บอกว่า reading is something students do because they want to enjoy แล้วก็ไม่อ่านอย่างช้าๆเหมือนนะคะไม่ใช้ดิกนะคะแล้วก็ครูไม่จำเป็นต้องอ่านไปกับนักเรียนในเรื่องเดียวกันนะคะเพียงแต่ครูควบคุมเท่านั้นเองนะคะว่าเขากำลังอ่านอยู่นะต่างคนต่างอ่านครูก็เลือกอ่านเรื่องที่ครูชอบแล้วครูก็เป็น role model นะคะคืออ่านด้วยค่ะ yes Marty
0: Okay, thank you. So as just a final sharing with your partner just at your table, someone next to you, just take 1 minute and just talk about what are the challenges. So it is the next slide, but we're really focusing on only the second question. What are the limitations and challenges for you? What's difficult about getting extensive reading going in your classroom? And because I want to acknowledge that I know that it's challenging. It's challenging to change the culture of reading. So just chat with a partner. We'll take a comment or two from Hua Hin, one from Bangkok, and then we're going to continue on with this in terms of really trying to create cultures of reading in your classrooms, and that'll be our start for session 8. So just take a minute with a partner. We'll take a couple of comments before we close. So 1 minute together with someone right next to you.
1: Ka. ขอสักนาทีเดียวค่ะอาจารย์ลองกันนะคะในคำถามที่2เนี่ยค่ะ What are the limitations and challenges for you นะคะคือเรามีข้อจำกัดอะไรที่เราจะใช้ extensive reading ยากในสถานการณ์ของเราการลองคุยกับเพื่อนอาจารย์ค่ะนาทีเดียวค่ะ
2: So we have two limitations for extensive reading. First, it's quite hard for us to find the right book for my student. Right, which one is suitable for themThink about the length, types of book, or think about our background, or also vocabulary. The second one is, if there's no test, no exercises, no question, and no dictionary for them, what's the best way for us to know that they have an extensive reading? How do we know? Thank you.
0: Great. And you've given me two great questions to follow up on for future sessions. Yeah, finding appropriate texts and assessing how students have done with them. Yeah, thank you very much. Good to see you.

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ถ้าถามว่าในหลักการวิทยาศาสตร์คิดว่าไอ้ตัวเนี้ยเอาไปสอนวิทยาศาสตร์ในเรื่องอะไรได้บ้าง
1: การหมุนค
0: ่
1: ะ
0: การหมุนมีอะไรอีก
2: การทดแรงครับ
1: แรงบีบของมันทำให้น้ำอ้อยมันขึ้น
0: แรงที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของแรงเสียดทานใช่ไหมจริงๆแล้วในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเรามองว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็คือธรรมชาตินั่นเองความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นความรู้ที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีอยู่แต่มันเป็นการอธิบายโดยมีลักษณะที่เป็นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ดูแล้วมีความน่าเชื่อถือนะฮะเพราะว่ามันมีขั้นตอนในการที่จะอธิบายหลังจากที่ได้มาสอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มมองว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่เป็นไฮเทคนึกให้หรือไฮเทคโนโลยีเท่านั้นหรือมันเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นของใหม่ๆเท่านั้นเราเพราะว่าจริงๆแล้วของเก่าๆซึ่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือเนี่ยจะมีลักษณะภูมิปัญญาที่มีความเป็นเฉพาะตัวของเขาอยู่เหมือนกันมันเป็นตัวนึงที่ทำให้เราเห็นว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยกับธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวันมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งเราไม่ได้พยายามเอามาอธิบายด้วยกันเท่านั้นเองก็เลยเปิดเป็นวิชาเลือกอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวิทยาศาสตร์ตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้จริงๆชื่อของมันคือเครื่องหีบอ้อยทีนี้ในการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ไม่ยากอะไรเราจะเอาท่อนอ้อยใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนอ้อยก็จะถูกค่อยๆดึงเข้าไปเห็นว่าถ้าเราอ้อยใส่นี้มันก็จะโดนดึงเข้าไปเห็นไหมฮะถ้ามันจะดึงเข้าไปก็จะหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็อ้อยมันก็จะผ่านออกมาทางด้านนี้ทีนี้ถ้าเราสังเกตดูภูเราจะเห็นว่าภูมันถูกแบ่งเป็นช่องๆๆเราคิดว่าเขาจะแบ่งภูนี้ให้มันเท่ากันได้ยังไง
2: ถ้าเราก็เป็นในความคิดผมนะว่าใช้เชือกพันรอบแล้วก็เอามาพับครึ่งแล้วก็พับครึ่งครับมันจะเหลือเป็นส่วนมาให้เราคร
0: ับ โอ้แสดงว่าเกิดร่วมสมัยจริง
3: ๆให้เด็กมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายผิดถูกไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญแต่อยากจะทราบความคิดเห็นเพราะเวลาเด็กอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นออกมาปั๊บเนี่ยเราจะทราบว่าเด็กคิดยังไงแล้วก็ประสบการณ์เดิมของเด็กจะเป็นตัวทำให้เราทราบจากการอธิบายความคิดเห็นเขาด้วยว่าเขามีประสบการณ์เดิมยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเติมเขาเราจะทำยังไง
0: เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอุปกรณ์หรือเป็นของใช้หรือเป็นของเล่นเกี่ยวกับอะไร
2: เป็นรางส่งน้ำครับ
1: เอาไว้แบบประดับในแบบบ่อน้ำอะไรอย่างนี้แบบเป็นน้ำพุเวลาเราให้น้ำก็สวยงาม
0: เราลองมาดูกันนะว่ามันใช้ทำอะไรอันนี้เป็นของเล่นอย่างนึงของคนพื้นบ้านเขาเรียกว่าหนอนเดินมันมีหลักการวิทยาศาสตร์อะไรอยู่ในของเล่นชิ้นนี้บ้างเราลองมาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยคิดว่าอะไรมันมีอะไรอยู่ในหนอน
1: มีแม่เหล็ก
0: หรือเปล่าม
2: ันน่าจะเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงเพราะว่าสังเกตว่ารางมันจะเฉียงลงมา
3: ความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเด็กอธิบายได้แต่สิ่งที่เด็กอธิบายอาจจะไม่ใช่เป็นตัวทฤษฎีเป๊ะๆเราก็เป็นผู้ที่เสริมเข้าไปว่าสิ่งที่เด็กอธิบายเนี่ยมันก็ถูกแล้วเนาะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีทฤษฎีอีกทฤษฎีนึงที่รองรับเรื่องนี้ซึ่งทฤษฎีนั้นอธิบายอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เธออธิบายเนี่ยมันก็มีส่วนถูกแล้วแล้วก็มีทฤษฎีนี้มาเสริมเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มอ๋อจริงๆทฤษฎีนี้มันเริ่มต้นมันมาจากวิธีการอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ย
0: ถ้าเรามองไอ้ตัวหนอนเดินอันเนี้ยเราจะพบว่าจริงๆมันมีความรู้หรือมีหลักการวิทยาศาสตร์อยู่ตอนที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยมีสองเรื่องละนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวหนอนเองซึ่งมีแม่เหล็กอยู่ที่ว่าเราทราบได้ยังไงถือว่าในนี้มันถึงด้วยจากสอง
2: เวลามันติดกัน
0: มันโดดกันแสดงว่าจริงแล้วในหนอนตัวนึงมันจะมีแม่เหล็กสองอันซึ่งเวลามันกลิ้งไปมันอาจจะทำให้มีแรงดูดมีแรงผลักกันใช่ไหมฮะทำให้หนอนกับการเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาหรือเป็นการถ่วงน้ำหนักอย่างก็เลยทำให้หนอนสามารถเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆอีกประเด็นหนึ่งการที่หนอนมันเคลื่อนที่ได้เนี่ยเกิดจากแรงโน้มถ่วงหรือน้ำหนักของตัวหนอนเองเนื่องจากว่าเราทำรางให้มันเอียง
3: สิ่งหนึ่งที่เด็กอยากมีความอยากหรือเด็กรู้สึกหรือเด็กมักจะเรียกร้องคือไอ้ของเล่นเหล่านี้มันทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะพาเด็กไปดูนะครับก็คือจะพาเด็กไปหาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยซึ่งเป็นปราชญ์หรือเป็นผู้รู้ที่เกี่ยวกับการทำของเล่น
4: ลูกเขานี่มันจะริมันจะร้องเป็น3เสียงนะเสียงอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวมันร้องมันจะขันอย่างนี้ถ้ามันจะเรียกหาตัวแม่ผู้อื่นมาหามันจะเนี่ยนักศึกษาหรือไปใจไปชึกอยู่ในที่ใน ห้องแคบๆนะต้องออกมาอย่างนี้ศึกษาอุ้ยยังกว่ายังไม่จบเลยอยากเรียนที่ก็ศึกษาอย่างนี้เรียนศึกษาไม่จบตลอดชีวิตโครงการอุ้ยสองหลานเริ่มมาแต่ปี45สอนบุคคลทั่วไปหรือเยาวชนเด็กหรือนักศึกษาสอนขั้นพื้นฐานการเรียนเรื่องเรียนรู้นอกโรงเรียนเรียกว่าเรียนรู้ดูเห็นทำเป็นสนุกรู้สึกภูมิใจภูมิใจภูมิใจที่มีคนส่งเสริมนั่นน่ะสั่งสอนแล้วก็สืบสานอย่างมหาลัยทุกมหาลัยนี่ส่งเสริมเราก็ดีใจที่ภูมิใจอยู่ได
3: ้การที่พาเด็กไปหาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยนอกจากจะได้เรื่องของทักษะกระบวนการในการทำของเล่นจะได้ความเข้าใจหลักการวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในกระบวนการการทำของเล่นละสิ่งหนึ่งที่มันตามมาด้วยก็คือหลังจากที่นั่งทานกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยไปสักระยะหนึ่งเด็กจะเริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยแล้วก็จะอีกส่วนหนึ่งก็จะมีความรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือนอกจากในแง่ของตัวความรู้ก็จะได้เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนสองรุ่น
5: อุ้ยครับตั้งแต่อุ้ยทำมานี่โดนบีบบาดไปกี่รอบแล้วคร
4: ับ มีบวยมันก็ได้ใช่อย่างมันต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิ
6: รู้สึกดีอะค่ะเป็นการเรียนรู้ที่แบบไม่น่าเบื่อค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดมากขึ้นเกี่ยวกับความสมดุลเรื่องของแรงอย่างคอปเปอร์ไม้ไผ่อย่างเงี้ยค่ะการตัดตุงการทำปาตะเพียนก็สามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยได้ค่ะ
7: ก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างก็คือเราจะมาอยู่ๆเนี่ยจะมาทำเลยไม่ได้เราต้องอาศัยประสบการณ์ใช่ไหมครับอาศัยประสบการณ์แล้วก็ไปปรับใช้ในการเป็นครูเหมือนกันครับประสบการณ์ในการที่จะไปสอนเด็กในการที่จะไปทำให้เด็กเนี่ยเกิดความเข้าใจเราต้องให้เด็กเนี่ยเกิดการลงมือทำด้วยตัวเอง
3: เมื่อครูได้เรียนวิชานี้หรือนักศึกษาได้เรียนวิชานี้ไปแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะได้เห็นแนวทางหรือมีแนวคิดที่จะดึงเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ของเล่นพวกเราแบ่งเป็นกลุ่มๆนะฮะแล้วเราเอาไปลองวิเคราะห์กันดูเนาะว่าถ้าสมมติว่าเอาของเล่นเหล่านี้ไปใช้สอนในวิชาเอกของเราจะไปสอนในเรื่องอะไรได้บ้างทีนี้เขาก็จะพัฒนาออกมาแต่มันเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาปรับใครที่ใช้กระลามันจะเวิร์กไหม
8: แต่ถ้าจะเป็นกระดาษเอามาทำเป็นกล่อง
9: เป็นรูป
8: ก็น่าจะง่ายกว่า
3: เอาไปใช้สอนอะไรได้บ้างเนี่ย
10: สอนในเรื่องของความสมดุล
3: แ
10: ล้วก็จุดศูนย์รวมของหมู่แต่ละตัวด้วย
11: นักเรียนก็จะสนใจเพราะว่ามันเป็นของเล่นของเด็กอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเข้าสู่เรื่องของรูปทรงก็ได้ค่ะหรือว่าใช้ในเรื่องของการวัดหนายาวเท่าไหร่ความยาวค่ะวัดจากตรงนี้วัดรัศมีวงกลมนี้ได้ค่ะ
3: แล้วมันก็มีสื่ออีกเยอะแยะมากมายที่ไม่จำเป็นต้องใช้สื่อที่อยู่ในห้องทดลองเช่นบ้านโบราณของทางภาคเหนือเนี่ยจริงมันมีความเกี่ยวพันกับวิทยาศาสตร์นะอย่างเช่นทำไมบ้านจะต้องหันหน้ามาทางใต้ในทางภาคเหนืออย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถอธิบายได้บ้านของทางเหนือเนี่ยเขาจะหันหน้ามาทางใต้แสงพระอาทิตย์จะส่องแล้วตรงหน้าบ้านเนี่ยได้รับแสงทั้งวันและตอนหน้าหนาวเนี่ยพระอาทิตย์ไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นตรงหัวแต่พระอาทิตย์จะเคลื่อนในลักษณะที่อ้อมที่เขาเรียกว่าตะวันอ้อมข้าวอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนที่เขาทำให้บ้านสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องติดเครื่องปรับอากาศถ้าเป็นหน้าฝนหรือหน้าร้อนเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นตรงหัวพระอาทิตย์ก็จะขึ้นในแนวนี้มันก็จะไม่ส่องหน้าบ้านมากนะบ้านก็จะไม่ร้อน
12: รู้สึกประทับใจนะคะที่แบบว่าภูมิปัญญากับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกันได้ซึ่งอย่างบางครั้งในปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมันก็ก้าวล้ําเทคโนโลยีไปแล้วใช่มั้ยคะแต่ว่ามันยังมีอีกมุมนึงที่เราเนี่ยต้องมองว่าภูมิปัญญาของเราเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้นะอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางครั้งเราต้องเป็นประดิษฐ์สื่อการสอนหรือว่าไปนำการสอนนักเรียนเนี่ยเราก็ต้องหยิบยกหรือว่าเอาภูมิปัญญานี้ไปใช้บ้างไม่ใช้แต่เพียงสื่อทางเทคโนโลยีอย่างเดียวอะค่ะก็เห็นว่ามันใช้อยู่กับทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะในชีวิตเราอย่างเงี้ยค่ะมันมีหลายๆอย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่เราก็ไม่ได้สนใจว่าสิ่งนั้นมันคือวิทยาศาสตร์เงี้ยค่ะพอได้มาเรียนก็มีบางอย่างที่ทำให้เราหยิบยกขึ้นมาแล้วเราก็ได้คิดว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะ
3: สิ่งนึงที่เกิดขึ้นก็คือ1เด็กรู้จักประยุกต์ใช้นะครับประเด็นที่2เด็กก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะพัฒนาสื่อขึ้นมา3เด็กก็จะไม่ยึดติดกับเรื่องของการต้องใช้สื่อที่มีรูปแบบ
0: คงตัวเท่านั้นอย่างเช่นมีนักศึกษาอยู่คนหนึ่งที่อยู่โรงเรียนแม่แจ่มเขาก็ได้เอาแนวคิดนี้ไปปรับเอามาใช้เป็นตัวฐานในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
9: ์อาจารย์ก็พยายามสอนให้รู้จักว่าจะทำยังไงให้เด็กเรียนแล้วรู้สึกสนุกในการเรียนวิทย์เรียนแล้วนำไปใช้ได้อาจารย์ก็จะใช้วิธีการต่างๆที่มันมีอยู่ใกล้ตัวเราแต่เราไม่ค่อยมองเห็นก็นำตรงนั้นมาใช้แล้วพอมาเป็นครูบรรจุจริงๆซึ่งแต่ก่อนเนี่ยบรรจุอยู่ในดอยจากนี้ไปอีกประมาณ80กว่าโลซึ่งเป็นทางธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็นำสิ่งนั้นสิ่งที่อาจารย์สอนเอามาใช้ดูแล้วมันก็ใช้ได้ผลแล้วก็ทำให้เด็กรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้ยากสำหรับเขา
13: สวัสดีค่ะคุณครู
14: สวัสดีค่ะท่านเรียนทุกคนอุปกรณ์เหล่านี้พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยของเราได้ใช้มาจนกระทั่งจนถึงทุกวันนี้
9: ชุมชนแม่แจ่มนะคะเป็นชุมชนที่ทอผ้าจะดังมากในเรื่องของการทอผ้าสิ้นตินจกอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้จะใช้ในกระบวนการทอผ้าทั้งหลายสามารถนำมาใช้ในเรื่องของแรงถ้าเราขึ้นกระดานสอนในเรื่องของแรงมันจะดูน่าเบื่อมากแต่ถ้าเด็กได้เล่นมันก็จะได้เยอะกว่าที่แบบเราไปเอาสื่อภาพที่เด็กไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเอามาสอนเด็กจินตนาการไม่ออกวิทยาศาสตร์ถ้าจินตนาการได้และสัมผัสลงมือทำเด็กจะทำได้และทำได้ดี
14: เธอกะประมาณด้วยสายตาเธอคิดว่าน้ำหนักทั้งสองข้างนี้เท่ากันไหม
13: ไม
14: ่อ่ะสมมติว่านี่คือตัวคานมันจะมีจุดหมุนอยู่ถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งหนักจนเกินไปนะคะท่านเรียนสังเกตดูเขาจะเลื่อนให้เข้ามาใกล้หรือว่าเลื่อนออกเธอลองเดาสิ
15: เลื่อนเข้ามาใกล
14: ้ทั้งสองข้างมันเป็นแรงย่อยถูกไหมคะถ้ามันไปในทิศทางเดียวกันก็เป็นการเสริมแรงอันนี้เป็นหลักตามวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแต่ถ้ามันไปคนละข้างกันมันก็จะเป็นการหักล้างซึ่งกันและกัน
9: ประสบการณ์ที่เราเรียนในปริญญาตรีมาเขาสอนให้เรารู้ว่าหน้าที่ของครูคือสอนนักเรียนโดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาสแต่ต้องการเรียนเราเป็นครูสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสามารถที่จะดึงมาใช้ได้หมดให้เด็กได้เรียนรู้เหมือนที่เรารู้ให้เด็กรู้จักรักที่จะเรียนรู้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะติดตามเขาไปได้ตลอดอะไรก็ตามที่เขาได้สัมผัสเขาได้ลงมือทำเขาก็จะเรียนรู้ไปตลอดชีวิต
0: เมื่อเราสอนลักษณะนี้เข้าไปมันเหมือนกับเป็นการเปิดมุมมองอีกอันนึงเพราะว่าส่วนใหญ่นักศึกษามาเรียนตอนแรกก็จะมีความรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นศาสตร์แล้วต้องมีขนบหรือมีธรรมเนียมในการสอนนี้หลุดออกไปจากระบบไม่ได้แต่เมื่อเราปรับแนวคิดให้เขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาของเล่นเอาของใช้พื้นบ้านอะไรต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้เนี่ยเราจะพบว่านักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วไปเป็นคุณครูเนี่ยจะเกิดความใฝ่รู้ในการที่จะพัฒนาสิ่งของหรือพัฒนาอุปกรณ์หรือสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์หรือพัฒนารูปแบบในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนหรือสอดคล้องกับบริบทของนักเรียนที่เขาสอนอยู่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครูเองก็สอนอย่างมีความสุขนักเรียนก็เรียนอย่างมีความสุขก็คือเป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นในการศึกษาของเมืองไทยในปัจจุบัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3

ได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขนัยสำคัญ 2 ตัวนั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขนัยสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำใต้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพ
สำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองดังภาพจะเห็นว่าทั้งสองกรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการ

0: ทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัดที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: ัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงปนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดี ความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้าน

0: ้านจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
0: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่
2: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ยน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
4: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
5: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตีกลมมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับ วงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าไซด์เท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นcos กําลัง2บวกsin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของcos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนที่4นะครับซึ่งในควอแดรนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบ และค่าคอร์สในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือ sin ส่วน cos ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทน pi ส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบ sin pi ส่วน4หารด้วย cos pi ส่วน4ครับและ sin และ cos pi ส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับ pi ส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับ sin คือ root 2ส่วน2 cos ก็คือ root 2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบ square root 2ส่วน2หารด้วย root 2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่า sin 19 pi ส่วน6ไซ19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซ3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซ3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซเนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซพายส่วน6ครับในมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซนะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซและเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14ครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซพายส่วน2ครับซึ่งไซพายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูป

ตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรืออื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง a prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นั่นแหละครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย

S เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น R นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน 2a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม Tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรแรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายๆรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับวันนี้พบผู้ชมช่วงท้ายปีสัปดาห์หน้าจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วครับในปี2554นั้นเป็นปีสำคัญอีกปีหนึ่งของพวกเราชาวไทยครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ84พรรษาครับ2สัปดาห์ของ Teachers Talk จะเป็นการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาจะใช้อย่างไรใช้แบบไหนเชื่อว่าหลายๆท่านเพื่อนครูคงจะเคยนำเอาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมาสอนกันอยู่แล้วนะฮะซึ่งเอามาสอนในห้องเรียนสอนแล้วจะเอามาใช้ในบริหารจัดการโรงเรียนนั้นจะใช้อย่างไรใช้แบบไหนถึงจะถูกต้องและมีที่ไหนใช้กันไปบ้างแล้วผลเป็นอย่างไรวันนี้จะพูดคุยกันครับแขกรับเชิญ2ท่านครับท่านแรกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณชินวรบุญเกียรติครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: อีกท่านนึงครับท่านเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล็งเป็นประธานคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนกระทรวงศึกษาธิการดร.ปรียานุชพิบูลสราวุธครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้อยากให้ครูใหญ่และผู้อำนวยการติดตามชมจนจบเลยนะครับแล้วท่านจะเห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นนำมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างไรครับก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์ปรียานุชก่อนนะฮะอาจารย์ย้ำกับผมว่าต้องใช้คำว่าปรัชญาแล้วมีของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยทำไมต้องมีคำว่าของ
2: ค่ะก็เรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้กันไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักเนี่ยนะคะอยากจะทบทวนค่ะว่าคำที่พระราชทานมาให้เมื่อพุทธศักราช2542เนี่ยนะคะคือคำว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้ทำไมต้องมีคำว่าของพวกเราเนี่ยได้ยินคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงครั้งแรกนะคะที่พระองค์ท่านมีพระราชดำรัสเมื่อปี2540นะคะที่หลังจากนั้นเนี่ยปี2542เนี่ยพระองค์ท่านพระราชทานหลักคิดซึ่งก็คือปรัชญาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเบื้องหลังของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่รับสั่งเมื่อปี2540พระองค์ท่านเองก็ยังรับสั่งด้วยว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้พูดมาแล้วตั้ง20กว่าปีก็คือตั้งแต่ปี2516-17เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นจริงเป็นหลักคิดในการที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศในการบริหารจัดการแล้วก็ในการดำเนินชีวิตจึงเป็นปรัชญาหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงที่รับสั่งเมื่อปี40จึงต้องมีคำว่าของค่ะ
0: เอาไปใช้ไปพูดก็ต้องมีให้ครบนะมีคำว่าของด้วย
2: ควรจะ
0: ปรัชญา
2: ความถูกต้องใช่ค่ะ
0: เราท่องกันได้3ห่วง2เงื่อนไขรู้หมดว่าเอ๊ะคืออะไรรายละเอียดต่างๆนะครับแต่พอจะเอามาใช้กับบริหารจัดการโรงเรียนนะ
2: คร
0: เราต้องรู้อะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือจะมาใช้ยังไงฮะอาจารย
2: ์ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้มาช่วยเกี่ยวกับเรื่องการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาบูรณาการสู่การเรียนการสอนนะคะหลังจากที่เราทำงานไประยะหนึ่งเนี่ยเราพบว่าเรื่องการเรียนการสอนพอเพียงเนี่ยเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรเนี่ยนะคะจะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่เรียนรู้ภายใต้บริบทแห่งความพอเพียงนั่นหมายความว่าท่านผู้บริหารศึกษาเนี่ยจะต้องเอาหลักพอเพียงเนี่ยมาใช้บริหารจัดการจนกระทั่งเป็นวิถีในการปฏิบัติร่วมกันของโรงเรียนเขายกตัวอย่างง่ายๆสุดเลยซึ่งพวกเราพบกันประจำนอกจากผู้บริหารแล้วเนี่ยเรื่องงบประมาณนะคะเราจะจัดการงบประมาณอย่างไรเราได้รับงบประมาณมาเท่าไหร่เราจะสรรหางบประมาณอย่างไรเนี่ยหนึ่งต้องคำนึงก่อนว่าความพอประมาณนะคะเรามีงบประมาณตั้งมาเท่าไหร่จะต้องใช้จ่ายอย่างไรบ้างนะคะเหตุผลทำไมต้องใช้อะไรมาก่อนมาหลังอันนี้เป็นเรื่องหลักเหตุหลักผลละนะคะแล้วเรามีเท่าไหร่แล้วถ้าไม่พอบางเรื่องจะเป็นจริงจะต้องแสวงหางบประมาณอื่นๆเพิ่มขึ้นมาจะแสวงหาอย่างไรอันนี้ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมนำความรู้ในเดียวกันบริหารจัดการงบประมาณอย่างไรไม่เสี่ยงไม่ประมาท บางครั้งสมมติว่าตั้งงบประมาณนะคะจัดซื้อจัดจ้างต่างๆพอไปครึ่งปีหมดงบแล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นการจัดการบริหารงบประมาณเนี่ยอย่างไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีการวางแผนอย่างรอบคอบแล้วโดยเฉพาะยิ่งเรื่องความสุจริตอันนี้สำคัญมากเลยต้องใช้คุณธรรมในการจัดการผ่านงบประมาณเห็นไหมคะเพราะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็คือว่าเป็นสิ่งที่ท่านผู้บริหารเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ในการจัดการงบประมาณของโรงเรียนค่ะ
0: ปรัชญานี้นำไปใช้ได้ในทุกจุดในการบริหารโรงเรียนนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: ท่านรัฐมนตรีเห็นความสำคัญอย่างไรครับทำไมถึงอยากจะใหทุกโรงเรียนในเมืองไทยบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ
3: คือตามจริงการน้อมนำปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นผมคิดว่าทุกภาคส่วนทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยจะต้องมีส่วนในการที่จะน้อมรำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในเชิงของการบริหารจัดการในเชิงของการดำรงชีวิตหรือวิถีชีวิตจริงของแต่ละคน
0: ครับ
3: วาทกรรมเนี่ยทุกคนพูดได้หมดแต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยเราจะต้องนำเอาแบบอย่างของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านทรงนำหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาพระราชทานกับคนไทยในฐานะที่ผมมารับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุขผมเห็นว่าการที่เราจะปลูกฝังให้คนไทยของเราได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นกระบวนการที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะให้การนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตจริงนั้นมันต้องผ่านกระบวนการในการกล่อมเกลาเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดจากการท่องจำปรัชญานี้เนี่ยเป็นปรัชญาที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้มีการพระราชทานในเรื่องนี้แล้วก็ได้นำมาปรับปรุงในหลายส่วนด้วยกันในส่วนแรกที่เกี่ยวข้องและสำคัญที่สุดและเป็นหน้าที่โดยตรงก็คือว่าได้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อต้องการที่จะให้การขยายผลของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนำไปสู่เด็กและเยาวชน
0: ครับ
3: ซึ่งถือว่าเป็นต้นกล้าที่จะไปเป็นพลเมืองของประเทศชาติต่อไปในอนาคต
0: ท่านรัฐมนตรีครับเรามีตัวอย่างของการที่นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้บริการโรงเรียนไหนแล้วผลมันเปลี่ยนไปแตกต่างชัดเจนเนี่ยมีให้ดูบ้างไหมครับ
3: ในขณะนี้เราก็มีสถานศึกษาที่เรียกว่าเป็นแบบอย่างในการน้อมนำมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ในโรงเรียนทั้งหมด 1,261 โรงเรียนเป็นโรงเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยทั้งหมด999โรงเรียนนอกนั้นก็เป็นสถานศึกษาที่ของสำนักงานการศึกษาเอกชนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียนประกอบกับปีหน้านี้เป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา ครบรอบ84พรรษาก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะขยายผลโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในเรื่องของหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจาก999ในโรงเรียนสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
0: ก็
3: จะเพ
0: ิ่
3: มเป็น 9,999 โรงเรียนนะครับนอกจากในโรงเรียนที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นแบบอย่างแล้วกระทรวงการก็มีเป้าหมายในการปฏิรูปซึ่งผมยึดโยงเรื่องนี้เข้ามาด้วยกัน
0: ค
3: ือเป้าหมายที่4ก็เรียกว่าสถานศึกษายุคใหม
0: ่เป็นยังไงฮะต้องเป็นยังไง
3: สถานศึกษายุคใหม่ก็คือเราจะมีโรงเรียนขนาดเล็กเรียกว่าโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
0: ครับ
3: โรงเรียนระดับตำบลเรียกว่าโรงเรียนดีประจำตำบล
0: ครับ
3: โรงเรียนระดับอำเภอที่โรงเรียนในขวัญเดิมนะครับก็จะเป็นโรงเรียนดีประจำอำเภอนอกจากนั้นโรงเรียนระดับโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ก็เรียกว่าโรงเรียนไปสู่มาตรฐานสากล
0: ครับโดยทุกขนาดเนี่ยก็จะนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
3: ใช่ครับ
0: เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
3: รวมทั้งโรงเรียนที่เป็นรูปแบบพิเศษเช่นโรงเรียนจุฬาภรณ์เนี่ยก็หลายโรงเรียนนะโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยซึ่งปีนี้ผมก็เพิ่งขอมติคณะรัฐมนตรียกฐานะเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคแล้วก็นักเรียนก็จะอยู่กินนอนประจำจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวให้ 94,000ต่อนักเรียนเพราะฉะนั้นโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยก็ได้น้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ทั้งการบริหารจัดการ
0: หลายโรงเรียนดูตอนนี้อาจจะอยากเป็นหนึ่งใน 9,000 ที่จะต้องเพิ่มขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอาจารย์แนะนำยังไงดีครับจะนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยเริ่มตรงไหนจุดไหนในโรงเรียนการบริหารดี
2: ค่ะ 1. เริ่มจากการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างไรให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของพื้นที
0: ่อ
2: ันนี้คือหลักพอประมาณค่ะใช่ไหมคะทำอย่างไรจะพอเหมาะพอดีกับสิ่งที่เรามีอยู่
0: ความจริงพื้นที่นี่ดูด้านไหน
2: ยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนมีพื้นที่10ไร
0: ่
2: นะคะนี่เรื่องการจัดการเรียนการสอนเหตุผลก่อนว่าทำไมเราต้องการจัดการเรียนการสอนนักเรียนจะต้องเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องภาษาไทยเรื่องสังคมเรื่องต่างๆนานาแล้วเรามีพื้นที่10ไร่โรงเรียนเราจะจัดการอย่างไรให้เกิดการเรียนการสอนแบบนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นครูวิทยาศาสตร์จะต้องสอนเรื่องคุณสมบัติของดินเราก็ให้เด็กไปทดลองสิคะว่าอาจจะแบ่งว่าดินส่วนนี้มีลักษณะอย่างไร
0: ในโรงเรียนของเราเลย
2: ทดสอบปรดทดสอบด่างทดสอบต่างๆนานาหรือในชุมชนเอง
0: อาจารย์หมายถึงเริ่มต้นตรงไหนก็ได้ที่เห็นจับต้องได้จริง
2: ๆเริ่มต้นเลยคือสำรวจตัวเองสำรวจตัวเองว่าเรามีศักยภาพมีทรัพยากรอะไรเริ่มจากผู้บริหารก่อนเนี่ยนะคะชุมชนมีความต้องการอะไรมีปัญหาอะไรโรงเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้อย่างไรวิชาความรู้ที่เราต้องสอนตามหลักสูตรเนี่ยนะคะไม่ใช่สอนลอยๆแต่เอามาผูกยึด กับความเป็นจริงกับสภาพความจริงของสังคมอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีพูดนั่นก็คือหลักการจัดการอย่างพอประมาณพอประมาณกับภูมิสังคมคำว่าภูมิสังคมเนี่ยเป็นศัพท์ที่พระเจ้าหัวราชทานมาซึ่งดีมากเลยมาจากคำว่าภูมิประเทศสังคมการไปอยู่ร่วมกันจะทำอะไรก็ตามแต่คำนึงถึงภูมิสังค
0: ม
2: สองต้องเป็นเหตุเป็นผลทำอะไรก็ตามแต่ต้องคิดให้รอบคอบทำแล้วจะเกิดผลอะไรแล้วสิ่งที่เราเรียนรู้มาวิทยาศาสตร์สังคมต่างๆนั้นเนี่ยเอามาช่วยในการบริหารจัดการในการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนได้อย่างไรสุดท้ายสำคัญมากภูมิคุ้มกันคือทำอะไรต้องไม่เสี่ยงไม่ประมาทไม่ประมาทอันนี้สำคัญก็คือเรื่องมีภูมิคุ้มกันทีนี้พอทำแบบนี้เนี่ยคุณครูทุกคนโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้บริหารเนี่ยนะคะทำอะไรก็ตามแต่นึกก่อนว่าเราทำไปทำไมหลักเหตุหลักผลทำอย่างไรให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วจัดการอย่างไรไม่ประมาทสามห่วงเอามาใช้ตลอดเวลาอย่างนี้เขาเกิดการเรียนการรู้ที่สุขสนานแล้วก็สอดคล้องกับชีวิตความเป็นจริงนึกที่ว่าอย่างพอเพียงเนี่ยเป็นวิชาชีวิตเราจะคบเพื่อนอย่างไรจะใช้เงินอย่างไรจะใช้ทรัพยากรรอบตัวอย่างไรจะอยู่ในสังคมอย่างไรเราต้องมีวิชาชีวิต
0: หมายถึงต้องเอาหลักนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราจนเป็นตัวเราไปเลย
2: เพราะพระองค์ท่านพระราชทานมาให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตถูกไหมคะ
0: อาจารย์หมายถึงคุณครูก็ต้องเอาไปใช้ด้วยในชีวิตของครู
2: ทุกคนเลยค่ะคุณแอดด้วย
0: ครับผม
2: ค่ะ
0: ทุกคนคนไทยทุกคนจริงๆแล้วควรจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราเห็นคุณครูบอกว่าอุ้ยถ้าสอนให้เด็กออมแต่เรายังเป็นหนี้อยู่เลย
2: ค่ะ
0: หรือว่าจะให้เด็กทำอะไรก็ตามแต่เรายังไม่ได้เริ่มทำอันนี้หรือยังไงนะไปจัดการหนี้ครูให้หมดก่อนแล้วค่อยมาสอนเด็กหรือยังไง
2: เนี่ยคิดว่าโชคดีมากก็ต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ตั้งมาเป็นประธานคณะทำงานเนี่ยนะคะทำให้ได้มีโอกาสเนี่ยพบกับคุณครูหลายคนซึ่งเขามาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์คะหนูต้องสอนเรื่องพอเพียงเนี่ยหนูก็เลยต้องใช้ชีวิตพอเพียงก่อนเพราะว่าไม่รู้จะสอนยังไงจะสอนให้เด็กออมตัวเองก็เลยต้องมาฝึกออมก่อนปรากฏคุณครูหลายคนเนี่ยมาบอกแล้วว่าอาจารย์ชีวิตหนูเปลี่ยนไป
0: เปลี่ยนยังไง
2: ทำไมมันดีขึ้นหมดเลยก็ยกตัวอย่างเช่นแทนที่จะไปบอกเด็กว่าอ่ะเธอต้องเก็บเงิน50สตางค์ทุกวันนะแล้วเด็กก็ถามว่าแล้วเก็บไปทำไมล่ะคุณครูครูตอบไม่ได้ครูอายครูก็เลยอ่ะเราต้องออมก่อนจะได้ไปสอนเด็กว่าจะออมยังไงเกิดประโยชน์อย่างไรปรากฏว่าครูเริ่มมีเงินออมค่ะท่านรัฐมนตรีคะหลายคนบอกแต่ก่อนไม่รู้จักพอเพียงไม่เคยออม
0: แต่ก่อนผ่อนตลอด
2: ตั้งแต่เกิดตั้งแต่รับราชการเป็นครูมาเพิ่งออมเงินได้เดือนละ 3,000 บาทดีใจมากในชีวิตจริงๆนะคะถามว่าเพราะว่าอะไรเพราะหนูต้องสอนเรื่องพอเพียงหนูก็อายเด็กหนูบอกให้เด็กออมทุกวันหนูไม่เคยออมเขาก็เลยออมสุดท้ายความสุขเนี่ยมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นคุณครูเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตไปเยอะมากมาเลยหลังจากใช้หลักพอเพียงแล้วเขาต้องใช้หลักพอเพียงเพราะเขาต้องสอนพอต้องสอนก็เลยเอ๊ะเราก็ต้องทำบ้างท่านผู้บริหารจะบอกให้คุณครูทุกคนต้องสอนเด็กอย่างพอเพียงผู้บริหารไม่ทำก็ไม่ได้อีกละผู้บริหารก็ต้องอ้าวตายแล้วงบประมาณก็ต้องจัดการอย่างพอเพียงใช่ไหมคะพระสุรุพันธ์ก็ต้องจัดการอย่างพอเพียงบางโรงเรียนสั่งกระดาษมาใช้หมดตั้งแต่เทอม1เทอม2ไม่มีครูก็บอกอ้าวพออไม่พอเพียงอ้าวพออไม่ได้ละตอนนี้ต้องมีการจัดการอย่างไม่เสียไม่ประมาทปรากฏทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะโรงเรียนหลายโรงเรียนเนี่ยเขาบอกเลยว่าพอฉลาดพอเพียงเนี่ยจากโรงเรียนที่พ่อแม่ไม่อยากส่งเด็กมาเรียนเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เด็กอยากมาเรียนเพราะบอกเด็กมันดีขึ้นเก่งดีมีคุณธรรมอยู่อย่างพอเพียงแบบที่ท่านรัฐมนตรีพูด
0: คือเก่งก็เก่งเห็นผลเลยสอบเข้าได้สอบได้คะแนนดีอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ทำไมถึงเก่งทราบไหมคะเพราะเด็กใช้เวลาเป็นเด็กเริ่มคิดเราจะดูหนังสือตอนไหนเราจะไปเล่นเกมตอนไหนเราจะเล่นกับเพื่อนตอนไหนเด็กต้องเริ่มคิดว่าทำอะไรเนี่ยเราเป็นเด็กนักเรียนอยู่ใช่ไหมทำไมเราต้องพอเหมาะพอดีกับตัวเราเองถ้าทำเนี้ยมันเป็นเหตุผลหรือเปล่าไปเล่นกับเพื่อนตลอดเวลาเล่นเกมตลอดเวลาไม่ได้ละเด็กต้องฝึกคิดครูแนะแนวก็ต้องบอกเด็กว่าเธอน่ะเรียนแบบที่เป็นอย่างนี้เธอจะไปเรียนอนุเนี่ยมันไม่เข้ากับตัวเธอนะใช้ในหลักแนแนวก็ได้ด้วยอะไรที่มันพอประมาณอะไรที่เป็นผลสุดท้ายชีวิตคนเราทุกคนไม่จำเป็นจะต้องเป็นหมอใช่ไหมคะไม่จำเป็นเป็นวิศวกรแต่อะไรที่มันพอเหมาะพอดีกับตัวเธอแล้วเธอสามารถมีวิชาชีพเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวได้อนาคตและมันสอดคล้องกับภูมิสังคมของเธอเห็นไหมก็ใช้ในหลักแนแนวได้ใช้ได้ทุกเรื่องค่ะ

0: คนไทยทุกคนจริงๆแล้วควรจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อยู่แล้วแต่ถ้าเราเห็นคุณครูบอกว่าอุ้ยถ้าสอนให้เด็กออมแต่เรายังเป็นหนี้อยู่เลยหรือว่าจะให้เด็กทำอะไรก็ตามแต่เรายังไม่ได้เริ่มทำอันนี้หรือยังไงครับไปจัดการหนี้ครูให้หมดก่อนแล้วค่อยมาสอนเด็กหรือยังไง
1: เนี่ยคิดว่าโชคดีมากก็ต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ตั้งมาเป็นประธานคณะทำงานเนี่ยนะคะทำให้ได้มีโอกาสเนี่ยพบกับคุณครูหลายคนซึ่งเขามาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์คะหนูต้องสอนเรื่องพอเพียงเนี่ยหนูก็เลยต้องใช้ชีวิตพอเพียงก่อนเพราะว่าไม่รู้จะสอนยังไงจะสอนให้เด็กออมตัวเองก็เลยต้องมาฝึกออมก่อนปรากฏคุณครูหลายคนเนี่ยมาบอกแล้วว่าอาจารย์ชีวิตหนูเปลี่ยนไป
0: เปลี่ยนยังไง
1: ทำไมมันดีขึ้นหมดเลยก็ยกตัวอย่างเช่นเขาแทนที่จะไปบอกเด็กว่าอ่ะเธอต้องเก็บเงิน50สตางค์ทุกวันนะแล้วเด็กก็ถามว่าแล้วเก็บไปทำไมล่ะคุณครูครูตอบไม่ได้ครูอายครูก็เลยอ่ะเราต้องออมก่อนจะได้ไปสอนเด็กว่าจะออมยังไงเกิดประโยชน์อย่างไรปรากฏว่าครูเริ่มมีเงินออมค่ะท่านรัฐมนตรีคะหลายคนบอกแต่ก่อนไม่รู้จักพอเพียงไม่เคยออม
0: แต่ก่อนผ่อนตลอด
1: ตั้งแต่เกิดตั้งแต่รับราชการเป็นครูมาเพิ่งออมเงินได้เดือนละ 3,000 บาทดีใจมากในชีวิตจริงๆนะคะถามว่าเพราะว่าอะไรเพราะหนูต้องสอนเรื่องพอเพียงหนูก็อายเด็กหนูบอกให้เด็กออมทุกวันหนูไม่เคยออมเขาก็เลยออมสุดท้ายความสุขเนี่ยมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นคุณครูเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตไปเยอะมากมาเลยหลังจากที่ใช้หลักพอเพียงแล้วเขาต้องใช้หลักพอเพียงเพราะเขาต้องสอนพอต้องสอนก็เลยเอ๊ะเราก็ต้องทำบ้างท่านผู้บริหารจะบอกให้คุณครูทุกคนต้องสอนเด็กอย่างพอเพียงผู้บริหารไม่ทำก็ไม่ได้อีกละผู้บริหารก็ต้องอ้าวตายแล้วงบประมาณก็ต้องจัดการอย่างพอเพียงใช่ไหมคะพระสุรุพันธ์ก็ต้องจัดการอย่างพอเพียงบางโรงเรียนสั่งกระดาษมาใช้หมดตั้งแต่เทอมหนึ่งเทอมสองไม่มีครูก็บอกพอไม่พอเพียงพอไม่ได้ละตอนนี้ต้องมีการจัดการอย่างไม่เสียไม่ประมาทปรากฏทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะโรงเรียนหลายโรงเรียนเนี่ยเขาบอกเลยว่าพอฉลาดพอเพียงเนี่ยจากโรงเรียนที่พ่อแม่ไม่อยากส่งเด็กมาเรียนเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เด็กอยากมาเรียนเพราะบอกเด็กมันดีขึ้นเก่งดีมีคุณธรรมอยู่อย่างพอเพียงแบบที่ท่านรัฐมนตรีพูด
0: คือเก่งก็เก่งเห็นผลเลยสอบเข้าได้สอบได้คะแนนดีอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ทำไมถึงเก่งทราบไหมคะเพราะเด็กใช้เวลาเป็นเด็กเริ่มคิดเราจะดูหนังสือตอนไหนเราจะไปเล่นเกมตอนไหนเราจะเล่นกับเพื่อนตอนไหนเด็กต้องเริ่มคิดว่าทำอะไรเนี่ยเราเป็นเด็กนักเรียนอยู่ใช่ไหมทำไมต้องพอเหมาะพอดีกับตัวเราเองถ้าทำเนี้ยมันเป็นเหตุผลหรือเปล่าไปเล่นกับเพื่อนตลอดเวลาเล่นเกมตลอดเวลาไม่ได้ละเด็กต้องฝึกคิดครูแนะแนวก็ต้องบอกเด็กว่าเธอน่ะเรียนแบบนี้แบบนี้เธอจะไปเรียนอนุเนี่ยมันไม่เข้ากับตัวเธอนะใช้ในหลักแนะแนวก็ได้ด้วยอะไรที่มันพอประมาณอะไรที่เป็นผลสุดท้ายชีวิตของเราทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นหมอใช่ไหมคะไม่ต้องเป็นวิศวกรแต่อะไรที่มันพอเหมาะพอดีกับตัวเธอแล้วเธอสามารถมีวิชาชีพเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวได้อนาคตและมันสอดคล้องกับภูมิสังคมของเธอเห็นมันก็ใช้ในหลักแนะแนวได้ใช้ได้ทุกเรื่องค่ะ
0: โอ้เห็นชัดเลยฮะนั่นคือต้องอยู่ในทุกคนทั้งผู้บริหารคุณครูนักเรียนอาจารย์มีเคล็ดลับไหมฮะว่าถ้าเอาไปใช้แบบไหนจะประสบความสำเร็จได้เร็วได้ง่ายต้องเป็นวิธีไหนยังไงไหมฮะ
1: เร็วง่ายไม่มีนะคะท่านมนตรี
0: ต้องใช้เวลาหมด
1: ต้องดิฉันคิดว่าไม่เกี่ยวกับเวลาต้องใช้ความอดทน
0: อดทน
1: ขอตั้งหลักอย่างที่คำว่าหนึ่งต้องตั้งสติคิดก่อนว่าผู้บริหารศึกษาเรามีหน้าที่อะไรคุณครูมีหน้าที่อะไ
0: ร
1: เวลาดิฉันได้รับโอกาสทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะเชิญให้ไปอบรมคุณครูประจำจะถามเขาประจำเลยว่าตอนที่เธอมาสมัครเป็นครูได้รับบรรจุเป็นคุณครูวันแรกน่ะตั้งใจจะทำอะไรในชีวิต อยากเป็นครูแบบไหนนั่นแหละหลักพอเพียงนะคะเหตุผลของการเป็นครูคืออะไรดึงความรู้สึกนั้นกลับคืนมาแล้วเราจะสอนเด็กอย่างไรเรามีอะไรบ้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีเยอะมากมายทำไมจะต้องโอ้ไปหา ICT จะต้องบอกพอต้องไปซื้อนู้นซื้อนี่มาให้ในบางแห่งนะคะเช่นมีปราสาทศรีขอรภูมินี่ยกตัวอย่างโรงเรียนนึงที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอยู่ใกล้บ้านก็เป็นแหล่งเรียนรู้ก็แล้วก็ปลูกฝังเกี่ยวกับการทำความเข้าใจความรักในชุมชนเชื่อไหมคะว่าคุณครูคณิตศาสตร์ค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
0: เป็นไงฮะ
1: พาเด็กไปที่ปราสาทศรีขอรภูมิเขาสอนเรื่องตรีโกณค่ะ
0: อ๋อไปสอนที่ปราสาท
1: โคแซนแทนนี่แหละค่ะก็อ่ะเด็กยืนอยู่ห่างจากปราสาทศรีขอรภูมิ10เมตรลองวัดดูสิขนาดนี้ใช้กฎของตรีโกณเข้าไปเธอสามารถคำนวณความสูงของปราสาทได
0: ้
1: โอ้เด็กก็โอ้ตรีโกณมีประโยชน์นะแล้วก็รักปราสาทศรีขอรภูมิด้วยเห็นไหมคะเนี่ยเด็กก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะๆมากมายเนี่ยมันเป็นการพลิกวิธีคิดของคุณครูว่าอย่าเพิ่งไปมองอะไรไกลตัวมองรอบตัวก่อนแล้วก็มองถึงเหตุผลจริงๆว่าเราจัดการเรียนรู้ไปเพื่ออะไรเพื่อวัตถุประสงค์นั้นเรามีอะไรรอบตัวที่ใช้ได้บ้างพอประมาณเรียนจัดการเรียนรู้อย่างไรโดยที่ไม่เสี่ยงไม่ประมาทเห็นไหมขนาดสมมติพอเอาไปใช้ด้วยเนี่ยการเรียนรู้ก็สนุกสนานมีชีวิตชีวาแล้วก็เกิดเห็นผลจริง
0: ไม่ต้องบอกเด็กเลยว่าเธอต้องรักชุมชนเธอต้องเข้าใจชุมชนเพราะสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นเองจากการที่เราเอาเด็กไป
1: เกิดขึ้นเอง
0: ร่วมกับชุมชน
1: ซึมซับถ้ามันติดช่างพูดว่ากล่อมเกลาซึมซับค่อยเป็นวิถีชีวิตของเขาสุดท้ายวันหนึ่งแล้วก็ ชีวิตพอเพียงนี่ดีนะเราก็จะมาพูดเรื่องนี้กันแบบนี้แหละ
0: ทีนี้พ่อแม่ผู้ปกครองล่ะครับจะมีส่วนร่วมยังไงให้กระบวนการเนี้ยมันหูไปกันแล้วก็สนุกสนานแล้วก็นำไปใช้อย่างจริงจังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการโรงเรียน
1: ในการจัดการเรียนการสอนจริงๆเนี่ยนะคะคุณครูเขาก็จะมีพวกใบงานต่างๆนานาเนี่ยซึ่งคุณครูก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยมีส่วนร่วมในการประเมินผลซึ่งวิธีการประเมินผลสมัยใหม่เนี่ยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินด้วยผู้ปกครองหลายท่านเนี่ย

0: ในส่วนราชการเป็นข้าราชการสังสา
1: ครับ
0: นะคะก็จะมาช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรชุมชนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนได
1: ้
0: โรงเรียนก็สามารถที่จะมีส่วนราชการช่วยเหลือชุมชนได้ด้วยอย่างเช่นกิจกรรมมันเป็นประโยชน์กิจกรรมจิตอาสาลูกเสือในต่างๆนานาเนี่ยทำอย่างไรที่จะเอาจิตอาสาเนี่ยไปจัดในชุมชนเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันค่ะนั้นตรงเนี้ยทุกคนมีส่วนร่วมได้หมดเลยในการจัดการศึกษาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ

0: คือการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญ
1: ค
0: ในการที่จะสร้างทุนมนุษย์ประเทศไทยก็โชคดีที่ได้รับพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ยึดแนวทางที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาขยายผลเพื่อให้เป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่และนำไปสู่การสร้างวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมในความเป็นอยู่แบบไทยคืออยู่แบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากครับสมัยหนึ่งก็มีทฤษฎี What Why Where อะไรนะครับของฝรั่งแต่วันนี้ผมว่าปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผมได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาดังกล่าวนี้นะครับมาดำเนินการทั้งบริหารจัดการการศึกษาทั้งการดำเนินการในการที่จะสร้างระบบในการบริหารจัดการซึ่งจะเห็นในรูปแบบใหม่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: แม้แต่กระบวนการในการรับนักเรียนปีนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนกับผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนว่ามาช่วยสร้างหลักทฤษฎีของหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือให้เด็กได้เรียนตามความสามารถของเด็กนักเรียนไม่ใช่ความสามารถของผู้ปกครองแล้วก็ให้โอกาสกับเด็กได้เรียนรู้เพื่อนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริงในชีวิตไม่ใช่ว่าเรียนรู้เฉพาะวิทย์คณิตหรือความจำเก่งกว่าคนอื่นและเอาเปรียบคนอื่นก็ไม่มีประโยชน์อะไร
1: ครับ
0: เพราะกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาที่เราอยากเห็นพลเมืองยุคใหม่เหล่านี้ก็ต้องเกิดขึ้นจากทุกภาคส่วนเนี่ยมาร่วมมือกัน
1: ครับครับผมและเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนได้เห็นภาพของการนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการโรงเรียนให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นครับเรามีตัวอย่างซึ่งเป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์ครูครับให้ได้ชมกันเรียนจากงานของพ่อเชิญชมครับ
2: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าการทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างเดียวมันหมายถึงทุกเรื่องในช่วงแรกเนี่ยเราตั้งสหกรณ์แบบครบวงจรขึ้นมาในโรงเรียนเพื่อให้สหกรณ์เนี่ยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างฐานการเรียนต่างๆจัดเป็นสามฝ่ายฝ่ายแรกก็คือเป็นฝ่ายร้านค้าขายสินค้าทั่วไปฝ่ายที่สองก็จะเป็นฝ่ายออมทรัพย์จะตั้งเป็นธนาคารจำลองเล็กๆรับฝากเงินแล้วฝ่ายที่สำคัญอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตเนี่ยจะไปสร้างฐานการทำนาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เพราะปลูกพืชผักสวนครัวเพราะเห็ดเพาะถั่วงอก
3: ที่เนี่ยไกลจากตัวเมืองมากนะคะการเดินทางเนี่ยค่อนข้างลำบากทีนี้ก็ส่งผลให้ข้าวของเนี่ยมีราคาแพงเราก็เลยเกิดความคิดว่าเราจะสอนอย่างไรให้เขาอยู่แบบพึ่งตนเองได้นะคะเราก็จึงได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบไปด้วยความพอประมาณความมีเหตุผลความมีภูมิกันที่ดีในตัวเองบนเงื่อนไขของความรู้และเงื่อนไขของคุณธรรมเนี่ยมาสอนให้เด็กพึ่งตนเองได
4: ้สิ่งที่พวกเราจะทำให้พระองค์ท่านหายเหนื่อยได้ก็คือยึดแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็จะย้ำอยู่อย่างเงี้ยกับนักเรียนเสมอแล้วก็จะย้ำกับคณะครูให้ครูเนี่ยช่วยกันอบรมสั่งสอนลูกหลานของเราเนี่ยให้เป็นคนดีแทนบุญคุณผืนแผ่นดินไทย
1: หวังว่าจะจุดประกายให้กับผู้บริหารโรงเรียนครับได้นำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้บริหารจัดการให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและถ้าชมแล้วอยากชมต่อซีรีส์นี้ทั้ง5ตอนเรียนจากงานของพ่อชมได้ที่เว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv รวมถึงหนังสือที่จัดทำเป็นฉบับย่อครับแนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษาเล่มนี้นะฮะที่ได้จัดทำขึ้นมีเนื้อหาโดยย่ออย่างที่เราคุยกันวันนี้ทั้งหมดแล้วก็อ่านเข้าใจง่ายนะอาจารย
3: ์
1: เรียนหนังสือตอนนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอุปกรณ์ไอทีไฮเทคอะไรต่างไม่ได้แล้วนะฮะก็ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เด็กต้องมีโน้ตบุ๊กเดสก์ท็อปไออะไรต่างๆเยอะแยะคือจะทำให้มีความสับสนไหมครับว่าเรียนด้านเทคโนโลยีไอทีพัฒนาไปสุดต้องมาเรียนหลักความพอเพียงอะพอเพียงแล้วไปมีอุปกรณ์อะไรพวกนี้มันจะได้ไหมจะมีความสับสนไหมฮะ
0: คือไม่สับสนนะครับ
1: ครับ
0: เป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันมากกว่าเพราะว่าคนที่เก่ง ไม่ได้หมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องอยู่อย่างพอเพียง

0: ครับ
1: คนยิ่งเก่งต้องยิ่งพอเพียง
0: ยิ่งพอเพียง
1: ยิ่งพอประมาณ
0: พอเพียงก็มีอุปกรณ์พวกนี้ได
1: ้ยิ่งมีเหตุผล
0: ครับ
1: คนเก่งต้องยิ่งมีเหตุผล
0: ครับ
1: และในขณะเดียวกันคนที่อยู่อย่างพอเพียง
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เก่งเขาอยู่อย่างพอเพียงแต่เขาสามารถที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง
0: ๆครับ
1: ได้ตามสถานะได้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช
0: ้ครับ
1: อย่างมีภูมิคุ้มกัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ได้รับโอกาสจากสถาบันพระมหากษัตริย
0: ์ครับ
1: โดยเฉพาะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานปรัชญาหลักของเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่ผมอยากจะให้ความมั่นใจกับเพื่อนครูครับว่าถ้าท่านได้น้อมนำเอาปรัชญาดังกล่าวนี้ไปขยายผลสร้างกระบวนการเรียนรู้และก็นำไปสู่การปฏิบัติในวิถีของตนเอง
0: ครับ
1: ผมถือว่าท่านจะเป็นยอดครูที่เราจะได้ดูแลครูทั้งชีวิตต่อไปและผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเพื่อนครูทั้งหลายได้รวมพลังและเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องตรงกันนั่นคือเราได้ชูธงในการปฏิรูปประเทศไทยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมได้มีการตั้งความหวังไว
0: ้ครับ
1: แล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าผมจะเชิญชวนเพื่อนครูให้ร่วมมือกันได้ในยุคนี้ครับ
0: ครับหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะทำให้ผู้บริหารครับไม่ว่าจะเป็นครูใหญ่ผู้อำนวยการก็แล้วแต่นั้นได้เข้าใจมากขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดผลกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนครับวันนี้เป็นการคุยเรื่องบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่สัปดาห์หน้าครับก็จะเป็นการคุยลงลึกไปในห้องเรียนห้องเรียนที่เรียนสอนกันอย่างพอเพียงนั้นควรจะเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์ปริญญานุชยังอยู่ที่จะได้พูดคุยกันนะครับวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับคุณชินวรบุญเกียรติและขอบคุณดร.ปริญญานุชพิบูลสราวุธครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: พบกับ Teachers Talk ได้ใหม่นะครับและท่านที่อยากจะติดตามชมครับนอกจากทางเว็บไซต์ของเรา www.thaiteachers.tv แล้วสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ก็เป็นช่องที่เราจะติดตามชมรายการได้ครับแต่เนื้อหาทั้งหมดก็จะถูกนำไปไว้ในเว็บไซต์ให้ดาวน์โหลดให้ชมกันได้ไปหาข้อมูลนั้นเพิ่มเติมได้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับ Teachers Talk พบกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พูดถึงปีนี้ครับปี2554เป็นปีแห่งการพัฒนาครูครับซึ่งก็สอดคล้องกับสัปดาห์นี้พอดีนะฮะเป็นสัปดาห์ของวันครูและเชื่อว่าเพื่อนครูหลายท่านก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองการจะพัฒนาตัวเองนั้นคงจะต้องมีหลากหลายวิธีแต่เราจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือครับที่ช่วยเพื่อนครูได้เครื่องมือที่ว่านี้คืออะไรลองไปชมครับ
1: ถ้าท่าน1บวก1แล้วไม่ได้เท่ากับ2ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
2: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
0: ใช่แล้วครับเครื่องมือนั้นก็คือโทรทัศน์ครูนี่เองครับเพื่อนครูหลายท่านได้ชมแล้วบางท่านยังไม่ได้ชมบางท่านก็ชมแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะไปใช้งานยังไงดีวันนี้ครับเราจะรู้จากวิธีใช้เครื่องมือชิ้นนี้โทรทัศน์ครูว่าใช้ประโยชน์ได้อย่างไรครับกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูครับรองศาสตราจารย์ลัดดาผู้เกียรติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ลัดดานั้นเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมแล้วก็สอนหลายวิชามากนะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร
3: ์คอมพิวเตอร์
0: คอมพิวเตอร์ด้วยปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนาครับและเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูอาจารย์ครับผมได้มีโอกาสมาทำรายการของโทรทัศน์ครูเนี่ยผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆกับครูไทยในส่วนอาจารย์เองครับที่ได้เข้ามาเริ่มต้นทำโทรทัศน์ครูอาจารย์มองเห็นตรงไหนและเป็นเพราะอะไรครับ
3: จุดเริ่มต้นของการที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ครูนะคะ คือก็ได้รับเป็นที่ปรึกษา

0: โดยการติดต่อของทางบริษัทนี่แหละทีนี้จริงในฐานะที่เราเป็นครูมาตลอดชีวิต
1: กี่ปีฮะอาจารย
0: ์ก็37 ปีกับ 4 เดือนนะคะก็ถือว่านานพอสมควรเน
1: า
0: ะ
1: มากฮะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ความเป็นครูเนี่ยเราก็ได้เห็นอะไรเยอะมากเลยจริงๆครูเนี่ยคำว่าครูคือครุก็คือหนักเพราะฉะนั้นครูนี่ทำงานหนักมากนี่ในฐานะที่เราทำงานครูก็เลยมองว่าตอนที่เราเรียนครูเนี่ยเราเรียนจริงอะนะเราเรียนพวกทฤษฎีต่างๆเราเรียนวิธีการสอนเทคนิคการสอนหลายรูปแบบมากเลยแต่พอถึงจริงๆเข้าเนี่ยชีวิตจริงของเราเวลาไปเป็นนิสิตฝึกสอนเนี่ยเหมือนกับเราถูกปล่อยอะ
1: อ้าวยังไงฮะอาจารย
0: ์คือมันไม่มีใครมาบอกเราว่าเออถ้าจะสอนเรื่องนี้นะควรใช้เทคนิคนี
1: ้
0: ควรทำสื่อประเภทนี
1: ้
0: เหมือนกับเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าเออรายการนี
1: ้
0: เป็นรายการที่เขาได้เอาสิ่งที่ดีๆในโลกเลยแหละเรียกว่าในโลกเลยโลกเราทั้งโลกเนี่ยย่อมาเป็นห้องเรียนเล็กนิดเดียวให้เราได้มาดูเป็นตัวอย่างว่าเราเนี่ยถ้าจะสอนอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าวิชาใดก็ตามนะเราสามารถนำเทคนิคสิ่งที่ดีๆเพราะว่าเขานำสิ่งดีมาให้เราแล้วเราน่าจะเอาตัวเนี้ยไปปรับประยุกต์ใช้ได้
1: แล้วมันเลือกที่เหมาะกับตัวเรากับโรงเรียนห้องเรียนในแต่ละโรงเรียน
0: ตรงนั้นเพราะบางเรียนก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กบางเรียนก็ขนาดใหญ่ทีนี้สิ่งที่เราได้จากตรงนี้ก็คือเมื่อเรามาทำเนี่ยเราพบว่าตัวครูผู้สอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเมืองนอกหรือจะเป็นของประเทศไทยเราเองเนี่ยมีครูดีๆที่สอนเก่งๆเยอะแต่ไม่มีใครเคยมาบอกครูไง
1: ว่าม
0: ีวิธีการอย่างนี้นะถ้าจะสอนเด็กประเภทนี้นะเพราะเด็กในโรงเรียนเรามีหลายประเภท
1: งั้นถ้าบอกปุ๊บเนี่ยหยิบมาใช้นี่โอ้โหจะได้อะไรเยอะแยะ
0: ได้เยอะมากเลยทีนี้ก็อยากจะบอกว่าตัวรายการโทรทัศน์ครูของเราเนี่ย
1: ร
0: เรามีหลายรูปแบบมากเลยและมีทั้งเด็กที่มีปัญหาเด็กที่เก่งแล้วก็ครูที่จะนำไปใช้ตรงนี้สามารถเลือกช็อปได้เลยเพราะเรามีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู
1: ้
0: นะคะ
1: อูอาจารย์เปรียบเทียบเห็นภาพเลยครับเหมือนเป็นห้างขนาดใหญ่เดินไปเลยจะเลือกวิธีนี้มาใช้กับเด็กกลุ่มนี้แบบนี้ใช้กับเด็กกลุ่มนั้นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ค่ะเพราะตอนนี้เราทำเป็นลิ้นชักแล
1: ้
0: วเราทำเป็นลิ้นชักว่าถ้าครูจะสอนคณิตศาสตร
1: ์
0: เปิดลิ้นชักนี้นะถ้าจะเป็นครูประถมวัยคือครูอนุบาลก็เปิดลิ้นชักนี้นะ
1: แต่ทีนี้ยังไงฮะเปิดลิ้นชักมาอุ๊ยไม่มีคู่มือมาให้ด้วยเลยว่าอันนี้ถ้ามากับเด็กไทยจะต้องไปปรับเอามาใช้จะต้องเปลี่ยนอะไรตรงไหนบ้างมีตัวอย่างชัดๆไหมครับที่เพื่อนครูคนไหนดูแล้วอู้วิธีนี้เอามาใช้กับห้องเรียนตัวเองโรงเรียนตัวเองแล้วโอ้โหมันเกิดผลอะไรมากมายไง
0: ค่ะก็มีตัวอย่างของครู
1: ครับ
0: ซึ่งครูไทยปัจจุบันนี้ที่ได้เอาไปใช้นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็มาเป็นครูคนหนึ่งในที่เชื่อทีวีของเราก็คือครูชาคริต
1: ครูชาคริตชาคริตหัสสัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งครูชาคริตที่เป็นครูรุ่นใหม
1: ่ครับ
0: เหมือนกับเราตอนที่ออกมาทำงานใหม่ๆเนี่ยเราไม่มีคนเคยบอกเราว่าถ้าหนูจะสอนเรื่องนี้นะหนูทำอย่างนี้นี้สิเด็กจะเข้าใจครูชาคิดก็ได้ดูรายการเราเขาก็ไปปรับตัวเขาเอง
1: ทำให้เขา
0: ค่ะทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าเออนะมันมีเพื่อนร่วมทางนะมันมีสิ่งดีๆเยอะนะที่ทำให้เขาเนี่ยเป็นครูได้อย่างสมบูรณ
1: ์นี่เฉพาะครูรุ่นใหม่ไหมที่จะปรับตัวเองได้เร็วครูบางท่านที่สอนมานานแล้วเนี่ยมีตัวอย่างที่หัวมาใช้ได้เหมือนกันไหม
0: ได้ค่ะจริงๆแล้วครูรุ่นเก่าที่ไปดูรายการเราแล้วเนี่ยเอาไปปรับประยุกต์ใช้เขาก็มีจดหมายบอกมาในรายการเราว่าพอเขาดูเราแล้วนะเขาได้ปรับประยุกต์ใช้โดยการนำเทคนิคหรือวิธีการ
1: กระบวนการอะไรต่างๆ
0: ทั้งหลายที่เขาดูจากรายการเราเนี่ยเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับวิชาที่เขาสอน
1: ที่ผมได้ทำรายการแล้วมีโอกาสได้ดูครูฟินแลนด์เนี่ยฮ
0: ะ
1: ที่เด็กฟินแลนด์เก่งเหลือเกินคณิตศาสตร์เขาก็สงสัยอุ้ยมีเทคนิคมีวิธีการเครื่องไม้เครื่องมืออะไรป่ะไปถึงวิธีการคือสอนเด็กเหมือนกับว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของตัวเองเด็กนั่นคืออนาคตของประเทศฟินแลนด์ครูบอกสอนอนาคตของประเทศอะไรแบบนี้นะ
0: ฮะ
1: ให้ความอบอุ่นความรัก
0: เนี่ยตรงเนี้ยคือครูฟินแลนด์เขาเป็นครูด้วยใจ
1: ครับ
0: เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์เขาไม่มีอะไรเลยเขาก็มีแต่กระดานแล้วก็มีช็อคเท่านั้นเองหรือปากกาเขียนเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เราได้จากครูฟินแลนด์ก็คือว่าครูฟินแลนด์นี่เป็นครูด้วยใจ
1: ครับ
0: แล้วก็ทุ่มกับงานของเขา
1: อ
0: ันหนึ่งที่เราสังเกตจากการที่เราดูเทปของครูฟินแลนด์นะก็คือว่าครูคณิตศาสตร์เนี่ยจะเข้าไปสอนเด็กครูก็โค้งคำนับเด็กก่อนครูอังกฤษก็เลยถามครูฟินแลนด์ว่าทำไมจึงต้องโค้งคำนับ
1: ครับ
0: เขาบอกเขาคำนับ

0: อนาคตของชาต
1: ิน
0: ี่เนี่ยเป็นคำที่กินใจมากเลยเพราะฉะนั้นครูไทยเราเนี่ยเข้าไปถึงในห้องเนี่ยเวลานักเรียนบอกสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครูคุณครูก็จะรับไหว
1: ้
0: ก็ถือว่าเป็นการเคารพอนาคตประเทศไทยเหมือนกัน
1: แล้วพอเริ่มต้นความคิดแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ทัศนคติในการสอนเนี่ยเหมือนสอนอนาคตของประเทศ
0: ใช่
1: ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญ
0: ยิ่งใหญ่มาก
1: ครับ
0: เพราะงานครูคืองานที่สร้างคนเพราะการสร้างคนไม่ใช่สร้างแค่วันเดียวกรุงโรมยังสร้างวันเดียวไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ฮะ
0: เพราะฉะนั้นเด็กไทยก็เหมือนกันจึงอยากจะบอกครูว่ารายการโทรทัศน์ครูที่เราเอาสิ่งที่ดีๆมาให้ครูดูเนี่ยนะถ้าครูเปิดใจและไปดูจริงๆรายการโทรทัศน์ครูดูแค่วันละ15นาทีเองถ้าดูตี5 45ไม่ทันนะ 5 โมงเย็น45นาทียังดูได้เลย
1: ครับ
0: เพราะเราต้องการดูว่ารายการดีๆเนี่ยเราจะได้ไปบอกครูที่เราไปพบหรือไปคุยด้วย
1: นอกจากตัวอย่างของครูฟินแลนด์แล้วเนี่ยฮะอีกจริงๆหลายตอนที่ผมทำอย่างปฐมวัยในสวีเดนนี่โอ้โหเขาสอนแบบนี้ไม่ต้องให้มาฝึกเขียนฝึกอ่านอะไรเลยนะเขาให้เด็กเล่นเลยให้เด็กเข้าสังคมอยู่โต๊ะกินข้าวด้วยกันอะไรแบบนี
0: ้
1: ซึ่งวิธีการแบบนี้เราเข้ามาทำได้ประยุกต์ได้ใช่ไหม
0: ค่ะจริงๆของสวีเดนที่ว่าเนี่ยนะประเทศไทยเราก็ทำ
1: ครับ
0: คือการเรียนรู้ของปฐมวัยเนี่ยเป็นการเรียนปนเล่นและไม่ได้เน้นเนื้อหาอะไรเลยสิ่งที่เขาเน้นก็คือกิจกรรม
1: ครับ
0: มันการเรียนผ่านกิจกรรมของเด็กเล็กๆเนี่ยจะทำให้เขาเรียนรู้ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในเรื่องของการเข้าสังคมทำงานร่วมกับผู้อื่น
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่เราต้องฝึกเด็กปฐมวัย
1: ครับ
0: และที่สำคัญที่สุดคือเวลาเด็กปฐมวัยครูปฐมวัยดูรายการเนี่ยซึ่งเราก็มีรายการครูปฐมวัยนะตัวอย่างดีๆเรามีเยอะในเมืองไทย
1: ครับ
0: ถ้าครูไปดูแล้วครูจะรู้เลยว่าสอนเด็กปฐมวัยไม่ได้สอนยากเลยแต่สอนให้เด็กกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าถามและปล่อยเขาทำไป
1: แล้ว
0: เราสังเกต
1: ครับผมตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างยืนยันกับครูว่ายังไม่ต้องไปสอนเด็กให้เขียนให้อ่านให้เรียนอะไรหรอกในปฐมวัยให้เล่นไปก่อนเล่นเรียนรู้ผ่านกิจกรรมไป
0: เพราะจริงๆการเรียนในลักษณะที่เป็นวิชาการเนี่ยอาจจะสูงขึ้นหน่อยนึงคืออาจจะระดับอนุบาล3อะไรเงี้ยเพราะเขาจะต้องเตรียมต่อยอดไปเรียนกับปฐม1
1: ครับ
0: นะคะแต่จริงๆแล้วพอเด็กเข้ามาเตรียมอนุบาลหรืออนุบาล1เนี่ยให้เขาสนุกกับการเรียนซะก่อนสนุกกับการทำงานกับการเล่นกิจกรรมซะก่อนเพราะมันก็คือความรู้ที่เขาได้รับนั่นแหละ
1: แล้วอย่างรายการของห้องเรียนของต่างประเทศที่เราเอามาให้ดูกันนะ
0: ฮะ
1: มีอันไหนที่จะว่าอันนี้เอามาใช้กับครูไทยจะเหมาะเลยจะดีเลยต้องยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับอาจารย
0: ์ถ้าจะให้เหมาะตอนนี้แล้วครูสามารถเอาไปใช้ได้นะคะก็คือรายการ Great Lesson Idea ที่เป็นเรื่องของกราฟคน
1: กราฟคนเป็นไงอาจารย์
0: เคยเห็นไหมกราฟคน
1: ผมยังไม่ดูตอนนี
0: ้จริงๆแล้วครูฝรั่งคนนี้เนี่ยเขาสอนเรื่องกราฟแต่การสอนให้เด็กทำแผนภูมิเนี่ยนะคะมันต้องเริ่มมาตั้งแต่แผนภูมิรูปภาพแล้วถึงจะเป็นแผนภูมิแท่งแล้วถึงจะไปเป็นกราฟเส้นหรือกราฟวงกล
1: ม
0: นะฮะครูฝรั่งคนนี้เนี่ยเขาให้นักเรียนเนี่ยไปสำรวจว่าชอบอาหารประเภทไหนอาหารแต่ละประเภทที่เด็กชอบเนี่ยก็คือสำรวจในห้องเรียนของเขานั่นเองให้บอกมาคนละ2ชนิดแล้วก็จดเป็นข้อมูลไว้ว่าคนไหนชอบอาหารประเภทไหน
1: ก็มี
0: รูปอาหารนี่เลยนะคะทีนี้พอหลังจากนั้นเสร็จคุณครูก็จะเลือกเด็กเอาเด็กที่สูงเนี่ยมาเป็นแกน Y
1: เป็นแนวตั้ง
0: เป็นแนวตั้งแล้วก็เขาก็ให้เด็กช่วยกันคิดว่าการที่เราจะแบ่งส่วนของแกน Y เนี่ยนะซึ่งต้องแบ่งเป็นตัวเลขนะที่ออกมาเป็น10 20 30 40อะไรเงี้ยจะแบ่งยังไง
1: จากตัวของเพื่อนที่ออกมายืน
0: ถูกต้องนะคะคือเพื่อเด็กที่เป็นแกน Y เขาจะยืนใช่ไหมคะตัวแกน X ก็จะเป็นแนวนอนก็คือแนวพื้นและหน้า
1: แล้วนอนไปเลย
0: ไม่นอน
1: เอาไม่นอน
0: หมายความว่าให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของประเภทอาหารเนี่ยก้มลงให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะเสร็จแล้วก็ให้เด็กลองแบ่งดูซิว่าถ้าจะ10เนี่ยสักแค่ไหนก็เป็นการให้เด็กรู้ว่าถ้าจะแบ่งช่วงเนี่ยควรจะแบ่งยังไงซึ่งปริมาณของข้อมูลที่ได้เนี่ยมันไม่มากนักหรอกในห้องเนี่ยเสร็จแล้วแกน X ก็จะเป็นเรื่องของประเภทอาหารนักเรียนก็จะก้มวะ
1: สูงเท่าไหร่ก็
0: เสร็จแล้วก็เขามีปริมาณก่อนว่าคนจำนวนนักเรียนว่าใครชอบอาหารประเภทไหนมากเท่าไหร่นี่นะครูจะขึ้นไว้ให้ดูก่อนแล้วคนที่เป็นตัวแทนประเภทอาหารเหล่านั้นเนี่ยก็จะยืนขึ้นตามจำนวนนักเรียนที่ชอบโดยให้สูงตามแกนวัยที่ตั้งไว
1: ้สูงมากก็อาจจะยืนสุดถ้าน้อยก
0: ็ถูกต้อง

0: เจ้าลงมาเจ้าลงมาด้วย
1: เนี่ยมันเป็นการให้เด็กมีส่วนร่วมไงมีส่วนร่วมในการที่เขาได้เรียนรู้ว่าอ๋อถ้าทำกราฟนะมันต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าครูไทยใช้นะคะเรื่องของแผนภูมิเนี่ยเราจะสอนประมาณสัปดาห์ท้ายๆรีบไปดูเสีย อยู่ในเว็บไซต์นะคะ
0: ค
1: และนำไปใช้ได้เลย
0: ชื่อตอนอะไรนะอีกทีฮะอาจารย์
1: Great Lesson Idea
0: ครับ Great Lesson Idea
1: ค่ะ

น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยา

ปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในวันนี้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงนะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะมีบริเวณความกดอากาศสูงนะคะหรือว่ามวลอากาศเย็นนะคะปกคลุมอยู่ซึ่งก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะมีทิศทางของฝนนะคะมีแนวโน้มลดลงส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะคะภาคใต้ตอนบนรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะมีลักษณะของร่องมรสุมพาดผ่านอยู่นะคะซึ่งทําให้ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะคะเกิดโอกาสของเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะมีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลดามันอ่าวไทยและทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งก็ทำให้ภาคใต้นะคะทั้งสองฝั่งมีการกระจายของฝนที่ค่อนข้างดีรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณประเทศไทยนะคะในวันนี้นะคะส่วนมากนะคะลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะจะปกคลุมทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะเน้นภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะต่อไปนะคะไปดูแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งก็จากลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็คือจะมีเรื่องของร่องมรสุมนะคะรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมอยู่นะคะก็ส่งผลทําให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะเน้นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะและภาคใต้ทั้งอ่าวไทยและบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะยังคงต้องก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นค่ะต่อไปนะคะไปดูเรื่องของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันนะคะตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมที่พัดปกคลุมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะอ่าวไทยตอนบนนะคะลักษณะของลมนะคะเป็นลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะคะก็จะเห็นว่ายังคงเป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างนะคะซึ่งความเร็วลมนะคะ15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันนะคะควรงดออกจากฝั่งต่อเนื่องไปอีกค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่11 215/2569ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำ

0: ป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.gmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองได้ละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองได้ละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองได้ละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองได้ละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองได้ละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองได้ละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชับหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้แล้วนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอท่านป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอนแน่ๆ
3: แล้วท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวันเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนต่อชน

0: ดอเพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสวที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
1: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
2: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.สว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเอ็งสิไปใส่
3: มาเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มทอผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอานี่แมวผู้ใดนี่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นั้นสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับทั้งชีวิตประจำวันที่เรามีตัวเลขอะไรอยู่รอบตัวเยอะแยะไปหมดหรือว่าจะเป็นพื้นฐานในการจะเรียนวิชาที่ซับซ้อนขึ้นยากขึ้นต่อไปในอนาคตแล้วก็จะเลือกสายอาชีพของตัวเองต่อไปที่สำคัญครับว่าเราจะเรียนจะสอนคณิตศาสตร์กันอย่างไรให้เกิดผลให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเหมาะกับเด็กไทยที่สุดห้องเรียนของเราครับก็พาไปดูหลายๆที่ที่เขามีตัวอย่างการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับที่ประเทศฮังการีมีหลายอย่างที่น่าจะเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งครับผ่านผู้เชี่ยวชาญ2ท่านของเราครับท่านแรกครับอาจารย์สุรัตน์อินทสังอาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับ
1: ครับ
0: ท่านที่2ครับเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดตำหนักเหนือชื่นวิทยานุสรณ์จังหวัดนนทบุรีครับดร.ขัตติยาด้วงสำราญครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทั้งสองท่านครับถามประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ก่อนอย่างของอาจารย์ขัตติยานี่คงเต็มเปี่ยมสอนมากี่ปีแล้วฮะ
2: สอนมา30ปีแล้วค่ะ
0: โอ้โหเด็กประถมอย่างเดียวเลย
2: ประถมอย่างเดียวเลยค่ะ
0: อาจารย์สุรัตน์นี่ได้มีโอกาสสอนเด็กประถมมัธยมอะไรงี้บ้าง
1: ก็มีบ้างฮะแต่ส่วนใหญ่จะสอนนักศึกษาที่จะออกไปเป็นครูสอนคณิตศาสตร์อีกทีนึง
0: โอ้เยี่ยมเลยฮะแล้วก็ประสบการณ์ที่ฮังการีทราบว่าอาจารย์ก็มีด้วย
1: ครับผมตอนที่เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรีครับตอนนั้นเรียนอยู่ที่ต่างประเทศก็มีโอกาสได้ไปเหมือนกับโครงการแลกเปลี่ยนไปเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ประเทศฮังการีที่เลือกที่นี่เพราะว่าทราบว่าประเทศทางยุโรปตะวันออกเขาเก่งหรือเขามีคนที่ชอบคณิตศาสตร์อยู่เยอะนะครับเราก็เลยอยากจะไปดูว่า
0: สอนกันยังไง
1: จริงๆก็จะไปดูว่าคณิตศาสตร์อะไรที่เขาเรียนแล้วเขาสนุกจริงอย่างที่เราเคยฟังหรือเคยอ่านมาหรือเปล่าง
0: ั้นเราต้องไปดูกันต่อว่า
1: ครับผม
0: เขาเรียนเขาสอนกันยังไง
1: ครับ
0: ไปชมกันเลยนะครับว่าเขาสอนคณิตศาสตร์กันอย่างไรที่ฮังการีครับ

0: ที่นี่คือเนริกิฮาซาเมืองอันเจริญรุ่งเรืองทางตะวันออกของฮังการีฮังการีเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและรวมอยู่ในค่ายโซเวียตจนถึงเมื่อไม่นานมานี้การสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษาในฮังการีเน้นประสิทธิภาพเป็นหลักและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อยุทธศาสตร์การสอนคำนวณแห่งชาติฉบับเดิมของอังกฤษและเวลส์รายการนี้พาไปเยี่ยมชมการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมของฮังการีรวมถึงติดตามกิจกรรมในห้องเรียนเรื่องราวเริ่มขึ้นในโรงเรียนอนุบาลนี่คือชั้นเรียนอนุบาลปีสุดท้ายแต่เด็กเล็กๆเหล่านี้อายุเฉลี่ย 5-6 ปีเทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่1ในอังกฤษ
1: Here they learn to count up to 10 and the relationships up and down, before and after, left and right, and so on. And they use proper mathematical language from the start.
2: Jobb kezed mutatója, melyik a jobb kezed mutatója? Nagyon jó. Első, számoljuk. Első, második, harmadik, negyedik. Ez milyen sor volt?
3: Vízszintes.
2: Jó, nézzük meg a függőleges sorokat. Első függőleges, nézzük meg. Első, második, harmadik, negyedik. Ez melyik kezed? Ez melyik kezed? Ez a jobb, a bal oldalra kérem, jó? Hol lenne a párja, ha képzeletbe ezt az egészet áthajtanád ide? Itt. Akkor tessék kijavítani. Szuper, nagyon jó, ügyes.
0: ที่นี่ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยวิธีฝึกควบคุมวัตถุและรูปร่างเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบทเรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน
2: Ugyan ez az utolsó lesz most. Itt az első. Ami itt az utolsó, itt lesz az első, de pirosba. Vigyázz, nagyon nehéz. Azaz. Nagyon jó, megtaláltad. Nagyon ügyes Balázs.
0: เด็กๆต้องเรียงแถวสีแดงในทิศตรงข้ามกับแถวสีเขียวและเหลืองที่ทำไป
2: Segítsünk neki együtt. Mutatóját föl, és tessék ellenőrizni magatoknak. Mondjuk most csak a formáját. Miért mondjuk? Formáját, jó? Nem azt nézzük most, baba. Ezt nézzük, és ezt. Rendben? Három szőrlap. Kicsi körlap. Nagy körlap. Nagy négyzetlap. És utána milyen? Most nézzétek a tieteket. Ez. Jó lesz így, jó? Ügyesek vagyok, önállóan.
0: ในชั้นเรียนอนุบาลเด็กเรียนรู้วิธีจับดินสอวาดรูปและระบายสีแต่ยังไม่ได้เขียนแล้วทำไมจึงเน้นฝึกควบคุมรูปร่าง
4: เหตุผลที่เราใช้วัตถุสิ่งของแต่ไม่สอนอ่านเขียนตัวหนังสือเพราะว่าไม่อยู่ในหลักสูตรการสอนระดับอนุบาลของเราค่ะเราจะมีหน้าที่พัฒนากล้ามเนื้อสำหรับการเรียนรู้ของเด็กเราจึงต้องจัดการวาดรูประบายสีเป็นกิจกรรมประจำวันเพื่อที่จะนำเด็กเข้าสู่ขั้นแรกของการเรียนรู้นะคะมันเป็นเรื่องที่กล้ามส่วนของมือจากนิ้วถึงสองมือล้วนสำคัญต่อการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนของเด็กให้ดีที่สุดค่ะประโยชน์ของการฝึกกล้ามเนื้อในชั้นอนุบาลก็คือช่วยให้เด็กหัดเขียนได้ง่ายขึ้นมากเลยทีเดียวและเมื่อขึ้น

0: ชั้นประถมศึกษานี่ก็จะเป็นทักษะพื้นฐานในการเขียนให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
1: โอ้อาจารย์ครับเด็กเล็กๆ เขาไม่เน้นตัวเลขเลยนะครับมีรูปทรงมีสีสันแล้วก็ให้ฝึกให้หยิบให้จับแค่นั้นเอง
2: ใช่ค่ะ
1: ครูเราใช้วิธีนี้อยู่ไหม
2: ครูเราส่วนใหญ่ใช้วิธีนี้อยู
1: ่ครับ
2: เพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยมันจะฝึกกล้ามเนื้อจะมีกล้ามเนื้อเล็กนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อใหญ่ที่ขาเราเร
1: ีย
2: กว่ากล้ามเนื้อใหญ่นี่กล้ามเนื้อเล็กเนี่ยสำคัญมากเลยในการที่เราจะให้เด็กเนี่ยวาดรูประบายสีหรือตามจินตนาการของเด็กเนี่ยจะเป็นการฝึกทักษะคณิตศาสตร์เริ่มต้นค่ะเพราะอย่างที่เราดูVT Armนะคะของฮังการีก็ทำแบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยของประเทศไทยเรานะมันเป็นระเบียบเลยว่าเราต้องทำแบบนั้น
1: ทำแบบนั้นหมายถึง
2: ว่าไม่ให้เขียนตัวเลขในระดับก่อนประถมศึกษาเนี่ยค่ะ
1: ระดับอนุบาลเนี่ย
2: ระดับอนุบาลเนี่ยค่ะ
1: บอกไว้ชัดเจนเลยเหรอ
2: ชัดเจนเลยว่าห้ามเขียนกอไก่คอไข่หรือว่าบวกเลขหรือเลข1 2 3 4
1: แต่ทำไมครูหลายท่านในบางโรงเรียนยังทำอยู่ฮะ
2: ใช่บางโรงเรียนยังทำอยู่ผู้ปกครองส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็คิดว่าทำไมล่ะโรงเรียนนั้นอ่ะเขาสอน
1: แต่ทำไมลูกเขียน1ถึง10ได้แล้ว
2: ใช
1: ่
2: ไหมนะอาจารย์เน
3: า
2: ะ
3: เด็กบางพ่อแม่บางคนบอกเก่งนะลูกเขียนได้แล้ว
2: แล้วรีพ่อแม่อยู่ที่บ้านก็สอนลูกเขียนด้วย
1: อ้าวผมถามงี้แล้วก็เป็นแบบนั้นก็เก่งก็เขียนได้ก่อนเพื่อนแล้วไม่ดียังไงฮะ
2: พอมาถึงชั้นป .1
1: ครับ
2: กล้ามเนื้อเล็กที่เด็กฝึกมาเนี่ยมันจะไม่คงที่แล้วไงคะพอเขียนกอไก่เนี่ยมันจะไม่สวยเลยมันจะเย้เลยแล้วครูเนี่ยไม่สามารถจะแก้ได้อันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญมากเลย
1: ละ
2: ใช่ค่ะแล้วก็เด็กจะไม่มีจินตนาการเพราะว่าจินตนาการของเด็กเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราฝึกมาตั้งแต่ประถมนะหรือว่าอนุบาลเลยเนี่ยนะเด็กจะมีจินตนาการว่าสมมติว่าวาดรูปก็ได้กล้ามเนื้อมันจะได้หมดค่ะจินตนาการของเด็กความรู้สำคัญแต่จินตนาการนี่สำคัญกว่านะคะ
1: ครับอาจารย์มันมีผลอย่างนั้นจริงเหรอฮะการที่ให้เด็กเล็กเนี่ยฝึกเอาบังคับให้เขียน1 2 3 4หรือกอไก่ขอไข่ก่อนตั้งแต่ยังเล็กๆพอขึ้นมาประถมจะเกิดผลอย่าง
3: น
1: ี้
3: เพราะพอเขียนไปแล้วมันก็ติดครับผมส่งเสริมจินตนาการอย่างที่ว่านะครับจินตนาการเนี่ยมันจะขาดหายไ
1: ป
3: นะครับเพราะนั้นจินตนาการเนี่ยต้องไม่บังคับนะพอไม่บังคับเนี่ยฝึกขาฝึกแขนฝ
1: ึ
3: กเล่นนะครับ
1: ครับ
3: เขาเลยบอกว่า
1: ให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
3: ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเหมือนว่าพร้อมที่จะเตรียมตัวที่จะเรียนรู้ในเรื่องที่ยากๆต่อไปถ้าร่างกายพร้อมสมองจินตนาการพร้อมไม่ว่ายากแค่ไหนก็สามารถที่จะเรียนรู้ได
1: ้ครับทีนี้ครูที่จะสอนคณิตศาสตร์นะครับ ควรจะเป็นครูแบบไหนที่มาสอนเด็กอนุบาลนะครับเด็กเล็กเด็กก่อนประถมเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนถึงจะเหมาะสมครับ
3: ครับมันต้องมีความแตกต่างกันแน่นอนนะครับสำหรับครูที่สอนเด็กเล็กสอนเด็กโตขึ้นมาหน่อยหรือว่าสอนผู้ใหญ
1: ่
3: เขาเลยต้องมีสาขาปฐมวัย
1: แยกเลย
3: แยกเลยคือเด็กเล็กเนี่ยมันจะซนนะครับแต่แล้วก็พูดด้วยเหตุผลเนี่ยบางทียัง
1: ไม่มี
3: ไม่ค่อยรู้เรื่องจะเล่นอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นต้องมีความอดทนสูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องมีจิตวิทยาสูงนะเข้าใจว่าเด็กในแต่ละวัยเนี่ยเขาทำแสดงออกพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยเขากำลังเรียกร้องความสนใจหรือเขากำลังดีใจหรือเสียใจนะครูจะต้องรู้ตรงนั้นเพื่อที่จะตอบสนองกับความต้องการของเด็กเนี่ยได้ถูกต้อง
1: ผมฟังดูเหมือนกับต้องใจเย็น
3: ต้องใจเย็นครับ
1: แล้วก็ช่างสังเกตอะไรอย่างนั้นไหมฮะ
3: ใจเย็นใจดี
1: ใจดีด้วย
3: ใจดีด้วยนะฮะใจดีแต่ว่าครูเนี่ยจะเป็นแบบอย่าง
1: ครับ
3: นะฮะเด็กเล็กๆเนี่ยชอบเรียนแบบนั้น
1: ครับอาจารย์คณิยามีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะก็ลักษณะหรือทัศนคติของครูควรจะเป็นยังไง
2: ท่านอาจารย์พูดเนี่ยถูกต้องเลยนะคะ
1: ครับ
2: เพราะว่าเด็กอนุบาลเนี่ยนะคะจะมีด้วยกันสองเรื่อง
1: ครับ
2: คือเรื่องแรกคือทัศนคติเรื่องที่สองคือคุณลักษณะ
1: ครับ
2: คือทัศนคติเนี่ยหมายความว่าครูเนี่ยจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพของครู
1: ครับ
2: ว่าเราเนี่ยเป็นครู
1: คร
2: ับ แล้วเราเป็นครูระดับไหนระดับอนุบาลและอนุบาลเนี่ยเราควรจะเรียนรู้ไง
1: ร
2: เราควรจะเรียนรู้ว่าอนุบาลเนี่ยเด็กอนุบาลเป็นอย่างไรแล้วเราต้องรักเด็กเราต้องชอบเด็ก
1: ร
2: เราต้องมีความรู้ในการที่จะให้ความรู้กับเด็กเราต้องมีจิตวิทยาด้วยแล้วก็รู้จักเด็กทุกคน
1: ค
2: อันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญเลยว่าครูอนุบาลเนี่ยควรจะมีอันนี้คือเป็นคุณลักษณะและเป็นทัศนคติที่ดีของครูประถมวัยควรมีค่ะ
1: ครับเราได้ประเด็นแบบนี้ในช่วงแรกที่ดูทีนี้เด็กที่โตขึ้นไปอีกหน่อยครับประถมต้นๆเขาก็จะมีวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจที่ฮังการีลองไปดูกันครับ
4: เด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในโรงเรียนเมื่ออายุได้ 6-7 ปีเทียบเท่ากับประถมศึกษาปีที่2ในอังกฤษ

0: ครูประจำชั้นสอนทุกวิชารวมถึงคณิตศาสตร์ครูใช้สิ่งของที่คุ้นเคยเพื่อแต่งเรื่องเข้าสู่หัวข้อการบวก
1: Milyen művelettel tudtad ezt kiszámolni?

0: the pupil's progress.
1: แม้จะใช้หนังสือชุดที่จัดไว้สำหรับชั้นปีครูก็ยังต้องเตรียมการมากมาย
2: ฉันเตรียมการสอนเยอะมากสำหรับทุกชั้นเรียนค่ะเพราะว่าการสร้างแรงจูงใจมันสำคัญมากต่อเด็กชั้นป.หนึ่งเราใช้สิ่งของหลายอย่างอย่างเช่นผลไม้แล้วก็แผ่นสีต่างๆด้วยตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะฉันจึงใช้ผลโอ๊กแล้วก็เกาลัดด้วยและสำหรับการใช้สิ่งของที่มีความหลากหลายมันก็จะทำให้การเรียนมีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กนักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นในสิ่งที่เราต้องการจะสอนพวกเขานะคะ
1: นี่คือชั้นเรียนป.2เด็กอายุ 7-8 ปีเทียบเท่ากับป.3ในอังกฤษ
3: amoknál. Ugye a szám az miből áll? Miből áll egy szám? Egyből. A kétjegyű számoknál mi határozza meg, hogy páros vagy páratlan egy szám? Petrácska. Az utolsó számjegye. Na gyorsan kékkel karikázzátok be, jó? Ha készen vagy, akkor...
1: พวกเขากำลังเรียนเรื่องจำนวนคู่กับจำนวนขี้ครูคิดถึงเลขจำนวนหนึ่งโดยให้นักเรียนถามคำถามเพื่อหาว่าเป็นจำนวนใด
4: Párosszám.
3: Nem.
4: A 3-10-esből és nincs 1-es, és 0-1-esből.
3: Nem. Viktorka?
5: Szám második jegye 3.
3: Igen. Nagyon jó, már közeledünk, és azt mondtuk, hogy milyen szám? Párat.
1: Csendrien, du ben tangkán.แต่ครูฮังการีมักสอนแบบให้โต้ตอบทั้งห้องและนำเข้าสู่หัวข้อบทเรียนทีละขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผล
3: ดอนิกะ
6: โอ้บอนตาชอนเนจเวมแม็กฮาร์ม
3: น้อยยูยูมุสพรูบายเมคเกอร์เซเลปเคอร์ลีฮอสซามุสมาซอมเซดอกาติเชย์ชุนเพียดาวด
6: ์อะคิเชบิซอมเซดยาน
3: ี
6: เรนเกตอะคิเชบิปาโรซอมเซ
3: นปาฮัดปาโรชิสเลต
6: อะคิเชบิเคทเจ
3: เอจเจ
6: szomszédja a 42, a nagyobbik egyes szomszédja a 44.
3: Nagyon jó, akkor most már az egyeseket, a tízeseket is nézzük már meg. Például ki lesz az az okos? Mondjuk, mesik-e akkor?
6: A kisebbik tízes szomszédja a 40, a nagyobbik tízes szomszédja az 50.
3: Igen, melyik számra gondoltam? Együtt, rajta, nem mond ki! Tapsold, és kopogd el. Rajta.
7: น่าสนใจหลายประเด็นนะครับแต่ครูคนนี้ก็ดูใจดีด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าแปลกแล้วก็ไม่เหมือนครูไทยคือเขาไม่เน้นให้การบ้านเฉพาะคนแล้วกลับไปทำที่บ้านเขาให้มาทำในชั้นเรียนพร้อมกันแล้วก็หาคำตอบมาช่วยกันเหมือนดูแล้วสนุกสนานเหมือนกันนะฮะ
8: ค่ะครูไทยเราให้การบ้านเยอะ
7: เยอะเกินไป
8: เยอะเกินไป
7: มันต้องให้เป็นอย่างนั้นไหมฮะต้องให้การบ้านไปทำ
8: ให้การบ้านต้องให้ถ้าไม่ให้ผู้ปกครองร้องเรียน
7: เอาเหรอฮะ
8: ใช่ค่ะทำไมลูกไม่มีการบ้าน
7: ครูสอนหรือเปล่าอะไรอย่างเง
8: ี้
7: ย
8: ใช่
7: เออ
8: ค่ะต้องมีการบ้านและจริงๆแล้วการบ้านก็สำคัญนะคะ
7: ครับ
8: แต่ที่โรงเรียนนะคะการบ้านเนี่ยสำคัญก็คือว่าตามศักยภาพของเด็กเด็กคนไหนเนี่ยไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจมากเท่าที่ควรหรือครูดูแล้วว่าเด็กคนนี้ควรจะเพิ่มอะไ
7: ร
8: เราก็ให้การบ้านตรงนั้นไปอย่างมากไม่เกิน
7: อาจารย์หมายถึงว่าการบ้านเนี่ยไม่ต้องเหมือนกันทั้งชั้นเรียนก็ได้
8: ใช่
7: เธอคนนี้ควรจะเอาการบ้านแบบนี้ไปเอาไปเพื่อไปฝึกตรงนี
8: ้
7: เธอเก่งแล้วเธอเอายากขึ้นไปอีกอะไรแบบนี้
8: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
7: เพราะงั้นคือการบ้านให้เหมาะกับความรู้ความสามารถความเข้าใจสนใจของเด็กในตอนนั้นแต่ละคนจะดีกว่าแบบวิธีนี้ดีกว่าไหมฮะอาจารย
9: ์ผมสอนนักศึกษาหรือว่านักศึกษาฝึกสอนเขามักจะประสบปัญหา
7: อะไรครับ
9: ไม่ส่งการบ้านหนึ่งก็ต้องไปวิเคราะห์ปัญหาว่าเขาไม่ชอบการบ้านเยอะไปการบ้านง่ายเกินไปหรือว่ายังไงหรือเขาทำไม่ได้เลยเพราะนั้นถ้าเรารู้จักตัวเด็กว่าเขาทำไม่ได้ตรงไหนเนี่ยเราก็ให้การบ้านหรือว่าให้เขาทำเฉพาะข้อนั้นเด็กเก่งทำได้แล้วเนี่ยก็ให้เลือกข้อยากๆมาให้ทำเลยคนไหนยังไม่ได้ก็เลือกข้อที่ง่ายกว่าปกติให้เขาทำแล้วเข้าไปดูแลเป็นรายบุคคล
7: แต่นะครับเรากำลังพูดถึงชั้นเรียนหนึ่งที่มีเด็ก50
8: ใช่
7: น้อยๆผมว่าก็40 50บางทีถึง60
9: ครับ
7: มันจะเกิดขึ้นได้จริงในห้องเรียนของคนไทยไหมฮะของครูไทยไหม
8: พี่จะนะคะ
7: ค
8: เกิดขึ้นได้จริงค่ะ
7: ได้จริงเหรอครับ
8: ได้จริงทำได้ค่ะ ทำได้
7: ได้ยังไงฮะ
8: 50คนเนี่ยนะคะเด็ก50คนการบ้านเนี่ยนะคะ
7: ครับ
8: จริงๆแล้วนะคะครูไทยเรานี่เก่งมากในการตรวจการบ้านในการจัดการเรียนการสอนถ้าครูไทยเราเป็นอย่างนี้หมดทุกคนนะการศึกษาเราจะเจริญมากเลย
7: ครับ
8: เราขาดพอสการบ้านเนี่ยเราไม่ให้เยอะสิคะ5ข้อหรือ3ข้อก็พอแล้วเพื่อเป็นการฝึกนิดหน่อยสำหรับเด็กแต่อยากให้สอนในห้องให้เยอะ
7: ๆ
8: ถ้าเราสอนในห้องเยอะเนี่ยเด็กเนี่ยจะเข้าใจแล้วมีความสุขมากเลยแล้วมีการร่วมคิดร่วมทำร่วมกันคิดจับกันเป็นกลุ่
7: ม
8: ร่วมกันคิดร่วมกันหาคำตอบก็จะเข้าใจได้มากขึ้นถ้าครูไทยเราทำได้ค่ะ
7: อาจารย์ยืนยันว่าทำได
8: ้ทำได้
7: 50คนก็ไหว
8: ไหวค่ะ
7: อ้าวเชื่อว่าครูไทยทำไหวอาจารย์สุรัตน์กำลังจะบอกว่า
9: ให้การบ้านมันก็ยิ่งเป็นภาระสำหรับผู้สอนที่จะต้องมา
7: ตรวจใช่ไหม
9: ตรวจแล้วเวลาตรวจก็ลำบากอีก
7: ครับ
9: บางทีก็แค่ดูแล้วก็ขีดถูกผ่านไปละนะเพราะนั้นถ้าให้การบ้านน้อยลงนะให้ตามศักยภาพของผู้เรียนแล้วที่ผมเคยแนะนำให้นักศึกษาทดลองใช้แล้วได้ผลเนี่ยก็คือให้เขาช่วยกันทำสินะบทนี้นะเธอสองคนนะช่วยกันทำการบ้านถ้าคนนี้เป็นเด็กเก่งเป็นเด็กก่อน
7: ขอบค
9: ุ
7: ณคร
9: ับ ให้ช่วยถ้าเด็กเก่งช่วยอธิบายให้เด็กอ่อนเข้าใจนะ
7: ได้ครับ
9: ถ้าทำให้เพื่อนเข้าใจได้นะ
7: เดี๋ยวเธอเก่ง
9: ครูให้คะแนนเพิ่
8: ม
9: ถ้าเธอตั้งใจฟังเพื่อนแล้วเธอทำได้
7: ครับ
9: ทำได้จากที่ทำไม่ได้มาทำได
7: ้ครับ
9: ให้คะแนนเพิ่ม
7: อู้ดีครับครูขอบคุณ
9: นะแล้วพอตอนท้ายเราต้องคล้ายๆว่าทำงี้ให้เดี๋ยวเวลาสอบของประจำบทนี้นะต้องแยกกันสอบแล้วเดี๋ยวได้คะแนนเท่าไหร่เอาคะแนนมารวมกันแล้วก็แบ่งเท่าๆกัน
7: โอ้ย
9: อย่างนี้เธอจะช่วยกันไหมเนี่ย
8: คือมันจะไม่เกิดการ
7: แข่ง
8: ขันแล้วนะ
7: แต่เป็นการช่วยเหลือกันมากกว่า
9: จะเกิดว่าเฮ้ยการบ้านนี่เป็นภาระที่เราเดี๋ยวเราต้องมาช่วยกันแล้วก็ส่งมาเล่มเดียวก็ได้ไม่ต้องให้ส่งหลายเล่มนะฮะแล้วครูก็จะภาระลดลงนะครับแล้วก็คนนี้คิดได้คนนี้ก็ช่วยตรงนี้คนนี้มาช่วยแย้ช่วยกันไปช่วยกันมาสนุกกับการทำงานบ้าน
7: จริงด้วยฮะ
9: นะครับ
7: ลบมันเป็นการให้ซึ่งกันและการรับด้วยนะฝึกให้ฝึกรับกันด้วยแต่ถ้าทำอย่างนี้ตั้งแต่เด็กก็จะดีมากแต่ผมเห็นอีกการหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อกี้เขามีลูกโอ๊กมีลูกเกาลัดมาเล่นกันบ้านเราเม็ดมะขามอะไรมาเล่นเป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างนี้ได้ไหมฮะ
8: ค่ะได้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่าสื่อการเรียนการสอนเนี่ยนะคะไม่จำเป็นมันต้องมาแพง
7: ๆคร
8: ับ อย่างเช่นลูกเม็ดมะขามเนี่ยเด็กป.1เนี่ยนะอาจารย์นะเด็กป.1เนี่ยเขาจะรู้สึกนับเล็กกองใหญ่หรือบวกลบอะไรง่ายๆก็เอาเม็ดมะขามมาพอเด็กโตหน่อยเราไม่ใช้เม็ดมะขามแล้วเราก็ใช้อย่างอื่นสื่อที่อยู่ในใกล้บริเวณโรงเรียนเราไม้ทีมก็ได้หมดเลยเน
7: า
8: ะ
7: ทำอะไรบ้างฮะที่โรงเรียนทำ
8: ก็อย่างเช่นการบวกการลบการคูณการหารนี่เราใช้หมดเลยสื่อต่างๆนอกจากจะเป็นพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็รูปภาพสีอะไรเงี้ยนะคะเราสามารถจะซื้อมาเพราะเราประเทศไทยเราเนี่ยสื่อเนี่ยมันจะน้อยมากเลยให้แต่ละโรงเรียนใช่ไหมคะเรามีงบประมาณน้อยแต่เราสามารถสร้างได
7: ้งบประมาณน้อยแต่ความคิดสร้างสรรค์เยอะมันก็เกิดขึ้น
8: ใช่เอามาเป็นต้นแบบอย่างเดียวแล้วก็เราก็เอามาช่วยให้ครูเป็นต้นแบบแล้วก็มีต้นแบบทำแล้วก็ให้เด็กมีจินตนาการในการทำเราก็จะได้สื่อใหม่ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เนี่ยเยอะมากแล้วเด็กก็จะมีความสุขและชอบคณิตศาสตร
7: ์
9: ผมอยากให้ครูหลายๆคนที่วันนี้เดินเข้าไปในห้องเรียนแล้วเข้าไปตัวเปล่าหรือหนังสือหนึ่งเล่
7: ม
9: นะอยากให้คิดว่าเอ๊ะวันนี้เราสอนเรื่องอะไ
7: ร
9: เราจะใช้สื่ออะไรได้บ้างสื่อมีอยู่ใกล้ๆตัวไหมหยิบมาได้ไหมหรือถ้าไม่มีจะสร้างอะไรหยิบจับอะไรง่ายๆมาทำสื่อไหมอยากให้ครูคิดเริ่มคิดแบบนี
7: ้
9: นะครับที่เราสังเกตจากวิทยาที่เราดูนะครับที่ผมชอบของเขานะ
7: คืออะไรฮะ
9: คือเด็กทุกคนเนี่ยที่โต๊ะของเขาเนี่ยครับมีสื่ออยู่
7: เฉพาะคนเลย
9: เฉพาะคนเลยนะครับเวลาคุณครูอ้าวหยิบเมล็ด
7: เกาลัด
9: มา
7: ก็หยิบมา
9: เลยหยิบมาแล้วคุณครูก็ใช้วิธีการถามตอบแล้วมันอยู่ตรงนั้นเลยเด็กเรียนรู้แต่ละคนได้เรียนรู้ของตัวเอง
7: ไม่เหมือนกับอ้าวเธอนั่งดูนะครูจะหยิบมาให้ดูครูมีชุดเดียวแล้วหยิบมา
9: ชุดเดียว
7: ใช่ไหมฮะ
9: แล้วก็เป็นสิ่งง่ายๆที่ผมชอบคือเป็นสิ่งง่ายๆเขาใช้ผลไม้ตามฤดูกาล
7: ครับ
9: แต่เขาบอกเลยไงว่าครูเนี่ยต้องเตรียมตัวมากเลย
7: ความต่างอันนี้ผมที่ผมกำลังจะถามต่อไปอาจารย์พูดถึงการเตรียมตัวของครูก่อนจะมาสอนเราดูภาพแบบนี้แค่ไม่กี่นาทีนะครับผมดูเพื่อนครูดูก็รู้ว่าครูฮังการีเขาเตรียมการสอนก่อนจะมาสอนจริงเนี่ยน่าใช้เวลาเยอะ
8: ใช่ค่ะ
7: ครูไทยมีการเตรียมใช้เวลาการเตรียมการสอนก่อนจะมาสอนจริงเนี่ยเยอะไหม
8: ม
7: ี
8: ค่ะมีส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เราเนี่ยครูไทยเราต้องวางแผนก่อนวางแผนของเราก็คือแผนการสอน
7: ครับ
8: พราะฉะนั้นถ้าครูไทยเราทำแผนการสอนเองกับมือเราเนี่ยเขียนเองนี่ก็คือการวางแผนแล้วอาจารย์เนาะว่าเราจะสอนอะไ
7: ร
8: แล้วสื่อเราจะอะไรวัดผลประเมินผลอย่างไรสอนเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นครูก็ต้องเตรียมสมองครูก็ต้องคิดแล้วว่าแต่ว่าทุกชั่วโมงเนี่ยจะเอา

0: สื่อมาทุกชั่วโมงเป็นไปไม่ได้
1: ครับ
0: เราหาสื่อในห้องเรียนง่าย
1: ๆ
0: เราเด็กนักเรียนเป็นสื่อไงนักเรียนก็สามารถเป็นสื่อได้ไม่ใช่ทอล์กแอนด์ช็อคอย่างเดียวไม่ใช่
1: ไม่ทอล์กแอนด์ช็อค
0: ทอล์กแอนด์ช็อคใช่ไหมคะอย่างเดียวไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะต้องสื่อตัวนักเรียนนี่แหละนักเรียนสามารถออกมาเขียนนักเรียนสามารถทำเองนักเรียนครูก็เป็นผู้แนะนำ
1: แต่สิ่งนี้ต้องเกิดจากการวางแผนไว้แล้วว่า
0: ต้องวางแผน
1: วันนี้จะสอนอะไรเป็นลำดับขั้นตอนทำไมให้เด็กออกมาเขียนเพราะ
0: ใช่ค่ะนั่นนี่คือเราคือแผนการสอนที่ครูต้องทำเอง
1: ครับ
2: แล้วถ้าเป็นรายบุคคลเนี่ยคุณครูต้องวางแผนว่าวันนี้เดินเข้ามาในห้องวันนี้นะจะถามใครบ้างคุณครูต้องนึกนะครับ
1: รู้เลยใช่ไหม
2: แล้วก็วางแผนเลยเอ๊ะคำถามที่เราจะถามต้องเตรียมทั้งคำถาม
1: ครับ
2: ว่าเราจะถามอะไรถามตอนไหนนะครับและถามใครแล้วเราจะชมว่ายังไงนะถ้าเราเล็งให้ดีเรารู้ว่าเขาน่าจะตอบได้คำถามง่ายๆก็ได้นะครับถามเขาให้เขาตอบ
1: แต่สร้างความมั่นใจก่อน
2: สร้างความมั่นใจ
1: คำถามที่เขาน่าจะตอบได
2: ้ใช่ง่ายๆเลยแล้วก็ตอบได้แล้วนี
1: ่
2: ก็ให้แรงเสริมจากครูให้เพื่อนตบมือเขาก็จะเอ๊ะวันนี้คุณครูมาสนใจเราทำได้อะนะวันต่อไปเดี๋ยวลองใหม
1: ่ลองยกบ้าง
2: อ
1: ะไร
2: เนี่ยเราต้องค่อยๆแบบนี
1: ้
2: แล้วถ้าเราปล่อยปะละเลยไปเรื่อยๆนะใครเรียนก็เรียนใครไม่ตั้งใจเรียนก็เถื่อนตั้งเรียนก็ตกไปถ้าครูคิดแบบนี้นะจะช่วยเหลือเด็กไม่ได
1: ้ครับการพูดคุยกันในวันนี้เชื่อว่าเพื่อนครูจะได้ประโยชน์หลายอย่างทีเดียวครับผมนั่งฟังตรงนี้เหมือนตัวเองเป็นนักเรียนกลับไปเป็นนักเรียนใหม่แล้วก็พบว่าครูที่จะประสบความสำเร็จจริงๆต้องรู้จักเด็กเข้าใจเด็กเหมือนกับไปเป็นญาติพี่น้องไปนั่งอยู่กับบ้านเขารู้เขาเป็นยังไงด้วยซ้ำไปอย่างที่อาจารย์สุรัตน์ว่าแต่การเรียนคณิตศาสตร์ที่ฮังการียังไม่จบครับยังมีหนึ่งตอนจะพูดถึงเด็กประถมที่โตขึ้นไปอีกดูสิครับว่าวิธีการสอนเขาจะมีอะไรต่างไปบ้างแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องลาไปตรงนี้ขอบคุณอาจารย์สุรัตน์และอาจารย์ขัตติยานะครับขอบคุณมากครับแต่คราวหน้ายังเจอกันอยู่ยังกลับมาเจอกันต่อนะครับถ้าเพื่อนครูอยากชมรายการย้อนหลังก็ขอเชิญนะครับที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรืออยากแสดงความคิดเห็นก็หลากหลายช่องทาง SMS ผ่านที่โทรทัศน์กรุงเราได้ตลอดเวลาหรือทางอีเมลที่เว็บไซต์ของเราก็ได้ครับวันนี้เวลาของห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกหมดแล้วนะครับเรามาพบกันครั้งหน้าเพื่อหัดหน้าพบกันครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับโดยรายการที่รวบรวมเอาการเรียนการสอนหลากหลายวิชาจากทั่วโลกเลยนะครับมาไว้ที่ห้องเรียนของเราให้เพื่อนครูได้เรียนรู้กันครับต่อเนื่องจากคราวที่แล้วครับเรายังคงอยู่ที่ฮังการีครับไปดูการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของเขาที่นั่นเริ่มจากเด็กอนุบาลไล่มาประถมต้นป.1ขึ้นมาเลยนะครับวันนี้จะเป็นตอนต่อเนื่องจากคราวที่แล้วก็คือเป็นประถม2 3 4ขึ้นมาดูสิครับว่าจากพื้นฐานเขาสอนคราวที่แล้วมาถึงครั้งนี้โตขึ้นมาเขาต่อเนื่องอย่างไรและมีวิธีการที่แปลกแตกต่างเปลี่ยนไปหรือไม่ที่เราจะเรียนรู้เอามาใช้ในบ้านของเรานะครับผู้เชี่ยวชาญเช่นเคยครับ2ท่านครับท่านแรกครับอาจารย์สุรัตน์อินทสังครับอาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับท่านที่2ครับเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดตำหนักเหนือชื่นวิทยานุสรณ์จังหวัดนนทบุรีครับดร.ขัตติยาด้วงสำราญสวัสดีอาจารย์ทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยังพาเที่ยวฮังการีอยู่นะ
1: ครับ
0: คราวที่แล้วเชื่อว่าเพื่อนครูที่ชมไปหรือผู้ปกครองที่ชมก็คงจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างเหลือเกินวันนี้ผมเนี่ยอยากจะรู้แล้วว่าพอป.2 ป.3 ป.4 นี่เขาสอนกันยังไงนะฮะเราไปดูกันต่อเลยดีไหมครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยครับ
1: ค่ะ
0: เชิญเลยครับ
2: เมเกเซตร้อยต่อน้อยโยโย่เมสันรากอนโดตามุสต์มา
3: ทีเมนเมนฮาโล
2: ตุกิเลตส์นิสไมค์คุณยูเนจเวฮารอมัสฮอนยอดิก
4: กิจกรรมต่อไปก็คือการสร้างจำนวนจากเลขโดด159
2: เช็คเกสต์ดูเทตเมกอสามNem, akkor mivel fog kezdődni? Ötössel, tessék, Nikike!
5: 51.

0: 51, nagyon jó, tökéletes. Következő szám, ki mondja? Zsuzsika?
1: 55.
0: 55, jó, nekem is megvan. És az utolsó lehet csak, gondolom én.
2: 59.
0: 59. Jó, megvan az 5-tel kezdődő. Mivel kezdődhet még?
1: 9.
0: Na, ki szeretné a 9-et? Annácska?
3: 91.
0: 91.
4: ในชั้นเรียนยังคงใช้วิธีจัดการสิ่งของซึ่งคือแผ่นสีแทนหลักหน่วยและหลักสิบ
0: 10-esből és 5 1-esből áll. Tessék. 5 10-es és 5 1-es. Tudod, hogy melyik számra gondoltam?
1: Igen.
0: 5 10-es és 5 darab 1-es. 5 darab 10 forintos és 5 darab 1 forintos. Jó. Tapsoljuk el azt a számot, amit most kiraktál, jó? Rajta. Jó, melyik volt ez a szám?
1: 55.
0: Ez volt az 55. Jó, mit írok fel? 50. 5.
4: ในชั้นเรียนครูสอนจำนวนถึงหลักร้อยและการจัดการจำนวนทุกรูปแบ
0: บ Miért fogok kapni, tudod
2: el? Bella.
0: Ki fogja mondani nekem, Bellácska?
3: Párosat.
0: Párosat. Mit mondtunk el múlt órán? Hogyha két páratlan számot adunk össze, akkor mit kapunk? Ki mondja? Ki az az ügyes? Danika, mondjuk tudod? Ha két,
3: igen.
0: Tessék, miért?
3: Ha két párosat adunk össze, akkor páros lesz. Hogyha két páratlanat, akkor páros.
0: Akkor is. És mi van,
3: ha egy párosat és egy páratlanat adunk össze, akkor pedig páratlan lesz.
0: Hogy szoktam én ezt mondani? Emlékeztek rá?
3: 55
0: az 50
3: összege.
0: És az 5
3: összege egyenlő 60.
0: Mit fogok tőle?
4: Hét dai, ครูยังใช้เวลาสอนหน้าห้องมากกว่าทำกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย
5: ฉันเชื่อว่าเด็กเล็กจะเรียนรู้ได้ดีกว่าเมื่อเรียนพร้อมกันทั้งห้องค่ะมันจะดีกว่ามากเลยถ้าหากว่าพวกเขาจะเรียนกันเป็นย่อยเพราะว่าเด็กๆพวกเขาจะสนใจบทเรียนด้วยตนเองได้ไม่นานนักแล้วค่ะซึ่งมันก็เป็นไปตามวัยของเด็กและฉันก็ชอบใช้วิธีสอนหน้าชั้นแล้วก็ควบคุมการสอนทั้งหมดตามหลักสูตรซึ่งสิ่งสำคัญในการสอนคณิตศาสตร์ก็คือเราจะต้องคอยดูแลเด็กแต่ละคนถ้าหากว่ามีนักเรียนแม้แต่คนเดียวไม่เข้าใจฉันก็จะไปหาเขาแล้วอธิบายให้ฟังอีกรอบดังนั้นจึงไม่มีเด็กคนไหนที่ตามไม่ทัน
4: หลังจากทำแบบฝึกหัดกันมาอย่างหนักครูจะหยุดให้ออกกำลังเพื่อผ่อนคลาย

0: ครูใช้สื่อการสอนหลากหลายตลอดบทเรียนแต่เหตุใดจึงไม่ใช้กระดานอัจฉริยะหรือคอมพิวเตอร์เลย
1: ฉันว่ามันดีกว่าถ้าจะไม่ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศถึงแม้จะมีข้อดีก็ตามฉันคิดว่าวิธีที่เราใช้จะเน้นคนมากกว่าแล้วก็ยังเน้นที่ตัวเด็กมากกว่าและเมื่อฉันอยู่กับพวกเขาเราแต่งเรื่องด้วยกันแล้วสอดแทรกคณิตศาสตร์ลงในเรื่องที่เขาชอบฉันว่าครูที่ดีจะต้องเตรียมการสอนให้มากที่สุดเพื่อบทเรียนที่ดีซึ่งช่วยให้เด็กเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้คอมพิวเตอร์จะพาเราไปในทิศทางอื่นฉันคิดแบบนั้นมากกว่านะคะ
2: โหมันดูเกมโชว์เลยครับอยากยกมือตอบด้วยเท่าไหร่ซีซีเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะเขาทำให้บรรยากาศห้องเรียนสนุกสนานมากเลย
3: ครับ
2: ผมเลยสงสัยสิ่งที่เอามาใช้กับบ้านเราห้องเรียนบ้านเรา 50-60 คนทำได้ไหมครับอาจารย์
3: ต้องได้ครับ
2: ต้องได้เลยแหละ
3: แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้านะครับ
2: ครับ
3: ถ้าคุณครูเนี่ยสอนและสนุกจริงๆนะครับ
2: ครับ
3: ไม่ว่าจะมีนักเรียน100คน 1,000 คน
2: ครับ
3: เขาก็อยากจะฟังครับ
2: แล้วก็ต้องรู้เรื่องหมดทั้ง100 1,000 คนใช่มั้ย
3: เพราะเขาสนใจที่ครูเพราะเขาชอบครูชอบวิธีการสอนของครูเพราะนั้นเราต้องดูว่าเราเข้าไปในชั้นเรียนเนี่ยเราทำตัวให้น่าสนใจ
2: หรือเปล่า
3: ต่อนักเรียนหรือยัง
2: โอ้โหจริงด้วย
3: ถ้าเราทำตรงนี้ได้นะไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ในห้องก็อยากจะให้ความร่วมมือกับเราตอนที่เราสอนอยากจะมาฟังว่าเราจะบอกอะไรกับเขาจะมาสอนอะไรกับเขาถ้าเราทำตรงนี้ได้จะไม่มีปัญหา
2: โอ้อาจารย์
3: เพียงแต่มันยากแค่นั้นเอง
2: มันยากมากนะผมนึกถึงครูหรือใครที่เป็นนักพูดที่ดึงคนไว้ได้เยอะๆเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่มากแต่ทำให้ครูเป็นอย่างนี้ได้ทุกคนมันไม่รู้ครูไทยเป็นอย่างนี้ไหวไหมฮะอาจารย์ขันติยาไหวไหมคะ
4: ไหวค
2: ่
4: ะ
2: ไหวเลยเหรอฮะ
4: ใช่ค่ะ
2: 50-60คนนะฮะ
4: ใช่ค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าจะต้องให้เด็กเนี่ยรักครูก่อนเป็นลักษณะนั้นไง คือว่าเราเนี่ยต้องเข้าใจเด็กก่อนเด็กเนี่ยถ้าสมมุติว่าครูคนนี้เข้ามาสอนวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะครูเดินเข้ามาโหเด็กดีใจอ่ะเด็กมีความสุขเด็กก็ทำไมอาจารย์เนาะอยากเรียนแล้วพอเด็กอยากเรียนปุ๊บนี้เราจัดกิจกรรมง่ายมากกิจกรรมต่อให้เด็กมีกินมีเท่าไหร่เราก็จัดง่ายมากเพราะเด็กอยากเรียนกับเรา
2: ถึงจะ50คน60คน
4: ใช่ค่ะ
2: แต่สอนให้มีส่วนร่วมให้มาสนุกกันให้เข้าใจกันหมดห้องนี้ทำได้
4: ใช่ค่ะนี่คือกระบวนการที่เราจะให้กับเด็กว่าเราจะมีวิธีจัดกระบวนการอย่างไรให้เด็กได้คิดทุกคนได้มีส่วนร่วมทุกคน
2: นี่เราเห็นในตัวอย่างของฮังการีแต่มีเด็กบางคนตอบผิดบ้างหรือบางคนก็อุ๊ยฉันอยากจะตอบให้ถูกแต่เพื่อนตอบไปก่อนอะไรเงี้ยจะทำไงที่ความรู้สึกแบบนี้จะไม่เกิดว่าอุ๊ยตอบผิดไม่เก่งรู้สึกไม่ดีต่อคณิตศาสตร์ไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได
3: ้ข้อดีของครูอย่างที่จะต้องเป็นต้องมีศิลปะในการพูดนอกจากมีศิลปะในการสอนแล้วต้องมีศิลปะในการพูดด้วย
2: ยากหนักเข้าไปครูบอกไม่เยอะอย่างนี้ ยังไงฮะ
3: เป็นศาสตร์และศิลป์นะครับในเรื่องของการสอนนะฮะเพราะนั้นการพูดเนี่ยครูจะต้องพูดบ่อยพูดมากในห้องเรียนเนี่ย
2: จริงเหรอฮะ
4: ถูกต้องค่ะ
3: เพราะนั้นไหนๆจะต้องพูดมากแล้วเป็นการฝึกพูดอยู่ทุกวันแล
2: ้
3: วต้องฝึกพูดให้ดีนะพูดโน้มน้าวยังไงพูดทั้งที่ทำผิดแต่ต้องพูดให้มันนุ่มนวลนะให้เห็นว่าการผิดเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวเรามาช่วยกันแก้ไขการที่เราผิดเราจะได้รู้ว่าเราบกพร่องตรงไหนนะฮะ
2: เคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับว่าเด็กรู้สึกไม่ดีเพราะเด็กทำไม่ได้เด็กทำผิดแล้วเพื่อนก็ไปหัวเราะเยาะอะไรเงี้ยครูทำไงฮะ
4: อย่างสมมุติถ้าเด็กทำผิดนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเด็กทำผิดเราไม่บอกเลยว่าเด็กทำผิดเนี่ยไม่ได
2: ้
4: ต้องบอกว่าเธอผิดนะแต่ต้องมีคำว่าแต่
2: นี่สำคัญ
4: สำคัญมากเลยเขาจะมีความรู้สึกดีว่าเธอทำผิดนะแต่ไม่เป็นไรไหนเธอลองคิดใหม่เธอลองทำใหม่หรือว่าไหนดูซิเพื่อนเขาถูกเขาเป็นยังไงนะลูกไม่เป็นไรสิ่งที่สำคัญอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราจะต้องบอกเด็กเราต้องเข้าใจเด็กรู้จักชมเชยเด็กการชมเด็กเนี่ยอย่างเช่นดีมากเลยเนี่ยเธอดีมากเลยเธอกล้าแสดงออกถึงผิดก็ไม่เป็นไรไงแต่เธอเก่งมากเลยเนี่ยเธอเริ่มเก่งมากแล้วนะ
2: ขอบคุณ
4: เธอดีมากเลยถ้าเธอพยายามอีกนิดนะเธอจะเก่งแบบเขาเลยนี่เห็นไหมรู้สึกดีไหมคะ
2: รู้สึกดีฮะ
4: กับที่บอกว่าผิดไม่ได้เรื่องเลยเธอเนี่ย
2: ไปแล้วครับครูกลับบ้าน
4: เรารู้สึกเสียใจนี่คือเขาบอกคำพูดอย่างที่อาจารย์บอกเนาะ
2: ศิลปะ
4: ศิลปะศิลปะในการพูด
3: ครูก็เคยผิดมาแบบนี้เลย
2: ยังมาเป็นครูได้เลย
3: มาเป็นครูได้จากเมื่อก่อนครูก็ไม่รู้ตรงนี้ครูทำผิดเพราะนั้นดีซะอีกนะครับเราดึงจุดที่เด็กเข้าใจผิดเนี่ยเข้าใจคาดเคลื่อนเนี่ยดึงขึ้นมาแล้วก็อธิบายนะฮะเราไปมุมนั้นนะแทนที่จะไปต่อว่าเขาว่าทำไมนี่ สอนตั้ง5 6ครั้งแล้วยังทำผิดอีกนะเราก็จะเลี่ยงไม่พูดในเชิงลบ
2: ครับ
3: ต้องหาวิธีพูดในเชิงบวกให้ได
2: ้โอ้ยนี่เริ่มเห็นแนวทางนะครับยังมีตัวอย่างต่อไปครับเด็กที่โตขึ้นไปอีกห้องเรียนเขายิ่งสนุกมากขึ้นไปอีกเหมือนเกมโชว์เลยจริงๆนะฮะลองไปชมว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงกันครับ
5: Hittel növekszik. 352.
6: Igen.
5: 359.
6: Igen.
0: นี่คือชั้นเรียนป.4 นักเรียนอายุ 9-10 ปีเทียบเท่าชั้นป.5 ในอังกฤษเป็นชั้นปีสุดท้ายในระดับประถมศึกษาของฮังการีบทเรียนเริ่มด้วยครูเดินตรวจการบ้าน
5: 394.
7: A sorozatom első eleme 130. Minden szám az előtte lévőnél 30-al nagyobb. Folytassuk. Máté?
8: 160.
7: Így van. Gina?
0: จากนั้นจึงอุ่นเครื่องก่อนเริ่ม6ข้อใหม่
7: Dani?
9: 550.
7: Jó? Fruzsi?
10: 580.
7: És az utolsó elemet mondja meg nekünk. Gergő?
11: 610.
7: Azok figyeljetek! Folytatjuk egy versenysorozattal. Füzeted le lesz szükség. A számsorom első eleme az 509. 16-tal növekvő, 9-el csökkenő váltakozó számsor. Mehet!
0: ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ฮังการีนิยมใช้การทดสอบแบบกำหนดเวลาภายใน1นาทีเด็กๆต้องตอบจำนวนให้ได้มากที่สุดตามลำดับจำนวนที่กำหนด
7: ห้าร้อยเด็ดนิ่งๆ ügyesen pontosanVisszaszámlálás. Utolsó számlát tarts. 5, 4, 3, 2, 1. Lepetted a ceruzát. Piros ceruza a kézben. Ha eltévesztetted a számsorodat, hogyan jelzed? Tökéletes.
12: Sorozatom első eleme 509, 16-osával növekvő, 9-el csökkenő számsorozat.
7: Pillanat, közben ha eltévesztetted, a fóliáról javítod.
12: Mehet. 525.
6: Igen.
12: 516.
6: Igen.
12: 532.
6: Igen.
12: 523.
6: Igen.
12: 523.
0: ไม่มีการปิดบังว่าใครทำได้ถึงไหนเพราะคนที่ต่อจำนวนไม่ได้จะนั่งลง
12: 553.
7: Jó,
12: akkor nem versenyfutás, nyugi. Oké.
6: 544.
12: Igen. 560.
6: Igen.
12: 551.
6: Igen.
12: 567.
6: Igen.
12: 558.
6: Igen.
12: 549.
7: 558 után mi következik neked?
12: 549.
7: Neked, Zolika, itt eltévesztetted, nézd meg, mi a hibád.
13: Mondjad. 574.
7: Jó, javítsd, mondd tovább. Ez volt az utolsó? Jó, Zolika győzött, egy tapsot neki, megérte.
0: นักเรียนทุกคนรู้สึกสนุกกับวิธีนี
7: ้
0: ในตอนท้ายบทเรียนนักเรียนแบ่งกลุ่มอธิบายตัวเลขโรมันในชั้นป.4 เหตุใดเด็กบางกลุ่มจึงได้เริ่มบทเรียนของเด็กชั้นโตกว่า

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่ Copper True Sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper True Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper True Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิด

การผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: ทำไมถึงชอบเป็นแบบยกได้ยืดได้แบบนี้คร
1: ับเด็กๆจะชอบของอะไรก็ได้ที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็ไม่อยู่นิ่งๆนะเช่นปลาเห็นไหมคะก็ไม่ใช่ปลาเฉยๆใช่ไหมคะก็ต้องเปิดได้แล้วก็จะมาก็ง่ายๆเด็กก็สามารถใช่ไหมคะเรียนรู
0: ้ต่อเต่าเงี้ย
1: ค่ะก็เป็นคำอะไรได้มั่ง
2: หุยงูนี่ยังนูนเลย
1: อันนี้ใช่อันนี้เป็นการใช่ไหมให้เด็กสัมผัสค่ะเด็กสามารถสัมผัสได้และคือทุกอย่างถ้ารูปแล้วไม่เรียบใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดสร้างภาพแล้วก็แค่ระบายสีก็ธรรมดา
2: จากเมล็ดแตงโม
1: ใช่ค่ะ
2: กลายเป็นเกล็ดงู
1: แล้วเด็กก็จะรูปเล่นก็จะสนใจใช่ไหมว่าอันนี้ทำด้วยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยก็จะเป็น
0: แล้วต้องคอยบอกเด็กว่าแต่เจองูจริงอย่าไปรูปนะฮะ
1: แต่น่ารักอันนี้เป็นหาป๊อปอัพไงฮะแต่เป็นหีบพับห
0: ี
1: บเพลงแห่พับได้และทุกอย่างนี่จะป๊อปอัพหมดจะสามารถที่จะเห็นไหมคะจะแต่เด้งขึ้นมาได้
0: พรุ่งนี้ต้องใช้ทักษะในการทำไหมฮะที่จะทำให้ได
1: ้หนึ่งเราวาดรูปเองเราต้องเป็นครูแต่ครูอนุบาลนี่เก่งอย่างนะคะเป็นนักวาดรูปแล้วก็นักระบายสีแล้วสีที่ใช้นะคะอย่างพวกนี้ไหมคะ
0: เรีย
1: กมาจะเป็นสีผสมอาหารค่ะ
0: อ๋อเหรอครับ

0: ค่ะถ้าเด็กสัมผัสก็โอเคเลยค่ะไม่อันตราย
1: จะไม่อันตราย
0: เพราะว่าเด็กเขาจับจับอยู่แล้ว
1: รูปแบบแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นครูมาดูโดยไม่ได้มาฝึกก่อนไม่มีทักษะสามารถทำได้เองเลยไหมฮะ
0: ก็ไม่น่าจะทำได้นะฮะ
1: เพราะว่าอันนี้ตรงไหนยังไง
0: ค่ะต้องเพราะบางครั้งเนี่ยครูเนี่ยก็มีความสามารถหลากหลายนะบางท่านก็เก่งมองก็ทำได้เลยแต่บางท่านก็ต้องช่วยให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือ
1: เช่นอะไรแบบนี้นะ
0: ค่ะใช่มันก็ต้องมีตัวอย่างมีแบบใช่ไหม
1: ครับเพราะรูปแบบของการป๊อปอัพขึ้นมาที่มันจะกระโดดขึ้นมาก็หลากหลาย
0: เราไม่ได้ซ้ำเดิม
1: ใช่ครับ
0: เรามีหลากหลายเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องมีการแนะนำแนะนำนั้นเลยรวมตัวกันอยู่อย่างนี้ไงเพราะว่าแนะนำเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครูก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ
1: ค่ะสึกตอนนี้เพื่อนครูกำลังง่วนอยู่กับการผลิตสื่อที่ให้ทำเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูตามโต๊ะครับว่าสื่อวันนี้เขาผลิตอะไรบ้างรูปแบบจะไม่เหมือนแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: จะต่างกัน
0: จะเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวลองเชิญดูทางนี
2: ้วันนี้นะคะเราก็จะมีเกมมาให้อาจารย์ได้ทำกันนะคะเพื่อไปฝึกในเรื่องของสติปัญญาของนักเรียนเกมในวันนี้ก็มีชื่อว่าเกมหมุนทิศประชิดเหมือนนะคะวิธีการทำ
1: คุณครับชื่อเหมือนหมุนทิศประชิดเหมือนครับสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขออนุญาตเรียนรู้ไปด้วยสวัสดีคุณครูทุกท่านนะฮะหมุนทิศประชิดเหมือนคุณครูชื่ออะไรนะครับ
2: คุณครูพัฒนรินทร์คำพุทธค่ะ
1: พัฒนรินทร์คำพุทธจากโรงเรียน
2: วัดคลองเตยค่ะ
1: หมุนทิศประชิดเหมือนนี่ยังไงคร
2: ับ ก็คล้ายๆเหมือนโดมิโนนะคะ
1: ครับ
2: นะเราก็จะทำตารางขึ้นมานะคะเราก็จะตัดฟิวเจอร์บอร์ดนะคะขนาด30คูณ30นะคะ2ชิ้นแล้วเราจะวัดขอบขึ้นมาข้างละ3เซนแล้วเราก็ติดขอบโดยที่ข้างในเราเอาไว้ทำตัวเกมข้างในก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะเมื่อเราได้ตัวข้างในเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดเป็นช่องทั้งหมดใน1แผ่นจะมี4ตัวใช่ไหมสมมุติว่าเราติด1 1สมมุติว่าอันนี้นะคะเราติดตรงนี้2ตัวนี้ก็ต้องเป็น2ใช่ไหมคะแล้วตัวนี้3ตรงนี้ก็ต้องเป็น3ใช่ไหมคะสมมติขยับมานะคะตัวนี้2ก็ต้องเป็น2หรือขยับมาเป็นคู่ๆส่วนตัวริมที่เหลือเป็นตัวหลอกตัวหลอกอะไรก็ได้เป็นตัวหลอกเด็กเมื่อเวลาได้แล้วเด็กจะมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กก็จะจับมันก็จะไม่เหมือนทีนึงใช่ไหมคะจะไม่เหมือนทีนึงเนี่ยหนึ่งก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเด็กจะต้องหานะคะใช่ไหมคะ
1: ทำไมผมเห็นบางอันด้านหน้าตัวเลขด้านหลัง
2: เป็นการประหยัดค่ะคือแผ่นหนึ่งทำได้สองเกมถ้าฝั่งนี้เราเรียนเรื่องเลขไปแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องรูปภาพ
1: รูปภาพของสัตว์อะไรต่าง
2: ๆค่ะ
1: พึ่งอยู่กับพึ่งอะไรเงี้ยหรอ
2: ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงผลไม
1: ้
2: ผักตัวภาษาอังกฤษแล้วแต่คุณครูจะสอนนะคะว่าวันนี้สัปดาห์นี้จะสอนเรื่องอะไรถ้าสอนเรื่องสัตว์เลี้ยงเราก็จะติดเรื่องสัตว์เลี้ยงไปนะคะหมาหมูแมวไก่อะไรแบบนี้ค่ะ
1: อุปกรณ์ที่เห็นนี่คือเราเตรียมไว้ให้หรือว่าคุณครูเตรียมมากันเองครับ
2: อันนี้เรามาในนามของชมรมเราเตรียมให้แต่ว่าพวกนี้เขาจะเป็นสมาชิกคุณครูพวกนี้จะเป็นสมาชิกทั้งหมดเขาก็จะเสียค่าในการอุปกรณ์ครั้งนี้100บาท
1: 100บาทเป็นค่าอะไรบ้างครับ
2: ค่าอุปกรณ์นะคะเกมวันนี้3ชิ้นค่าอาหารว่าง2มื้อ
1: ทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์ด้วยอาหารกลางวันมื้อนึงอาหารว่าง2มื้อร้อยเดียวเหรอฮะ
2: ค่ะ100เดียวค่ะ
1: คนนอกเข้ามาด้วยได้มั้ยฮะวันไหน
2: เรารับแต่สมาชิกค่ะ
1: วันไหนแบบอุ๊ยมีข้าวกินแล้วมากินขนมด้วย
2: ไม่ได้ค่ะเรามีค่ะ
1: โถเศร้าเลยมีโครงการแบบนี้ดีมั้ยครับ
3: ด
1: ีใช่ไหมดี
3: มากมาก
1: ดียังไงบ้างดีมากมากยังไง
3: ก็ได้กลับนำไปใช้กับเด็กของเราเลยค่ะ
4: เหมือนมันได้พัฒนาอยู่เรื่อยๆค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเชิญคุณครูพัฒนารินอาจจะสอนแนะอะไรต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะไปลองคุยกับโต๊ะอื่น
2: คร
1: ับขอบคุณทุกคนนะครับคุณครูครับสวัสดีคร
2: ับขอบคุณค่ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครูนะครับนี่กำลังทำอะไรฮะ
4: อ๋อกำลังทำเกมซ่อนหา
1: เกมซ่อนหาเกมสั้นหานี่ทำไงฮะครูครับ
0: หนังสือนะคะที่เขามีผลิตแล้วนี่อันนี้ก็คือ เป็นหนังสือชนิดหนึ่งใช่ไหมฮะที่เวลาจะเล่าเป็นนิทานก็ได้เป็นเกมซ่อนหาก็ได
1: ้
0: หรือจะเป็นการสอนภาษาอังกฤษก็ได
1: ้
0: ภาษาไทยก็ได้อันนี้เราให้นำไปไปเปลี่ยนแปลงค่ะไปสังเคราะห์
1: โดยมีช่องลับเหรอฮะช่องลับนี่เปิดออกมา
0: เพื่อให้เด็กๆชอบที่อยากจะค้นหาไงฮะแล้วก็
1: เพราะถ้าเกิดปิดนี่ก็จะไม่รู้เลยว่า
0: เด็กก็ไม่รู้ก็เหมือนปกติใช่ไหมฮะ
1: เ
0: ด
1: ็
0: กก็เอ๊ะ ะไรเอ่ยมีอะไรน่าซ่อนอยู่ในนี้ได้ใช่ไหมเด็กก็จะสามารถ
1: ปุ๊บ
0: คือเราก็จะเล่าไปก่อนแล้วก็ให้เด็กคิดเด็กต้องคิดแล้วก็ถ่าย
1: แล้วที่คุณครูกำลังจะสร้างเรื่องอะไรให้เด็กเรียนจากสื่อแบบนี้ฮะ
5: คุณครูจะสร้างเรื่องสัตว์เลี้ยงค่ะ
1: สัตว์เลี้ยงนะครับ
5: สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่บ้านเนี่ยอย่างที่บ้านเด็กก็มีสัตว์อะไรอยู่บ้าง
1: อ๋อหมาแมวไก่ปลาอะไรแบบนี้เหรอของครัวครับเห็นระบายใหญ่เลยฮะที่ทำอะไรอยู
6: ่สัตว์น้ำค่ะ
1: สัตว์น้ำ
6: พาเด็กไปเที่ยวสัตว์ไปเที่ยวทะเลชายทะเลใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กเรียนรู้สัตว์น้ำว่าในทะเลเนี่ยมีสัตว์อะไรบินใช้สัตว์น้ำจืดน้ำเค็มนะคะเราจะเรียนเยอะหน่วยสัตว์นะคะ
1: ได้เยอะเลย
6: ค่ะแล้วก็ในทะเลเนี่ยเราควรอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยไม่ทิ้งขยะไม่ทิ้งขวดพลาสติกหรือเศษอาหาร
1: ไม่ใช่เปิดมามีขยะในน้ำไม่ได้เปิดมาเป็นสัตว์น้ำที่ว่าอยู
6: ่อนุรักษ์ธรรมชาติด้วยแล้วเด็กๆเขาก็จะชอบแล้วก็ก่อนสอนเนี่ยเราจะนำด้วยบทเพลงก่อน
1: ยังไงครับเล่นไงครับเกมนี้
7: วิธีทำก่อนไหมคะว่าวิธีทำเนี่ยตอนแรกเราจะต้องตัดฟิวเจอร์บอร์ดก่อนนะคะขนาดประมาณอันนี้แล้วแต่ขนาดยังไงกันแต่วันนี้เราทำขนาดประมาณ30เซนติเมตรคูณ30เซนติเมตรส่วนข้างในเนี่ยเราก็จะตีเป็นช่องเป็นช่องละประมาณ4เซนติเมตรอะค่ะค่ะทั้งหมดมันจะเป็น6ช่องนะคะทั้งแนวตั้งและแนวนอนรวมหมดแล้วเนี่ยจะเป็นทั้งหมด36ช่อง
1: ครับแล้วก็แปะลงไปอย่างงี้
7: ค่ะแล้วก็แปะให้อยู่กะให้ประมาณกึ่งกลางของช่อง
1: คือเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ
7: ค่ะมีหลายรูปนะคะนอกจากเป็นสัตว์แล้วจะเป็นผักผลไม้เป็นส
1: ั
7: ตว์นะคะหรือว่าจะเป็นตัว ABC นะคะหรือว่าจะเป็นตัวเลขก็ได
1: ้ได้หมดเลย
7: ได้หมดเลย
1: แล้วพอแปะอย่างนี้เสร็จ
7: ไปอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยวิธีทำอันนี้ขั้นที่หนึ่งใช่ไหมคะพอขั้นที่สองเนี่ยเราจะมีแผ่นใส
1: ค
7: ือแผ่นใสเนี่ยวางลงไปนะคะพอวางลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องยึดไว้นิดนึงยึดตรึงไว้นิดนึงเพื่อที่เราจะเอารูปภาพเนี่ย
1: มาติดแปะ
7: ตามแปะตามเพื่อค่ะแปะตามเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปนี้ค่ะพอเราแปะเสร็จแล้วเราจะตัดออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้
1: ถ้าให้ผมทายต่อคือว่าพยายามให้สัตว์ในแต่ละช่องเนี่ยหาว่าตรงไหนที่พอดี
7: บ้านเขาอยู่ไหนหาบ้
1: านเขาอยู่ไหน
7: บ้านเขาอยู่ไหนเนี่ยค่ะชื่อเกมบ้านอยู่ไหน
1: เอ๊ะแล้วเกมนี้เด็กได้เรียนรู้อะไรครับ
8: เด็กได้รู้การสังเกต
9: ได้ฝึกทักษะการสังเกต
8: การสังเกตสายตาแล้วก็กำเนื้อมือ
1: กำเนื้อมือด้วยสังเกตสายตากัน
9: ได้รู้ชื่อด้วย
1: รู้ชื่อ
9: ภาพแต่ละชนิดว่าเอ๊ะมันชื่ออะไร
1: เป็นตัวอะไรสัตว์ที่ชื่ออะไรแบบนี้นะ
9: เป็นเลขหนึ่งเลขสองเป็น A B C
1: แล้วเรานั่งทำเองที่บ้านอะไรแบบนี้ได้ไหมฮะว่าดูจะทำไม่ยาก
10: ก็ทำได้นะคะแต่ว่าที่เรามาตรงนี้คือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ของคุณครูแต่ละท่านจะมีความรู้ในเรื่องการทำสื่อต่างๆค่ะ
1: อย่างวันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดหรือบางทีอาจจะเจอกันในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดเป็นวันที่ครูได้พักผ่อนหรือครูได้ทำงานอย่างอื่นที่เป็นภาระของครูเองแต่กลับต้องมาทำสื่อร่วมกันมา
10: ตรงนี้ยินดีเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้สื่อที่หลากหลายที่แปลกเพราะว่าอย่างทำวันนี้เรามาทำสื่อแค่เนี้ยแต่สิ่งที่ชมรมให้เราเนี่ยก็คือมีมาโชว์อีกมากมายซึ่งเราสามารถเก็บแล้วไปทำเองได้
1: ได้ประโยชน
10: ์
1: เยอะซึ่งประโยชน์ตอนนี้ก็ตกอยู่กับเด็ก
10: ใช่ใช่เพราะว่าตรงนี้พอถ้าเราไปทำแล้วเราไปใช้กับเด็กจริงๆเนี่ยก็คือเด็กเขาก็จะได้ในส่วนตรงนี้เพราะว่าประถมเนี่ยประถมวัยเนี่ยอนุบาลด้วยง่ายอนุบาลเนี่ยเราไม่ได้ไปสอนอ่านสอนเขียนอะไรเยอะแยะเราเต็มความพร้อมเพราะนั้นสิ่งที่จะช่วยเขาได้ก็คือเรื่องพวกเกมการศึกษาพวกกิจกรรมเคลื่อนไหวกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: นครูแต่ละท่านเขามีวิธีการนำไปใช้ที่อาจจะหลากหลายและเพิ่มเติมด้วยนะฮะจากที่เราได้สอนเขา
1: ใช่ค่ะเขาก็ได้แสดงความคิดเห็นที่มีในพื้นเดิมของเขามาด้วยนะคะ
0: ความ
1: รู้ใหม
0: ่ครูได้คิดต่อไหมฮะว่าชมรมที่เราเคยก่อตั้งเมื่อ6ปีที่แล้วมาณปัจจุบันมีสมาชิกเป็นพันคนแล้วอนาคตจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยไปในทิศทางไหนยังไงบ้างครับ
1: เรามีเครือข่ายนะคะซึ่งเป็นครูตัวแทนของแต่ละเขตซ
0: ึ่
1: งประชาสัมพันธ์ต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นชมรมก็คงอยู่ได
0: ้
1: นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนนะคะผู้ใหญ่ระดับสูงก็เห็นด้วยกับการที่ครูช่วยกันเองนะคะเพราะว่าหลวงก็คงจะดูแลไม่ทั่วถึงแต่พวกเรานั้นที่มีระดับการสอนเดียวกันมีความคิดที่แตกต่างกันแต่มีใจตรงกัน
0: นะที่สำคัญนะ
1: ใช่เรารักสถาบันเรารักอาชีพนะคะเราก็

0: ็อยากพัฒนาตนเองก็เป็นประโยชน์ที่สูงสุดของอาชีพเรา
1: ครับเห็นครูหลายท่านที่มาอาจจะต้องเสียเวลาเสียสละเงินด้วยที่มาช่วยกันเพื่อให้เกิดเครือข่ายแบบนี้แต่ก็มีความสุขความสุขของการได้มาเจอกันแล้วเป็นเครือข่ายแบบนี้นี่คือยังไงครับ
0: คือเราพบกันแบบด้วยใจตั้งใจด้วยความมีใจจะมาไม่ได้มีใครบังคับเราไม่มีการแบบมีแบ่งชั้นวรรณะมีแบ่งอะไรเป็นเราเป็นพี่น้องกันตรงนี้ทำให้เขาเกิดความสุขความเป็นกันเองอะไรเงี้ยแล้วเขาติดขัดอะไรเราตอบได
1: ้นี่สำคัญนะแล้วก็ตรงกับความต้องการเขาจริงๆ
0: เพราะเราไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องอื่นยกเว้นหน้าที่การงานมันก็เลยไม่มีปัญหา
1: ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการมีเครือข่ายครับที่ทำให้เพื่อนครูนั้นได้พัฒนาตัวเองแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับถ้าคุณครูท่านไหนมีเครือข่ายที่ไม่ว่าจะจากเพื่อนครูด้วยกันเองหรือว่าคุณครูกับบุคลากรทางการศึกษาองค์กรอื่นๆก็ขอเชิญนะครับบอก Teachers Network มาได้เลยครับเราจะนำเสนอวันนี้ขอบคุณครูมากนะครับแล้วก็ต้องจริงๆก็ขอบคุณทั้งอาสาสมัครและเพื่อนครูทุกคนที่มาในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: แล้วถ้าอยากชมรายการครับย้อนหลังตอนนี้หรือตอนอื่นก็ได้ครับดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมผ่านรายการ Teachers Network ทางสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 K U band ได้เลยครับวันนี้เวลาของ Teachers Network หมดแล้วนะครับลาไปตรงนี้ครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Teachers Network ครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการที่รวบรวมเป็นสื่อกลางในการนำเสนอเครือข่ายของเพื่อนครูและบุคลากรอื่นๆทางการศึกษาครับและยังนำเสนอเครือข่ายเหล่านั้นให้ได้ชมกันด้วยครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนสันติวิทยากรุงเทพมหานครครับเพื่อมาดูแรลลี่สิ่งแวดล้อมของเด็กนักเรียนป.1 ถึงป.6 ของที่นี่ครับว่าเขาจะมีแรลลี่ที่ว่านั้นจะเป็นแรลลี่แบบไหนเหมือนกับที่เราคุ้นเคยกันไหมและทำไมถึงเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นครับรวมถึงความสำคัญของเครือข่ายที่นี่ที่มีกับพ่อแม่ผู้ปกครองและก็ชุมชนด้วยจะเป็นอย่างไรไปแรลลี่กันเลย

้อมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเรียน

0: เอาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณแอดยินดีต้อนรับค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยววันนี้ยินดีที่ได้รับชมกิจกรรมสวแดลี่วิชาการขณะนี้เด็กกำลังปฏิบัติกิจกรรมอยู่ได้เชิญชมฐานแรกก่อนเลยค่ะฐานอิสลามศึกษาเชิญค่ะ
0: แยกย้ายเข้าฐานหมดแล้วเหรอ
1: เข้าค่ะ
0: กันเลยกี่ฐานนะครับ
1: มีทั้งหมด9ฐานค่ะ
0: 9ฐานนะคร
1: ับ
0: นี่ฐานแรก
1: นี่ฐานแรกฐานอิสลามศึกษาชื่อฐานว่าปลูกต้นศรัทธานะคะ
0: ทำไมปลูกเป็นการปลูกต้นศรัทธา
1: คือถ้าเราเชื่อว่าเราปลูกต้นไม้เราจะได้ความดีนะคะอิสลามสอนว่าผู้ใดที่ปลูกต้นไม้ไว้ไม่ว่าสัตว์หรือคนมาทานผลอันนั้นหรือแม้กระทั่งได้ใช้ร่มเงานั้นผู้นั้นจะได้ผลบุญนะคะคือถ้าเราเชื่อตรงนั้นนะคะแล้วฐานนี้ก็จะรณรงค์ให้เด็กปลูกต้นไม้โดยใช้ผลต้นหมากที่โรงเรียนปลูกมา10ปีที่แล้วให้เขาดูว่าเราก็เริ่มปลูกมานะคะแล้วเขาเข้ามาปลูกต้นเล็กๆคนละ1ต้นเนี่ยตรงนี้ค่ะ
0: ครับ
2: นักเรียนสังเกตตัวนี้ให้ดีนะคะเม็ดนี้นะคะจะมี2ฝั่งนี่ฝั่งที่แหลมอันนี้ฝั่งที่ไม่แหลมให้นักเรียนนำฝั่งที่แหลมปักลงไปที่ดินเพราะถ้านักเรียนเอาฝั่งนี้ไปนะมันก็จะโตข้างล่างใช่คะเพราะว่านี่คุณครูเอาตัวอย่างมาให้ดูนี่ค่ะอันนี้มันเริ่มจะงอกขึ้นมาแล้ว
1: นะครับเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติเมื่อเขาได้ลองทดลองปลูกต้นไม้จริงว่ามันไม่ได้ยากเย็นอะไรก็สามารถจะนำไปปลูกบ้านก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นต้นหมากต้นอะไรก็ได
0: ้เพราะเด็กบางคนอาจจะไม่เคยปลูกต้นไม้มาก่อนเลยใช่ไหมเนี่ยจะเป็นการปลูกต้นไม้ครั้งแรกของเขาก็ได
1: ้แล้วต้นในโรงเรียนของเขาเองเขาจะดูแลเองนะคะถึงเวลาก็จะมาดูด้วยความภูมิใจเขาเองเนี่ยนำดินใส่แล้วค่ะใบไม้เนี่ยเป็นปุ๋ยข้างล่างแล้วก็ใส่ดินแล้วก็ลงเมล็ดเรียกว่าปลูกต้นไม้อย่างรวดเร็วในเวลา3นาที
0: นี่เราแบ่งกลุ่มทำ
1: ในกลุ่มนี้จะมีตั้งแต่ป.1 ถึงป.6ก็จะให้เขาทำงานร่วมกันให้พี่ดูแลน้องน้องต้องเชื่อฟังคำสั่งกฎกติกาในกลุ่มอะไรเงี้ยเป็นการฝึกให้ทำงานร่วมกัน
0: คืออายุที่ห่าง
1: ประชาธิปไตยในกลุ่มเลยนะฮะ
0: ครับอายุที่ห่างแล้วก็ชั้นเรียนที่ห่างกัน6ปีนี
1: ่
0: จะไม่เป็นอุปสรรค
1: ไม่มีแล้วค่ะมีแต่พี่ก็จะดูแลน้องแล้วน้องก็จะเชื่อฟังเพราะเราฝึกกิจกรรมกลุ่มอย่างนี้มาอยู่เสมอแล้วเขาจะไม่รู้สึกว่าเป็นว่าเขาต้องมาเชื่อฟังพี่ที่ไม่ใช่คุณครูอะไรเงี้ยจะรู้สึกเป็นเรื่องปกติธรรมดาไป
0: ทำไมเราไม่แยกไปเลยว่ากิจกรรมนี้ของเด็กโตป.5 ป.6 เท่านั้น
1: งั้นก็ไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งนะว่
0: า
1: เด็กจะต้องให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะคะมีความสุขในการทำงานเพราะชีวิตจริงๆโตไปเขาไม่สามารถที่จะไปเลือกได้ว่าเขาอยากจะทำงานกับใครใช่จะทำงานกับเพื่อนที่สนิทหรือกับใครนะฝึกไว้ว่าต้องฟังเขา
0: คืออาจจะเจอ
1: ความอดทนด้วย
0: คนที่เด็กกว่าคนที่โตกว่าคนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ยัง
1: แล้วพอปีต่อไปเขาโตเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นหัวหน้ากลุ่มดูแลรุ่นน้องต่อไปเพราะเราฝึกมาอย่างนี
0: ้
1: ก็เลยเป็นความเคยชินตามปกติว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นจะทำได้อย่างสบายใจปูพื้นฐานตรงนั้น
0: ครับแล้วก็มาปิดท้ายด้วยการ
1: สรุปสิ่งที่เขาทำว่าทำแล้วเขาจะได้ผลบุญอย่างไรการเรียนรู้ตรงนั้นโยงกับที่อัลฮะดีษคำสอนอิสลาม
0: คร
1: ับ
0: แล้วจากตรงนี้เขามีหยิบ
1: ตัวภาษาอาหรับไปเรียนนะคะเอาไปเรียนตามต้นไม้อันนี้อักษรภาษาอาหรับค่ะนี่ค่ะอักษรภาษาอาหรับจะหยิบไปแล้วตามคำสั่งแล้วไปวางค่ะ
0: หนูจะเรียงคำว่าอะไรครับจะเรียงคำว่าอะไร
1: ตอบที่ซาดะกอห์ซาดะกอห์การทำความดีการทำทานซาดะกอห์
0: เขาช่วยกันเรียงคำนี
1: ้ค่ะเอาตัวอักษรไปเรียงเป็นคำศัพท
0: ์
1: ตรงที่เรียนซาดะกอห์ตุนรู้การทำทานมีสิทธิ์
0: อันนี้ก็คือจบของฐานนี้
1: จบของฐานนี้แล้วค่ะเราได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติและรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการทำทาน
0: ครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งนี้คงจะอยู่ในใจเขาที่เขาจะประทับใจจำได้ตลอดจากฐานนี้เราเดี๋ยวเขาต้องย้ายฐานต่อใช่ไหม
1: ค่ะได้เรียนเชิญฐาน
0: นี่เสียงเริ่มประกาศ
1: สัญญาณฐานต่อไปวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งฐานอยู่ชั้นบนเราควรจะวิ่งแบบเด็กใช่ไหมเป็นวิชาดัลลี่พอดีเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ได้ครับพอวิ่งไหวเลยครับ
1: โอ้สบายมากค่ะ
0: วิ่งเลยนะฮะต้องวิ่งนะครับเด็กเร็วครับเร็วครับ
1: ไม่เป็นแดลลี่เดี๋ยวไม่ทันเด็กอยู่ด้านซ้ายนี่ค่ะออกเลยค่ะนี่ค่ะอ
0: ัน
1: นี้คือวิชาภาษาไทยนะคะใช้ชื่อฐานว่ารักภาษารักสิ่งแวดล้อมนี่ค่ะ
0: รักภาษา
1: ชื่อฐานรักภาษารักสิ่งแวดล้อม
0: รักตัวนี้นะฮ
1: ะ
0: รักสิ่งแวดล้อมก็คือรักสายชน
1: ค่ะเชิญเลยค่ะนี่ในฐานภาษาไทยค่ะ
0: ครับ
3: ชาวบ้านชุมชนเจ้าพระยา
1: อันนี้จะเป็นข่าวสั้นๆที่เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมแล้วเด็กๆพอฟังเสร็จแล้วต้องจับให้ได้น้องป.1 2-3จะจับแผ่นป้ายที่เป็นคำใบ้เรียงให้ตรงส่วนที่ป.4 5-6จะต้องเอาคำตรวจสอนมาเรียงตามคำศัพท์ที่คุณครูกำหนดเช่นน้ำท่วมภัยพิบัติอะไรเนี่ย หลังคาเรือนอะไรเงี้ย
0: วันนี้เป็นข่าว
1: ข่าวใช่ค่ะนี่ค่ะแล้วดูจากทำได้ไหมคะ
3: พี่ได้คำว่าอะไรคะ
4: โชว์ทำไม
3: ได้คำว่า
4: น้ำท่วม
3: แปลว่าพี่อุทกภัยแปลว่า
4: น้ำท่วม
0: เอาไม่แยกแยกเด็กเด็กโตเด็กเล็ก
1: ถ้าอย่างนี้จะยากไปสำหรับเด็กน้องหนึ่งสองสามเขาจะดูจากแค่ภาพคำใบ้นั้นจะสัดง่ายกว่า
0: จะ
1: ได้เอาสอง
0: เ
1: อาคำตอบสองกลุ่มมารวมกันก็จะตรงกับข่าวที่คุณครูอ่าน
0: ข่าวต่อไปครับ
1: สารนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กสุขจากใจความนะคะ
3: แล้วก็มีความสุขกว้างออกไปเรื่อยๆและจากสภาพ

0: องเขานับแล้วน้องเขานับแล้ว
1: เอาเร็ว
2: ห้า
1: สี่สามสองหนึ่งหมดเวลา
2: คุณผู้เฉลยเลย
3: ผิดหรือเปล่าผิดนะคะทุบพริกตะไคร้เขียนยังไงคะพออะไรพอผ่านทุบพริกอะไรพออะไรคะพออะไร
4: สำเภา
3: สำเภาอยู่ไหน
1: เล่น
3: ไงใช่เลยคะสะกดตัวอะไร
4: ขอไก่
3: ขอไก่แล้วก็ขอไก่แล้วก็อ่านว่าทุบพริกตะไคร้แปลว่าอะไรคะ
1: สองสาม
5: ทุบพริกตะไคร้
3: แปลว่า
2: พี่ก็พูดว่าอะไร

0: ตอนนี้เรามีโจรสลัดแห่งทะเลโลกร้อนจับอะไรไว้ครับจับอะไรไว้ครับจับโลกของเราไว้ผมต้องจับ
1: ครับร้อนจังเลยร้อน
0: ช่วยด้วยโจรสลัดก็เลยพูดว่าอะไรนะ
2: อ่านได้ลูก
3: โจรสลัด
0: แห่งทะเลโลกร้อนข้าจะทำให้โลกของพระเจ้าลุกเป็นไฟโอ้น่ากลัวมากเลยเอาแล้วตอนนี้เราไปทำลายโจรสลัดกันนะครับวิธีการการยิงโจรสลัดไม่ได้เอามือกดแต่ต้องใช้อาวุธนั่นคืออาวุธอันนี้ครับเหรียญพลังในความหนาแน่นยิงเข้าไปเวลาที่ยิงต้องตอบคำถามก่อนตอบถูกได
4: ้
0: ได้ยิงตอบผิดโดนยิงตอบเด็กๆไม่ต้องตอบเด็กๆเลือกเฉยๆอาวุธมี2อย่างอาวุธหนักกับอาวุธเบาเปิดเดินกระโหลกเป็นอาวุธหนักนะครับเอาละทดลองเลยดีกว่าพี่ฟังอีกเริ่มก่อนเบอร์อะไรครับไม่รู้ครับบอกเบอร์เลยเบอร์สครับขอเป็นกระโหลกนะของหนักอาวุธหนักหนักครับเด็กโตตั้งคำถาม
5: แล้วไปอีกฟังคำถามจากครูนะไปอีกเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือไหมยังไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปนะต้องระวังให้ดีนะเวลาชาร์จโทรศัพท์มือถือเนี่ยทิ้งไว้ตลอดคืนตลอดวันการกระทำของไปอีเป็นการช่วยประหยัดพลังงานหรือลดโลกร้อนหรือไม
0: ่ประหยัด
5: ไ
0: หม
5: ไม่ใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไงถึงจะช่วยลดโลกร้อนได้
6: ใช
5: ่ให้มันเต็ม
0: ถูกไหมครับ
5: ถูกต้อง
0: ครับเป็นหรือว่าอาวุธหนักใช่ไหมครับยิงยิงหนึ่งสองสามสี่นะโอ้โหยิงครับทุกคน
5: ไปไป
0: อ
5: ามิทเนี่ยเล่นเกมคอมพิวเตอร์บ่อยไหมเล่นกองคอมพิวเตอร์พร้อมกับกินข้าวเป็นประจำเลยเนี่ยการกระทำของอมิตรเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างไร
0: เล่นไปกินไปดีไหมครับสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองไง
5: สิ้นเปลืองไหมสิ้นเปลืองแล้วจะทำยังไง
0: กินข้าวสิ้นเปลือง
5: กินข้าวสิ้นเปลืองได้ถูกต้อง
0: เบอร์หนึ่งนะครับ
5: ปิดน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้การกระทำของมัควานเป็นการประหยัดพลังงานหรือไม่เห็นไหมเพราะอะไร
7: เพราะว่าเรา
8: ไม่เปลืองน้ำ
5: ไม
8: ่
5: เปล
8: ือง
5: น้ำ
0: ทำไมถ
5: ึ
0: งไม่เปล
5: ือง
0: ครับทำไมถึงไม่เปลือง
8: เพราะเราป
0: ิ
8: ดน้ำ
0: เพราะว่า
8: ปิดน้ำเราจะออก
0: ไ
8: ป
0: ถูกไหมครับ
5: ประหยัดตังค์หรือเปล่า
8: ประหย
5: ัดตังค์ด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปทำ
8: หนัก
0: ถูกต้องไหมครับ
5: ถูกต้อง
0: แล้ว
9: บ้างเนี่ยโรงเรียนเนี้ยผมถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีแล้วเมื่อเรามาส่งลูกเรามาเนี่ยทางโรงเรียนก็เปิดโอกาสให้พวกเราได้สามารถเข้ามาช่วยดูแลแนะนำอะไรพวกเนี้ยซึ่งเป็นความใจกว้างของทางโรงเรียนด้วยครับแล้วสิ่งที่โรงเรียนได้ให้กับลูกของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพอใจนะครับเราก็เลยยินดีที่จะมาช่วย
10: คือเราอยากช่วยโรงเรียนเปิดรับเราเข้ามาแล้วก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกลายเป็นแรงเสริมซึ่งกันและกัน
9: ก็ตรงกับที่ผู้จัดการกับผู้อำนวยการที่ให้บรรยากาศของโรงเรียนเป็นอย่างไรคือไม่ได้ปิดกั้นความคิดของผู้ปกครอง

0: เล่นคอมพิวเตอร์พร้อมกับกินข้าวเป็นประจำเลยเนี่ยการกระทำของอมิตรเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างไร
1: เล่นไปกินไปดีไหมครับนะสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองไง
0: สิ้นเปลืองไหมสิ้นเปลืองแล้วจะทำไง
1: กินข้าวสิ้นเปลือง
2: กินข้าวสิ้นเปลืองถูกต้อง
1: เบอร์หนึ่งนะครับ
0: ปิดน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้การกระทำของมัควานเป็นการประหยัดพลังงานหรือไม่เห็นไหมเพราะอะไร
3: เพราะว่าเรา
4: ไม่ถึงไม่เปลืองน้ำ
2: ไม่เปลืองน้ำ
1: ทำไมถ
2: ึ
1: งไม่เปล
2: ื
1: อง
2: ครับ
1: ทำไม
4: ถึงไม่เปลือง
1: เพรา
4: ะว่าเราปิดน้ำเพราะว่
1: า
4: ปิดน้ำเพื่อเราจะออก
1: ไปเล่นน้ำถูกไหมครับ
0: ประหยัดตังค์หรือเปล่า
4: ประหย
0: ัดตังค์ด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปทำ
4: งาน
1: ถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องแล้วครับ
5: บ้างเนี่ยโรงเรียนเนี้ยผมถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีแล้วเมื่อเรามาส่งลูกเรามาเนี่ยทางโรงเรียนก็เปิดโอกาสให้พวกเราได้สามารถเข้ามาช่วยดูแลแนะนำอะไรพวกเนี้ยซึ่งเป็นความใจกว้างของทางโรงเรียนด้วยแล้วสิ่งที่โรงเรียนได้ให้กับลูกของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพอใจนะครับเราก็เลยยินดีที่จะมาช่วย
6: คือในส่วนเราอยากช่วยโรงเรียนเปิดรับเราเข้ามาแล้วก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกลายเป็นแรงเสริมซึ่งกันและกัน
5: ก็ตรงกับที่ผู้จัดการกับผู้อำนวยการที่ให้บรรยากาศของโรงเรียนเป็นอย่างนั้นคือไม่ได้ปิดกั้นความคิดของผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเนี่ยได้แนะนำส่งเสริมกันในทางความดีซึ่งก็ตรงกับหลักการของศาสนาอิสลามด้วยนะครับและในแบบเรียนที่เราได้มาใช้กันแบบนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นแบบเรียนของท่านศาสดา
6: ค
5: ือลักษณะของการ learning by doing
6: ค
5: ือเรียนรู้ด้วยการกระทำซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยได้พยายามอย่างนี้มาโดยตลอดเราก็พร้อมที่จะยินดีช่วยเหลือตลอด
6: พ่อฮะเหมือนกัน
7: ก็เหมือนกันครับก็เห็นความสำคัญของทางศาสนาด้วยแล้วก็สามัญด้วยคือมันต้องอยู่ด้วยกันเพราะเราก็ต้องอยู่กับศาสนาอื่นด้วยลูกเราก็ต้องอยู่ในสังคมเพราะศาสนาเราก็โอเคเราก็ยึดถือแต่สังคมเราก็ต้องปฏิบัติเพื่อไม่ให้แบบว่าคือเราได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับ
6: หมายถึงลูกเราเมื่อไปอยู่ร่วมกับคนที่นับถือศาสนาอื่นก็จะสามารถอยู่ร่วม
7: ก็อย่างลูกชายผมได้เพิ่งออกไปเมื่อปีที่แล้วก็ตอนนี้ก็ไปอยู่โรงเรียนสามัญทั่วไปแต่เขาก็สามารถที่จะเข้าสังคมกับนักเรียนเป็นพันคนได้แต่อยู่ที่เนี่ยมันไม่กี่สิบคนเองแต่ปีตรงนั้นพันคนแต่เขาก็สามารถที่จะปฏิบัติตัวแล้วก็อยู่ในสังคมได
6: ้แสดงว่าวิธีปฏิบัติในศาสนาจะมีผลกับการใช้ชีวิตของเราก
7: ็
6: คือจะมาทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยอาจจะดีขึ้นเปลี่ยนไปหร
7: ื
6: ออะไรที่เกิดขึ้นก็คือเป็นพื้นฐานมาจากทั้งศาสนาและโรงเรียนนะ
7: ครับ
6: มีความสุขไหมฮะการได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน
7: มีความสุขมากมากสุขมากครับ
6: และที่สำคัญโรงเรียนเขาเปิดโอกาส
7: ครับโรงเรียนเขาเปิดโอกาสให้เยอะครับ

0: ช้านี้นั่งแอปก็จะให้รู้จักเด็กแยกขยะแก้วพลาสติกกระดาษเวลาทิ้งจะได้สะดวกนะคะอันไหนเป็นอันตรายไหนนำมาใช้ได้และจะมีขยะอีกประเภทนึงที่บางทีมาจากเหลือจากการอาหารของกลางวันเปลือกผลไม้หรือเศษอาหารนะคะตรงนั้นเราจะบอกเด็กว่าถ้าเราทิ้งไว้เยอะมันจะทำให้เน่าเสียสามารถมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพหรือปุ๋ยหมักได้ก็จะสอนเด็กนี่ค่ะ
1: เราจะมาทำน้ำปุ๋ยหมักกันวิธีการน้ำปุ๋ยหมักก็คืออย่างแรกเลยนักเรียนจะเอาพวกนี้นะคะนักเรียนต้องนำไปล้างให้สะอาดนักเรียนก็ใส่ในถังเป็ดเอาหัวเชื้อที่เราได้จากตรงนี้หัวเชื้อที่เราทำไปแล้วนี่นะคะใส่ลงไปนะหัวเชื้อเนี่ยใส่ลงไปหลังจากนั้นเราก็ตักน้ำไปประมาณสักเท่าตัวของมันสองเท่าตัวเลยนะ
2: ใส่ผักใส่เปลือกอะไรได้บ้างครับ
1: ก็เป็นพวกผลไม้เปลือกผลไม้ต่างๆ
2: ได้หมดเลย
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเอามาใส่ต้องล้างให้สะอาดนะคะ
2: ทุเรียนได้ไหมครับ
1: เปลือกทุเรียนไม่ไหวค่ะเดี๋ยวจิ้มมือจ
3: ิ้
1: มม
3: ือใส่สับปะรดนะคะ
1: อันนี้คือที่ครูหมักไว้แล้ว4วันนี่4วันลาเริ่มขึ้นแล้วนะคะอันนี้ไม่เหม็นนะคะอันนี้มันเป็นเปลือกของส้มโอแล้วก็พวกใบมะกรูดพวกนี้จะมีกลิ่นหอมมันจะเป็นกลิ่นแบบประมาณว่ากลิ่นเปลือกส้มอะค่ะกลิ่นธรรมชาติมันจะไม่เหม็นค่ะไม่เหม็นมากจริงๆค่ะนี่คืออีกประมาณสัก3 วันนะเด็กสามารถจะนำไปรดน้ำต้นไม้นำไปทำอย่างอื่นได้หมดเลยซึ่งประโยชน์ของการทำน้ำปุ๋ยหมักเนี่ยอย่างแรกก็คือนักเรียนสามารถนำไปล้างห้องน้ำได้ขจัดคราบสิ่งสกปรกทุกอย่างมันจะเป็นล้างห้องน้ำล้างโถส้วมนะหรือว่าท่อน้ำที่ตันๆอยู่เอาไปเทใส่ไว้ประมาณสัก2 วันเดี๋ยวมันก็จะละลายอะไรคะ
4: มันเป็นกรดไหม
1: มันมีกรดค่ะมันมีกรดในการย่อยสลายนะคะพอเราเอาไปใส่ในท่อใช่ไหมท่อที่มันตันๆอยู่มันก็จะย่อยสลายกรดที่อยู่นั้นก็จะสลายไปหมดเลย
2: ไม่ต้องไปซื้อเป็นกรด
1: ไม่ต้องเลยค่ะเราจะไม่เสียตังค์ซื้อนี่สาม

0: ันนี้ทำอะไรฮะ
1: อันนี้จะนำกระดาษที่สองหน้าที่ใช้อะไรไม่ได้แล้วกับกระดาษหนังสือพิมพ์ให้เด็กมาทำเป็นกระดาษสาประดิษฐ์เป็นของใช้มาห่อสมุดมาทำเป็นสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยค่ะให้รู้ว่าเราสามารถที่จะประดิษฐ์ได้เองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเราก็จะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แช่น้ำกระดาษ A4 ที่เด็กนำมาจากบ้านบ้างของโรงเรียนบ้างฉีกนะคะแล้วก็ปั่นเสร็จแล้วก็นำไปผึ่งตะแกรงตากแดดนี่ค่ะ
2: อันนี้คือกระดาษที่คุณครูทำไปแล้วนะเดี๋ยวหลังจากนั้นเรากระดาษเนี้ยนะเอามาใส่ในเครื่องปั่นนะคะปั่นแล้วจะใส่น้ำน้อยๆ นะคะอย่าใส่ทีเดียวเยอะๆเพราะว่าเราต้องใช้น้ำถึงวันก็คือน้ำนะคะใช้แล้วเราก็ต้องปั่นให้ละเอียดหลังจากนั้นที่เราทำเสร็จแล้วเราถึงจะใส่สีนะดังนั้นนักเรียนต้องวางแผนกันว่าเราจะตกแต่งสิ่งที่จะทำเนี่ยจะตกแต่งเป็นรูปอะไรหรือว่าทำเป็นสิ่งอะไรนะคะเมื่อเราแบ่งแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะเอานั้นไปแปะนะคะ
0: นี่คือการทำกระดาษสาเขาทำ
1: ทำแบบง่ายๆเขาเนี่ย
0: จากกระดาษหนังสือพิมพ์เลย
3: อ๋ออันนี้บอกให้เด็กเขาดูเท่านั้นเองค่ะ
1: แต่เราจะใช้กระดาษ A4 อย่างเดียว
3: ใช้ของกระดาษ A4
1: นี่เป็นผลงานจากกลุ่มที่เด็กเขาทำครั้งที่แล้วดอกเข็มที่ต้นแม่งใส่ไปเด็ดน้ำหมด
0: เข็มหมดโรงเรียนกิจกรรมแรลลี่วันนี้จบลงแล้วครับใช้เวลาครึ่งเช้าก็9โมงเช้า8โมงเช้าเลยนะถึงประมาณเที่ยงเหนื่อยไหมครับคุณครูครับ
4: เหนื่อยไหมครับ
0: ถ้าบอกไม่เหนื่อยนี่ผมจะไม่เชื่อเลยว่าคุณพี่ที่ตรงนี้เหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าสำคัญตรงนี้สนุกใช่ไหม
4: อันนี้เป็นเป้าหมายการเรียนนะครับ
0: คืออะไรฮะประมาณ
4: คือเรียนอย่างสนุกเลิกเรียนแล้วก็เด็กก็จะเกิดการเรียนรู
0: ้ผมเห็นคุณครูบางท่านไปอยู่ฐานที่ไม่ใช่วิชาที่ตัวเองสอน
1: คร
0: ับมีท่านไหนบ้างครับที่ไปอยู่ฐานที่ไม่ใช่วิชาที่ตัวเองสอน
4: อันนี้ครูศาสนา
0: ส่วนใหญ่ไหมฮะครูศาสนามีด้วยนะฮะเดิมสอนวิชาอะไรครับ
5: สอนอิสลามศึกษา
0: อิสลามศึกษาแต่ไปอยู่ฐาน
5: สังคมค่ะ
0: อยู่ฐานสังคมมีปัญหาไหมฮะในการจะต้อง
5: ก็ศึกมีการศึกษาข้อมูลมาก่อนนะคะก็ไม่มีปัญหา
0: เตรียมพร้อมสบายมาก
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ท่านอื่นล่ะครับฝั่งนู้นคุณครู
6: ไม่มีปัญหาครับ
0: คุณครูสอนอะไรครับจริงๆแล้ว
6: อิสลามศึกษา
0: แล้วไปอยู่ฐานไหนครับ
6: อยู่สุขศึกษาพระศึกษา
0: ไปอยู่สุขศึกษาพระศึกษาพาเด็กของเมืองกาย
6: ใช่ครับก็ผมส่วนตัวผมชอบอยู่แล้วเรื่องพระ
0: ไม่ได้ถูกทำโทษใช่ไหมฮะ
6: ไม่ใช่
0: ครับใช่นะ
6: ครับ
0: แต่ส่วนตัวชอบออกกำลังกายเล่าขั้นตอนของการเริ่มคิดกิจกรรมนะครับว่าแต่ละฐานเราจะใช้อะไรสื่อการสอนใครจะทำไปหาข้อมูลจากที่ไหนใครเป็นคนตัวแทนเราดี
7: มันเริ่มจากว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยมีกันอยู่แล้วมาประมาณ2ปีแล้วนะคะแต่ว่าพอดีประจวบเหมาะกับเดือนนี้มิถุนายนเนี่ยมันเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยู่แล้ว
0: ในวันที่
7: 5ค่ะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยู่แล้วแล้วก็เลยมาคิดกันว่าแรลลี่ที่เราเคยไปจัดเทอม2เนี่ยมาทำนี้ดีไหมภายใต้ประเด็นเดียวกันก็คือเรื่องเดียวกันก็คือสิ่งแวดล้อมแล้วก็แบ่งงานกันไปค่ะโดยใช้ความสมัครใจว่าใครอยากจะทำฐานอะไรก็เลยมีความคิดที่หลากหลายแบบนี้ค่ะว่าภาษาอังกฤษไปลงคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ไปลงการงานนั่นเกิดจากว่าความถนัดของคุณครูเองและความอยากแสดงความสามารถในด้านอื่นด้วย
0: อยากเปลี่ยนด้วยใช
7: ่
0: ไหม
7: ใช่
0: บางทีอยู่วิชาเดิม
8: ใช่เด็กเจ
0: ใช่ไหมฮะก็เลยใช้วิธีนี้ให้ครูสมัครใจแล้วผมเห็นสื่อการสอนหรือการเล่นเกมมันสักครู่ก็ทำกันเองใช่ไหม
7: ทำกันเองค่ะ
1: ใครรับผิดชอบ
7: ใครรับ
1: ทำเอง
0: โดยที่คิดเองด้วย
7: คิดเอง
0: แล้วไปดึงพ่อแม่เข้ามาช่วยตอนไหนชุมชนมาช่วยเนี่ยคือขั้นตอนไหนฮะ
7: เดิมทีทุกกิจกรรมที่เราทำเนี่ยพ่อแม่จะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เราทำกันอยู่ก็คือเดิมๆค่ะกิจกรรมไหน
0: ร่วมประชุมแต่วันแรกเลยไหมฮะอย่างนั้น
7: ก็ใช่ค่ะผู้ปกครองจะจัดส่วนผู้ปกครองเองครูก็จัดส่วนแล้วเราก็มาโคกันทีหลัง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกน่าแปลกใจที่จะมีเครือข่ายของโรงเรียนผู้ปกครองด้วยชุมชนเกิดขึ้นในสารสีวิทยาเพราะสิ่งที่ทำมานานแล้วท่านอื่นมีใครอยากจะเล่าอะไรให้ฟังในขั้นตอนการจัดบ้างแล้วตัวเองยกมืออยากจะไปฐานนู้นแต่เขาไม่ให้ไปอะไรอย่างนี้มีไหม
9: ก็จะเสริมเมื่อกี้ครับว่าในการจัดเครือข่ายก็จะไปเข้ากับที่ท่านผู้อำนวยการหลักสูตรสถาบันของเราได้ร่างเอาไว้ครับบรมฮะบ้านโรงเรียนมัสยิดของก็จะเข้าไปเข้ากับวิธีการจัดการศึกษาสมัยใหม่ก็คือบ้านโรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะครับของทางวิถีพุทธก็จะเป็นบ้านโรงเรียนกับวัดของเราก็เปลี่ยนเป็นมัสยิดซะก็จากบวรก็เป็นบรมก็เอามาใช้ด้วยกันได้ครับ
0: ดังนั้นอยากให้ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนพูดถึงเครือข่ายความร่วมมือแบบนี้ฮะเราอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราทำกันอยู่แล้วในสารสนเทศวิทยาแต่บางโรงเรียนไม่มีบางโรงเรียนมีแต่ว่ากว่าจะทำให้มีเนี่ย โอ้โหยากแสนเข็ญครับดึงให้ผู้ปกครองมาพ่อแม่มาเขาก็ติดงานฉันรถติดฉันมีภาระเยอะอะไรเงี้ยแต่ของเราโรงเรียนก็อยู่ในกรุงเทพนะฮะพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้นะครับอยู่ไกลก็เยอะแต่เกิดสิ่งนี้ได้
1: ก็ต้องความจำอยากจะชักชวนเพื่อนๆครูโรงเรียนอื่นนะคะว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือเครือข่ายผู้ปกครองมาทำกิจกรรมแค่กิจกรรมพ่อแม่อาสานะคะจะทำให้การเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่างๆประสบผลสำเร็จมากกว่าที่ท่านคิดในเมื่อเขามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเหมือนกับมีการมีคนมาตรวจสอบอะไรทีมีปัญหาอะไรก็มีการปรึกษาพูดคุยแนะนำกันนะคะจะได้มาเห็นเองว่าแต่ละวันกิจกรรมที่โรงเรียนจัดในแต่ละครั้งในแต่ละกิจกรรมนะคะโรงเรียนจัดแบบไหนได้ให้การเรียนรู้แบบไหนในการดูแลลูกหลานแบบไหนนะคะตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ตอนนี้ที่เปิดโอกาสตอนนี้ก็เป็นส่วนดีมากที่เปิดโอกาสให้มีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามาช่วยจัดการศึกษาในตรงนี
8: ้ก็ขอบคุณมาลอสุภามีตาลาที่ทำให้ทุกคนนะคะเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่เราจะเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพราะว่าการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเนี่ยมันต้องเกิดจากการร่วมมือของหลายฝ่ายนะคะต้องผู้ปกครองทั้งคุณพ่อทั้งโรงเรียนและชุมชนแล้วก็คุณครูซึ่งคุณครูนี่ก็จะต้องหนักหน่อยเพราะว่าต้องเตรียมการในการที่จะระดมความคิดให้เป็นกิจกรรมขึ้นมานั่นก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไปกับเพื่อนครูนะคะว่าการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเนี่ยควรจะมีให้มากมากขึ้นนะคะ
0: ครับแล้วก็ควรจะมีเป็นลักษณะเครือข่ายที่ร่วมกันกับพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับคงจะเหนื่อยมากนะฮะครับแต่ขอบคุณที่ให้เกียรติกับ Teachers Network ครับนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างเครือข่ายที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนสันติวิทยาครับที่เป็นตัวอย่างให้เพื่อนครูนั้นลองสร้างเครือข่ายแบบนี้ดูถ้ายังไม่เกิดขึ้นลองทำให้มีขึ้นถ้ามีแล้วลองทำให้แน่นแฟนเข้มแข็งขึ้นครับสัปดาห์หน้าเรายังติดตามแรลลี่ของโรงเรียนสันติวิทยากันต่อนะครับแรลลี่สิ่งแวดล้อมเพราะยังมีหลายฐานที่อยากให้เพื่อนครูได้ชมกันแต่จะสนุกสนานแล้วได้เรียนรู้อะไรกันบ้างมาติดตามกันครับถ้าอยากชมรายการย้อนหลังครับชมทางเว็บไซต์ดาวน์โหลดมาได้นะครับที่ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมทางสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ครับวันนี้เวลาของ Teachers Network หมดแล้วครับลาพร้อมกันกับเพื่อนครูทุกท่านที่สันติวิทยานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
10: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
11: ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
12: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
13: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
12: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
11: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
14: ดีเอเร แอปพลิเคชันนะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่าเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวเคลียไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะDNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะที่ชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด 34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยสิริรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase tree ค่ะDNA polymerase tree นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน D นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ

Hermes นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง R&A Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดูช้อยซีว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading span นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking เป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเป่าเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฎมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569วันนี้เวลา 9:42 นสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลและหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงร่วมในพิธีโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์จัดโดยทูลจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2411ถึง23ตุลาคม2453รวม42ปีในรัชสมัยของพระองค์มีการปฏิรูปประเทศสยามให้ทันสมัยอาทิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกระบบไพร่และให้ตราพระราชบัญญัติธาตุรัตนโกสินทร์ศก124ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่1เมษายนรัตนโกสินทร์ศก124ทั่วราชอาณาจักรทรงพระราชดำริให้มีการก่อตั้งการประปาการไฟฟ้าการรถไฟไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์และขุดคลองหลายแห่งในการคมนาคมทั้งมีพระบรมราชโองการให้ประกาศจัดตั้งกระทรวงขึ้นอย่างเป็นทางการจำนวน12กระทรวงเพื่อบริหารราชการแผ่นดินและรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่2มีนาคม2478ถึง9มิถุนายน2489รวม11ปีพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลและการอนามัยของพระสงฆ์นิกร
มีพระราชดำรัสให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนโรงเรียนแพทย์แห่งที่2จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน 100,000 บาทในการสร้างโรงพยาบาลที่จังหวัดลพบุรีและพระราชทานชื่อว่าโรงพยาบาลอนันทมหิดลสำหรับทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จะตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีการบำเพ็ญกุศลมีสมาชิกจาก16ราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่5และเมื่อปี2552สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพเชษฐภคินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่19กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:13 น. 13 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิจากสถานีรถไฟโตเกียวกรุงโตเกียวถึงยังสถานีรถไฟนาโกย่าจังหวัดไอจิโดยมีนางสาวสิริมนอติแพทย์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนายโมริจิตะยาสุชิรองกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองนาโกย่าเฝ้ารับเสด็จเวลา 13:51 นาทีเสด็จไปยังหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พอร์ตออฟนาโกย่าเขตมินาโตโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ส่งเยี่ยมกองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งมีพระปฏิสันถารกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้พระราชทานกำลังใจในการแข่งขันพร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาไทยด้วยหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมแห่งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้จัดศูนย์ที่พักและพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ใช้ชื่อว่าแอทลีตพลาซ่าก่อสร้างขึ้นบริเวณการ์เด้นเพียร์โดยเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวโครงสร้างไม้ในรูปแบบโมดูล่าหรือคอนเทนเนอร์มีที่พัก250หลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านฉนวนเพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งมีศูนย์การแพทย์ร้านค้าโรงอาหารและบริการซักนอกจากนี้นาโกย่าพอร์ตบิลดิ้งที่ตั้งอยู่ติดกันเป็นพื้นที่สำหรับการประชุมและพอร์ตเฮาส์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่พักผ่อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายและปรับเป็นศูนย์ฟิตเนสสำหรับนักกีฬา
1: ให้น้องชากับภรรยา
0: เวลา 15:30 นาทีเสด็จไปยังจุดลงรถนักกีฬาณสนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอธเลติกสเตเดียมส่งพระดำเนินไปยังวีดิ้งสเปซเพื่อประทับพักพระอิริยาบถร่วมกับนักกีฬาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทั้งนี้ชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครหนึ่งในโครงการพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนและผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬาซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบ4ชิ้นได้แก่เสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวที่ปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อและเนคไทที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อตเอกลักษณ์ของสิริวัณวรีโดยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยเวลา 18:44 นาทีส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตแลนติกสเตเดียมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียที่จัดขึ้นทุก4ปีและเป็นการกลับมาจัดมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ32ปีโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน45ชาติใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่ากรุงโตเกียวนครโอซาก้า จังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดกิฟูโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ที่ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบโดยขบวนพาเหรดนักกีฬาของประเทศไทยมีนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและนางสาวทัศดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่39ซึ่งไทยส่งนักกีฬา694คนเข้าร่วมการแข่งขันใน42ชนิดกีฬาการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ไฟมีต้นทางมาจาก3พื้นที่ตัวแทนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้ง3ครั้งของประเทศญี่ปุ่นได้แก่โตเกียว1958ฮิโรชิมา1994และไอจินาโกย่า2026ก่อนนำเปลวไฟทั้ง3มารวมเป็น1และส่งต่อสู่การจุดกระถางคบเพลิงโดย2พ่อลูกนักกีฬาขว้างค้อนชาวไอจิคือนายโคจิมูโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024และนายชิเกโนบุมูโรฟูชิตำนานเหรียญทองเอเชียนเกม5สมัยถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:55 นเสด็จไปยัง JRK Aquarium Park กรุงโตเกียวโดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดเพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เป็นวันที่2โดยมีนายมาทริอัสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาฟฮอฟสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนที่เน้นการสร้างความมาดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลรวมทั้งการฝึกซ้อมท่าทางและจังหวะย่างก้าวที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในประเภททีมที่ใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ AI ในระดับพรีเซนต์จอร์ดและยังคงเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะที่มีความละมุนละไมผสมผสานกับการสื่อสารระหว่างเครื่องมือบังคับม้าอย่างถูกต้องทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับม้าในสนามฝึกซ้อมที่มีผู้เข้าแข่งขันอื่นรวมอยู่ด้วยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้ารวมทั้งต้องตอบรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนางสาวฉันชนกข่าวร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thอันหนึ่งในวันนี้เวลา 7:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา 10:00 นคณะองคมนตรีและภริยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีประธานในพิธีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นประธานองคมนตรีถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นราชสกุลสนิทวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 นราชสกุลพึ่งบุญราชสกุลธินกรและราชสกุลสิงหราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทราล่าไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิด
ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมให้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150รางวัลเพื่อเชื้อชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชนสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันที่ดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้ง2พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือก่อและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569วันนี้เวลา 16:40 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569

ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำ

ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่องในปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทรวมจำนวน60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือคชสี13ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีมจัดแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมฮางตูวะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือคชสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตูยงบีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางจงกลชมสุวรรณพร้อมคณะนางนงนภัทรเลิศเกียรติอนันต์พร้อมคณะบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดและบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดโมลีโลกยารามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดโคกพรหมจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตรฉัตรวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดตะคร้อวัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการส

0: อนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าพื้นนี้แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กะป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
0: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส
2: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พลาสินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
0: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซ้ยมันบ่โมเดิร์น
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้มแก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุ

ปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งหมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ่าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี

0: จริงๆหนูก็ไม่อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
2: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอเต้นตื่น
3: เต้น
4: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: พื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชากฎหมายและการเมืองไทยรวมถึงเพื่อส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและได้รับประโยชน์สูงสุดในการเรียนนอกจากการจัดกิจกรรมในห้องเรียนแล้วอาจารย์วัฒนาอัคคพาณิชย์ยังมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาความรู้เรื่องประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยตามเส้นทางประวัติศาสตร์ณสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์จริงอีกด้วย
1: รูปแบบการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผมคิดว่าดีที่สุดก็คือรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลสูงสุดก็คือทำให้ผู้เรียนพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นที่สุดและก็มีความพึงพอใจมีความสุขที่จะเรียนรู้ได้มากที่สุดอย่างถ้าผมสอนเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็จะสอนหลักการสากลก่อนหลักการแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็มาเรียนเรื่องเกี่ยวกับไทยก่อนจะเรียนรัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบันก็เรียนรัฐธรรมนูญไทยในอดีตก่อนก็ผมก็เลยออกแบบมาเป็นเรื่องการสอนประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยนี้อยู่ๆมาสอนว่าโอ้โหประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยมีความเป็นมายังไงเนี่ยมันก็น่าเบื่อไม่สนุกผมได้ค้นพบกับตัวเองว่าผมเรียนประวัติศาสตร์มาเนี่ยจนเกือบจบปริญญาตรีแล้วผมยังไม่รู้เลยจอมพลแปลกพิบูลสงครามหน้าตาเป็นไงจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์หน้าตาเป็นไงนะฮะเมื่อผมมาเป็นครูผมก็รู้ว่าเนี่ยจุดอ่อนผู้เรียนเนี่ยคือเขาอยากรู้ว่าจอมพลสฤษดิ์จอมพลแปลกหน้าตาเป็นไงพอรู้สิ่งเหล่านี้ปุ๊บมันตื่นตาตื่นใจขึ้นจ้าครับประชาธิปไตยเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้ามีคนคณะราษฎร99คนมี99คนรักประชาธิปไตยประชาธิปไตยเกิดขึ้นไม่ได้จริงมั้ยประชาธิปไตยจะเกิดได้ต้องมีคนเป็นล้านๆครับรักประชาธิปไตยถูกมั้ยหวงแหนประชาธิปไตยยอมตายเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยประชาธิปไตยมันจะเกิดขึ้นได้ครับดูครับเนี่ยสมัยนั้นชุมนุมกันขนาดนี้ครับออกมาเต็มไปหมดครับดูครับฆาตกร14ตุลาธราชประพาสกับไทยต้องต่อต้านให้ถึงที่สุด16นาฬิกาณสนามหลวงวันนี้17สิงหาคม2519ชุมนุมประท้วงกันอีกแล้วทั้งตำรวจตชด.ครับแล้วก็ทหารครับเนี่ยบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยคนนี้โดนยิงเอลโบไปเลยครับคนนี้โดนฆ่าตายแล้วก็เหยียบทับไปเลยครับตอนหลังก็ลุกลามมาโอ้คนพบว่าตัวผมเองเนี่ยผมชอบการเมืองผมไม่เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะผมรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ14ตุลา6ตุลามันเป็นวีรกรรมเป็นการต่อสู้ของประชาธิปไตยแล้วธรรมศาสตร์นี่มีบทบาทอย่างมากเลยเนี่ยมันเป็นจุดประกายที่ผมทำให้ผมอยากมาเรียนรัฐศาสตร์อยากเรียนเรื่องการเมืองผมก็เลยค้นพบว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นทำไมเราไม่พาเด็กไปเรียน14ตุลาณที่ที่เกิดเหตุการณ์14ตุลาจริงๆเลยก็ไปค้นพบว่าโอ้เขามีการสอนแบบสตอรี่ไลน์คือสอนตามเส้นทางเดินเรื่องใช่ไหมเอ๊ะของเรามาทำเป็นแบบนี้ได้ไหมของเราก็มาสอนไปตามเส้นทางเดินเรื่องได้แต่บังเอิญของเราเป็นประวัติศาสตร์ก็เลยปรับนิดนึงใช้คำว่า history line คือการสอนตามเส้นทางประวัติศาสตร์นะครับโดยพาผู้เรียนเนี่ยไปเรียนประวัติศาสตร์ณจุดที่เกิดเหตุจริงๆเลยผมก็จะเริ่มต้นจากก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญเลยครับเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเขาเข้าใจปอดความเป็นมาก่อนที่จะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่พระบรมราชวังนักศึกษาครับที่ได้พานักศึกษามาเยี่ยมชมพระบรมราชวังในวันนี้นะครับก็คือต้องการให้นักศึกษาเนี่ยมาเรียนรู้การเมืองการปกครองไทยนะครับช่วงก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่24มีนาคม2475สมัยก่อนนี่ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็จะมีในหลวงใช่ไหมมีอุปราชก็คือมีวังหน้านะครับแล้วรองลงมาก็คือสมุหานายกสมุหกลาโหมสมุหานายกเนี่ยก็ดูแลทหารและพลเรือนของเมืองฝ่ายเหนือแล้วก็มีสมุหกลาโหมดูแลทหารและพลเรือนของเมืองฝ่ายใต้แล้วก็ส่วนกระทรวงก็แบ่งออกเป็น4กระทรวงก็คือกรมเวียงกรมวังกรมทางกรมนาเสร็จแล้วเรียนเรื่อง 24.5 เนี่ยที่พี่เพื่อนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ถามว่ารัชกาลที่7พระราชานุญาตมูลที่ไหนครับนักการเมืองสมาคมถูกต้องสละราชสมบัตินะครับณวันที่2มีนาคม2477ทรงอำนวยพรให้สยามได้มีความสุขสยามได้มีความเจริญและประชาชนได้มีความสุขนะครับฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าถือเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวนะครับที่มีการสละราชสมบัติขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายในระบอบนี่เป็นความเห็นของดร.ฟรานซิสปีแซนะครับคนนี้เป็นลูกเขยของประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันของอเมริกาพลังมารับราชการนะครับได้ตำแหน่งเป็นพยากรยานไมตรีเขามีความเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยขอตัวแทนหน่อยครับมาอ่านตรงนี้ครับ
3: อำนาจที่ปราศจากการควบคุมย่อมแน่นอนว่าจะเป็นที่แผ่พืชพันธุ์ของความเหลวแหลกอัปยศทั้งมวล
2: นี่เป็นแนวคิดของชาวต่างประเทศซึ่งวิจารณ์การเมืองไทยวิจารณ์คนไทยนะครับเนี่ยยังใช้ได้ในปัจจุบัน
1: แล้วก็ที่หมุดประชาธิปไตยนักศึกษาครับตรงจุดนี้ครับที่เขาทำหมุดทองเหลืองไว้เนี่ยนะครับเมื่อวันที่24มิถุนายน2475เวลาประมาณเกือบ6โมงเช้าพันเอกพระยาพหลพลวิวัฒเสนาหัวหน้าคณะราษฎรนะครับได้มายืนอ่านแถลงการณ์เขาบอกว่าใช้กล่องสบู่2กล่องนะครับตั้งซ้อนกันแล้วก็มีกองทหารนะครับแล้วก็ยืนอ่านแถลงการณ์ประกาศคณะราษฎรฉบับที่1แถลงการณ์ยึดอำนาจ
4: นะเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย
1: แล้วหลังจากนั้นเราก็มาเรียนเรื่อง14ตุลา6ตุลาที่ธรรมศาสตร
5: ์ที่นี่ฮะคือห้องที่เราจะเล่านะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์บีดีนั่นเองนะครับผมอาจารย์บีดีนะครับพยายามนะฮะต้องการที่จะสลายช่องว่างระหว่าง2ชั้นเนี่ยครับแกก็เลยใช้เครื่องมือตัวหนึ่งนะฮะเครื่องมือชุดนั้นคือกฎหมายนั่นเองจำได้ไหมฮะตอน2475นะครับอาจารย์บีดีกับเพื่อนๆคณะราษฎรทำการอภิวัตถูกต้องไหมฮะภาพลักษณ์ของอาจารย์บีดีในตอนนั้นก็เลยเป็นประชาธิปไตยถูกต้องไหมฮะแต่ตอน2489แกถูกกล่าวหาว่าเป็นภาพลักษณ์แกเลยเป็นดังนั้นภาพลักษณ์ระหว่าง2ปีนี้มันขัดแย้งกันคำตอบของคำถามที่ว่าเป็นอะไรระหว่างประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์อาจารย์ตอบว่าเป็นโซเชียลิสต์แต่เป็นโซเชียลิสต์ที่ค่อนข้างเป็นเดโมแครติกมีใครรู้เรื่องของ14ตุลาไหมฮะวันนั้นเด็กทุกคนจะต้องมาสอบที่ตึกคณะศิลปศาสตร์พอเด็กเข้าสอบไปได้แล้วไหนๆก็ฮะฟังไฮปาร์คสักหน่อยแล้วกันนะครับผมดังนั้นคนก็เริ่มมารวมตัวกันที่ลานโพ
4: ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าลานโพนะครับซึ่งจะเป็นจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์จุดหนึ่งนะของประวัติศาสตร์ไทยเลยถึง2ครั้งด้วยกันนะครั้งแรกก็คือวันที่14ตุลา2516และเหตุการณ์6ตุลา2019จุดเริ่มต้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับเรียนพฤษภาธมินตรงหน้าพี่วันเลยครับตรงนั้นคือสะพานผ่านฟ้าคือจุดที่เกิดเหตุพฤษภาปี2535เลยครับนักศึกษาครับตรงจุดที่เรายืนอยู่ตรงหน้าที่นี้นะครับก็เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทยของเราก็คือเหตุการณ์17ถึง20พฤษภา2535ที่ชาวบ้านมักจะเรียกทั่วไปว่าพฤษภาธมินนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ครับก็คือเป็นแนวที่กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลพลเอกสุจินดาเนี่ยเขายืนประชุมตรงนี้จะมีแนวรั้วลวดหนามตรงนี้นะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดจากอีกครั้งหนึ่งที่เป็นการรวมพลังของคนไทยในการต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยคัดค้านการสืบทอดอำนาจเผด็จการของพลเอกสุจินดาคาประยูรและคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
1: เสร็จแล้วเราก็จะไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยปัจจุบันเนี่ยที่รัฐสภา
6: ที่ผ่านรัฐสภานะครับจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะครับมาชมรัฐสภาคงไม่มีสิ่งของสิ่งไหนสำคัญไปกว่าด้านหน้าทุกคนนี่นะครับก็คือรัฐธรรมนูญนะครับกฎหมายสูงสุดของบ้านเมืองเรานะครับจะแสดงอยู่นี่ล้วนแต่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับจริงครับทั้งแผงเลยเป็นวัตถุสิ่งของในวงงานประชุมรัฐสภานะครับอันแรกเป็นค้อนนะครับของท่านประธานรัฐสภาจากนั้นไปก็เป็นสมุดประจำตัวสมาชิกนะครับ
3: เราก็จะขึ้นไปเข้าฟังการประชุมแล้วก็ไปดูวิดิทัศน์เรื่องอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาไทยณห้องสารนิเทศนะคะ
7: รัฐสภาไทยเป็นอำนาจอันยิ่งใหญ่ในระบบการปกครองของไทย
8: เราจะไปที่ห้องโถงนะครับท่านนายกจะลงมาให้นะครับพบกับน้องๆถ่ายรูปได้นะครับพูดคุยกับนายกได้สั้นๆนะฮะ
9: ในทุกประเทศระบบการศึกษาดีไม่ดีเขาศึกษาวิจัยยังไงก็สุดท้ายก็มาอยู่ที่เรื่องคุณภาพครูฉะนั้นก็อยากให้พวกเราทุกคนกำลังสำคัญของระบบการศึกษาที่จะสร้างอนาคตของประเทศต่อไป
1: ทีนี้ผมก็คิดว่าเอ๊ะพัฒนาต่อมาว่าไปเรียนโดยเราบรรยายเงี้ยก็ไม่สนุกนะเราน่าจะให้ผู้เรียนเนี่ยเขาไปค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยก็เลยให้ผู้เรียนเนี่ยไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมานะครับแล้วก็ทำแผ่นพับมาพอถึงจุดเหตุการณ์เนี้ยแทนที่ครูจะเล่าทั้งหมดก็ให้ผู้เรียนเป็นคนเล่าก่อนครูก็เป็นคนช่วยเสริมเป็นคนช่วยแก้ถ้าเกิดเขาผิดพลาด
3: เรื่องของการกราบบังคมทูลเชิญนะคะให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะในสมัยรศ103หรือปีพุทธศักราช2427นะคะเกิดจากที่บรรดาพวกขุนนางเนี่ยได้ไปทำการศึกษาอย่างต่างประเทศนะคะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระบบวัฒนธรรมทางการเมืองการเศรษฐกิจจากต่างชาติจึงคิดที่อยากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
10: กบฏรศ130นะคะเกิดขึ้นก่อนการปฏิวัติสยามพศ2475นานถึง24ปีเกิดในรัชสมัยที่รัชกาลที่6ค่ะ
4: กบฏรศ130เนี่ยมีการเอารถถังอะไรมายึดหน้าหรือยังครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่ว่าความแตกซะก่อนไปร่วงรู้ถึงพักกันของในหลวงรัชกาลที่6ก็เลยกลุ่มพวกนี้โดนจับหมดเลยครับ
11: การเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบ ต่อสถานภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
12: มีการเรียกร้องให้เปิดตัว13ผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญที่ถูกจับกุมในข้อหากบฏเหตุการณ์14ตุลาสิ้นสุดลงเมื่อจอมพลถนอมกิติกาจรจอมพลประภาสจารุเสถียรและพันเอกณรงค์กิติกาจรหรือที่เรียกกันว่าในขณะนั้นว่าสามทรราชได้เดินทางออกนอกประเทศไปในที่สุดนะครับ
13: สำหรับเหตุการณ์6ตุลา2519นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่สืบเนื่องจากที่เพื่อนพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับคือเหตุการณ์วันที่14ตุลาน
14: ักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยได้แสดงละครโดยการภาพแขวนคอเนี่ยนะคะโดยความโหดเหี้ยมของเหตุการณ์เนี้ยสร้างทําให้สร้างความรู้สึกต่อการเมืองไทยที่ไม่ดีทั้งในและต่างประเทศค่ะ
15: ก็สำหรับความรู้สึกที่ได้มาเรียนประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะคะจากสถานที่จริงเนี่ยก็ทำให้เราได้มาเห็นสภาพจริงว่าเหตุการณ์ตอนนั้นกับสภาพตอนนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรและในฐานะที่ดิฉันเนี่ยเรียนคณะครุศาสตร์เนี่ยในต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นครูในภายภาคหน้านะคะก็จะได้นำความรู้ในส่วนนี้มาใช้ในการสอนแล้วก็บูรณาการใช้กับการเรียนการสอนเด็กค่ะซึ่งการที่นำเด็กออกมาในสภาพจริงเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ได้มากขึ้นถ้าเกิดเราเรียนในห้องเรียนเนี่ยค่ะเราก็จะได้เพียงทฤษฎีค่ะบางครั้งอาจารย์อาจจะเอาภาพมาให้ดูแต่ว่าเมื่อเทียบกับการที่ได้มาเรียนนอกสถานที่เนี่ยเราได้มาสัมผัสได้มามันจะทำให้นักเรียนเกิดความจดจำมากขึ้นนะคะ
16: การเรียนในห้องเรียนเหมือนการเรียนกับตำราอย่างเดียวมันทำให้ความเข้าใจในนะเวลานั้นมันอาจจะน่าเบื่อแล้วมันไม่มีอะไรที่ทำให้เห็นแบบสถานที่จริงอารมณ์ณตอนนั้นสถานที่บรรยากาศมันเป็นยังไงอะไรครับการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองในสถานที่จริงคือมันทำให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดในความอยากเรียนรู้อยากสนใจแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความเข้าใจนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นครับคือทำให้มีความอยากรู้อยากเห็นแบบสถานที่จริงมันเกิดตรงไหนอะไรยังไงทำให้มีความเข้าใจที่ง่ายและสนุกสนานในการเรียนรู้ไม่น่าเบื่อครับ
17: หลังจากจบการเรียนการสอนในทุกปลายภาคเรียนอาจารย์วัฒนาจะให้นักศึกษาทำการทดสอบด้วยแบบทดสอบที่ใช้ในการพรีเทสก่อนเรียนอีกหนึ่งครั้งทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผลทั้งผู้เรียนและผู้สอนไปพร้อมๆกัน
1: เราไม่วันบอกได้แล้วครับว่าเราสอนดีจนกว่าผลโพสเทสการทดสอบหลังเรียนจะดีกว่าการสอนแบบการสอนก่อนการแบบทดสอบก่อนเรียนถูกไหมฮะถ้าก่อนเรียนต่ำหลังเรียนคะแนนดีขึ้นแปลว่าประสิทธิผลการสอนของเราดีจริงจุดมุ่งหมายสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ตัวผู้เรียนมีความรู้อย่างเดียวนะวิชาของผมเนี่ยสังเกตครับจุดมุ่งหมายคือต้องเอาความรู้ไปลงมือปฏิบัติไปทำจริงแล้วถ้าทำจริงเนี่ยการเมืองจะดีขึ้นการที่ผมบอกประชาชนไม่มีความรู้เรื่องการเมืองไม่เช็คความผิดของประชาชนครับผมเองเกิดมาผมก็ไม่รู้เรื่องการเมืองตั้งแต่เกิดครับมีใครบ้างครับแวะมาปุ๊บรู้เรื่องการเมืองเลยแต่ต้องมีระบบการศึกษาที่ดีพอที่พัฒนาให้ผมมีความรู้เรื่องการเมืองใช่ไหมครับมันถึงจะสร้างพลเมืองในระบบประชาธิปไตยได้ใครที่มีความรู้ความสามารถเยอะเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนครับให้มาประกอบอาชีพครูถ้าเราสามารถทำให้ระบบการเมืองมันดีขึ้นโดยผ่านครูเนี่ยก็จะทำให้ประชาธิปไตยของไทยเนี่ยเจริญก้าวหน้าอย่างวัฒนสารพรเป็นอย่างยิ่งแล้วมันก็จะมีผลย้อนกลับมาสู่คุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนนั่นเองครับ

0: ทุกวันนี้ค่ะข้อดีเขาก็เยอะค่ะเพราะว่าเขาทำให้เด็กได้รู้ข่าวสารปัจจุบันสิ่งที่น่าสนใจในบ้านเมืองรวมทั้งข่าวต่างๆที่เป็นข่าวเด่นนะคะ
1: โอเคนะครับคือเหมือนเขาก็ไม่ได้เอียงไปด้านไหนด้านหนึ่งเยอะเกินไป
2: ใส่ความเห็นบ้างอะไรบ้างมันก็โอเคแต่ว่าถ้าใส่เยอะไปมันจะกลายเป็นความเห็นของคนเขียนไปซะมากกว่า
3: แบบเหมือนเราบางทีเราอ่านมันก็ไม่ได้ความจริงตามที่มันเป็นค่ะแน่นอนเราต้องนำเสนอในแบบด้านบวกของแต่ละอย่างในเหตุการณ์นั้นอะไรเงี้ย
4: น่าจะข่าวนำเสนอข่าวบันเทิงครับเพราะคนสนใจเยอะดี
3: ก็มีภาพด้วยแล้วก็เสนอความจริงก็น่าสนใจแล้ว
5: ข่าวที่มันมีสาระเนี่ยคนจะไม่ค่อยสนใจกันนะสนใจเพราะว่ามันไม่อยู่ในกระแสครับ
6: วันนี้รายการกล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมค่ะโดยครั้งนี้เราจะมาท้าให้ครูสังคมคิดกิจกรรมให้นักเรียนทำเพื่อประกอบการเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่อยู่ในหัวข้อของหน้าที่พลเมือง
7: ปัจจุบันนี้กำลังสอนอยู่ในรายวิชาสังคมหลักครับที่เป็นส่วนของหน้าที่พลเมืองจะเรียนเกี่ยวกับรัฐศาสตร์การปกครองสังคมวิทยาและก็กฎหมายในชีวิตประจำวันนะครับ
6: ฉะนั้นกล้าคิดกล้าทำจึงอยากท้าให้ครูลองคิดหลักสูตรที่จะทำให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานซึ่งหลักสูตรหรืองานที่ครูจะให้นักเรียนทำนั้นจะเป็นอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ
7: อยากให้ทำข่าวเพราะว่าเรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็อยากให้เด็กออกไปศึกษาข่าวด้วยตัวเองประมาณนี้ครับที่ข่าวกว่าจะได้มาเนี่ยมันมีหลายวิธีนะแล้วก็การบิดเบือนข่าวเนี่ยมันเป็นยังไงประมาณนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์คือว่าคือเรื่องการเขียนข่าวครับช่วยแนะนำว่าการเขียนข่าวเป็นไงเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เด็กจะต้องมาทำก็คือการนำเสนอมันรูปแบบของหนังสือพิมพ์นะครับ
8: นี่ก็หมายก็เน้นไปที่การเขียนหนังสือพิมพ
7: ์ใช่ครับจะขอความช่วยเหลือทางด้านการเขียนข่าวอะไรประมาณนี้ครับ
8: ทีหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีภาษาหลายอย่างที่เรียกว่าภาษาวิบัติได้ซ้ำเพราะฉะนั้นก็ต้องให้นักเรียนเขาประยุกต์จากหลักภาษาไทยเนี่ยค่ะมาใช้ในส่วนเนื้อหา
7: ที่ต้องทำข่าวเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของหน้าที่พลเมืองก็คือว่าเราจะรู้จักการติดตามข่าวสารวิบัติอย่างมากนะต่อมนุษย์เพราะว่ามันเป็นสาบันที่น้มน้าวจิตใจคนได้มากบ้านเราเนี่ยหรือว่าโลกของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าข่าวสารนำเสนอออกมาในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าก่อให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยอาจจะเป็นการนำไปสู่การทำลายสันติภาพได้เพราะที่ผ่านมาบทเรียนที่ผ่านมาในเมืองไทยหรือว่าทั่วโลกเราเห็นว่าส่วนหนึ่งของการทำลายสันติภาพเนี่ยก็มาจากการนำเสนอข่าวในรูปแบบต่างๆที่มีอคติด้วยนะครับ
6: โดยในคาบแรกคุณครูก็ได้เชิญวิทยากรที่เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำข่าวหนังสือพิมพ์เบื้องต้นค่ะ
9: ประเภทของข่าวเราโฟกัสมาที่หนังสือพิมพ์ก่อนเลยหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีกี่ประเภทเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ดูนะครับ
6: ซึ่งประเด็นที่พี่นักข่าวนำเสนอนั้นก็จะเป็นเรื่องของประเภทข่าวองค์ประกอบของข่าวความสำคัญและจรรยาบรรณของการทำข่าวค่ะ
9: 5W1H นะครับก็คือ Who What Where When Why How 5ตัวนี้ถ้ามีครบทุกตัวก็จะเป็นข่าวที่มีความสมบูรณ
7: ์อย่างเช่นขอเสนอดังคำว่าข่าวสร้างสรรค์เนี่ยบางทีว่าอาจจะเป็นข่าวที่ทั่วๆไปก็ได้แต่ว่าเราอาจจะเลือกมุมมองในการนำเสนอใหม่แทนที่จะเสนอเรื่องความรุนแรงของเหตุการณ์อาจจะเสนออีกแนวเช่นว่าเนี่ยคนได้รับบาดเจ็บหรือคนได้รับผลกระทบเนี่ยเขาได้รับความช่วยเหลืออย่างไรซึ่งส่วนใหญ่ครูจะไม่ค่อยเจอข่าวแบบนี้นะ
10: จะทำเกี่ยวกับตลาดเรื่องแม่ค้าที่ทำที่เคยทำอยู่ที่สำย่านเก่าแล้วย้ายสถานที่มาอยู่ที่สำย่านใหม่อ่ะมีผลกระทบต่อการค้าขายของเขามากขึ้นหรือเปล่า
11: ก็คิดคำถามก็ว่าถ้าเกิดเจอตัวผู้จัดการแล้วเราจะถามเขาเกี่ยวกับอะไรบ้าง
10: ต้องไปสัมภาษณ์แม่ค้าแล้วก็ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับตลาดสำย่านความคิดเห็นที่เขามี
12: ที่เขาคิดก็คือสัมย่านอาจจะเป็นข่าวใหญ่หน่อยเพราะว่าข้อมูลมันมีเยอะสุดเลยอย่างเง
10: ี้
12: ย
10: แล้วมันจะแบบความสะอาดอะไรเงี้ยมันทำให้แบบดึงดูดคนมาเยอะขึ้น
13: เขาทุกอย่างสะอาดสะอ้านแล้วก็คุณภาพก็ดีกว่าเก่าด้วย
1: ก็คือแบบพวกปัญหาแบบร้านเกมไม่ก็ปัญหาสูบบุหรี่กินเหล้าอะไรพวกนี้ครับ
14: ก็คือว่าเราต้องไปหาข้อมูล
9: ซึ่งพวกเราหาได้อยู่แล้วแหละไปเซิร์ชมาหรือไปถามอาจารย์มาใช่ไหมว่าร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตร้านอะไรพวกเนี้ยที่เป็นมอมเยาวชนเนี่ยมันอยู่ข้างโรงเรียนเนี่ยได้กี่ร้อยเมตร
14: ส่งเพื่อนเข้าไปเพื่อไปดูในร้านเกมว่ามีใครเล่นบ้างแล้วก็เขาเล่นบ่อยไหมเขาทำอะไรไปที่เทศกิจไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข่าวที่2ก็คืออาชญากรรมที่เกิดขึ้นพื้นที่ที่เสี่ยงในเขตใกล้ๆโรงเรียน
10: คือก็ลองก่อนที่มานี่ก็คือแบบลองวางแผนกันดูแล้วค่ะว่าแบบคือเราก็ไปหานักกีฬากันมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบคงก็ต้องนัดเวลาว่าเขาว่างกันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็คือต้องเดินไปหาเขาเวลาเขาซ้อมอะไรเงี้ยค่ะ
15: ตอนนี้ก็คือได้เปิดต่อได้พี่ทีมงานแล้วก็ได้โค้ชได้หลายๆกีฬาแล้วค่ะ
16: กีฬาที่แบบคนดูเยอะๆครับแล้วแบบเป็นที่ฮอตฮิตของแบบ
15: จุดสนใจ
16: ของทุกคน
15: เช่นพวกว่ายน้ำ
16: ฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพิธีเปิดก็คง
15: นักกีฬา
16: ใช่แต่ว่าพิธีเปิดก็คงมีอะครับแบบเป็นภาพของพิธีเปิดอะไรอย่างงี้นิดหน่อย
17: การแข่งขันครั้งนี้ค่ะพี่มีระยะเวลาในการเตรียมตัวมากหรือน้อยยังไง
18: ก็คือถือว่าทุกอย่างเป็นมาตรฐานสากลหมดเลยรวมทั้งกติกาที่กำลังใช้ด้วย
19: ใช่ทำเกี่ยวกับคลินิกนิรนามคือผมไปรู้จักจากเพื่อนมีคลินิกนี้อยู่แล้วคือส่วนใหญ่คลินิกนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักครับ
20: เป็นคลินิกวิจัยโรคเอด
21: คลินิกเนี้ยอยู่ที่ไหนคลินิกเนี้ยเปิดเมื่อไหร
22: ่เฮ้ยแบ่งงานที่กันก่อนดีกว่า
21: คิดดิ
23: เอาคำถามป่ะเนี่ย
24: เปิดกี่โมง
25: อยู่ที่ไหนจุดประสงค์ของคลินิกคืออะไร
26: ปัญหาคือเข้าไปหาข้อมูลคือเขาไม่แทบจะไม่ให้ข้อมูลอะไรเราเลยเพราะว่าเขาต้องการให้เราทำหนังสือไปหาผู้อำนวยการของเขา
17: พวกเราไปจามสแควร์กันนะจะไปเนี่ย Dialogue in the Dark บทเรียนในความมืดเคยไปปะ
27: เคยแล้ว
28: ยังไม่เคย
27: จะเขียนสกู๊ปประมาณ
17: ก็เราอาจจะแนะนำสถานที่เนี้ยอธิบายที่มาแบบว่าให้ดึงดูดคน
27: ให้แบบให้รู้ว่า
28: ทั้งหมดของ
27: คนตาบอด
17: ใช่ไ
6: หมและกลุ่มสุดท้ายได้ทำข่าวเรื่องผลกระทบของร้านค้าในสยามการให้ความช่วยเหลือหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้สยามค่ะ
29: พื้นที่มาอยู่ตรงซอย4อะค่ะเหมือนเป็นซุ้มแบบยังแบบอาคารไม่ถาวรเขาบอกว่าเขาได้พื้นที่พอใจอะค่ะเป็นพื้นที่ที่ขายดีพอสมควรแบบคนเดินผ่านเยอะอย่างเงี้ยค่ะ
6: เกร็ดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงพื้นที่หาข่าวของนักเรียนทุกกลุ่มการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงถึงแม้จะลำบากบ้างแต่ถ้าหากได้มาแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านข่าวไม่น้อยเลยค่ะ
30: เดี๋ยววันอังคารหน้าเนี่ยเราจะมีพรีเซนต์ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยต้องพรีเซนต์ข่าวกันมาก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำรูปเล่มคณิตออนพรีเซนต์เนี่ยครับก็ครูก็คาดหวังว่าน่าจะเจอข่าวที่มีความหลากหลายแล้วก็แตกต่าง
31: นี่ก็จะเป็นข่าวแรกของเราเกี่ยวกับ10จุดอันตรายที่ในที่อยู่ภายในเขตปทุมวันนะครับแล้วก็อีกข่าวนึงจะเป็นเกี่ยวกับร้านเกมครับก็จะไปถามจากแบบมุมมองจากหลายๆคนไปถามพวกเด็กที่เล่นนำเสนอในหลายด้านก็คือบางทีบางข่าวอาจจะนำเสนอได้แค่ด้านเดียวอย่างด้านผู้เสียหายแต่ว่าอย่างข่าวพวกร้านเกมเนี่ยครับเราก็จะถามทั้งกลุ่มคนเล่นแล้วก็ด้านกลุ่มของคนที่เล่นแล้วก็ด้านของอาจารย์ว่าคิดยังไงกับปัญหา
32: พยายามให้มีหลายมุมมอง
10: ก็คือข่าวกีฬามหาลัยครั้งที่38หรือจามจุลีเกมก็มีการคิดออกแบบว่าเราจะไปสัมภาษณ์ใครบ้างสัมภาษณ์ยังไงมีคำถามยังไงนะคะทำให้รู้สึกว่าข่าวแต่ละข่าวกว่าที่จะออกมาได้มันจะต้องใช้เวลาใช้ความคิด
33: ส่วนความแตกต่างของกลุ่มเราในการนำเสนอข่าวกับข่าวปกติก็คือกลุ่มเราจะนำเสนอข่าวที่ไม่ได้อยู่ในกระแสส่วนใหญ่หนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะเน้นยอดขายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะทำเอาข่าวที่อยู่ในกระแสอย่างเดียวเพื่อที่แบบว่าคนจะได้แบบสนใจมากๆแต่เราเลือกข่าวที่เหมือนเป็นประเด็นที่คนลืมไปแล้วให้กลับมาดูว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างก็คือมันจะเป็นข่าวโรงหนังสยามโดนเผาไปก็คือเราจะมาดูว่าคนที่เขาได้รับความเสียหายเขาตอนนี้เขาได้รับการช่วยเหลือยังไงบ้าง
17: สวัสดีค่ะแล้วก็ไปคุยกับพี่ที่ควบคุมตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่าสร้างกันมาเนี่ยเกิดขึ้นที่เยอรมันเป็นคนมีเพื่อนคนที่ทำเนี่ยมีเพื่อนเป็นคนตาบอดเขาเลยอยากรู้ว่าเพื่อนเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงใช้ได้ยังไงเขาเลยมาทำจำลองให้พวกเราได้รู้ค่ะ
34: ครับก็คือกลุ่มเราครับก็จะทำเป็นสกู๊ปพิเศษทีนี้แล้วเราทำเรื่องคลินิกนิรนามกันยังเปิดให้บริการตรวจวัดระดับ CDC ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้กับผู้ติดเชื้อเอดแบบนิรนามครับ
6: และตอนนี้น้องๆก็ได้มาปรึกษาคุณครูภาษาไทยเกี่ยวกับหลักภาษาในการเขียนหนังสือพิมพ์ค่ะ
0: คือจริงๆเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นลักษณะหนึ่งของวรรณกรรมการเขียนที่ต้องใช้เวลาเร่งรีบถูกไหมไม่งั้นไม่ทันเวลานะมันก็จะเร่งออกทุกวันทุกวันก็นำได้น่าสนใจดีนะนำด้วยคำถามว่าไปนิทรรศการกันไหมไปพิพิธภัณฑ์กันไหมคือการเขียนนำแบบคำถามอย่างเงี้ยคนอ่านตอบในใจใช้คำให้ตรงกันคือถ้าสมมติว่าเช็คดูว่าถ้าใช้ไฟพระฤกษ์เพราะว่าดูแล้วเนี่ยเป็นไฟจากสำนักพระราชวังจริงๆจะเก่าแก่จะช้านานเอาคำหนึ่งก็พอ นะไม่งั้นคำฟุ่มเฟือยนะคะ
1: มาถึงขั้นตอนการรวบรวมข่าวเพื่อจัดทำลงหนังสือพิมพ์ซึ่งก็จะมีนักเรียนที่รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการข่าวจัดทำเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ค่ะ
2: ก็คือจะเลือกสีที่เหมือนเป็นโทนสีชมพูอะค่ะก็อย่างเช่นแบบตรงแถวอย่างนี้แบบเส้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวโลโก้ตัวแบบว่าตัวเงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเลือกเป็นสีชมพูเพราะว่าเป็นสีของโรงเรียนนะคะแล้วสำหรับชื่อ CUD Report ก็เป็น CUD ก็เป็นตัวย่อของโรงเรียนนะคะแล้วก็ Report ก็คือรายงานก็เหมือนเป็นการรายงานของโรงเรียนเราอะค่ะ
3: เป็นมุมมองที่ทำให้เรารู้ว่าหนังสือพิมพ์ของเด็กเนี่ยเด็กเขาสนใจเรื่องอะไรสะท้อนความคิดแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในชีวิตที่เขาหูไม่ต้องไปอิงกับสังคมของผู้ใหญ่ว่าเอ๊ะกระแสไปในทางไหน
33: คิดว่าถ้าสมมุติว่าเราเสนอข่าวแบบผิดเพี้ยนไม่จากความจริงมันก็เกิดปัญหากับสังคมอะไรอย่างเงี้ย
4: ค่ะก็อย่างที่ชื่อวิชาบอกว่ามันเป็นหน้าที่พลเมืองเหตุการณ์ปัจจุบันคือเราเป็นคนที่อยู่ในสังคมไทยฉะนั้นเราควรจะรู้หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมรู้ว่าตอนนี้ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรจะได้เป็นความรู้รอบตัวเอาไว้ใช้ด้วยค่ะ
30: สิ่งหนึ่งเลยที่วิชาสังคมเนี่ยต้องการจะสร้างคือการสร้างพลเมืองดีหนึ่งในนั้นคือการติดตามข่าวสารและก็การมีทักษะทางสังคมอย่างนึงคือการที่เขาได้ออกไปสู่ชุมชนได้ไปหาข้อมูลในท้องถิ่นซึ่งว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยโรงเรียนกับท้องถิ่นกับชุมชนเนี่ยมันถูกแยกขาดออกไปมากขึ้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเราสามารถจัดการเรียนการสอนที่ทำให้โรงเรียนกับชุมชนเนี่ยได้มามีความสัมพันธ์กันมีการร่วมงานและประสานร่วมมือกันผมว่ามันเป็นแนวคิดหนึ่งนะที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
5: การทำหนังสือพิมพ์หรือการเป็นนักข่าวเนี่ยนะฮะการฝึกเด็กให้เป็นนักข่าวเนี่ยพี่คิดว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าเขาจะไปเป็นนักข่าวที่ดีในอนาคตแต่สิ่งที่คิดว่าทีวีครูเนี่ยจะสอนเด็กๆพวกนี้ก็คือว่าเป็นการสอนเด็กให้รู้จักตั้งคำถามให้เกิดคำถามขึ้นในใจว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ถูกนะฮะมันควรจะได้รับการแก้ไขทำไมเรื่องนี้มันถึงเป็นปัญหาทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดความไม่เป็นธรรมคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่ให้เด็กได้มีโอกาสพูดก็เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กในกล้าคิดมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ครูมาเป็นผู้พูดมากกว่าหรือผู้ใหญ่จะเป็นผู้พูดมากกว่าว่าเรื่องนี้ถูกหรือผิด
1: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่านักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงการสำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์ความคิดเห็นฉะนั้นหากลองมองดูหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนตัวแทนของน้องๆ นักเรียนที่อยากนำเสนอข่าวในมุมมองที่แตกต่างและมองจากเรื่องใกล้ตัวในชุมชนของตนเองก่อนค่ะ

0: ถ้าเป็นวันสำคัญทางศาสนาของศาสนาอื่นเนี่ยจะไม่ได้จัดในโรงเรียน
1: จะไม่ได้จัดในโรงเรียน
0: ทำไมฮะการจัดจะมีผลยังไงการไม่จัดจะผลยังไง
1: ถ้าเราจัดอย่างเช่นในเรื่องของหลักศาสนาอย่าลืมว่าถ้าสมมติว่านักเรียนพุทธกับมุสลิมร่วมหล่อเทียนตรงนี้ไม่ได้แน่นอนตรงนี้ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของหลักการปฏิบัติในเรื่องของการหลักการศรัทธา
0: อาจารย์ครับที่โรงเรียนของอาจารย์ล่ะครับกิจกรรมแบบนี้เหมือนกับบอลิวูดของเราไหมฮะคริสต์มาสบอลิวูดไหมฮะหรือว่าเราควรจะใส่ความรู้เรื่องศาสนาเข้าไปอีกหรือแบบไหนควรจะเหมาะกับเด็กไทย
2: ที่โรงเรียนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนเหมือนกันก็คือว่าเรื่องของที่เป็นให้ความรู้เนี่ยก็จะเป็นอีกชั่วโมงหนึ่งไปแต่ที่เป็นกิจกรรมเนี่ยก็จะทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะครับแต่ถ้าถามว่าทำกิจกรรมอย่างศาสนาอื่นได้ไหมถ้าเป็นเรียนคริสต์นะครับ เหมือนกับที่ของอาจารย์นะครับก็คือว่าเราไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆของศาสนาอื่นในโรงเรียนนะครับเพราะประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นคริสตจักรหรือเป็นโบสถ์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะไปทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นเกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นเนี่ยคุณครูก็จะพาเด็กไปนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะสอนที่จะทั้งในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติที่จะไม่ให้มันขัดแย้งกัน
0: ครับผมครับก็ได้เห็นมุมมองทั้งสองท่านนะครับในการที่มีเด็กที่มีความต่างของศาสนาอยู่ด้วยกันจะเรียนรู้กันอย่างไรเป็นแบบนี้ทีนี้เขาซ้อมกันมาแล้วฮะเขาพร้อมที่จะแสดงกันแล้วไปดูกันครับว่าวันคริสต์มาสแบบบอลิวูดนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างเชิญครับ
3: ฉันกังวลนิดหน่อยเรื่องที่จะให้นักแสดงทุกคนมาแสดงร่วมกันโซอินโซจะแสดงเป็นท่านลอร์ดค่ะแต่ว่าเขาจะทำรองเท้าหายไ
4: ป
3: เราจะต้องจัดการกับบุคลิกภาพบางอย่างอีกด้วยเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกแต่ว่าในวันจริง

0: อิงการให้ทุกคนพูดอย่างถูกต้องมันเหมือนจับปูใส่กระด้งเลยล่ะนี่เป็นการซ้อมใหญ่ครั้งแรกนะคะเอาทุกอย่างมารวมกันมันช่วยให้เด็กๆรู้ว่าจะต้องออกไปตอนไหนช่วยให้การแสดงออกมาดีมากเลยล่ะค่ะทุกอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆฉันอยากให้เด็กๆพูดดังกว่านี้สัก10 เท่าเพราะว่าเสียงพวกเขายังดังไม่พอแต่ว่าจากที่ซ้อมใหญ่มาวันนี้มันก็ออกมาดีนะคะ ฉันคงไม่ทำต่อแล้วล่ะค่ะวันนี้เนี่ยเครียดมากเลยล่ะ เมื่อคืนนี้ฉันค่อนข้างกังวลค่ะแล้วก็ไม่ค่อยสบายเพราะว่าฉันเป็นหวัดแต่ว่าฉันคิดถึงตอนที่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยคิดว่าจะต้องทำอะไรให้เสร็จบ้างมันก็เลยนอนไม่ค่อยจะหลับ
1: Do I need to change the month? No. All right. If you're a shepherd or you're in the family, Reuben's family, you're coming over to this table here.
0: ฉันตื่นเต้นแล้วก็กังวลนิดหน่อยค่ะแต่ก็คิดว่าพร้อมแล้วล่ะสำหรับเช้าวันนี้แล้วพอถึงเวลาแสดงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปตามแผน
1: Today there's going to be babies crying a bit at the back mums having a little chat at the back so we've got to be 10 times louder whatever you say has got to be shouted out come along Reuben this is a very special night
2: Will it be cold?
3: Yes, my son, but I have made you a beautiful coat.
4: Wild mountain lions eating
0: each other. ตอนที่ฉันดูการแสดงมันเหมือนกับไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะเพราะว่าฉันพยายามให้เด็กๆจำบทพูดให้ได้เปิดเพลงแล้วก็ทำให้พวกเขาพูดเสียงดัง
5: ๆ I have brought friends with me.
0: ฉันภูมิใจในตัวพวกเขานะคะภูมิใจในการแสดงของพวกเขาพวกเขาสวมบทบาทได้ดีมากเลยจริง
6: ๆ Christmas is a time of celebration

0: ฉันคิดว่าเด็กๆที่นี่จะได้เจอกับอะไรที่หลากหลายมากค่ะเด็กชาวซิกก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์มาสเด็กชาวคริสเตียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวาลีฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้ซึมซาบเข้าไปในตัวบุคคลมีการเต้นรำในทุกวัฒนธรรมทุกความเชื่อที่ไหนที่มีการเฉลิมฉลองที่นั่นจะมีการเต้นรำค่ะ
1: คริสต์มาสบอลลีวูดก็จบลงได้ด้วยดีนะครับเห็นรอยยิ้มของผู้ปกครองของเด็กที่เล่นกันบางคนจะมีการเกรงเล็กน้อยตั้งใจเกินไปไหม
2: ใช
1: ่ครับแต่เบื้องหลังคือเด็กคงได้เรียนรู้ใช่ไหมฮะผ่านการจัดกิจกรรมในการทำงานด้วยกันแต่ประเด็นที่เราพูดถึงเน้นก็คือความต่างศาสนาที่อยู่ในโรงเรียน
2: ใช่ค่ะ
1: นอกจากคุณครูนักเรียนแล้วผู้ปกครองนะครับมีส่วนสำคัญยังไงบ้างเมื่อกี้ผู้ปกครองก็นั่งดูกันเยอะสำหรับโรงเรียนของบ้านรถไฟ
2: ถ้าที่โรงเรียนบ้านรถไฟแล้วเนี่ยเราจะให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเพราะถือว่าในเรื่องของหลักการปฏิบัติแล้วเนี่ยคุณครูที่เป็นครูมุสลิมเนี่ยจะนำนักเรียนสวดมนต์จะพานักเรียนไปวัดเนี่ยตรงนี้ต้องบอกนะคะว่าไม่ได้นะคะ คุณครูที่นับถือศาสนาพุทธกับคุณครูกับผู้ปกครองเนี่ยเขาก็จะมีการประสานร่วมมือกันเชิญชวนคุณแม่คุณแม่คะคุณครูจะพานักเรียนไปวัดจะมีผู้ปกครองอาสาพาไปด้วยเต็มเลยตรงนี้ก็เลยเป็นความภูมิใจว่าแท้จริงๆแล้วเนี่ยผู้ปกครองคือส่วนที่สำคัญที่จะปลูกฝังค่านิยมในเรื่องของศาสนาเนี่ยให้กับลูก
1: ๆแต่มีความทำความเข้าใจหรือว่าพูดคุยผู้ปกครองไงในตอนเริ่มต้นฮะเพราะว่าเด็กที่มาแน่นอนถ้าเด็กพูดก็จะมาเจอเพื่อนที่เป็นทั้งคริสต์และเป็นมุสลิม
2: จะบอกกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คะสวดมนต์คุณพ่อคุณแม่ต้องสอน

0: เองนะพาไปวัดคุณแม่ต้องคุณพ่อคุณแม่ต้องทำเองนะตรงเนี้ยโรงเรียนทำไม่ได้
1: ค
0: ือขอให้เราเปิดใจพูดกับผู้ปกครองตรง
1: ๆ
0: ผู้ปกครองรับได้และเราก็ชี้แจงกับผู้ปกครองมีการประชุมม
1: ี
0: การชี้แจงว่าสิ่งที่เมื่อลูกของท่านเข้ามาที่โรงเรียนเราแล้วเนี่ยเราสอนอะไรในเรื่องของทางด้านสามัญในเรื่องของศาสนาเพราะว่าถ้าในส่วนตัวแล้วเนี่ยจะไปพาเด็กไปเองทุกศาสนานั่นไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: ผิดหลักการ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ของเรียนคริสต์นะครับเด็กผู้ที่มาเรียนคริสต์ก็คงคาดหวังว่าเอ๊ะภาษาอังกฤษเราจะดีกว่าเด็กเรียนอื่นไหมผมจะได้เรียนอะไรเพิ่มเติมนะฮะเป็นเอ็กซ์ตร้าอะไรอย่างเงี้ยนะมีอะไรอย่างเงี้ยไหมครับความคาดหวังจากผู้ปกครองที่มาที่โรงเรียน
2: ก็มีความคาดหวังอย่างนั้นบ้างนะครับแต่ว่าเราก็ต้องบอกวัตถุประสงค์ของเราตั้งแต่แรกให้กับผู้ปกครองที่มาเรียนนะครับว่าวัตถุประสงค์ของเราคือเพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาคริสต์ด้วยนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีชั่วโมงคิดจริยะให้เด็กได้เรียนนะครับแล้วก็มีชั่วโมงเขาเรียกว่าชั่วโมงนมัสการเด็กทุกคนก็จะมีโอกาสได้เข้าไปเรียนว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคร
1: ับ
2: แล้วก็ในโบสถ
1: ์
2: นะครับเข้าไปแล้วเรียนรู้ว่าพระคัมภีร์สอนเรื่องอะไ
1: ร
2: แล้วก็จะเอาส่วนดีส่วนไหนของพระคัมภีร์เนี่ยเอามาใช้ในชีวิตของเราได้บ้าง
1: นี่คือผู้ปกครองต้องรู้ก่อน
2: ผู้ปกครองต้องรู้ก่อนแล้วก็เมื่อเข้ามาเสร็จปุ๊บผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็จะมองเห็นแล้วว่าทุกเช้าเนี่ยโดยโรงเรียนทั่วไปส่วนใหญ่ของอย่างเช่นพุทธศาสนาก็จะสวดมนต์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เรื่องคริสเตียนของเราก็คือเคารพธงชาติเสร็จปุ๊บเราก็จะมีอธิษฐานตามแบบที่พระเยซูทรงสอนอะไรอย่างนี้นะครับก็ผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการทำกิจกรรมด้วยเช่นจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสอะไรอย่างนี้ผู้ปกครองก็จะเอาของขวัญมาให้นะครับเด็กจะจัดกิจกรรมจับฉลากกันเล่นแจกแลกของขวัญอะไรกันนะครับผู้ปกครองก็จะนำของขวัญเนี่ยมามอบให้กับทางโรงเรียนด้วย
1: นี่ผมถามในมุมของเด็กเหรอครับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนที่มีความหลากหลายและแตกต่างทางศาสนาหรือวัฒนธรรมด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงครับในมุมมองของอาจารย
0: ์เด็กเหล่านี้จะได้เปรียบเขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าศาสนาพุทธปฏิบัติตนอย่างไรศาสนาคริสต์ปฏิบัติตนอย่างไรศาสนาอิสลามปฏิบัติอย่างไรนะคะเมื่อเขาเรียนรู้แล้วเนี่ยเวลาที่เขาไปอยู่ในสังคมแม้สังคมเล็กๆที่ก็อยู่ในชั้นเรียนกันเนี่ยเขาก็จะให้เกียรติกัน
1: เอาใจเขามาใส่ใจเรา
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: ของโรงเรียนอาจารย์
2: เข้าใจว่ามันก็เป็นความได้เปรีย
1: บ
2: เด็กได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายเนี่ยเมื่อออกไปสู่สังคมข้างนอกเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรใช่ไหมครับเด็กนักเรียนที่เด็กที่เป็นคริสต์เมื่อเวลาเขาไปเรียนรู้อะไรในวัดพอเวลาเขาเข้าไปเนี่ยเขาจะรู้ว่าอะไรที่ควรทำและไม่ควรทำใช่ไหมครับเวลานักเรียนทุกคนไม่ว่าพุทธหรือคริสต์ก็ตามเราเข้าไปที่สุเหร่านะครับเราจะอันนี้ไม่ควรนะ
1: อ
2: ันนี้ได้นะเด็กก็จะได้เรียนรู้ว่าอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะแต่งนี้นะครับก็เขาจะได้ความได้เปรียบตรงนี้พอเขาจบไปแล้วเขาได้เจอกับคนอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายใช่ไหมครับเขาก็จะสามารถเอาประสบการณ์ตรงนี้ไปเพื่อจะเรียนรู้สามารถที่จะบอกกับตัวเองได้ว่าคนนี้เขาแตกต่างจากเรานะเราควรจะให้เกียรติเขาเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: นี่ถ้าถามว่าในแต่โรงเรียนที่มีเด็กที่มีความแตกต่างกันอยู่ทางศาสนาเนี่ยนะฮะหรือวัฒนธรรมเชื้อชาติก็แล้วแต่จะจัดกิจกรรมอาจารย์มีอะไรแนะนำอะไรอยากจะย้ำเป็นจุดสำคัญที่อยากจะฝากบอกไป
0: ในส่วนตัวแล้วเนี่ยขอฝากกับเพื่อนครูนะคะอยากให้ว่าก่อนที่เราจะจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องศึกษาก่อนว่าเด็กในชั้นเรียนของเราเด็กในห้องเรียนของเราโรงเรียนของเรามีความหลากหลายในเรื่องของศาสนาไหมเมื่อมีแล้วเราจะต้องศึกษาว่าขอบเขตของศาสนาแต่ละศาสนาทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเมื่อเราจะจัดกิจกรรมเราต้องวางแผนว่าถ้าเป็นกิจกรรมนี้เด็กที่นับถือศาสนาอิสลามทำอะไรได้บ้างเด็กที่นับถือศาสนาพุทธทำอะไรได้บ้างเด็กที่นับถือศาสนาคริสต์ทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือตรงนี้อยากฝากว่าให้คำนึงถึงเพราะเนื่องจากว่าศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่บอบบางนะคะถ้าพวกเราเป็นครูในฐานะที่เป็นครูแล้วเราเองไม่ได้ให้เกียรติกับเด็กนะคะแล้วเราจะหวังว่าเด็กโตขึ้นไปเขาจะให้เกียรติกับใครนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: มุมมองของเรียนคริสต์นะครับคือบางเรียนอาจจะเป็นโรงเรียนพูดเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ามีเด็กคริสต์ไปอยู่อะไรจะต้องระมัดระวังจะต้องควรที่จะคิดถึงตอนจัดกิจกรรมให้กับเด็กโดยรวม
2: ถ้าเป็นกิจกรรมเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร
1: ่
2: นะครับแต่เป็นห่วงในเรื่องของการที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันไม่เข้าใจความเชื่อว่าทำไมคริสต์ต้องเชื่ออย่างนี
1: ้
2: แล้วทำไมทำอย่างนี้ไม่ได
1: ้
2: บางทีก็อาจจะมีการแกล้งกันอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีเคยมีเพื่อนหลายๆคนที่เป็นคริสเตียนแล้วก็เรียนอยู่ในโรงเรียนพุทธแล้วก็เวลาจะรับประทานอาหารอย่างนี้ใช่ไหมครับคน

0: ที่นับถือคริสต์เนี่ยก็จะอธิษฐานก่อนใช่ไหมครับก็จะอธิษฐานก่อนในขณะอธิษฐานเขาจะหลับตาลืมตามาอ้าวลูกชิ้นหายหมด อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกแกล้งแบบนี้อันนี้แต่ว่าก็อยากคุณครูที่จะไงครับสอนให้กับนักเรียนเนี่ยได้เข้าใจถึงพื้นฐานความเชื่อของศาสนาอื่นๆในสังคมที่อยู่ร่วมกันนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดโอกาสในเรื่องนี้ที่เราจะไม่ขัดแย้งกันในเรื่องนี
1: ้
0: ก็อยากจะฝากคุณครูหรือผู้บริหารที่จะเปิดโอกาสได้ว่าเปิดใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้ให้มากๆแล้วการกิจกรรมการทำอะไรต่างๆเนี่ยควรจะประสานกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับและประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณครูหรือผู้บริหารเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาดังนั้นเนี่ยนะครับคริสตจักรที่อยู่ในชุมชนสุเหร่าที่อยู่ในชุมชนหรือวัดที่อยู่ในชุมชนไปขอความรู้จากเขาได
1: ้
0: เขาจะมาอธิบายแล้วก็อาจจะเหมือนว่าไปขออาจารย์ในโบสถ์มาสอนนักเรียนในโรงเรียนหน่อยว่าคริสตศาสนาเนี่ยเขาเชื่ออะไรแนวปฏิบัติของเขาเป็นยังไงบ้างเพื่อเด็กในชุมชนเองจะไม่มีความขัดแย้งกันในเรื่องนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: ใช้ชุมชนให้เป็นประโยชน์นะครับที่เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2: ถึงเราจะไม่นับถือศาสนาที่เราไม่นับถือแต่เราเรียนรู้ได
0: ้
2: เรียนรู้ศาสนานั้นได้
1: เรียนรู้ได้
2: เข้าใจหลักคำสอนของศาสนานั้นได้
1: เรียนรู้ได
2: ้วันนี้เราได้เรียนรู้จากห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับกิจกรรมที่มีความแตกต่างของเด็กจากหลายเชื้อชาติหลายศาสนาแต่ต้องทำร่วมกันขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณอาจารย์วรยาและอาจารย์ศาสวัตนะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ครับทางเว็บไซต์ของเราครับ www.thaiteachers.tv แสดงความคิดเห็นผ่าน SMS หรืออีเมลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เวลาของการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกหมดเวลาแล้วนะครับติดตามชมว่าสัปดาห์หน้าจะพาไปเรียนรู้มุมไหนของโลกห้องเรียนอะไรวิชาอะไรกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกลาไปก่อนพร้อมผู้ชี้ชัดทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ

0: ามว่ากลุ่มที่1ในข้อคำถามถัดไปเธอจะเท่าไหร่อ่ะกลุ่มที่1เท่าไหร่300
1: 400 400 400
0: เอาแล้วถามว่าประโยคที่เห็นมีโครงสร้างว่าอย่างไร
2: VT
1: S VT
2: DO
1: DO
3: ในการใช้เกมเข้ามาด้วยการสอนในโครงสร้างของประโยคต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนมาสเตอร์เองก็สอนประโยคก็เหมือนครูสอนทั่วไปก็คือบรรยายเขียนกระดานบรรยายก็เขียนกระดานไปแล้วก็ถามเด็กไปว่าเข้าใจไหมตรงๆไหมทีนี้ในส่วนที่เป็นเอาเกมเข้ามาเล่นเนี่ยมาสเตอร์คิดว่าการเล่นเกมเนี่ยจะทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยผ่อนคลายแล้วสามารถที่จะได้ความรู้ด้วยเพราะการเล่นเกม1เล่นเพื่อการสอน2เล่นเพื่อทบทวนบทเรียนไม่ว่าจะเล่นเพื่อการสอนหรือทบทวนในเรื่องของการบทเรียนเนี่ย1นักเรียนจะเกิดความสนุกสนานไม่เครียดแล้วก็มีเจตนาคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
0: ทามาสเตอร์เขียนบอกว่าเป็นประโยคหรือไม
4: ่ไม่เป็นไม่
0: เป็นเป็นหรือไม
4: ่เป็น
0: ทำไมเธอคิดว่าประโยคนี้เป็นประโยค
4: เพราะว่ามันมีทั้งเวิร์บมีทั้งประธาน
0: ตัวไหนคือเวิร
4: ์
0: บ
4: walking
0: walking ถามนักเรียนจริงๆแล้วประโยคนี้ไม่ใช่ประโยคเพราะว่ามีจีนเป็นประธาน walking ไม่ใช่ main verb ซึ่ง walking นั้นเป็นตัวที่เราเติม ing เข้ามานั่นก็หมายความว่าต่อไปนี้เราจะศึกษากันเรื่องโครงสร้างประโยคพื้นฐาน
3: ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่พบมาเป็นส่วนใหญ่นักเรียนมักจะวางคำหน้าที่ของคำเช่นคำนามคำกริยาคำคุณศัพท์คำขยายต่างๆเนี่ยผิดตำแหน่งหน้าที่ของคำซึ่งจริงๆแล้วคำพวกนี้มันจะเป็นพื้นฐานที่จะนำไปวิเคราะห์ในประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเช่น compound sentence หรือ complex sentence นะครับ
0: ท่านได้สังเกตไหมว่าถ้าศึกษาโครงสร้างพื้นฐานได้แล้วมันจะต่อด้วย complex ได้แล้วถ้าเอาจากฝั่งนี้แล้วมาเลือกกับฝั่งนี้แล้วไปต่อที่ฝั่งโน้นเราจะเรียกว่า compound จะเป็น compound จะเป็น complex มันจะมา

0: ประโยชน์พื้นฐานที่เราจะเรียนการดำต่อไปนี
1: ้สำหรับเทคนิคการสอนที่นำมาใช้การใช้ตัวย่อของ5โครงสร้างมาช่วยที่ใช้5โครงสร้างและเป็นตัวย่อมาช่วยเนี่ยเพื่อช่วยให้นักเรียนนั้นได้จำในลักษณะของคำได้เช่นตัว S คือประธานตัว VI ก็คือตัว intransitive verb ก็เป็นกริยาที่ไม่ต้องการกรรม

0: ครงสร้างที่1ที่มันก็จะนำเสนอให้นักเรียนให้รู้จักวันนี้ก็คือ1 S บวก VI S บวก VI S ย่อมาจากกับแจก VI ตัว M เมื่อกี้นะนักเรียนดูสีแดงส่วนข้างล่างนะครับ M ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า adverb of manner มันจะบอกอะไรของประโยคบอกท่าทางบอกท่าทาง P ย่อมาจากคำว่า adverb ofT ย่อมาจาก adverb of ซึ่งประโยคจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้เช่นตัวอย่าง they work hard นะครับ they work hard มันจะเปลี่ยนประธาน work ก็เอาอะไรออกเอา s ออกไม่มี s hard เป็น adverb of time หรือ past manner เป็น manner หรือ place ตัดทิ้งได้ไหมก็แปลว่า they อะไรthey were มันไม่จำเป็นต้องใช้กรรมมารับเพราะนั้นประโยคนี้จึงเป็นตัว VI เรียกว่าประธานกับตัว VI ต่อไปโครงสร้างที่2นะครับ S VLK SC ซึ่ง VLK เมื่อกี้มันเน้นให้ที่ verb to อะไร verb to be มีตัว subject มีตัว VLK แล้วมีตัว SC SC ย่อมาจากคำว่า subjective complement นะครับดูตัวอย่างShe is a beautiful girl มี she เป็นประธาน she เป็นประธาน is เป็น a beautiful girl
1: เป็น adjective ครับ
0: เป็น adjective มันจะมีคำว่าอะตัวหนึ่ง beautiful ตัวหนึ่งแล้วก็มีคำว่า girl ตัวหนึ่งสามคำทั้งหมดเนี่ยรวมกันเป็นคำ
1: คำเดียว
0: คำเดียวคือคำ
1: เขาสวยครับ
0: เขาสวยเขาสวยโอเคเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็น adjective นั่นเองเขามองแค่คำว่าอะไรตัวเดียวหรือเป็นปูนถ้ามองในภาพรวมทั้งหมดก็คืออาเกิร์ลคนเดียวเป็นผู้หญิงเป็นคำนามเพราะฉะนั้น SC ตัวแรกที่ให้ตัวอย่างนั้นคือตัวคำนามโดยมีคำว่า beautiful เป็นตัวขยายคำว่า girl อีกทีนึง she is a beautiful แปลว่าหล่อนเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วหน่วยต่อไปเราจะเรียนว่าการที่เราจะไม่ใช้นามเป็นกรรมเนี่ยเราใช้อะไรได้บ้างเช่น infinitive ก็เป็นกรรมได้ตัว gerund ก็เป็นกรรมได้ noun clause ก็เป็นกรรมแต่เราจะต้องศึกษาจากโครงสร้างที่เป็นพื้นฐานนักเรียนเอาง่ายๆเอาประธานมาตัวหนึ่งเอากริยามาตัวหนึ่งแล้วใส่กรรมมาตัวหนึ่งนะครับมันก็จะให้ดูตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่ง they took the book to school โดยมี they เป็นประธาน took เป็น
2: กริยา
0: ช่องที่เท่าไหร่2โดยมีคำว่า the book นักเรียนสังเกตคำว่า book ถ้ามันจะบอก book ตัวเดียวเธอสามารถบอกว่าเป็นคำนามได้ไหมเป็นคำนามได้ไหมไม่ได้เป็น verb ได้ไหมถ้า book เป็น verb แปลว่า book เป็นคำนามแปลว่าแต่มันจะเอาไปตามหลัง article แสดงว่าเป็น verb หรือนามเป็นคำนามเพราะนั้นนามมาต่อกริยาคำว่า took แสดงว่าตัว they ทำหน้าที่เป็นประธาน took ทำหน้าที่เป็นตัวกริยาส่วนคำว่า the book ก็ทำหน้าที่เป็นกรรมส่วนที่เหลือช่างมันนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่ามาเป็นตัว s เสร็จแล้วเป็นตัว vt แล้วเป็นตัว do เหมือนกันที่มันยากขึ้นมาจากอันที่1 2 3เนี่ยก็หมายความว่ามาสเตอร์จะเพิ่มคำขยายที่เป็นของกรรมขึ้นมาอีก1ตัวซึ่งคำขยายตัวนี้นักเรียนส่วนใหญ่จะวางผิดที่ผิดตำแหน่งกัน objective complement เป็นนามก็ได้เป็นคำนามก็ได้เป็นตัว adjective ก็ได้แสดงว่าเป็นคำนามได้เป็นคำคุณศัพท์ได้ซึ่งใส่มาเพื่อขยายตัวนี้นะครับตัวอย่าง I found that house uncomfortable นะโดยมีตัว I เป็นประธาน found เป็นตัวกริยา that house เป็นกรรมตรงนักเรียนทำไมเป็นกรรมตรงเพราะมันจะเอากรรมตัวนี้มาวางต่ออะไรได้เลยต่อกริยาแล้วตัวสุดท้ายลงท้ายด้วย able ลงท้ายด้วย able ส่วนใหญ่จะเป็นคำadjective มันก็จะแปลว่าพบว่าบ้านหลังนี้สะดวกสบายหรือไม่สะดวกสบายนักเรียนคำหลังประกอบไปด้วยอัน1ตัวแล้วก็ able อีก1ตัวอันเป็น prefix และ able ก็เป็น suffix อันตัวนี้แปลว่าก็พบว่าบ้านหลังนี้สะดวกสบายหรือไม่สะดวกสบายคำว่าไม่สะดวกสบายขยายบ้านหรือขยายฉันนะครับมันไปทำให้ตัวบ้านมีความหมายชัดเจนว่าบ้านหลังนี้ไม่สะดวกสบายเพราะนั้นตัวคำว่า ไม่สะดวกสบายนั้นจึงทำหน้าที่ขยายของตัวนี้นั่นเองเราเรียกว่า Objective

0: compliment. นักเรียนวิธีการเรียงโครงสร้างที่5มันจะยากตรงที่ว่ามาสเตอร์จับสลับเอากำรองเอากำตรงเนี่ยไปไว้ข้างหลังแล้วเอากำรองมาขึ้นก่อนแต่ว่าประโยคนี้สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นตัว SVT บวก DO แล้วบวกตัวนี้มาก่อนนักเรียนบวกคำว่า for หรือคำว่า to แล้วถึงจะเป็นตัว IO เป็นโครงสร้างเดียวกันแต่ว่าการเรียงนั้นเอาอะไรมาก่อนเอากำตรงมาก่อนแล้วเอากำรองไปไว้ข้างหลังก่อนจะถึงกำรองนั้นให้ใส่ for หรือคำว่าแต่โครงสร้างที่จะสอนเรียนวันนี้นั้นมาสเตอร์ย้ายกำรองมาไว้หน้ากำตรงโอเคไหมให้ดูตัวอย่างเลยนะ A fairy gave you three wishes โดยมีคำว่า A fairy เป็นตัวประธาน gave เป็นกริยาให้สิ่งที่คุณอยากได้3อย่างเพราะนั้นสิ่งที่อยากได้3อย่างเป็นกำตรงให้ใครให้คุณเพราะนั้นเวลาเรียงประโยคใหม่จึงเป็น A fairy gave you three wishes ซึ่งมีคำว่า you เป็นกำรอง three wishes เป็นกำตรง
1: หลังจากที่ได้สอนโครง5ของ sentence แล้วทุกคนก็จะได้รับแบบทดสอบและในขั้นตอนนี้อาจารย์อรรถวุฒิได้เดินตรวจสอบเป็นรายบุคคล
2: was brought back แสดงว่าโครงสร้างนี้คืออะไรทั้งหมดก็คือโครงสร้างของอะไร
3: ของ FVLKSC คร
2: ับ LAC ข้างบน She stay in bed all the time มีอะไรเป็นประธาน
3: She ครับ
2: แล้ว stay
3: เป็น verb ครับ
2: ทั้งหมดคือโครงสร้างของ
3: SVI
2: เลือกประธานมาหนึ่งตัวเลือกประธานมาหนึ่งตัว
4: เลือก the class
0: อ้าว the class เอาเลือกกิยามาหนึ่งตัว
4: อ
0: ้าวเลือกอ่ะแสดงว่าเรากำลังเลือกอะไรอยู
4: ่ VLK
2: อยู่เราเลือกประธานไหมอ่ะ
4: เลือกครับประธาน the class
2: VLK มาอย่าง
4: มาแล้วครับ
2: แสดงว่าต่อไปนี้เราจะเลือกตัว
4: SC complement
2: Subjective compliment เอาเลือกมาหนึ่งตัว
4: เลือก excellent
2: เขียนมาม
1: าถึงขั้นตอนสุดท้ายที่จะมาสรุปกันอาจารย์อรรถวุฒิได้ให้ความสำคัญกับการเล่นเกมโดยเกมนี้เรียกว่าเกม question betting ต้องแบ่งนักเรียนออกเป็น2ทีมเพื่อแข่งกันตอบว่าประโยคที่ตนเองเลือกประกอบด้วยโครงสร้างอะไรบ้าง
5: เลือก
6: คิวเจ็ด
0: นับ1นับ2
5: SVTDOOC ครับ
0: SVTDOOC ถูกต้องเท่าไหร่นะ800เอาเลือกคิวคิว5ฝั่งนี้ยังเงียบนะนับ1ตอนนี้จะเรียกถามจะเรียกถามนับ2นับ3หมดเวลาจะเรียกถาม
7: SVI คร
0: ับ SVI เขาบอก SVI โดยมีอะไรเป็นประธาน
7: ทอมครับ
0: ฮะ
7: ทอมคร
0: ับ ทอมมีอะไรเป็นกริยา
7: แอดอะไร
0: ฮะแอดอะไรเป็นกริยาแอดเดอะมาร์เก็ตเป็นแค
7: ่ขยาย
0: ไม่ทราบแอดบวก VI โดยมีบุพบทวลีเป็นตัวต่อคือคำว่าแอดเดอะมาร์เก็ตก็คือบุพเพปโพซิชันนั่นเอง
8: เนื่องจากว่าการสอนของอาจารย์เนี่ยดำเนินมาช่วงหนึ่งแล้วแล้วก็เด็กมีความรู้คราวนี้อาจารย์จะมาวัดและประเมินผลและวิธีการวัดประเมินผลเพื่อทำให้เด็กเขามีความสนุกสนานอาจารย์ก็จะใช้เรื่องของเกมเข้ามามีส่วนเป็นส่วนหนึ่งในการวัดและประเมินผลซึ่งจริงๆแล้วการวัดประเมินผลทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับแบบฝึกหัดก็ได้การใช้เกมก็

0: ได้นะครับหรือการใช้การวัดผลตามสภาพจริงออกมาเป็นชิ้นงานหรืออะไรก็ได้ก็เลยทำให้การเรียนเนี่ยรู้สึกว่ามันก็มีความหมายนะโดยเอาใช้เกม เรื่องของการลงทุนเข้ามามีส่วนก็จะทำให้สนุกครับ
1: จริงๆแล้วเกมก็ไม่ได้เล่นพร่ำเพื่อนะครับถ้าเล่นเบื่อๆเล่นมากๆไปเนี่ยนักเรียนก็จะมองว่ามีแต่ความสนุกสนานอย่างเดียวจริงๆเนี่ยเกมเล่นได้ตลอดเวลาก็ได้แต่5นาทีหรือ10นาทีก็ได้นะครับอย่างที่มาสเตอร์เล่นมาบางทีก็2นาทีสุดท้ายก่อนออกจากห้องก็เล่นเกมบางทีทิ้งท้ายให้เขาให้เขาอยากเรียนกับเราว่าเอ๊ะครั้งหน้ามาสเตอร์จะมีเกมอะไรมาเล่นกับเราอีกหรือเปล่าก็ทำให้เขาเนี่ยอยากเรียนมากขึ้น

0: หลักการเขียนเรียงความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเด็กนี่ถ้าพูดถึงในภาษาไทยว่าให้เด็กภาษาอังกฤษพอเราบอกว่าให้เขาเขียนเรียงความเนี่ยเด็กเขาจะเขียนไปเรื่อยโดยที่ไม่เข้าใจเรื่องของขั้นตอนในการเขียนวันนี้ก็เลยจะมาสอนว่าเขียนเรียงความยังไงให้มันเขาเรียกว่า well organized essay ออกมา
1: อาจารย์โชคสรันเริ่มการสอนโดยการแจกตัวอย่างของเอสเซย์หนึ่งตัวอย่างที่เป็นแบบผิดและไม่สมบูรณ
2: ์อันนี้ก็คือเมื่อวานนี้นะที่มาเซอร์เนี่ยไปเขียนที่บ้านนะนักเรียนพอนักเรียนในวิชาภาษาไทยเนี่ยเวลานักเรียนเขียนเรียงความนักเรียนจะนึกถึงกี่ส่วนด้วยกันใช่ไหมมันก็จะมีส่วนที่เป็นคำนำแล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นสรุปในภาษาไทยในเวลานักเรียนเขียนเรียงความส่วนใหญ่มันจะมีทั้งหมดกี่ย่อหน้า3ย่อหน้านะครับแต่ในรายวิชาภาษาอังกฤษอย่างที่มาสเตอร์เคยสอนเรื่องการเขียนพารากราฟไปเรียบร้อยแล้วนะในภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนภาษาไทยถ้าเวลานักเรียนเวลาเขียนรายงานทั่วไปนักเรียนคิดว่าย่อหน้าไหนสำคัญที่สุดส่วนใหญ่นักเรียนก็จะคิดว่าในการเขียนเรียงความเนี่ยย่อหน้าที่มันสำคัญสุดจะอยู่ที่ย่อหน้าที่สองจริงๆแล้วเวลาฝรั่งเขาดูในการตรวจเอเซ่เขาไม่ได้ดูที่บอดี้ที่นักเรียนบอกสำคัญสุดนะไม่ใช่เขาจะดูที่อินโทรกับคอนคลูชันหลังจากนั้นเขาจะดูว่าอินโทรกับคอนคลูชันนั้นมันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าเวลาที่ฝรั่งเขาตรวจเนี่ยเขาบอกว่าเวลานักเรียนขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนอะไรในเรียงความนักเรียนอันนี้เขาเรียกว่าบอดี้อันนี้จะเป็น introduction body แล้วก็ conclusion นะเขาบอกว่าการขึ้นเรียงความที่ให้มันเจ๋งๆเนี่ยนักเรียนมันจะต้องขึ้นไงก็ได้ให้มันคุม body ให้ได้แล้วจบไงก็ได้ต้องคุม body ได้เหมือนกันถ้าเรียนขึ้นได้ครอบคุม body นักเรียนจบได้ครอบคุม body นั่นหมายความว่าเอเซย์ของนักเรียนสมบูรณ์นะแต่ถ้าประเด็นของ bodyพอเขาตรวจแล้วมีประเด็นของบอดี้หลุดออกมาแบบนี้ลักษณะเช่นนี้เวลาเราเรียนตรวจนะเวลาที่ตรวจข้อสอบแซดหรือข้อสอบไอเอลคะแนนเราเนี่ยจะหายไปจากตรงนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าประเด็นมันหลุดออกจากบอดี้เพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาสเตอร์จะสอนวิธีการเขียนยังไงนะคะให้เอเซ่ของเรามันสมบูรณ์อ่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยววันนี้นักเรียนดูจากที่มาสเตอร์ให้เนี่ยไปเขียนท็อปิกเรื่องฮอบบี้เป็นกันบ้างหลายคนมาสเตอร์บอกได้เลยว่า50คนมาสเตอร์อ่านเขียนถูกเนี่ยไม่มีเลยอันนี้ไม่ได้ว่าเพราะเราไม่ได้เรียนนะครับไม่มีเลยที่เขาว่าถูกหมายความว่าไงไม่ใช่แกรมม่าถูกแต่ผิดหลักการการเขียนอันนี้คือของ1คนในห้องเนี่ยแต่มาสเตอร์ไม่รู้ว่าใครไม่ถามด้วยว่าใครทุกคนคนนั้นน่ะรู้ว่าเป็นของใครแล้วมาสเตอร์ก็เลือกมาคนหนึ่งนะครับนักเรียนนี่คือสิ่งที่ที่เขียนมาเดี๋ยวอันนี้กําลังไม่ได้ประจานนะนะอันนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกว่าของผมของหนูไม่ต้องอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนเขียนนะครับเพราะฉะนั้นเก็บแผ่นนี้ไว้เป็นตัวอย่างแล้วของคนนี้จะใช้เป็นวิทยาทานนะในการเรียนเอเสตลอดไปนะ หลายรุ่นเดี๋ยวมาสเตอร์คงจะใช้อันนี้เพราะเป็นตัวอย่างผิดที่ดีมาก
0: การเรียนรู้อาจจะต้องเรียนรู้จากการผิดพลาด

0: เราจะให้เขาเห็นข้อผิดพลาดของการเขียนว่าเนี่ยเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาเขียนแล้วเขาจะทำยังไงให้มันดีขึ้น
1: อันไหนผิดบ้างแอนแอคทิวิตี้ต้องเป็นเอกพจน์แล้วก็อุปกรณ์แอค
2: ทิวิตี้เริ่มแรกอาจารย์ให้นักเรียนดูส่วนต่างๆของเอสเซย์โดยให้แก้ไขในเรื่องของแกรมมาที่มักใช้กันแบบผิดๆในส่วนต่างๆของอินโทรบอดี้และคอนคลูชันหลังจากนั้นนักเรียนก็จะเรียนรู้หลักของการเขียนอินโทร
1: การเขียนวันนี้เราจะใช้ท็อปิกเรื่อง my favorite hobby ในหัวข้ออันนี้อะไรคือท็อปิกจำได้ป่ะอะไรคือท็อปิก hobbyเรื่องนี้เขียนเป็นนิทิทาง favorite หรือไม่ชอบหรือไม่ชอบ
3: ชอบ
1: ใช่ไหมแสดงว่าในเรื่องนี้ hobby เป็น topic เวลานักเรียนได้โจทย์มาได้ topic มานักเรียนต้องตีความว่าใน topic อันไหนคือ topic เรื่องนี้ hobby เราจะเขียนเป็นนิทิทางที่ชอบหรือไม่ชอบชอบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรจำได้ไหมใน topic ส่วนที่จะเป็นตัวที่จำขึ้นตัวได้สี่ con เขาเรียกว่าcontrolling idea นะครับคราวนี้ก็บอกว่าในย่อหน้า intro นักเรียนโอเคในส่วนแรกนะครับเขาก็เรียกว่า hooking hook แปลว่าอะไร hooking เนี่ยเอาไว้ดึงดูดความสนใจนักเรียน
2: การเขียน intro นั้นมี3โครงสร้างหลักก็คือ hooking ส่วนประกอบของ hooking มี3ตัวอย่างให้เลือกจะต้องอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
1: นี่คือเทคนิคในการที่นักเรียนจะดึงดูดความสนใจในการเขียนมันจะมีทั้งหมด4วิธีด้วยกันนี่คือวิธีที่1วิธีนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดนักเรียนอาจจะขึ้นอย่างนี้อันนี้มาสเตอร์แต่งเป็นตัวอย่างให้นักเรียนมาดู Have you ever thought how many hobbies do you have in your life นะคะคุณเคยคิดไหมว่าในชีวิตของคุณนั้นมีฮอบบี้กี่อย่างนักเรียนก็สามารถดึงดูดขึ้นแบบเขาเรียกว่าคำคมนะพยายามให้คนอ่านเขารู้สึกสนใจนักเรียนอย่าลืมว่าการเขียนเรียงความไม่มีใครนั่งอ่านแต่เราไม่สามารถอธิบายเขาได้เพราะนั้นเราต้องดึงดูดเขาก่อนที่2เขาเรียกว่า quotation นะ quotation อันนี้ขึ้นดึงดูดความสนใจแบบที่2วิธีนี้ใช้ในการฮุกเมื่อนักเรียนต้องการดึงคำพูดของคนที่สำคัญเอามาเริ่มเรื่องอันนี้แบบที่3 if I were shy againจำได้ไหม if I แบบที่2เราไม่ใช่ was เราใช้ were ตลอดIf I were shy again, I would do many things good as my hobby. ถ้าจะเป็นอันนี้อาจคนเขียนเรื่องนี้อาจจะต้องแก่แล้วนิดนึงนะลักษณะการเขียนแบบนี้เขาเรียกว่าดราม่าไทยดราม่าแปลว่าละครนั่นคือการสมมุติตัวเองเป็นอีกบุคคลหนึ่ง
2: ส่วนที่2ก็คือ general statement
1: link general idea to specific ones นี่คือคอนเซ็ปต์ของ general statement คือการนำจากไอเดียทั่วไปลงสู่ไอเดียสุดท้ายมาสเตอร์บอกว่า it is certain that every person has his or her own activities มันเป็นที่แน่นอนว่าทุกคนมี activity ของตัวเองอย่าเพิ่งไปบอกว่าอย่าเพิ่งไปเขียนว่า hobby นักเรียนของนักเรียนมีอะไรบ้างเขียนแค่ข้อมูลทั่วๆไปก่อนส่วนที่สองนี่เป็นแค่ส่วนแค่เกริ่นๆธรรมดาไม่ใช่ส่วนสำคัญอะไรมากนะครับจริงๆแล้ว intro ส่วนสำคัญอยู่ที่ส่วนที่1กับส่วนที่3 2เนี่ยแค่เป็นการนำสู่เรื่องเฉยๆ
2: และส่วนที่3 thesis statement
1: มาถึงหัวใจของเอสเซ่ละใน1เอสเซ่ทุกอย่างจะต้องโฟกัสมาที่ประโยคนี้ประโยคเดียวถ้าเขียนประโยคนี้เคลียร์นั่นหมายความว่าเอสเซ่ของนักเรียน perfect นี่คือคอนเซ็ปต์ของ thesis statement specify what will be found นะครับ in essay มันจะเป็นประโยคที่จะระบุว่านักเรียนจะเขียนอะไรในเรื่องนี้นักเรียนดูนะครับนักเรียนเป็น beginner เท่านั้นนักเรียนยังไม่ใช่ advance เพราะนั้นวันนี้มาสเตอร์บอกเทคนิคว่าถ้านักเรียนอยากจะเขียน thesis ให้เคลียร์นักเรียนควรจะต้องเขียนอย่างไรเขาบอกว่าขั้นแรกทุกครั้งเพราะประโยคนี้แหละจะเป็นประโยคที่นักเรียนจะบอกแล้วว่า hobby ของนักเรียนเองมีอะไรบ้างวิธีการเขียนให้นักเรียนขึ้นต้นด้วยคำนี้ทุกครั้ง for myselfผู้อ่านเวลาเขามาอ่านเขาจะรู้แล้วว่าอ้าวนี่แหละกำลังจะเป็นประเด็นของนักเรียนแล้ว for myself ถ้าเรียนไม่ใช่ for myself ใช้คำอะไรได้ที่มันแบบไฮๆได้ for my own perspective for my own aspect for my own reason for my own viewpoint อันนี้เรียนใช้ได้หมดเลยแต่เดี๋ยวนักเรียนเรียนโตขึ้นไปเนี่ยคงจะเจออีกหลายคำ
2: ดังนั้นส่วนประกอบของ intro ก็จะเป็น1ใน3ส่วนของ essay
0: หลังจากที่มาสเตอร์ได้

0: อนเทคนิคการเขียนแล้วเด็กก็จะต้องฝึกเขียนแล้วเปรียบเทียบกับสิ่งที่ว่าถ้าเขียนลักษณะทั่วๆไปแบบที่เขียนลักษณะแบบเดิมกับแบบใหม่อันไหนฟังแล้วมันอ่านง่ายกว่ากันคือให้เขาเห็นทั้งเขาเรียกว่า learning ผ่าน trial and error ก็คือเรียนผิดเรียนถูกเขียนผิดเมื่อเรียนแล้วแก้ไขยังไง
1: อ่ะคราวนี้ it's your time นักเรียนห้ามเอา topic แบบที่มาสเตอร์เขียนไปแก้ให้แก้ด้วยใช้ภาษาของตัวเองนักเรียนเรามาช่วยเพื่อนคนนี้แก้กันนิดหนึ่งนะ นักเรียนมาสเตอร์ให้เวลาสัก5นาทีนะให้นักเรียนแต่ง hobby ใหม่โดยใช้แบบไปแยกที่สองให้ใช้ฟุกกิ้งวิธีอื่นก็ได้ไม่ต้องเอาคำถามก็ได้ถ้าคำถามก็ห้ามเอาคำถามเดียวกับมาสเตอร์ให้คำถามอะไรก็ได้นักเรียนลิงก์เข้าสู่วิธีตัวเองฟอร์มาทีสิทธิ์นักเรียนใช้ทูฮอปปี้เหมือนเดิมแหละแต่อาจจะเปลี่ยนวิธีการเขียนใช้ประเภทอื่นก็ได้
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเด็กที่ไม่มีพื้นฐานเลยจะเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับเขาที่จะเขียนให้ไอเดียโฟลว์ออกมาได้แบบนี้แต่ถ้าเรามีลักษณะเหมือนกับแบบว่าเป็นแพ็กเกจมีเป็นโปรแกรมแล้วเขาใส่ไอเดียลงไปตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ดีทำให้เขาคิดว่าการเขียนไม่ได้เป็นสิ่งที่ยาก
2: การเขียนอินโทรให้ถูกต้องจากตัวอย่างที่ผิดหรือไม่สมบูรณ์หลังจากที่อาจารย์โชคสรันได้ยกตัวอย่างโครงสร้างประโยคให้นักเรียนเขียนขึ้นมาก็จะสามารถทำให้เขียนและแก้ไขได้ง่ายในขั้นตอนนี้อาจารย์มีส่วนช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
3: แล้วก็อันนี้เป็นคำถามเราต้องตอบด้วยอะไร
4: ก็ทำเป็น general statement ก็พูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับ hobby แต่ไม่ต้องเดี๋ยวเพิ่งไปบอกว่าตัวเราชอบอะไรอาจจะบอกว่า my friend one of my friend like singing a song อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็กล่าวทั่วไปหรือจะบอกว่า hobby นะเป็นสิ่งที่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกล่าวทั่วไปแล้วพอกล่าวทั้งสองประโยคปุ๊บแล้วเราก็บอก for myself สำหรับตัวข้าพเจ้าชอบอะไร
0: เราจะต้องขึ้น
5: ต้องเกินก่อนใช่ไหม
0: เกิดแล้วเนี่ยประโยคนี้เกิดแล้วตรงนี้เราเขียนนี้ได้เลย for myself I feel like เราก็ต้องพอยไปที่ที่เราชอบอย่างเดียวไม่งั้นประเด็นมันวีคเพราะเราไปพอยที่แสดงว่าเรามีทั้งฮอบบี้เราชอบแต่เรื่องนี้ให้เราเขียนชอบ
5: อันเราไม่ควรเดียวไม่ควรที่เขียนอันนี
0: ้ต้องมีอันนี้แล้วก็บอก for myself โอเคอันนี้ได้
5: โอเคขอบคุณครับ
6: สำหรับการเขียนนะครับคือถ้าเกิดเราแบบไม่มีอะไรที่มาโฟกัสว่าเราต้องเขียนมาอย่างไงคือมันจะงงว่าเราสมมติเราเขียนได้สัก2ประโยคไงครับมันจะงงว่าเราจะเขียนไปยังไงต่อใช่แต่พอมีไอตัวเนี้ยเข้ามาครับที่เป็นสเต็ปสามารถที่จะเขียนได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นครับ
7: อันนี้ก็อาจจะเป็นเรียกว่าสูตรสำเร็จนะสำหรับผู้เรียนเขาจะได้มีภาพอย่างน้อยก็ได้ภาพว่าถ้าเขียนเอเซ่เนี่ยมันจะต้องมีโครงสร้างแบบนี้แบบนี้ซึ่งก็เป็นทางลัดอย่างนึงเนื่องจากการเขียนเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นทักษะที่ยากที่สุดมันถึงได้เกิดหลังสุดฟังพูดอ่านเขียนพอถึงการเขียนน่ะถ้าลูกศิษย์เราไม่มีคำศัพท์เพียงพอก็เขียนไม่ได้มีโครงสร้างที่ไม่เพียงพอไม่หลากหลายก็เขียนไม่ได้แล้วประเภทของการเขียนเรียงความมันก็มีหลายประเภทนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นประเภทโดยทั่วๆไปที่ผู้เรียนสามารถให้เหตุผลได้หรือบอกเล่าธรรมดาว่างานอดิเรกที่โปรดปรานของฉันมีอะไรบ้างและฉันชอบเพราะอะไรไม่ต้องไปเอาข้อมูลทางวิชาการหรือสถิติตัวเลขอะไรมามากมายอันนี้เขาก็จะเขียนได้แบบสบายใจหน่อยเพราะเป็นเรื่องใกล้ชิดกับผู้เรียน
0: ถ้าเวลาที่ผมสอนผมก็จะใช้ประมาณ2ชั่วโมงในการสอนอินโทรและให้เขาฝึกเขียนอินโทรฮุกกิ้งในหลากหลายวิธีด้วยกันเพราะว่ามันเหมือนว่าการเขียนหัวใจของมันคือทำยังไงให้คนอ่านรู้สึกสนใจในสิ่งที่เราเขียนแล้วไม่งงกับสิ่งที่เราเขียนเพราะฉะนั้นย่อหน้าอินโทรถึงเป็นถือว่าเป็นหัวใจที่จะต้องฝึกเขียนให้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สายกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคอรีนคอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะดีได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลน์หรือโลหะอะคาไลน์เอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอะโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้

ใหญ่มีบทบาทสำคัญการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: อุปสรรคในการสอนภาษาไทยสำหรับป.1 นะคะก็คือเด็กจะมีพื้นฐานความรู้จากอนุบาลจะมีความรู้ตรงนี้น้อยมากคือเราต้องมาเริ่มปูพื้นฐานใหม่ทั้งหมด
1: พยัญชนะในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่คำลูก
2: 44ตัว
1: เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองทายดูนะคะว่าตัวที่ครูถือเนี่ยเป็นตัวอะไรนะ
0: อ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ตัวอะไร
2: คอควาย
1: ควายนะตัวอะไร
2: วอ
1: แหวนนะเก่งมากเลยนี่ครูจะถามทีละคนเลยนะคะ
2: ค่ะ
1: นะอันนี้ตัวอะไรเอาเอเทนนะคะตัวอะไร
3: กอไก่ค
1: ่
3: ะ
1: ใช่ไหมคะเอเทนตอบถูกไหมลูก
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะนักเรียนตบมือให้เอเทนหน่อยค่ะนักเรียนอันนี้ล่ะคะปู
4: รอเรือ
1: นักปูออกเสียงใหม่ค่ะ
4: รอเรือ
1: เอาเก่งมากเอาตบมือให้ปูหน่อยลูกนี่เราลองทวนสระกันบ้างนะคะนักเรียนจำได้ไหมที่เรียน
2: จำได้ค่ะ
1: จำได้นะนักเรียนตอบพร้อมๆกันจำได้ไหม
2: จ
1: ำได้เอาใหม่อีกเที่ยวนึงค่ะ
2: สระ
1: เสียงสั้นหรือเสียงยาวสระอ่ะ
2: สระ
1: กันถ้าเอาถอถุงผสมกับสระอ่ะเป็นอะไรคะ
2: ถออ
1: ่ะ
2: ถะ
1: ถออ่ะถะนะถ้าเอาทอทหารล่ะทออะทะเก่งมากนะอันนี้ล่ะคะสระอาเป็นสระเสียง
2: ยาว
1: เอาออกเสียงใหม
2: ่
1: สระอาถ้าเอาออ่างผสมกับสระอาเราจะอ่านว่าอะไรลูก
2: ออ
1: าอานะต่อไปอันนี้สระอะไร
2: สระโอ
1: สระโอนะสระโอเราออกเสียงเจ๊สาระ
2: โอ
1: สั้นหรือยาว
2: สั้นค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าเอากอไก่ไปผสมกับสระโอเราจะออกเสียงว่าไงคะ
2: กอโอโ
1: อนักเรียนก็พอเข้าใจตัวพยัญชนะไทยของเราทั้ง44ตัวแล้วนะคะแล้วก็สระแล้ววันนี้นะคะนักเรียนลองทายปริศนาคำทายกับครูนะคะนะกูจะถามนะอะไรสองตีนเดินมาหลังคามุงจาก
2: ไก
1: ่ฮะ
2: ไก่
1: ไก่ไหนใครว่าไก่ไหนเขาไม่ใช่พี่ว่าตัวอะไรคะ
5: กบ
1: อันนี้กูเฉลยนะนั่นเห็นว่าตัวอะไร
2: ไก่
1: เอาใหม่นะสี่ตีนนะเนี่ยเอาสี่ตีนมาสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้องอะไรเก่งมากเลยนะเนี่ยนะตัวอะไรเนี่ยจะเลยแล้วคืออะไรคะ
2: เต่า
1: ตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมาก
0: ที่เราได้ความคิดที่จะเอานิทานเพลงมาสอนเด็กเราได้ไปดูนักเรียนเขาได้ไปเรียนวิชานาฏศิลป์ก็เลยนำตรงนี้มาในเพลงมันจะมีเกี่ยวกับตัวสัตว์หลายๆชนิดด้วยกันเช่นกบเช่นนกเช่นกระต่ายเพราะนั้นคำว่าเป็ดมันก็มีสระว่าเป็นสระเอะเราก็เลยมีความคิดตรงนี้ค่ะนำมาให้เด็กมาโยงหาจากนิทานเพลงมาสู่การอ่านการเขียน
6: วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องบทบาทสมมุตินะคะส่วนใหญ่นักเรียนอยากจะเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันอยากเป็นกบอยากเป็นอะไรอีกคะอยากเป็นปลาอยากกระต่ายโดยธรรมชาติของสัตว์เนี่ยอย่างกบไม่มีใครบอกคุณครูอยากเป็นกบกบทำยังไงกบกระโดดแล้วเสียงร้องของกบร้องยังไงลูกอบอบเราทำพร้อมกันหมดเลยดีกว่าทั้งนั้นทั้งหมดยืนขึ้นเลยยืนขึ้นเลยค่ะกระโดดกบร้องด้วยอบอบอบขยับเป็นอะไรอีกนอกจากกบ
2: ปลา
6: ปลาทำไมถึงอยากเป็นปลาเวลาปลาว่ายน้ำหางปลาว่ายน้ำหัวปลาไปด้วยหมุนรอบตัวเองเวลาปลาว่ายน้ำนะคะต่อไปอยากเป็นอะไรอีก
2: เป็ด
6: อยากเป็นเป็ดเป็ดร้องยังไง
2: ก้าว
6: แล้วเป็ดเดินยังไงเข่าชิดกันย่อลงเป็ดมันร้องยังไงนะ
2: ก้าว
6: กาบกาบกาบส รุปแล้วเป็นอะไรดีอ่ะ
2: เด็ก
6: พี่บอกคุณครูอยากเป็นปลาอยากเป็นเป็ดแต่สุดท้ายเราเป็นใครดีกว่า
2: เด็ก
6: เป็นเด็กใช่เพราะว่าเราเป็นเด็กเนี่ยเราสามารถมาทำไมได้คะ
2: เรียน
6: หนังสือเรามาเรียนหนังสือก็ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงนะคะแล้วให้เราทำท่าเมื่อกี้ที่หนูบอกคุณครูเนาะทำท่าประกอบกับเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานำดีไหมลูกนะคะเดี๋ยวใครเป็นกบออกมานำเลยนะคะ

0: ถ้าเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเขาก็จะรู้สึกชอบอะค่ะชอบมากที่เขาจะได้แสดงออกที่เขาจะได้ร้องได้รำได้ทำกิจกรรมอะไรแบบนี้ค่ะอย่างนิทานเพลงเนี่ยค่ะเด็กเขาก็จะชอบมากเพราะว่าเขาได้ใช้จินตนาการของตัวเขาเองเนี้ยค่ะคือบางทีเรานึกไม่ถึงอะค่ะจินตนาการเขาจะเยอะมาก
1: เราไปสังเกตแล้วเมื่อที่เราไปดูเด็กเขาเรียนนาฏศิลป์เขาจะมีความสุขมากแล้วก็กระตือรือร้นเราก็เลยอยากว่าถ้าเกิดว่าเราเอาตรงนี้นะคะมาทำกับเด็กโดยการที่มาคิดว่าเรามาโยงกับการอ่านการเขียนน่าจะดีเด็กน่าจะสนใจ
2: ตอนนี้จากการที่คุณครูไปดูนักเรียนเรียนนาฏศิลป์กับคุณครูโอมานะคะนะครูก็จะเอานิทานเพลงที่นักเรียนไปเรียนเนี่ยนะคะว่าเป็นอะไรดีเนี่ยนะมาทำการสอนสู่ภาษาไทยของเราก็คือการอ่านแล้วก็การเขียนนะแต่นี้ก่อนที่จะมาสู่การอ่านการเขียนนักเรียนเราลองมาทบทวนเนาะเพลงเป็นอะไรดีลองร้องให้คุณครูฟังได้ไหมคะ

0: หลังจากที่ไปดูเพลงมาแล้วนะคะที่ครูโอสอนน่ะก็เลยมาคิดทำมงกุฎก็ถ้าเกิดว่าอยากเป็นนกเราก็ทำ
1: ใส่ค่ะ
0: ค่ะเนี่ยเพื่อที่จะ
1: ให้เด็กเขาได้ใส่ด้วยใช่ไหมคะก็มีส่วนร่วม
0: ใช่แล้วก็มาแสดงบทบาทเป็นนก
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีมงกุฎสวย
1: ๆ
0: อันนี้ถ้าอยากเป็นเด็กคนขยันค่ะ
1: ตรงกับเพลงพอดีเลย
0: ตรงกับเพลงเนี่ย
2: เอานักเรียนดูนะคะนักเรียนเห็นไหมอะไรเอ่ยตั้งอยู่บนโต๊ะเนี่ย
3: มังกร
2: มังกรนะนักเรียนว่าสวยไหมคะ
3: สวย
2: เนี่ยเดี๋ยวครูจะแจกให้นักเรียนนะคะถ้านักเรียนรำสวยนะคะ

0: นั่งลงค่ะเดี๋ยวคนไหนสวมหมวกอะไรก็มาแสดงเป็นบทบาทสมมุติเป็นตัวที่นักเรียนสวมนะคะปั้นสวมตัวอะไรคะ
1: กบคร
0: ับตัวกบนะตัวมงกุฎกบนะเดี๋ยวปั้นออกมาแสดงเป็นตัวกบข้างหน้านะคะ
1: คร
0: ับ นานโชว์เพื่อนกระโดดช้าๆลูกเก่งมากสวยไหมคะปั้นกระโดดสวยไหมลูก
1: สวย
0: ตบมือให้ปั้นหน่อยต่อไปปลาเก่งมากยูเนี่ยทำเดินเป็ดมาเลยนั่นแล้วโอ้ยเป็ดร้องไงลูก
2: กากา
0: อ้าวค่อยๆเดินไปไกลนะจ๊ะ
2: เอก
0: เก่งมากเลย
3: ที่เลือกเอานิทานเพลงมานี่เพราะว่าเด็กป.หนึ่งเนี่ยยังเล็กอยู่เขาก็จะสนใจสิ่งที่สวยๆงามๆแล้วได้มีการแสดงออกหลายๆแบบอย่างเช่นการเรียนแบบตัวสัตว์หรือบางทีการใช้เพลงช่วยเลยได้คิดตัวนี้เพื่อว่าเด็กจะได้เรียนแล้วไม่เบื่อสนใจที่จะเรียนพอหลังจากที่เขาได้ไปแสดงบทบาทสมมุติภายนอกห้องเรียนแล้วเราก็ให้เขากลับเข้ามาในห้องเพื่อที่จะมาโยงเรียนกับตัวสระพอหลังจากนั้นเราก็จะแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆด้วยกันทั้งหมด4กลุ่มเพื่อให้เขาเนี่ยได้นำคำมาผสมกับสระที่เป็นตัวสัตว์ต่างๆอะฮะแล้วคิดตัวสัตว์ขึ้นมาใหม่จากสระที่เขาได้เรียน
4: มามดก่อนนะ
5: มดอะไรดี
6: จิ้งจก
7: เนาะ
8: มด
9: จิ้งจก
10: จอกโอก
11: คอจก
12: จิ้งจก
0: ออกเสียงอ่านด้วย
13: มด
0: เดี๋ยวเราออกเสียงที่เนี่ยตัวอะไร
14: คะออจิง
0: อดังดัง
14: จิงไม่โหจิงจอกก็จบ
0: ทางโคกพยัญชนะอะไรสะกดด้วยตัวลายสะกดด้วยตัวงอคออางอคางแล้วอะไรอีกตัว
15: คออ
0: ุคอควายอ่ะเป็นสระโอรถลูกนี่นะทางโคกนะเอาไหนอ่านพร้อมๆกันที่ตัวอะไรที่เราวาง

ากที่เขาผสมคำเราเห็นเด็กคิดคำออกมาใหม่ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าจากป.1ถ้าเกิดป.อื่นๆเนี่ยก็จะไม่ยากแต่สำหรับป.1กว่าจะได้คำออกมาแต่ละคำซึ่งลำบากแต่ว่าเมื่อเด็กทำได้เนี่ยเราดีใจมากว่าเราคิดนิทานเพลงมาเนี่ยไม่ผิดเลยคือทำให้เขาเกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนในครั้ง

0: การสอนร้อยกรองเท่าที่ดูจากแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทั่วไปอ่ะก็คืออย่างอื่นไม่ยุ่งมุ่งแต่สอนครูก็จะสอนให้จบไปก่อนเพราะนั้นการสอนก็คือจะไปดูที่ไหนมันเรียกว่ามันก็ทั่วไปคือต้องเริ่มโดยฉันทะลักก่อนฉันทะลักเสร็จแล้วก็เอาไปแต่งมันก็ทำให้ไม่สนุกสนานก่อนที่จะมาเรียนฉันทะลักเนี่ยเราจะฝึกการคิดให้กับเด็กได้ไงเราก็ต้องให้เด็กเอ๊ะก่อนคือสงสัยเอ๊ะเราความสนใจเขาให้เด็กไม่ใช่วันนี้ครูจะมาสอนเรื่องกาบยานี11นะบอกไปก่อนเลยก่อนที่จะไปกาบยานี11เนี่ยเราอาจให้เด็กสังเกตเอ๊ะข้อความของเราเนี่ยที่ครูให้ดูเนี่ยเป็นยังไง
1: วันนี้ครูไปสำรวจร้านอาหารมาร้านหนึ่งมีเมนูอาหารที่ครูชอบ

ธรรมดาร้านเนี่ยก็จะขายอาหารคล้ายๆกันใช่ไหมใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีร้านที่สองขึ้นมาแข่งนะคะมีร้านที่สองขึ้นมาแข่งอีกเหมือนกันมีอะไรไหนลองดูร้านที่สองสิ

0: เหมือนกันไหม
1: เหมือน
0: เหมือนกันตรงไหน
1: เม
0: นูอาหารเหมือนกันแล้วมันมีอะไรที่ต่างกันไหม
2: ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวซาแล้วแค่สลับขึ้นสลับลง
3: ผัดไทยก็เป็นสระไอไทยเป็นสระไอไข่ดาวเป็นสระไอมันคล้องจองกัน
0: เด็กเขาจะชินกับเมนูอาหารพอไปเข้าร้านไหนปุ๊บเขาก็จะมีแผ่นเมนูอาหารมาให้ก็เลยให้เขาเนี่ยดูเมนูอาหารของร้านสองร้านร้านหนึ่งเป็นชื่ออาหารธรรมดาแต่อีกร้านหนึ่งเนี่ยเรียงเป็นคำคล้องจองเรียบร้อยแล้วตอนนี้ให้เด็กเขาดูเองว่าระหว่างเมนูสองร้านเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแล้วลักษณะของคำคล้องจองเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้ไปด้วยว่าโอ้ตรงนี้นะไข่ดาวไข่ดาวข้าวสวยอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียนรู้อาสระอาวอแหวนอันนี้ก็สระอาวอแหวนเหมือนกับว่าได้ค้นพบด้วยตัวเองทุกคนได้เหตุผลมาแล้วนะให้เหตุผลซิว่า2ร้านต่างกันอย่างไร
4: ร้านที่2นะคะก็จะมีคำคล้องจองกันนะคะเช่นผัดไทยนะคะมาคล้องจองกับคำว่าไข่ดาวค่ะ
5: ร้านที่2จะคล้องจองกับร้านที่1นะคะเพราะว่าเป็นผัดไทยไข่ดาวข้าวสวยก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวซ่าขาหมูนะคะจะคล้องจองกับร้านที่1แล้วก็จำง่ายกว่าร้านที่1ค่ะ
6: เราจะสอนเรื่องกับยานี11ก็เป็นเรื่องของเราต้องมีพื้นฐานของ1จำนวนพยางค์ของคำ2คำคล้องจองซึ่งกันและกันใช่ไหมคะเพราะนั้นนี่แหละก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กคิดได้การสร้างองค์ความรู้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเราจะทราบว่าเขาเรียนรู้หรือไม่เนี่ยถ้าเขายังไม่อ๋อเนี่ยก็ยังเอ๊ะอยู่ก็คือการสงสัยต้องให้เด็กอ๋อให้ได้อ๋อแปลว่าเขาจับประเด็นได้เมื่อเขาจับประเด็นได้เขาจะเข้าใจหลักเกณฑ์ต่างๆนำไปสู่การเรียนอย่างมีคุณค่า
0: การที่เราให้เด็กเนี่ยต้องเปรียบเทียบเองเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะเขาจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองว่าเออตรงเนี้ยพอเขามาทำปุ๊บเนี่ยมันคล้อง

0: จองกันเขาก็จะสังเกตแล้วโอ้อันนี้สละอาเหมือนกันวอลแหวนเหมือนกันนะมันถึงจะคล้องจองกันเขาต้องสรุปองค์ความรู้ด้วยตัวเองนะมันถึงจะเป็นความรู้ที่คงทนแต่ถ้าเราบอกเนี่ยเขาก็จะลืมจำไม่ได้แหละครูบอกไว้ครูบอกอะไรนะจำไม่ได้แล้วก็จะลืมไปวันนี้ครูมีเมนูเด็ดมาแต่อยู่ในกล่องวิเศษของครูเดี๋ยวจะดูว่าในกล่องของครูนั้นน่ะมีเมนูอะไรถูกใจเราหรือเปล่าอยากรู้ยัง
1: อย
0: ากรู้ยังอยากรู้ยังอืมละครูจะเปิดร้านขายอาหารแหละจะขาย4ชนิดเนี้ยดูนะมีอะไรบ้างอย่ากระพริบตานะ
2: โรตี
0: อะไรคะ
2: โรตี
0: อย่างที่สอง
3: ส้มโอ
0: ส้มโอไหนใครชอบทานส้มโอบ้างโอ้อ้าวอย่างที่สาม
3: ไข่ต้ม
0: ไข่ต้มสุดท้ายจะเป็นอะไรดีนะ
3: ไข
0: ่
3: ไก
0: ่ไข่ไก่อ้าวตอนนี้ครูจะเปิดร้านละก็มีปัญหาในเรื่องการที่จะต้องทำยังไงร้านอาหารของครูเนี่ยจะจำได้คนมาถึงปุ๊บโอเมนูอาหารเด็ดของครูมี4อย่างเราจะมีการแข่งขันกันกลุ่มไหนถูกใจให้เลยนะอ้าวพร้อมไหม
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมจัดอาหารให้ครูซิครูจะทำยังไงร้านอาหารของครูเนี่ยถึงจะมีเมนูที่คนจำได้ง่าย

0: ร้านอาหารของครูเนี่ยมีเมนูที่จะไปเขียนและแล้วรับรองได้ว่าคนเข้าร้านครูนี่จะจำได้แน่นเลยเพราะว่าทุกคนลงมติเป็นเสียงเดียวกันเลยไหนลองพร้อมๆกันสิว่าส่งอะไรครูมา
1: พายไก่ไข่ต้มส้มโอโรตีมันต่างกันเด็กต้องสังเกตมันต่างกันไงเมนูนี้กับเมนูนี้ครูต้องพยายามกระตุ้นบทบาทของครูต้องเปลี่ยนครูไม่ใช่เป็นนางเอกครูไม่ได้เป็นผู้กำกับแต่ครูต้องเปลี่ยนบทบาทของครูมาเป็นดาวยั่วยั่วอะไรยั่วยั่วให้เขาคิดกระตุ้นให้เขาคิด
0: วันนี้ครูมีบทกลอนบทหนึ่งมาให้นักเรียนดูลองดูนะ

0: พออ่านแล้วเป็นไงคล้องจองไหมคล้องจองไหมคล้องจองไหมรู้ไหมเนี่ยเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรฮะใช่หรอ
1: ไม่ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ใช่ไหม
1: ไม่ใช
0: ่ใช่ม
1: ั้ยไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่เนาะอะไรอ่ะเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยข้างหน้านะมีนี่กุ้งเผาต้มยำเห็ดข้าวหน้าเป็ดข้าวขาหมูไก่ย่างเมี่ยงปลาทูเกี๊ยวบะหมี่ซาลาเปาเขาเรียกอะไรบางคนบอกกอนบางคนเรียกว่ากาบอันเนี้ยนะคะเขาเรียกว่ากาบานี11
2: ทำไมเขาถึงเรียกกาบานี11ให้สังเกตอ๋อข้างหน้ามันมี5นะข้างหลังมี6 6เสียง6พยางค์ให้เด็กได้สังเกตไม่ใช่ขึ้นมาปั๊บเอาล่ะวันนี้เรียนกับยานี11นักเรียนดูนะฉันทลักษณ์มีอย่างนี
0: ้วรรคหน้าเนี่ยมีกี่คำ
3: 5คำ
0: วรรคหลัง
3: 6
0: วรรคหน้ากับวรรคหลังคือวรรคที่1กับวรรคที่2เนี่ยนะคะรวมกันเนี่ย
4: 11
0: คำ2วรรคเขาเรียกว่า1

0: บาทไม่ใช่เหรียญบาทนะ1บาทนะในภาษาบทร้อยกองเขาเรียกว่า1บาท2บาทเป็น1บทสรุปว่าในนี้มีกี่บท
1: 2บท
0: เราจะให้เด็กเนี่ยรู้จักเปลี่ยนแปลงหาคำนะคะโดยยังยึดลักษณะของคำประพันธ์ไว้แต่เปลี่ยนเป็นอาหารแล้วก็จะมีตัว

0: ที่เราเรียกว่าตัวล่อเมนูเนี้ยครูก็ไม่อยากกินต้มยำเห็ดเหมือนบางคนน่ะไม่ยกมือเลยเพราะไม่ชอบเราจะเปลี่ยนเมนูอาหารแล้วนะครูก็ยังชอบกุ้งเผาแต่ไม่รู้ว่าครูจะกินอะไรดีกินแบบนี้ทุกวันไหวไหมไม่ไหวตอนนี้เราจะเปลี่ยนละเปลี่ยนตามใจชอบนะแต่ครูมีตัวเลือกให้นะครูมีเมนูให้นักเรียนเลือกเนี่ยอยู่14อย่าง
1: ถ้าครูไม่กินข้าวหน้าเป็ดวันเนี้ยครูจะเอาอะไรใช่ไหมครูก็ต้องหาคำมาใหม่นะคะเอากุ้งผัดเผ็ดสมมติกุ้งผัดเผ็ดเพื่อไปสัมผัสกับต้มยำเห็ดคือเลือกเมนูไม่ใช่เลือกสเปะสปะถ้าบอกว่าอ้าวถ้าไม่กินข้าวหน้าเป็ดไปเลือกข้าวขาหมูจะได้ไหมข้าวขาหมูมันก็ไม่ไปสัมผัสกับเสียงต้มยำเห็ดอันนี้เป็นสิ่งที่ครูเริ่มสอนแล้ว
2: ข้าวมันไก
3: ่กุ้งบีท
2: ไทย
3: ข้าวขาหมู
4: ไก่กับไทยมันก็เหมือนกันจริงไหม
2: ข้าวขาหมู
5: เอาแบบที่เราคิดไว้แรกแหละ
6: ข้าวผัดปู
7: กุ้งเผา
8: คีด้า
9: ปลาทูทอด
10: แบบเอาปลาทูทอดเหรอคะ
11: ปลาดุกฟู
12: ข้าว
13: แล้วหมู
14: ขาหมู
15: แล้วไก่
16: ขาหมู
17: แล้วข้าว
18: ข้าวขาหมู
19: ทอดมันไม่ได้
20: เฮ้ยมันจบสองคนแล้วตรงนี้มันต้องเชื่อมกับข้างหลัง
21: เลยนะ
22: เขาลมปลาล้า
23: ไก่ต้มขา
24: ข้าวขาหมู
1: เด็กเขาต้องเรียนรู้ผิดเรียนผิดเรียนถูกแล้วก็ครูก็ย้ำซ้ำทวนจนเขาจะจากเอ๊ะก็จะกลายเป็นอ๋อคือเข้าใจสร้างองค์ความรู้ได
0: ้กลุ่มไหนพร้อมเดี๋ยวครูจะให้ออกมานำคำมาเติมในนี้นะคะนำคำมาเติมในนี้แล้วก็ช่วยกันดูซิว่าเมนูของกลุ่มเพื่อนน่ะเขาทำอะไรบ้างแล้วจะเป็นอร่อยกับกาบยานีหรือเปล่าอ้าวใครจะขอเป็นกลุ่มแรกพร้อมกันเลยสิ่งสำคัญของการแต่งบทร้อยกองเนี่ยคือเมื่อแต่งแล้วเจ้าตัวต้องอ่านออกเสียงของตัวเองออกมาจะรู้ว่าสิ่งที่แต่งมาสิ่งที่อ่านเนี่ยถูกต้องแค่ไหน
25: ทอดมันข้าวมันไก่ซุปหน่อไม้ผัดกะเพราพริกขิงผัดปลาเก๋าปรุงพริกไทยยำหัวปลี
0: ถูกไหมถูกไหมคะสะดุดไหมสะดุดหูบ้างไหมไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยการที่เขาให้คำแนะนำกันเองเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาเข้าใจมากขึ้นแต่ตอนนี้ครูก็มีความรู้สึกว่าครูยังมีเมนูในนั้นนะที่ครูชอบอะแต่ไม่มีใครเลือกของครูมาเลยอะครูอยากโอ้ครูอยากได้แกงส้มอะครูชอบครูก็จะเอาแกงส้มของครูเนี่ยใส่ลงไปตรงนี้อะครูอยากกินอะได้ไหม
26: ไม่ได
0: ้เอ้าม ีแค่กี่คำ
26: 5
0: คำจริงๆมันต้องเท่าไหร่
26: โ
0: อ้ก็แสดงว่าใช้ได้ไหม
26: ไม่ได้
0: ใช้ไม่ได้หมูปิ้งก็ใส่ได้ไหม
26: ไม่ได
0: ้อ้าวแล้วกุ้งพริกไทยดำครูไม่เอาครูเอาหอยทอดได้ไหม
26: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะฮะมี5คำ
1: หัวใจสำคัญก็คือครูต้องตอบได้ว่าทำไมต้องสอนไม่ใช่เป็นเพราะว่าหลักสูตรกำหนดให้สอนเราก็จะสอนไปตามหน้าที่แต่ทำไมต้องสอนนั่นแหละจะทำให้เราสอนด้วยจิตวิญญาณที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กให้เด็กได้เรียนอย่างมีความหมาย

0: แล้วเด็กก็จะแต่งไม่ได้เขาจะมีความรู้สึกว่ามันยากเกินความสามารถเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไหนที่ไม่ได้เนี่ยเขาจะทิ้งเลยไม่สนใจแต่ว่าเราเนี่ยอยากให้เด็กได้เด็กที่เรียนแล้วเนี่ยอยากให้ได้ครบทุกคนไม่ใช่ว่าได้เพียงแค่บางกลุ่มเราก็คิดหาวิธีว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้เด็กของเราเนี่ยทั้งห้องได้เรียนรู้ได้สามารถแต่งกาบยานีหรือทำแต่งบทร้อยกองได้ก็เลยหาคำนะคะว่าให้เด็กรู้จักคำที่ใกล้ๆตัวนำเอาสิ่งที่ใกล้ๆตัวเนี่ยมาสอนก็เลยคิดว่าอาหารเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะเด็กเขาจะชอบเด็กวัยนี้จะชอบรับประทานอาหารทานนู่นทานนี่แล้วก็เวลาที่ในทีวีเนี่ยก็จะมีอาหารเยอะแยะมากมายก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคลังคำค่อนข้างเยอะก็เลยคิดเมนูเด็ดก็คืออร่อยกับกาบยานี11ขึ้นมาค่ะจ้าอากาศดีไหม
1: ดีค่ะ
0: เช้าทานข้าวมาหรือยัง
1: ทานแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใครกินข้าวกับอะไรมาเมื่อเช้านี้
2: ข้าวมันไก่ค่ะ
0: ข้าวมันไก่อาทิตย์ละลูกอาทิตย์กินข้าวกับอะไรมา
3: หมู
0: หมูอ้าวหมูปิ้งแสดงว่าวันนี้คงจะทานไม่ค่อยครบ3หมูแน่เลยวันนี้คุณมีเมนูอาหารมามีบัตรอาหารมาให้นะดูซิว่าใครจะได้บัตรอะไรใครจะได้อาหารประเภทไหนนะอยากได้ไหม
1: อยาก
0: อาหารเยอะแยะมากมายเลยดูซิว่าเราจะถูกใจเราไหมนะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกมาเลือกคนละ1บัตรนะแต่มีกติกาว่าต้องมาอย่างเป็นระเบียบนะอาบเดินมาได้เลยนะห้ามเปิดดูนะกติกาห้ามเปิดดูนะจนกว่าเราจะได้พร้อมกันและพอคุณครูบอกว่าเปิดได้แล้วหนูค่อยทำไมค่อยเปิดกลับไปนั่งที่เลยหลังพอดีเลยพอดีเลยนะพร้อมไหม
1: พร้อม
0: เปิดดูซิว่าเราได้อะไรใจไหมคะอ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ้าวพันธมรได้อะไร
4: ผัดกะเพราครับ
0: ผัดกะเพราอ้าวอมรรัตน์ได้ทองเอกรู้จักป่าวทองเอกรู้จักป่าวขนมมงคลนะคะ
5: ได้น้ำผัดลม
0: ได้น้ำผัดลม
5: ผัดผัก
0: ผัดผักอ้าวยายได้อะไร
5: ได
0: ้มะพร้าวแล้วพิมพ์ล่ะพิมพ์ได้อะไร
5: ทองพับค่ะ
0: ทองพับผมได้เยอะแยะเลยมีมะพร้าวก็มีขนมก็มีผัดก็มีตอนนี้มันหลากหลายอย่างเหลือเกินทั้งผลไม้ทั้งผัดทั้งขนมทั้งน้ำเราจะต้องมาจัดหมวดหมู่ใหม่นะนักเรียนลองดูซิว่านักเรียนจะทำยังไงเข้ากลุ่มใหม่ลองไปดูซิว่านักเรียนควรจะอยู่กับใครนะคะนักเรียนควรจะอยู่กับใครลองดูเลยได้แล้วนะตอนนี้ไหนขอดูหน่อยขอดูกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้ได้อะไรบ้างเอาลุงได้อะไรคะได้ผัดชาผัดพริก
6: ผัดขี้เมา
0: ผัดกะเพรา
6: ผ
0: ั
6: ด
0: พะแนง
6: ผ
0: ั
6: ดผ
0: ัก ใช่หรือเปล่าเนี่ยมาอยู่ด้วยกันหมดเลยใช่ไหม
6: ใช
0: ่เพราะอะไรล่ะ
6: เขาเป็นผัดหมดเลย
0: ฮะอ้าวกลุ่มนี้แล้วลูกกลุ่มนี้อ้าวจ่าได้อะไรลูกจ่าได้อะไรคะ
7: ทองหยอด
0: ทองหยอด
8: ทองม้วนค่ะ
0: ทองม้วน
9: ทองเอก
0: ทองหยิบ
10: ทองคู่ค่ะ
0: ทองคู่
11: ทองพับ
0: ทองพับมาอยู่ด้วยกันเพราะอะไร
12: ขนม
0: เพราะอะไรคะ
13: ขนมไทย
0: ขนมไทยนะเพราะเป็นขนมไทยแล้วกลุ่มนี้แล้วลูกกลุ่มนี้ล่ะคะกลุ่มนี้อะไรคะ
14: น
0: ้ำจะต้องอยู่ด้วยกันหมดเลยเหรอแล้วมีน้ำอะไรบ้าง

0: น้ำลำไย
1: น้ำหวาน
0: น้ำหวาน
2: น้ำเปล่า
0: น้ำเปล่า
1: น
0: ้ำส้ม
1: น้ำอ
0: ั
1: ดลม
0: น้ำอัดลม
1: น้ำชา
0: น้ำชาแล้วกลุ่มสุดท้ายล่ะครูอยากรู้ครูอยากรู
3: ้
0: แล้วนึกอย่างไรมาอยู่ด้วยกัน
4: เพราะว่าม
0: ีแต่ผลไม้แล้วมีอะไรอีก
5: มีคำขึ้นหน้าขึ้นต้นด้วยคำว่ามะค่ะ
0: มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่าม
4: ะ
0: เอามะอะไรล่ะ
2: มะม่วงคร
0: ับ มะม่วง
5: มะปราง
0: มะพร้าว
4: มะขิดค่ะ
0: มะขิด
5: มะเฟืองค่ะ
0: มะเฟือง
5: มะไฟครับ
0: มะไฟอ่ะเด็กมากเลยตอนนี้เราได้กลุ่มแล้วนะเราได้กลุ่มแล้วนะบางคนบอกฉันไม่ได้กลุ่มใหม่นะจะถูกใจเพื่อนไหมนะเพื่อนจะถูกใจฉันไหมอ่ะให้เลยวันนี้ให้สีแล้วก็ให้กระดาษดูซิว่าจะตั้งชื่อกลุ่มว่ายังไงและกลุ่มนี้ก็จะอยู่กับหนูตลอดเลยนะคะนะคะรีบตั้งชื่อเลยได้รับกระดาษได้รับสีแล้วนะคะได้รับกระดาษได้รับสีแล้วตั้งชื่ออย่างรวดเร็วไม่ชักช้าอ้าวช่วยกันคิดซิว่าเอ๊ะฉันได้อาหารแบบนี้ฉันจะตั้งชื่อกลุ่มของฉันว่าอย่างไรนะคะTikTok กลุ่มไหนได้แล้วชูเลยชูแผ่นกระดาษขึ้นมากลุ่มหนูได้ชื่อแล้วอ้าวได้หนึ่งกลุ่มแล้วกลุ่มอะไรคะกลุ่มอะไรคะ
6: ผลไม
0: ้
6: หลากหลายรส
0: อ้าวกลุ่มนั้นล่ะลูก
7: สารพัดน้ำอร่อยค
0: ่
7: ะ
0: สารพัดน้ำอร่อยโอ้ครูได้แล้วนะได้กลุ่มขนมได้กลุ่มน้ำนะได้กลุ่มอาหารได้กลุ่มผลไม้วันนี้ครูไปร้านอาหารนะครูไปร้านอาหารมาครูก็ไปเจอร้านอาหารอยู่2ร้านนะคะร้านที่1นะคะร้านที่1ถูกใจมากเลยอาหารที่ครูชอบหมดเลยนะคะร้านที่1ร้านที่1ร้านที่1ของครูที่ครูไปเจอมานะมีอะไรบ้างคะ

0: ารร้านที่1นะมีผัดไทยครูก็ชอบนะเกี๊ยวซ่าก็ชอบก๋วยเตี๋ยวก็ชอบนะก็เดินเดินไปครูก็ไปเจออีกร้านนึงนะเพราะเวลาที่ร้านอาหารติดกันเนี่ยนักเรียนจะสังเกตมั้ยเขาจะขายเป็นไงกันขายอาหารคล้ายๆกันนะคะครูก็ไปเจออีกร้านนึงแม่ร้านนี้ร้านนี้ขายอะไรลูก
1: ขาย

0: ครูเห็นปุ๊บเนี่ยครูตัดสินใจเลือกเลยครูจะเข้าร้านที่2แล้วนักเรียนลองดูซิว่า2ร้านเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเขียนเหมือนกันมีอาหารเมนูเดียวกันแต่ครูตัดสินใจเลือกเข้าร้านที่2นักเรียนว่ามีความต่างตรงไหนเขียนลงมาในกระดาษอย่าบอกเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนขโมยความคิดเราปลุกหรือขโมยความคิดเราลองดูซิว่าทั้ง2ร้านเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงไหนเขียนมาให้ได้เยอะที่สุดเลยว่ามันต่างกันตรงไหนบ้างมันต่างกันตรงไหนบ้างเอากลุ่มนี้ยกแล้วกลุ่มนี้ตอบสิลูกเพราะอะไรคะเอาออกมาก่อนออกมาบอกออกมาส่งตัวแทนออกมาว่าเพราะอะไรคะ1คน1คนมาามาย้ายมา2คน2กลุ่มอ้าว3กลุ่มตอบเลยค่ะตอบเลยนะคะว่าไงคะ
1: เพราะว่าร้านที่2อ่ะค่ะเรียนชื่ออาหารเป็นคำคล้องจองกันนะคะเช่นคำว่าผัดไทยกับไข่ดาวค่ะคำว่าไทยกับคล้องจองกับคำว่าไข่อ่ะค่ะจำได้ง่ายกว่าจำชื่ออาหารได้ง่ายกว่าร้านที่1ค
0: ่
1: ะ
0: จำชื่ออาหารได้ง่ายกว่าร้านที่1เอ้ากลุ่มที่2ว่าไงคะ
2: ร้านที่2จะมีคำคล้องจองกันแล้วก็จะมีการสลับแล้วก็คำสุดท้ายคำว่าผัดไทยจะไปคล้องจองกับคำแรกคำว่าไข่ดาวนะคะจึงทำให้หน้าเข้าแล้วก็ทำให้จำเมนูอาหารได้ง่ายขึ้นกว่าร้านที่1ค่ะ
0: น้องพิมพ์ว่าไงคะ
3: เพราะเมนูหน้าอร่อยกว่าค่ะและคล้องจองกันกว่าร้านที่1นะคะและเพราะร้านที่1เมนูไม่เรียงกันและไม่น่าจะอร่อยค่ะและร้านที่2นะคะ
0: บอกได้เลยเนาะเมนูไม่เรียงกันนี่มันไม่น่าจะอร่อย
3: และร้านที่2นะคะเมนูน่ารับประทานกว่าหน้าร้านที่1ค
0: ่
3: ะ
0: ว่าไงคะประพัฒน์สอน
4: เพราะว่าร้านที่2มีคำคล้องจองค่ะจำง่ายกว่าร้านที่1ค่ะ
0: จำได้ง่ายปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะนี่แหละครูมีรุ่งสีครูนี่นะช่างคิดเพราะฉะนั้นครูก็เลยจุดประกายว่าครูจะเปิดร้านขายของแล้วครูก็มีอาหารถูกใจของครูอยู่4อย่างนะคะแต่ครูไม่รู้จะทำยังไงเมนูอาหารของครูถึงจะน่ารับประทานเพราะฉะนั้นนะคะครูก็จะให้นักเรียนช่วยครูครูจะไปเปิดร้านอยู่ที่ตลาดน้ำบ่ายน้ำพึ่งนะคะสนใจไหมกล่องปริศนากล่องปริศนาอะไรเอ่ยหลายคนมองแล้วอุ๊ยอะไรน้ออะไรน้ออ้าวสนใจไหมคะ
5: สนใจค่ะ
0: ได้กลิ่นไหมคะ
5: ได้กลิ
0: ่
5: นค
0: ่
5: ะ
0: น้องพิมบอกอุ่นหายไม่สบายมาวันนี้ไม่ได้กลิ่นเลยเอาล่ะนะพร้อมหรือยัง
5: พร
0: ้
5: อม
0: พร้อมแล้วนะครูจะเปิดแล้วนะแล้วบอกครูด้วยนะครูอยู่ข้างหลังครูมองไม่เห็นเอาเจอกับอะไรเอ่ยรู้จักไหมคะ
5: รู้จัก
0: นะคะกล่องที่2
5: ไข่
0: เคยรับประทานหรือเปล่าครูจะขายอาหาร4อย่างที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งของครูล่ะครูเป็นเจ้าของเลย4ร้านนี้ช่วยครูคิดเมนูหน่อยว่าคนมาร้านครูปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยว่าครูต้องขายอะไรและจำได้ตลอดเลยจะทำยังไงดีเขียนเมนูให้คุณครูหน่อยใครเขียนได้ออกมายืนเลยส่งตัวแทนออกมาคนที่1ครูอยากจะรู้ว่าร้านคุณครูอุทัยวันขายอะไรบ้าง
6: ขายไข
0: ่
6: ไก
0: ่
6: ไข่ต้มส้มโอโรต
0: ี
6: ค
0: ่
6: ะ
0: พายไก่ไข่ต้มส้มโอโรตีร้านนี้ล่ะของครูจะขายอะไรดี
6: ขายพายไก่ไข่ต้มส้มโอโรตีค่ะ
2: ขายพายไก่ไข่ต้มส้มโอโรตีค่ะ
1: ขายพายไก่ไข่ต้มส้มโอโรตี
0: เหมือนกันหมดเลยเอ้าครับไปสิปรบมือให้เพื่อนหน่อย

ครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะคะประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเป็นนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์ม N และก็3พาร์ม N ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะ
สิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะ

เราสามารถเดาได้นะครับเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกมั้ยคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับ T นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างOH group นะคะแล้วก็ phosphate group นั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ phosphate ข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2ถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าA นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้าง

พันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: อ่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ถ้าถามว่าในหลักการวิทยาศาสตร์คิดว่าไอ้ตัวเนี้ยเอาไปสอนวิทยาศาสตร์ในเรื่องอะไรได้บ้าง
1: การหมุนค
0: ่
1: ะ
0: การหมุนมีอะไรอีก
2: การทดแรงครับ
1: แรงบีบของมันทำให้น้ำอ้อยมันเกิด
0: ก็แต่แม้แรงที่เราพูดถึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของแรงเสียดทานใช่ไหม
3: จริงๆแล้วในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเรามองว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็คือธรรมชาตินั่นเองความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นความรู้ที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีอยู่แต่มันเป็นการอธิบายโดยมีลักษณะที่เป็นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ดูแล้วมีความน่าเชื่อถือนะฮะเพราะว่ามันมีขั้นตอนในการที่จะอธิบายหลังจากที่ได้มาสอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มมองว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่เป็นไฮเทคนึกให้หรือไฮเทคโนโลยีเท่านั้นหรือมันเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นของใหม่ๆเท่านั้นเราเพราะว่าจริงๆแล้วของเก่าๆซึ่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือเนี่ยจะมีลักษณะภูมิปัญญาที่มีความเป็นเฉพาะตัวอย่างเขาอยู่เหมือนกันมันเป็นตัวนึงที่ทำให้เราเห็นว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยกับธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวันมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งเราไม่ได้พยายามเอามาอธิบายด้วยกันเท่านั้นเองก็เลยเปิดเป็นวิชาเลือกอีกตัวนึงก็คือเป็นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวิทยาศาสตร์ตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้จริงๆชื่อของมันคือเครื่องหีบอ้อยทีนี้ในการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ไม่ยากอะไรเราจะเอาท่อนอ้อยใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนอ้อยก็จะถูกค่อยๆดึงเข้าไปเห็นว่าถ้าเราอ้อยใส่นี้มันก็จะโดนดึงเข้าไปเห็นไหมฮะถ้ามันจะดึงเข้าไปก็จะหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็อ้อยมันก็จะผ่านออกมาทางด้านนี้ทีนี้ถ้าเราสังเกตดูภูเราจะเห็นว่าภูมันถูกแบ่งเป็นช่องๆเราคิดว่าเขาจะแบ่งภูนี้ให้มันเท่ากันได้ยังไง
2: ถ้าเป็นในความคิดผมนะว่าใช้เชือกพันรอบแล้วก็เอามาพับครึ่งแล้วก็พับครึ่งครับมันจะเหลือเป็นส่วนมาให้เราครับ
0: โอ้แสดงว่าเกิดร่วมสมัยจริง
3: ๆให้เด็กมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายผิดถูกไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญแต่อยากจะทราบความคิดเห็นเพราะเวลาเด็กอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นออกมาปั๊บเนี่ยเราจะทราบว่าเด็กคิดยังไงแล้วก็ประสบการณ์เดิมของเด็กจะเป็นตัวทำให้เราทราบจากการอธิบายความคิดเห็นเขาด้วยว่าเขามีประสบการณ์เดิมยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเติมเขาเราจะทำยังไง
0: เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอุปกรณ์หรือเป็นของใช้หรือเป็นของเล่นเกี่ยวกับอะไร
2: เป็นรางส่งน้ำครับ
1: เอาไว้แบบประดับในแบบบ่อน้ำอะไรอย่างนี้แบบเป็นน้ำพุเวลาเราให้น้ำก็สวยงาม
0: เราลองมาดูกันนะว่ามันใช้ทำอะไรอันนี้เป็นของเล่นอย่างหนึ่งของคนพื้นบ้านเขาเรียกว่าหนอนเดินมันมีหลักการวิทยาศาสตร์อะไรอยู่ในของเล่นชิ้นนี้บ้างเราลองมาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยคิดว่าอะไรมันมีอะไรอยู่ในหนอน
1: มีแม่เหล็ก
0: หรือเปล่าม
2: ันน่าจะเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงเพราะว่าสังเกตว่ารางมันจะเฉียงลงมา
3: ความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเด็กอธิบายได้แต่สิ่งที่เด็กอธิบายอาจจะไม่ใช่เป็นตัวทฤษฎีเป๊ะๆเราก็เป็นผู้ที่เสริมเข้าไปว่าสิ่งที่เด็กอธิบายเนี่ยมันก็เนาะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีทฤษฎีอีกทฤษฎีนึงที่รองรับเรื่องนี้ซึ่งทฤษฎีนั้นอธิบายอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เธออธิบายเนี่ยมันก็มีส่วนถูกแล้วแล้วก็มีทฤษฎีเนี้ยมาเสริมเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มอ๋อจริงๆทฤษฎีนี้มันเริ่มต้นมันมาจากวิธีการอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ย
0: ถ้าเรามองไอ้ตัวหนอนเดินอันเนี้ยเราจะพบว่าจริงๆมันมีความรู้หรือมีหลักการวิทยาศาสตร์อยู่แต่ที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยมี2เรื่องละนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวหนอนเองซึ่งมีแม่เหล็กอยู่คิดว่าเราทราบได้ยังไงหรือว่าในนี้มันถึงด้วยจากสอง

0: เวลามันติดกัน
1: มันดูดกันแต่ว่าจริงแล้วในหนอนตัวนึงมันจะมีแม่เหล็ก2อันซึ่งเวลามันกลิ้งไปมันอาจจะทำให้มีแรงดูดมีแรงผลักกันใช่ไหมฮะทำให้หนอนกับกันเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาหรือเป็นการถ่วงน้ำหนักอย่างใช่ไหมก็เลยทำให้หนอนสามารถเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆอีกประเด็นนึงการที่หนอนมันเคลื่อนที่ได้เนี่ยเกิดจากแรงโน้มถ่วงหรือน้ำหนักของตัวหนอนเองเนื่องจากว่าเราทำรางให้มันเอียงสิ่งที่เด็กอยากมีความอยากหรือเด็กรู้สึกหรือเด็กมักจะเรียกร้องคือไอ้ของเล่นเหล่านี้มันทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะพาเด็กไปดูนะครับก็คือจะพาเด็กไปหาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยซึ่งเป็นปราชญ์หรือเป็นผู้รู้ที่เกี่ยวกับการทำของเล่น
2: ลูกเขานี่ไม่จะร้องเป็นสามเสียงนะเสียงอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวมันร้องมันจะขันอย่างนี้ถ้ามันจะเรียกหาตัวแม่ผู้อื่นมาหามันจะเนี่ยนักศึกษาหรือใจไปชึกอยู่ในที่ในห้องแคบๆนะต้องออกมาอย่างนี้ศึกษาอุ้ยยังไม่จบแต่อยากเรียนที่ก็ศึกษาอย่างนี้เรียนศึกษาไม่จบตลอดชีวิตโครงการอุ้ยสอนหลานเริ่มมาแต่ปี45สอนบุคคลทั่วไปหรือเยาวชนเด็กหรือนักศึกษาสอนขั้นพื้นฐานการเรียนเรื่องเรียนรู้นอกโรงเรียนเรียกว่าเรียนรู้ดูเห็นทำเป็นเล่นสนุกรู้สึกภูมิใจภูมิใจที่มีคนส่งเสริมนั่นน่ะสั่งสอนแล้วก็สืบสานอย่างมหาลัยทุกมหาลัยนี่ส่งเสริมเราก็ดีใจที่ภูมิใจอยู่ได
1: ้การที่พาเด็กไปหาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยนอกจากจะได้เรื่องของทักษะกระบวนการในการทำของเล่นจะได้ความเข้าใจหลักการวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในกระบวนการการทำของเล่นละสิ่งหนึ่งที่มันตามมาด้วยก็คือหลังจากที่นั่งทานกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยไปสักระยะหนึ่งเด็กจะเริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยแล้วก็จะอีกส่วนนึงก็จะมีความรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือนอกจากในแง่ของตัวความรู้ก็จะได้เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคน2รุ่น
3: อุ้ยครับตั้งแต่อุ้ยทำมานี่โดนบีบบาดไปกี่รอบแล้วคร
2: ับ มีบวยเหมือนกันได้ใช่อย่างมันต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิ
4: รู้สึกดีอะค่ะเป็นการเรียนรู้ที่แบบไม่น่าเบื่อค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดมากขึ้นเกี่ยวกับความสมดุลเรื่องของแรงอย่างคอปเปอร์ไม้ไผ่อย่างเงี้ยค่ะการตัดตุงการทำปาตะเพียนก็สามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยได้ค่ะ
5: ก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างก็คือเราจะมาอยู่ๆเนี่ยจะมาทำเลยไม่ได้เราต้องอาศัยประสบการณ์ใช่ไหมครับใส่ประสบการณ์แล้วก็ไปปรับใช้ในการเป็นครูเหมือนกันครับประสบการณ์ในการที่จะไปสอนเด็กในการที่จะไปทำให้เด็กเนี่ยเกิดความเข้าใจเราต้องให้เด็กเนี่ยเกิดการลงมือทำด้วยตัวเอง
1: เมื่อครูได้เรียนวิชานี้หรือนักศึกษาได้เรียนวิชานี้ไปแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะได้เห็นแนวทางหรือมีแนวคิดที่จะดึงเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้ของเล่นพวกเราแบ่งเป็นกลุ่มๆนะฮะแล้วเราเอาไปลองวิเคราะห์กันดูเนาะว่าถ้าสมมุติว่าเอาของเล่นเหล่านี้ไปใช้สอนในวิชาเอกของเราจะไปสอนในเรื่องอะไรได้บ้างทีนี้เขาก็จะพัฒนาออกมาแต่มันเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาปรับใครที่ใช้กระลามันจะเวิร์กไหม
6: แต่ถ้าจะเป็นกระดาษเอามาทำเป็นกล่อง
7: เป็นรูป
6: ก็น่าจะง่ายกว่า
1: เอาไปใช้สอนอะไรได้บ้างเนี่ย
8: สอนในเรื่องของความสมดุลแล้วก็จุดศูนย์ถ่วงของหมู่แต่ละตัวด้วย
9: นักเรียนก็จะสนใจเพราะว่ามันเป็นของเล่นของเด็กอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเข้าสู่เรื่องของรูปทรงก็ได้ค่ะหรือว่าใช้ในเรื่องของการวัดหนังยาวเท่าไหร่ความยาวเนี่ยค่ะวัดจากตรงนี้วัดรัศมีวงกลมนี้ได้ค่ะ
1: แล้วมันก็มีสื่ออีกเยอะแยะมากมายที่ไม่จำเป็นต้องใช้สื่อที่อยู่ในห้องทดลองเช่นบ้านโบราณของทางภาคเหนือเนี่ยจริงมันมีความเกี่ยวพันกับวิทยาศาสตร์นะอย่างเช่นทำไมบ้านจะต้องหันหน้ามาทางใต้ในทางภาคเหนืออย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถอธิบายได้บ้านของทางเหนือเนี่ยเขาจะหันหน้ามาทางใต้แสงพระอาทิตย์จะส่องแล้วตรงหน้าบ้านจะได้รับแสงทั้งวันและตอนหน้าหนาวเนี่ยพระอาทิตย์ไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นตรงหัวแต่พระอาทิตย์จะเคลื่อนในลักษณะที่อ้อมที่เขาเรียกว่าตะวันอ้อมข้าวอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนที่เขาทำให้บ้านสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องติดเครื่องปรับอากาศถ้าเป็น

0: น้าฝนหรือหน้าร้อนเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นตรงหัวพระอาทิตย์ก็จะขึ้นในแนวนี้มันก็จะไม่ส่องหน้าบ้านมากนักบ้านก็จะไม่ร้อน
1: รู้สึกประทับใจนะคะที่แบบว่าภูมิปัญญากับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกันได้ซึ่งอย่างบางครั้งในปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมันก็ก้าวล้ําเทคโนโลยีไปแล้วใช่มั้ยคะแต่ว่ามันยังมีอีกมุมนึงที่เราเนี่ยต้องมองว่าภูมิปัญญาของเราเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้นะอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางครั้งเราต้องเป็นประดิษฐ์สื่อการสอนหรือว่าไปนําการสอนนักเรียนเนี่ยเราก็ต้องหยิบยกหรือว่าเอาภูมิปัญญานี้ไปใช้บ้างไม่ใช่ใช้แต่เพียงสื่อทางเทคโนโลยีอย่างเดียวอะค่ะ
2: ก็เห็นว่ามันใช้อยู่กับทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะในชีวิตเราอย่างเงี้ยค่ะมันมีหลายๆอย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่บางทีเราก็ไม่ได้สนใจว่าสิ่งนั้นมันคือวิทยาศาสตร์เงี้ยค่ะพอได้มาเรียนก็มีบางอย่างที่ทําให้เราหยิบยกขึ้นมาแล้วเราก็ได้คิดว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: สิ่งนึงที่เกิดขึ้นก็คือ1เด็กรู้จักประยุกต์ใช้นะครับประเด็นที่2เด็กก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะพัฒนาสื่อขึ้นมา3เด็กเขาจะไม่ยึดติดกับเรื่องของการต้องใช้สื่อที่มีรูปแบบคงตัวเท่านั้นนะฮะอย่างเช่นมีนักศึกษาอยู่คนนึงที่อยู่โรงเรียนแม่แจ่มเขาก็ได้เอาแนวคิดนี้ไปปรับเอามาใช้เป็นตัวฐานในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
3: ์อาจารย์ก็พยายามสอนให้รู้จักว่าจะทำยังไงให้เด็กเรียนแล้วรู้สึกสนุกในการเรียนวิทย์เรียนแล้วนำไปใช้ได้อาจารย์ก็จะใช้วิธีการต่างๆที่มันมีอยู่ใกล้ตัวเราแต่เราไม่ค่อยมองเห็นก็นำตรงนั้นมาใช้แล้วพอมาเป็นครูบรรจุจริงๆซึ่งแต่ก่อนเนี่ยบรรจุอยู่ในดอยจากนี้ไปอีกประมาณ80กว่าโลซึ่งเป็นทางธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็นำสิ่งนั้นสิ่งที่อาจารย์สอนเอามาใช้ดูแล้วมันก็ใช้ได้ผลแล้วก็ทำให้เด็กรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้ยากสำหรับเขา
4: สวัสดีค่ะคุณครู
5: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนอุปกรณ์เหล่านี้พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยของเราได้ใช้มาจนกระทั่งจนถึงทุกวันนี
3: ้ชุมชนแม่แจ่มนะคะเป็นชุมชนที่ทอผ้าจะดังมากในเรื่องของการทอผ้าสิ้นตีนจกอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้จะใช้ในกระบวนการทอผ้าทั้งหลายสามารถนำมาใช้ในเรื่องของแรงถ้าเราขึ้นกระดานสอนในเรื่องของแรงมันจะดูน่าเบื่อมากแต่ถ้าเด็กได้เล่นมันก็จะได้เยอะกว่าที่แบบเราไปเอาสื่อภาพที่เด็กไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเอามาสอนเด็กจินตนาการไม่ออกวิทยาถ้าจินตนาการได้และสัมผัสลงมือทำเด็กจะทำได้และทำได้ดี
5: เธอกะประมาณด้วยสายตาเธอคิดว่าน้ำหนักทั้งสองข้างนี้เท่ากันไหม
4: ไม
5: ่อ่ะสมมติว่านี่คือตัวคานมันจะมีจุดหมุนอยู่ถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งหนักจนเกินไปนะคะถ้านักเรียนสังเกตดูเขาจะเลื่อนให้เข้ามาใกล้หรือว่าเลื่อนออกเธอลองเดาสิ
6: เลื่อนเข้ามาใกล
5: ้ทั้งสองข้างมันเป็นแรงย่อยถูกไหมคะถ้ามันไปในทิศทางเดียวกันก็เป็นการเสริมแรงอันนี้เป็นหลักตามวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแต่ถ้ามันไปคนละข้างกันมันก็จะเป็นการหักล้างซึ่งกันและกัน
3: ประสบการณ์ที่เราเรียนในปริญญาตรีมาเขาสอนให้เรารู้ว่าหน้าที่ของครูคือสอนนักเรียนโดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาสแต่ต้องการเรียนเราเป็นครูสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสามารถที่จะดึงมาใช้ได้หมดให้เด็กได้เรียนรู้เหมือนที่เรารู้ให้เด็กรู้จักรักที่จะเรียนรู้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะติดตามเขาไปได้ตลอดอะไรก็ตามที่เขาได้สัมผัสเขาได้ลงมือทำเขาก็จะเรียนรู้ไปตลอดชีวิต
0: เมื่อเราสอนลักษณะนี้เข้าไปมันเหมือนกับเป็นการเปิดมุมมองอีกอันนึงเพราะว่าส่วนใหญ่นักศึกษามาเรียนตอนแรกก็จะมีความรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นศาสตร์แล้วต้องมีขนบหรือมีธรรมเนียมในการสอนอย่างนี้หลุดออกไปจากระบบไม่ได้แต่เมื่อเราปรับแนวคิดให้เขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาของเล่นเอาของใช้พื้นบ้านอะไรต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้เนี่ยเราจะพบว่านักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วไปเป็นคุณครูเนี่ยจะเกิดความใฝ่รู้ในการที่จะพัฒนาสิ่งของหรือพัฒนาอุปกรณ์หรือสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์หรือพัฒนารูปแบบในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนหรือสอดคล้องกับบริบทของนักเรียนที่เขาสอนอยู่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครูเองก็สอนอย่างมีความสุขนักเรียนก็เรียนอย่างมีความสุขก็คือเป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นในการศึกษาของเมืองไทยในปัจจุบัน

0: เนื่องจากการทำงานของสมองเด็กปฐมวัยมี2ซี่เป็นเรื่องของการคิดด้วยเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกด้วยถ้าสภาวะอารมณ์ของคุณครูปฐมวัยดีก็จะส่งผลให้เด็กนักเรียนปฐมวัยของเราอ่อนโยนพัฒนาการทั้ง4ด้านทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาของเขาเจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพการที่เป็นครูในระดับอุดมศึกษานะคะมุ่งหวังอย่างมากให้นักศึกษาของเราที่จบการศึกษาไปเป็นครูที่ดีต้องมีความสุนทรียภาพในตัวเองอารมณ์ดีอารมณ์เย็นมีความอ่อนโยนหากว่าเธอจะไปเที่ยวชมโลกงามค่อยตามค่อย
1: ด้วยความมุ่งหวังนี้เองอาจารย์นริษานันท์หรืออาจารย์นุ้ยจึงได้นำทฤษฎี BBL Brain Based Learning หรือการเรียนรู้ที่คำนึงถึงการพัฒนาสมองทางด้านความคิดและทักษะทางอารมณ์มาเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศึกษาวิชาปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมหลากหลายสร้างบรรยากาศทำให้ผู้เรียนผ่อนคลายมีความสุขในการเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดทักษะทางอารมณ์ที่อ่อนโยนและเมียดและใหม
0: ่ที่ครูนุ้ยใช้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ BBL หรือว่า Brain Based Learning ที่เด่นๆเลยค่ะคือการบริหารสมองหรือที่เรียกว่า Brain Gym ท่านี้จะช่วยทำให้ออกซิเจนลำเลียงเข้าสู่สมองของเราได้ดีแต่ที่ไหนคะปุ่มขมับของเราคลึงค่ะคลึงเป็นวงกลมใช้มือขวาแตะที่ไหล่ซ้ายหันหน้าไปทางขวาค่ะยิ้มไปด้วยยิ้มไปตลอดนะคะจะได้เซลล์สมองเจริญเติบโตหลังจากเบรนจิมแล้วก็จะมีเพลงที่อ่อนโยนนุ่มนวล นะคะเนื้อเพลงมีลักษณะที่ทำให้เกิดคุณค่าในอารมณ์นะคะเกิดอินเนอร์ค่ะเขาเรียกว่าอินเนอร์เวิลด์หรือว่าโลกภายในของเด็กเขาจะรู้สึกว่าร้องเพลงแล้วอารมณ์ดีอารมณ์เย็นมีแต่เรื่องราวที่สวยงามแสงตะวันฉายยามเช้าอันสดใส

0: สุดตาหลังจากที่เราใช้เพลงดนตรีแล้วก็จะเป็นการเข้าสู่วงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์จะมี4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือขั้นดูขั้นดูในที่นี้หมายความว่าเป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จริงเราจะมีวิธียังไงล่ะที่จะสร้างให้เด็กปฐมวัยของเรามีอารมณ์มีสังคมที่ดีมีอะไรบ้างคะดนตรีมีเรื่องของศิลปะมีเรื่องของการเล่นต่างๆคุณครูมอบหมายงานไปมอบหมายทำอะไรคะละครเพลง
1: การทำหนึ่งงานมาแล้วมีนางฟ้าแสนสวยองค์หนึ่งนางฟ้าเกิดความคิดว่าอยากจะมาเยี่ยมเยียนบนโลกมนุษย์ก็ๆๆก็มีใครอยู่ในบ้านไหมคะหนูหิวน้ำเหลือเกินไป

พอสู่ขั้นที่2นะคะคือขั้นของ reflect ขั้นนี้เป็นขั้นการสะท้อนความคิดและความรู้สึกรู้สึกยังไงบ้าง

0: กับกิจกรรมที่เพื่อนๆทำ
1: ก็แสดงได้แบบว่าเหมือนจริงอะ
0: เหมือนจริง
1: อย่างเป็นคุณตาคุณยายเงี้ยก็ดูสมจริง
0: รู้สึกชอบหรือเปล่าขั้นที่3ก็จะไปสู่ขั้นของการติ้งหรือว่า analyze ขั้นนี้คือขั้นการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มันให้อะไรคะเรื่องนี้สอนอะไรคะสอนให้เด็กไม่โลภมากไม่เห็นแก่ตัวอะไรอีก
2: ม
0: ี
2: น
0: ้
2: ำใจ
0: แบ่งปันช่วยเหลือด้วยผลของความดีเป็นไงคะผลตอบดีหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นสุดท้ายก็คือขั้นของการแอพพลายนะคะขั้นนี้เป็นขั้นการประยุกต์ใช้ค่ะเด็กปฐมวัยของเราจะไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างสมมุติเขาดูละครเรื่องพรนางฟ้าพอกลับไปบ้านพฤติกรรมเขาจะเป็นไงคะสิ่งที่เขาจะไปใช้ช่วยเหลือพ่อแม่แบ่งปันเพื่อนๆได้อีกการวางบทบาทของตัวเองมีหลายรูปแบบค่ะรูปแบบที่หนึ่งวางเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยคือให้ทฤษฎีให้แนวคิดให้ความรู้ด้วยเด็กปฐมวัยเรียนรู้จากประสาทสัมผัสเห็นไหมคะการรู้สัมผัสนี่จุดเขียวเด็กต้องได้รับการสัมผัสสัมผัสแบบนุ่มนวลด้วยนะไม่ใช่ตีนะคะสัมผัสนุ่มนวลอ่อนโยนได้ร้องเพลงได้ฟังได้ชิมรสตรงนี้จะเกิดขึ้นจะเกิดการรู้สัมผัสขึ้นประการที่สองบทบาทของการเป็นครูปฐมวัยด้วยให้เขาเห็นว่าการเป็นครูปฐมวัยที่ดีหน้าตาให้ทำยังไงสีหน้าแววตาการร้องเพลงลูกเล่นลีลาในการสอนทำยังไงครูก็มีนิทานเหมือนกันอยากฟังไหมคะ
3: อยาก
0: อยากฟังต้องทำยังไงคะเด็กๆมีพระจันทร์อยู่ดวงหนึ่งค่ะพระจันทร์ดวงนี้เหงามากไม่มีเพื่อนเลยสักคนเดียวไปเจอตัวแรกเจอช้างก็ถามเจ้าช้างว่าแกมาเป็นเพื่อนกับฉันได้ไหมถ้าแกไม่เป็นเพื่อนกับฉันฉันจะเกลียดแกเจ้าช้างอยากเป็นไหมแบบนี
3: ้
0: ไม่อยากเป็นเจ้าช้างก็เลยพูดว่าไม่หรอกฉันไม่เป็นเพื่อนกับเธอหรอกเพราะว่าเธอพูดไม่เพราะเจ้าช้างก็เลยกัดยานอวกาศที่ดวงดาวนั่งมาแหว่งไปส่วนนึงเทคนิคที่ครูนุ้ยใช้เนี่ยเหมือนสอนเด็กอนุบาลเลยค่ะในบางกิจกรรมเช่นการร้องเพลงการเล่านิทานให้เขาเห็นเลยเด็กจะสงสัยนะคะถ้าอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนสอนแต่บอกว่าเล่านิทานแบบนี้นะเสียงอย่างนี้นะตัดอย่างนี้นะต้องใช้เพลงนักศึกษาตั้งคำถามว่าแล้วทำยังไงล่ะให้เขาเห็นอันนี้คือแบบค่ะทุกคนเรียนรู้จากการเรียนแบบด้วยเหมือนกันฉะนั้นก็เห็นแบบจากเราเขาจะมีภาพในใจแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ในขณะที่เขาเป็นครูปฐมวัยในอนาคตลูกหมูร้องถามได้โปรดเถิดครับแบ่งไม้มัดใหญ่ให้ผมได้ไหมบ้านน้อยหลังใหม่จะได้เสร็จพลันตอกตะปูตอกตอกตอกตะปูตอกตอกตอกไม่ดีเดี๋ยวนิ้วทะลอกลันลันลันลันละส่วนกิจกรรมต่อไปที่ใช้ทฤษฎีคือการเขียนสะท้อนความคิดและความรู้สึกไปเขียนสรุปมาค่ะอาทิตย์นี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรเขียนเนื้อหาก่อนสรุปสั้นๆเสร็จแล้วพอส่วนเนื้อหาจบเราก็มาเขียนส่วนของความรู้สึกเขียนทั้งความรู้สึกชอบกับไม่ชอบนักศึกษาเนี่ยจะได้ประโยชน์ประการที่หนึ่งก็คือเขาได้มีการประมวลความคิดความรู้สึกต่างๆแล้วก็ส่งผ่านสมองทั้งส่วนของการคิดและความรู้สึกซีกซ้ายซีกขวานะคะประการที่สองเขาได้ฝึกการเขียนภาษาไทยประการที่สามเขาได้รู้อารมณ์ความรู้สึกตัวเองค่ะถ้านักศึกษารู้อารมณ์ตัวเองรู้ว่าวันนี้ณขณะนี้รู้สึกอย่างไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรและยับยั้งอารมณ์ตัวเองในขณะที่โกรธในเครียดได้เขาก็จะกลายเป็นครูปฐมวัยที่มีแต่ความอ่อนโยนมีความสุนทรียภาพในตัวเองละเมียดละไม
4: ก่อนเรียนที่เราได้ร้องเพลงการทำเบญยิมนะคะทำให้เรารู้สึก
3: เกิดการเรียนรู้รู้สึกว่ามีสมาธิในก่อนเรียนมากขึ้นทําให้รู้สึกว่าเรียนแล้วรู้สึกเข้าใจได้ง่ายเรียนรู้แล้วรู้สึกสนุกสนานไปกับสิ่งที่อาจารย์ได้สอนนะคะ
4: เป็นการสอนที่มีความแปลกใหม่นะคะแล้วก็มีการให้นักศึกษามีกระบวนการคิดที่แบบแตกต่างออกไปจากที่เคยคิดมาค่ะสำหรับ

0: ทอดแก่ลูกศิษย์ตัวน้อยๆวัยอนุบาลที่โรงเรียนปราสาททองวิทยา
1: ใบไม้ตกลมอุ่น
2: สิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์นฤศนันท์นะคะคืออย่างแรกเลยก็คือการนำเบรนยิมนะคะเข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะคะ
3: ท่าที่หนึ่งท่าอะไรคะข้อสมองเพื่อให้เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปข้อหน้าอกเป็นการกระตุ้นการทำงานของหัวใจให้ใหญ่ที่สุดเลยมองมือของเด็กไว
2: ้คือทำให้พัฒนาการทั้ง4ด้านเนี่ยดีขึ้นนะคะที่เห็นได้ชัดก็คือด้านพัฒนาการด้านสติปัญญาคือเด็กสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมีผู้ปกครองมาบอกเลยว่าลูกเขาสามารถพัฒนาการด้านการเขียนการอ่านเนี่ยไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น
3: อาทิตย์นี้ครูบอลสอนเรื่องอะไรไหมคะเรื่องอะไรคะ
4: ผ
3: ี
4: เส
3: ื้
4: อ
2: ีกอย่างนึงก็คือการนำวงจรการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติมาใช้นะคะโดยที่ให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
3: เราจะลองเล่นบทบาทสมมุติวงจรชีวิตผีเสื้อกันเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ตกใจไปเจอไข่ผีเสื้อเข้าไข่ผีเสื้อค่อยๆอยู่ไปอยู่มาเด็กผู้หญิงคนนี้คอยเดินตามมาดูหนอนผีเสื้อทุกวันเลยวันนี้ขนมทำกิจกรรมแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอะไรนะคะดีใจยังไงดีใจมีความสุขตรงไหนครับที่ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆต้องยอมรับว่าช่วงแรกๆเนี่ยการสะท้อนความคิดของเด็กปฐมวัยเนี่ยค่อนข้างยากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำมาใช้เป็นไปตามสมองสมองเนี่ยจะเด็กๆจะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็มั่นใจที่จะพูดมั่นใจที่จะเล่าในสิ่งที่เขารู้สึกได้มากขึ้นค่ะซึ่งมองว่ามันก็ไม่ยากเลยสำหรับการนำมาใช้กับเด็กปฐมวัย
5: สิ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับคนที่จะเป็นครูปฐมวัยต่อไปนะคะหรือคุณครูใหม่อยากจะฝากไว้ง่ายๆค่ะให้พวกเรามีจิตใจที่อยากเป็นครูแล้วก็มีความสุนทรียภาพในตัวเองมีความสุขในตัวเองเป็นเมล็ดพันธุ์ครูที่ไปแผ่ขยายเป็นเมล็ดพันธุ์ดีๆของโลกเหมือนกับว่าให้เราคิดว่าเราอยากให้โลกของเราเป็นยังไงในอนาคตเราก็ต้องเริ่มสร้างเด็กของเราตั้งแต่วันนี้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมชัยวัฒน์อนุตระกูลชัยครับวันนี้ทำหน้าที่พิธีกรรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับ Teachers Talk นั้นจะพูดหลายเรื่องที่เกี่ยวกับคุณครูครับมีทั้งเรื่องที่ครูต้องรู้ครูอยากรู้หรือเรื่องฮอตฮิตในแวดวงการศึกษาครับอย่างเรื่องที่พูดคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจของคุณครูหรือว่าบุคลากรในการศึกษาทุกท่านเลยนะครับเป็นหนึ่งเรื่องของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2นั่นก็คือเรื่องการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีพอฟังแบบนี้หลายท่านอาจจะมีคำถามตามมานะครับว่าการสร้างความเป็นพลเมืองดีนั้นคำว่าพลเมืองดีต้องดีแบบไหนแล้วจะสร้างกันอย่างไรวันนี้ครับแขกรับเชิญ2ท่านจะมีคำตอบให้กับคุณผู้ชมและคุณครูนะครับที่ห้องจันทร์เกษมกระทรวงศึกษาธิการแห่งนี้ครับไปกันเลยครับครับวันนี้ได้รับเกียรติ2ท่านนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับคุณชินวรบุญเกียรติครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: หลายท่านนึงครับท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญา

0: ยาเทวานฤมิตกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: และอาจารย์ยังมีตำแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมการการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองของกระทรวงศึกษาธิการด้วยก็คงจะได้พูดถึงปัญหานี้ว่าเราจะพัฒนาการศึกษาอย่างไรเพื่อสร้างพลเมืองดีต้องถามนิยามท่านรัฐมนตรีนิดนึงครับเราพูดถึงว่าจะสร้างให้คนเป็นพลเมืองดีแต่คำว่าพลเมืองเนี่ยคือยังไงฮะแล้วจะเป็นพลเมืองดีต้องดีแบบไหนครับท่านครับ
2: คือพระพุทธทาสได้ให้คำนิยามการศึกษาไทยว่าเหมือนสุนัขหางด้วนก็คือการศึกษาของเราไม่ได้สอนคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการศึกษาไทยก็จะเน้นในเรื่องของการที่จะให้เรียนหนังสือเพื่อพัฒนาไปเป็นข้าราชการ
0: ครับ
2: อันนี้ก็เพราะประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทยเนี่ยเป็นเช่นนั้น
0: ท่องจำแล้วไปสอบอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: และช่วงหลังเราก็ไปรับเอาการจัดการศึกษาของต่างประเทศ
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแข่งขัน
0: ครับ
2: ผมอยากจะกราบเรียนว่าจึงเป็นที่มาตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกที่ได้เขียนเอาไว้ในพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติว่าจะต้องจัดการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรมนะครับจนมาถึงรัฐบาลนี
0: ้
2: ก็ได้ประกาศการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2
0: ครับ
2: เราก็เห็นว่าในยุคนี้ต้องมาเน้นในเรื่องคุณภาพก็จึงกำหนดวิสัยทัศน์ชัดเจนว่าการศึกษาในยุคนี้ต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ
0: ครับ
2: โดยมีกรอบความคิดใหญ่3เรื่องคือเรื่องคุณภาพเรื่องโอกาสและการมีส่วนร่วม
0: ครับ
2: ของพี่น้องประชาชนซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกรอบความคิดที่สำคัญโดยมีเป้าหมายหลักก็คือเป้าหมายในการสร้างพลเมืองยุคใหม
0: ่ครับ
2: สร้างครูยุคใหม
0: ่
2: สร้างสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ตลอดถึงการบริหารจัดการแบบใหม
0: ่ครับ
2: แต่จุดเน้นที่สำคัญก็คือเรื่องคุณภาพของพลเมืองยุคใหม่ซึ่งก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของให้พลเมืองของเราในอนาคตเนี่ยต้องดีและมีความสุขคือเก่งเนี่ยก็ต้องมีเป้าหมายตัวชี้วัดชัดเจนว่าต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างน้อยทุกสาระวิชาก็ไม่ต่ำกว่า150นะ
0: ครับ
2: แต่ว่าจุดเน้นต่อไปนี้ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องการที่จะให้เด็กไทยนั้นมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
0: คือยังไง
2: ถึงใฝ่รู้ใฝ่ดีคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นมีความเป็นสากลเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและที่สำคัญคือต้องมีความเป็นพลเมือง
0: คือยังไงครับถ้าเขามีทั้งหมดที่ท่านพูดมาเขาจะไปเป็นพลเมือง
2: มีความเป็นพลเมืองเนี่ยจะเป็นหัวใจที่สำคัญ
0: ครับ
2: ที่เป็นจุดเน้นที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำเป้าหมายนี้มาขับเคลื่อนก็คือจะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและก็การประเมินผลเพื่อจะมุ่งเน้นให้เด็กได้มีกิจกรรมในการเรียนรู้เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้นะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของความเป็นสากลอาจจะเน้นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นโครงงานเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ให้เด็กได้รู้จักคิดและแก้ปัญหา
0: ผมฟังเหมือนกับว่ากระบวนการในโรงเรียนจะเปลี่ยนไปแล้วกระบวนการนี้เมื่อเขาออกมานอกโรงเรียนมาเป็นพลเมืองของครอบครัวของสังคมของประเทศชาติเนี่ยเขาจะเป็นพลเมืองอีกแบบนึงที่อาจจะ
2: ประการที่3คือเน้นความเป็นพลเมื
0: อง
2: ทีนี้ความเป็นพลเมืองก็คือว่าต้องมีลักษณะที่เรียกว่าใฝ่รู้ใฝ่ดีเคารพกติกาเคารพผู้อื่นเห็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนตนและใช้วิธีการแห่งปัญญาในการแก้ปัญหาซึ่งจะแตกต่างในยุคที่ผ่านมาที่เราสอนในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของความรู้เช่นเดียวกันก็ถามว่าสิทธิคืออะไรเสรีภาพคืออะไร
0: ท่องจำได้รู
2: ้อย่างดีขึ้นมาหน่อยก็จัดให้มีกิจกรรมนักเรียนก
0: ิ
2: จกรรมสภานักเรียนมีการเลือกตั้งมีการไปรณรงค์ให้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งแต่ต่อไปนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นก้าวสำคัญที่เราจะต้องพัฒนาคนไทยของเราเนี่ยให้มีความเป็นพลเมืองตามที่ผมกราบเรียนไปแล้วคือมีวินัยมีความรับผิดชอบรู้จักการแก้ไขปัญหาการเห็นประโยชน์ส่วนรวมเคารพในสิทธิของผู้อื่นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเหล่านี้เป็นต้นนะครับเป
0: ็
2: นคุณลักษณะที่จะต้องดำเนินการตามเป้าหมายที่ได้กำหนดเอาไว้
0: อาจารย์ปริญญาครับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีพูดมากระบวนการนี้จะเกิดขึ้นจากในโรงเรียนเพื่อใหผลผลิตออกมาเป็นอย่างที่ท่านว่าเนี่ยมันจะเป็นไงฮะโรงเรียนต้องเกิดอะไรขึ้น
1: คือก่อนอื่นเนี่ยต้องเรียนนี้ก่อนครับว่าเรากำลังอยู่ในระบอบการปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตย
0: ครับ
1: พลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแตกต่างจากพลเมืองของระบอบอื่น
0: ครับ
1: นะครับประชาธิปไตยเนี่ยโดยรูปศัพท์ก็บอกอยู่แล้วนะครับความหมายประชาคือประชาชนนะครับอธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเพราะนั้นประชาธิปไตยจึงแปลว่าระบอบการปกครองที่ประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศนะครับประเทศใดปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนจะมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยประชาชนก็ต้องปกครองกันเองหรือปกครองตนเอง
0: และมีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูด
1: ครับทีนี้ป

0: ปัญหาคือเอาไว้ง่ายคือถ้าเกิดประเทศใดปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาชนเนี่ยจะมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศถามว่าเจ้าประเทศเนี่ยมีฐานะอย่างไรคืออันเดียวกันกับเจ้าของบ้าน
1: ครับ
0: เจ้าของบ้านเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในบ้านตัวเองอย่างไรประชาชนในประเทศก็มีสิทธิเสรีภาพในประเทศอย่างนั้น
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นผู้ปกครองประเทศดังเช่นเจ้าของบ้านย่อมปกครองบ้านตัวเอง
1: ครับ
0: แต่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศกันหมดอย่างเสมอภาคกันนะฮะทีนี้พอเสมอภาคกันเนี่ยบ้านหลังนี้จึงไม่ได้มีคนอยู่แค่คน2คน
1: ครับ
0: แต่63ล้านคนเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านกันหมดทีนี้ทุกคนเป็นเจ้าของบ้านกันหมดจะอยู่ร่วมกันอย่างไรคร
1: ับ นั่นแหละดิฮะ
0: ก็เมื่อแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนก็มีความคิดมีความเห็นมีความเชื่อความชอบและที่แตกต่างกัน
1: เนี่ยผมเปรียบเทียบเป็นบ้านนี่โอ้วุ่นวายเลย
0: ใช่เพราะนั้นในการอยู่ร่วมกันได้ก็ง่ายๆครับก็ต้องฝึกให้เคารพซึ่งกันและกันเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกันเคารพสิทธิผู้อื่นแล้วก็ต้องเคารพกติกา
1: ค
0: ือในการอยู่ร่วมกันเนี่ยเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับก็ต้องใช้กติกาในการแก้หาประการสำคัญคือว่าเมื่อดูจากบทเรียนของทั่วโลกนะจะเป็นประเทศอเมริกาประเทศเยอรมันประเทศฝรั่งเศสนะครับทุกประเทศเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เคยล้มเหลวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาแล้วทั้งสิ้น
1: ก่อนที่จะ
0: อเมริกาเนี่ยนะครับเมื่อเขามีเอกราชอังกฤษนะครับมีสิทธิในการปกครองตัวเองเนี่ยฆ่ากันตายไป 700,000 คนครับแบ่งเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้แล้วฆ่ากันเองตอนอยู่ภายใต้อังกฤษนี่ไม่ฆ่ากันแต่พอมีสิทธิในการปกครองตัวเองก็แบ่งประเทศเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้แล้วก็มาประหัตประหารกัน
1: ครับ
0: เยอรมันนี่ตัวอย่างนะครับเยอรมันเนี่ยฮิตเลอร์เนี่ยมาจากการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยเนี่ยเคยล้มเหลวในเยอรมันมาแล้วและในอเมริกามาแล้ว
1: ครับ
0: 2ประเทศนี้เป็นตัวอย่างครับว่าถ้าหากว่ามีประชาธิปไตยคือการปกครองตนเองของประชาชนโดยที่ไม่ฝึกคนให้มีความสามารถในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือต้องเป็นพลเมืองที่เคารพสิทธิเคารพกติกาเนี่ยนะฮะประชาธิปไตยจะนำไปสู่การฆ่ากัน
1: ครับ
0: นี่เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นทั่วโลก
1: คงเห็นด้วยนะประวัติศาสตร์บอกมาเป็นแบบนี
0: ้ทั่วโลกเป็นหมดว่าง่ายคือประชาธิปไตยที่ไม่ได้สร้างพลเมืองเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จในทางกลับกันครับถ้าต้องการให้ประชาธิปไตยประสบความสำเร็จก็ต้องสร้างพลเมือง
1: จากพื้นฐาน
0: ให้มีความสามารถ
1: ครับ
0: กติกาของสังคมก็ต้องเคารพเรื่องพวกนี้ต้องฝึกทั้งสิ้นนะครับและประเทศอเมริกากับเยอรมันเขาฝึกตั้งแต่ในโรงเรียนโรงเรียนนี่ไม่ใช่ม.ปลายม.ต้นนะฮะ
1: ชั้นไหนฮะ
0: อนุบาล
1: โอ้เหรอฮะ
0: ตั้งแต่เล็กๆเลยครับ
1: เรียนถามนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาเราก็พยายามฝึกไม่ใช่เหรอครับก็ผมเห็นก็มีหลายๆอย่างที่เราจะพยายามให้เกิดสิ่งนี้แต่มันยังไม่เกิดหรือมันไปติดปัญหาตรงไหนในห้องเรียนมันเกิดอะไรขึ้นฮะ
2: คือเราก็ต้องข้ามพ้นค่านิยม
1: ครับ
2: ซึ่งเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าค่านิยมของการศึกษาไทยที่ผ่านมาก็มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ไปเป็นข้าราชการมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวัน
1: ครับ
2: เพื่อการมีงานทำ
1: ครับ
2: แต่ว่าเราก็ลืมไปว่าการที่จะไปเป็นข้าราชการหรือไปมีงานทำในตำแหน่งใดก็แล้วแต่สิ่งที่ต้องติดตัวเข้าไปในระบบการศึกษาคือเขาต้องมีความเป็นพลเมืองก่อนแต่ถ้าเขาจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วเขามีความเป็นพลเมืองดีเข้าไปเป็นครูก็จะเป็นครูพลเมืองดีเข้าไปเป็นทหารก็จะเป็นพลทหารพลเมืองดีเขาจะมาเป็นนักการเมืองก็เป็นนักการเมืองพลเมืองดีนี่ถ้าทุกคนเป็นพลเมืองดีหรือว่ามีความเป็นพลเมืองเนี่ยก็จะทำให้สังคมของเราเนี่ย อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเหมือนอาจารย์ปริญญาว่าคือต้องเคารพกติกาเคารพผู้อื่นรู้จักแบ่งงานกันทำเป็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนตนใช้วิธีการแห่งปัญญาในการแก้ปัญหาทีนี้เมื่อค่านิยมของเรามุ่งเน้นในเรื่องของการที่จะให้สอบเพื่อการมีงานทำในยุคที่ผ่านมาก็แน่นอนสังคมเราเป็นสังคมที่อยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับแต่ว่าเมื่อสังคมเจริญเติบโตขึ้นเราก็จะพบว่าปริบทในทางการเมืองในทางสังคมปัจจุบันนี้เกิดความแตกแยกกันสูงเพราะฉะนั้นการใช้การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองเนี่ยก็จะเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการที่จะดึงสังคมมาให้เป็นสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับการที่จะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงได้ก็ต้องสร้างความเป็นพลเมืองก่อนและความเป็นพลเมืองนั้นไม่ได้เกิดจากการที่ให้ท่องจำในห้องเรียน
1: มันจะเป็นยังไงฮะ
2: แต่ต้องเกิดจากการที่จะต้องมีกิจกรรมต่อไปนี้ก็เราจะเห็นกิจกรรมที่เป็นการบูรณาการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเพื่อที่จะให้เขารู้จักเคารพกติกามีความมีวินัยเพิ่มมากขึ้นจะมีกิจกรรมในการออกไปบำเพ็ญผลประโยชน
1: ์
2: เพื่อให้มีจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้นจะมีกิจกรรมในระดับสูงขึ้นเช่นอาชีวะก็จะมีกิจกรรมในการที่จะบริการสังค
1: ม
2: มีฟิกิตเซ็นเตอร์ที่จะเข้ามาดูแลในระดับอุดมศึกษาก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการที่จะให้นักเรียนได้ออกไปบำเพ็ญประโยชน์นะออกค่ายอาสาพัฒนา มีระบบบัณฑิตอาสามีโครงการเป้าหมายให้มหาวิทยาล
1: ั
2: ยหนึ่งมหาวิทยาลัยที่จะต้องมีบทบาทในการรับใช้สังคมสิ่งเหล่านี้จะต้องผ่านกระบวนการในการเรียนรู
1: ้
2: อย่างต่อเนื่องต่อไปซึ่งผมคิดว่าแค่ที่จะเป็นยุทธศาสตร์ไม่พอเราก็ต้องมาปรับปรุงหลักสูตรนะมาบูรณาการหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลด้วยในอนาคตนั้นคนที่จะเข้าไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะฮะสมัยที่ผ่านมาก็สอบเอนทรานต่อมาก็มีการสอบโอเน็ตสอบแกสสอบแพทก็แย่งชิงกันอ่านหนังสือต้องกวดวิชาต่อไปนี้นอกจากว่าคุณจะต้องเก่งตามสาขาวิชาที่ต้องการแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องเป็นตัววัดก็คือว่าคุณจะต้องไปผ่านการบำเพ็ญประโยชน์มาคุณจะต้องมีผลประเมินความดีควบคู่กันไปด้วย
1: เหมือนที่ต่างประเทศเขา
2: เหมือนต่างประเทศที่เขามีต่อไปนี้ก็จะต้องมีอย่างนั้นเพื่อที่จะให้กระบวนการในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองเนี่ยได้เกิดเป็นรูปธรรมและขับเคลื่อนเป็นองค์รวมไปด้วยกันนะครับ
1: สิ่งจะเกิดเมื่อไหร่ครับท่านรัฐมนตรีที่เรา
2: ในขณะนี้ทางคณะกรรมการก็มีการนำร่องไปแล้วใช่ไหมครับ เดี๋ยวก็ต้องอาจารย์ปริญญาได้อธิบายว่าในขณะนี้ได้เตรียมการไปยังไงจากการประชุมในเชิงยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ
1: เพื่อนครูฟังแบบนี้หลายท่านอาจจะอุ้ยเราจะต้องปรับอะไรบ้างบางท่านอาจจะตกใจด้วยกิจกรรมอะไรจะเพิ่มมามีวิธีการเป็นไงฮะแล้วเพื่อนครูต้องทำยังไงบ้าง
0: คือเรื่องที่เป็นพื้นฐานประการแรกนะครับคือเรื่องของการสร้างพลเมืองเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของความรู้แต่มันเป็นเรื่องของการลงมือปฏิบัติ
1: ครับ
0: เป็นการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัตินะครับไม่ใช่การมาบรรยายให้นักเรียนต้องเชื่อตามที่ครูบอก
1: เพราะมันไม่เข้าไปใน
0: ใช่เพราะพลเมืองไม่ใช่ความรู้ฮะ
1: ครับ
0: แต่พลเมืองเป็นความเป็นมันต้องฝึกให้เป็นนะฮะแล้วเพราะนั้นถ้าหากไม่ฝึกให้เป็นแล้วเราจะไม่มีความสามารถในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกเนี่ยนะครับที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเขาสรุปครับว่าระบบที่ดีเนี่ยมันแค่ 50% เอง
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ีก 50% เนี่ยมันคือเรื่องของคนนะฮะประชาธิปไตยสำเร็จได้ด้วยคนฮะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือสิ่งที่เราขาดไป
1: ครับ
0: เพราะนั้นในการทำให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการไปบรรยาย
1: แต่
0: ต้องฝึกกระบวนการคือกิจกรรมทีนี้ประการที่2ครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการจะไปเพิ่มภาระให้กับคุณครูนะครับต้องพูดในแง่นี้สำหรับเพื่อนครูนะครับที่ได้ดูรายการนี้อยู่นะครับสิ่งที่ต้องทำคือว่าเอาละในวิชาเนี้ยข้อเสนอนะครับที่กำลังทำและเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการต่อท่านรัฐมนตรีต่อไปคือว่า1ในเรื่องของเนื้อหาที่เป็นความรู้มากๆเนี่ยนะครับต้องลดออกอย่างน้อยครึ่งนึง
1: เ
0: พราะความรู้นี่มากไป
1: งานครูจะเบาลง
0: ใช่
1: ในการสอน
0: ใช่คือแล้วเปลี่ยนเป็นกิจกรรมเข้าไปแทน
1: แต่อันนี้จะมาหนักขึ้น
0: อันนี้ไม่หนัก
1: ก็มีกิจกรรม
0: ฟังเหมือนหนักเอางี้ผมลองถามนะครับระหว่างการสอนให้คนมีความรู
1: ้
0: กับการสอนให้คนมีความคิดเนี่ยอะไรสำคัญมากกว่ากันครับอะไรคือหัวใจของการศึกษา

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่มั้ยครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเค้าเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น
ส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA Union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าไอ้ PA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบ

ด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้

ตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะThank you.

0: สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดาพรหมเขตและอาจารย์จัญญาวรรณเทพศรีเมืองค่ะวันนี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงการใช้การทำสื่อสอนสะกดคำค่ะคุณครูทุกท่านคะหน้าที่ของการเป็นครูภาษาไทยที่สอนในระดับประถมป.1 ถึงป.3 เรื่องของการอ่านสะกดอ่านให้ออกเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของพยัญชนะสระวรรณยุกต์และการอ่านสะกดค่ะแต่เท่านั้นยังไม่พอนะคะเพราะว่าบรรยากาศในชั้นเรียนหากจะให้สนุกสนานและได้รับความร่วมมือจากผู้เรียนนั้นเราจะต้องมีกิจกรรมและสื่อที่เหมาะสมค่ะในวันนี้เราจะขอนำเสนอสื่อที่น่าจะนำไปใช้ในการสอนสะกดและการวางรูปแบบประโยค6สื่อด้วยกันค่ะสื่อแรกค่ะ
1: สื่อชิ้นแรกนะคะเราเรียกว่าหน้าต่างสะกดคำค่ะหน้าต่างสะกดคำนะคะดูจากรูปร่างของสื่อชนิดนี้แล้วเราก็เห็นว่าสื่อชนิดนี้เนี่ยมีบานหน้าต่างทั้ง2บานนะคะซึ่งคุณครูจะใส่พยัญชนะต้นและสระลงไปที่บานหน้าต่างนะคะถ้าเราเปิดหน้าต่างเข้าไปแล้วนะคะเด็กๆจะได้เห็นภาพของคำศัพท์คำนั้นๆค่ะวิธีใช้สื่อชนิดนี้นะคะเราก็สามารถให้เด็กอ่านคำก่อนก็ได้ค่ะคุณครูอาจจะให้เด็กในห้องเรียนนะคะดูคำที่ปรากฏอยู่ในหน้าต่างนี้นะคะและให้เด็กอ่านพร้อมกันเช่นคำศัพท์คำนี้นะคะคำว่าซอเด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะคำว่าซอคืออะไรเราอาจจะถามเรื่องของความหมายของคำด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆบางคนอาจจะคุ้นเคยกับเครื่องดนตรีชนิดนี้หรือเด็กบางคนอาจจะไม่รู้จักก็ได้นะคะอีกวิธีนึงก็คือการให้คุณครูให้เด็กนะคะดูภาพก่อนดูภาพก่อนนะคะภาพนี้คือภาพอะไรคะซอสะกดอย่างไรแล้วคุณครูค่อยๆขยับหน้าต่างทีละบานนะคะเริ่มที่พยัญชนะต้นค่ะซอนะคะอันนี้ก็คือหน้าต่างสะกดคำค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีการทำหน้าต่างจิ๋วสะกดคำด้วยนะคะ
0: ค่ะผ่านไปแล้วสำหรับสื่อแรกนะคะสื่อต่อมาเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะเพราะว่าเราเรียกมันว่าปิงโกค่ะนี่คือหน้าตาของปิงโกนะคะจะมีลักษณะเป็นช่องตารางเช่นนี้ค่ะอาจจะมี5แถวนะคะหรืออาจจะมี4หรือ3แถวขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคุณครูที่จะนำไปใช้งานนะคะการใช้สื่อแบบนี้เราสามารถประยุกต์เอาไปใช้ในการสอนพยัญชนะก็ได้สอนสระก็ได้หรือสอนคำมาตราตัวสะกดต่างๆที่คุณครูตั้งใจว่าจะสอนเด็กนะคะโดยนำพยัญชนะที่ต้องการสอนวางเรียงเข้าไปเช่นนี้เลยค่ะส่วนการปิงโกนะคะเราสามารถจะปิงโกได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนหรือแนวทแยงก็ได้นะคะคุณครูการใช้สื่อชิ้นนี้เราควรจะใช้เสริมหลังจากที่เราเรียนเนื้อหานั้นๆเสร็จแล้วเช่นในวันนั้นคุณครูอาจจะสอนพยัญชนะให้กับเด็กๆมาตลอดคาบแล้วเด็กๆอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือเพลียเพราะฉะนั้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการพาเด็กเล่นเกมปิงโกก็จะทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนสนุกสนานขึ้นอีกมากเลยล่ะค่ะ
1: นอกจากใช้กับพยัญชนะอย่างนี้แล้วนะคะในห้องเรียนคุณครูอาจจะใช้กระดาษขาวธรรมดานะคะกระดาษ A4 ให้เด็กตีตารางก็ได้ค่ะทำตาราง4ช่องหรือ5ช่องก็ได้นะคะจากนั้นคุณครูลองอ่านคำศัพท์ง่ายๆที่อยู่ในหนังสือเรียนนะคะเพื่อให้เด็กเขียนตามคำบอกค่ะหลังจากเขียนตามคำบอกแล้วเด็กๆจะสามารถเลือกช่องเองนะคะเช่นคุณครูบอกว่ากาเด็กก็จะเลือกเองค่ะว่าอยากจะลงไปที่ช่องไหนเมื่อได้คำศัพท์เต็มกระดานบิงโกแล้วคุณครูก็เริ่มเล่นกิจกรรมบิงโกก็ได้ค่ะ
0: และสื่อต่อไปค่ะส
1: ื่อชิ้นที่3นะคะก็จะหน้าตาคล้ายๆกับหน้าต่างสะกดคำเหมือนกันแต่สื่อชิ้นนี้นะคะจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถดึงได้ด้วยนะคะถ้าเด็กที่เห็นสื่อประเภทนี้แล้วเนี่ยเด็กจะค่อนข้างตื่นเต้นเลยค่ะแต่ข้อสังเกตนิดนึงคือคุณครูควรจะใช้กระดาษแข็งนะคะถ้ากระดาษเราเป็นกระดาษอ่อนๆก็จะทำให้การใช้งานไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะคะเราจะมีพื้นที่ในการใส่เนื้อหาค่อนข้างเยอะค่ะสังเกตดูว่าภาพของเราก็ยังอยู่นะคะคำศัพท์นี้มาจากไหนก็มาจากหนังสือเรียนเด็กนั่นแหละค่ะด้านนี้เราใส่คำศัพท์นะคะภาพและการแจกลูกสะกดคำค่ะเมื่อเด็กดูภาพแล้วเด็กออกเสียงคำศัพท์ตามนะคะคำนี้คือคำว่าจาน ลองแจกลูกสะกดคำนะคะจออานอจานเราอาจจะให้เด็กพูดถึงจานที่บ้านก็ได้นะคะจานใช้ทำอะไรมีประโยชน์อย่างไรนะคะก็จะนำไปสู่เรื่องของการอ่านการเขียนต่อไปค่ะอันนี้คือดับเบิลสไลด์การ์ดค่ะ
0: ค่ะมาที่สื่อต่อไปกันเลยค่ะสื่อนี้เราเรียกว่าไม้บรรทัดผันวรรณยุกต์ค่ะก็จะมี2 ส่วนด้วยกันนะคะที่ประกอบด้วยคำนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนไม้บรรทัดที่บอกเสียงแล้วก็บอกรูปวรรณยุกต์ค่ะเมื่อก่อนเวลาที่เราเรียนผันวรรณยุกต์นะคะเรามักจะใช้การผันนิ้วตามค่ะเช่นปาป่าป้าป้าป๋านะคะการทำแบบนี้ก็มีประโยชน์ค่ะแต่ว่าหากเราประยุกต์มาใช้ไม้บรรทัดผันวรรณยุกต์แบบนี้นะคะก็จะทำให้เด็กเห็นรูปของวรรณยุกต์แล้วก็เสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเช่นคุณครูอาจจะกำหนดคำศัพท์นะคะเช่นคำว่าจานนะคะแล้วถามเด็กๆว่ายังไม่ให้เด็กๆดูเฉลยนะคะปิดไว้ก่อนนะคะจานจานเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะถ้าเด็กๆตอบได้ว่าเสียงสามัญคุณครูจึงค่อยๆเปิดเฉลยนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะพาเด็กสังเกตนะคะก็จะเห็นว่าจานจานจานจานจานจานเสียงกับรูปตรงกันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คืออักษรกลางคำเป็นนะคะเด็กก็จะ
1: เริ่มจากง่ายๆก่อน
0: ใช่ค่ะควรจะเป็นอักษรกลางคำเป็นก่อนถึงจะผันได้ครบนะคะแล้วคุณครูก็อาจจะไล่คำจากคำว่าจานไปเป็นคำอื่นๆเช่นเป็นกากากากากากาเป็นอูอูอูอูอูอูแบบนี้มันก็จะช่วยขยายประสบการณ์ในการผันวรรณยุกต์ให้กับเด็กๆค่ะหรือถ้าเกิดว่าเด็กเริ่มจะเก่งแล้วนะคะเราไม่ได้เป็นอักษรกลางค่ะเราก็ขยับมาที่อักษรสูงนะคะขอไข่นะคะอักษรสูงคำเป็นแบบนี้เป็นต้นนะคะอย่างเช่นคำว่าข้าวแบบเนี้ยเด็กสามารถบอกได้ไหมว่าเสียงวรรณยุกต์คืออะไรเด็กก็จะมาดูตรงนี้นะคะอย่างตรงนี้ข้าวรูปโทเสียงโทแต่ข่าวนะคะรูปเอกเสียงเอกแต่ถ้าเป็นขาวนะคะไม่มีเครื่องหมายแต่ว่าเสียงเป็นจัตวาแบบนี้นะคะก็จะช่วยทำให้เด็กเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ
1: สื่อลำดับต่อไปนะคะชิ้นที่5แล้วนะคะก็คือไม้บรรทัดสะกดคำค่ะไม้บรรทัดสะกดคำนะคะจะประกอบไปด้วยแถบพยัญชนะนะคะที่เราทำขึ้นจากกระดาษแข็งนะคะมีลักษณะคล้ายไม้บรรทัดความยาวเท่ากับไม้บรรทัดเลยนะคะคุณครูสามารถเลือกพยัญชนะมาใส่ตรงนี้ได้นะคะจะแบ่งตามหมู่อักษรก็ได้นะคะหรือจะเลือกตามสิ่งที่คุณครูมองว่าคำไหนบ้างที่น่าจะเป็นพยัญชนะต้นใช้กระดาษสีเพื่อที่จะให้เด็กได้แยกแยะได้นะคะอีกส่วนหนึ่งที่มาประกอบกันนะคะก็คือแผ่นสระแผ่นสระนี้นะคะคุณครูสามารถติดสระได้ตามตำแหน่งของสระในภาษาไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นสระบนสระหน้าสระหลังและสระล่างค่ะสามารถติดได้ทั้งหมดเลยวิธีการใช้นะคะให้เด็กได้เลื่อนด้วยตัวเองค่ะแล้วลองให้เขาดูนะคะเลื่อนไปทีละคำและให้ค่อยๆสะกดไปนะคะเช่นเราเลื่อนคำนี้ตออะตะตออะปะปออะปะอีกคำหนึ่งนะคะและออะอะเนี่ยนะคะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงก็ได้ค่ะถ้าเด็กมีความชำนาญแล้วนะคะสามารถสะกดคำได้แล้วรู้จักตัวสะกดแล้วเราสามารถเพิ่มไม้บรรทัดที่เป็นตัวสะกดเข้าไปได้นะคะทำเป็น2ช่องสระยังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ลองสะกดดูนะคะเช่นยออิงอยิงนะคะขยับไปเรื่อยๆบางครั้งให้สะกดก่อนแต่คุณครูอาจจะยังไม่บอกความหมายก็ได้ขอให้เด็กของเราจำตัวพยัญชนะจำสระและสามารถสะกดได้ก่อนนะคะความหมายตามมาทีหลังก็ได้ค่ะอันนี้คือไม้บรรทัดสะกดคำ
0: ค่ะสื่อน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปแนะนำการใช้สื่อต่อมาที่จะช่วยเรื่องของการเรียงประโยคให้ถูกต้องค่ะรูปแบบนี้นะคะสื่อชิ้นนี้เราเรียกว่าหมวกประโยคมหัศจรรย์ค่ะในหมวกนะคะจะประกอบไปด้วยคำหลายๆคำที่เราแขวนไว้ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นทั้งคำนามหรือคำกริยาก็ได้นะคะเช่นหมวกใบนี้ค่ะมีคำว่าแม่ครับใครใหญ่นะอันนี้นะคะ

0: ก็มีคำหลายๆคำในนี้ที่จะสามารถไปผสมกับคำอื่นๆแล้วสามารถจัดเรียงเป็นประโยคได้นะคะวิธีการใช้คือให้นักเรียน3คนมาสวมหมวกค่ะเมื่อสวมหมวกเข้าไปแบบนี้นะคะคุณครูจะต้องไม่ให้เด็กเห็นคำที่อยู่บนหน้าผากของตัวเองแต่เด็กจะสามารถเห็นคำที่อยู่บนหน้าผากของคนอื่นได้นะคะอย่างตอนนี้เห็นคำว่าเก็บนะคะอย่างนี้เราก็เริ่มจะคิดแล้วนักเรียนก็เริ่มจะประมวลแล้วว่าคำว่าเก็บน่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนคำของเพื่อนน่าจะอยู่ในตำแหน่งใดของประโยคแล้วส่วนเราน่าจะอยู่ในตำแหน่งใดเพราะฉะนั้นก็จะมีการสลับตำแหน่งการยืนเพื่อให้มันเรียงตามรูปแบบของประโยคเป็นประธานกริยาและกรรมได้ถูกต้องค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะหมวกมหัศจรรย์นี้เนี่ยยังสามารถนำไปใช้กับกิจกรรมอื่นๆได้นะคะเช่นการใบ้คำนะคะหรือการแสดงบทบาทสมมุติถ้าในกรณีที่ตรงนี้เป็นคำนามเช่นคำว่าสิงโตงูแบบนี้นะคะอาจจะให้เด็กสวมหมวกแบบนี้แล้วแสดงบทบาทสมมุติเล่านิทานก็ได้ค่ะ
0: ถ้าทำได้เช่นนี้แสดงว่าเด็กอ่านหนังสือได้อ่านสะกดออกแล้วก็เข้าใจความหมายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็วัตถุประสงค์ในการเรียนแต่ละครั้งเลยค่ะคุณครูจะเห็นได้ว่าสื่อที่เรานำมาแนะนำในวันนี้นะคะเนื้อหาบางเนื้อหาเราอาจจะสามารถอ่านจากหนังสือหรือว่าทำเป็นใบงานมาให้เด็กแล้วก็สามารถที่จะทำได้แต่บอกได้เลยค่ะว่าไม่สนุกสนานเท่ากับการมีสื่อแล้วก็ใช้แล้วก็เล่นกิจกรรมไปด้วยกันนะคะ
1: การที่เด็กได้เคลื่อนไหวทั้งร่างกายนะคะขยับทั้งแขนขาและสมองนะคะก็จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เต็มที่ค่ะ
0: ใช่ค่ะเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็รักในภาษาไทยแล้วช่วยให้เด็กอ่านหนังสือออกยิ่งเป็นสิ่งที่ดีไปใหญ่เลยค่ะแต่แค่นี้ไม่พอค่ะเรารู้แค่วิธีการใช้ไม่พอค่ะคุณครูเพราะว่าเราเป็นครูเราจะต้องลงมือทำสื่อด้วยตนเองเพราะฉะนั้นช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการทำสื่อค่ะแล้วมาต่อกันในช่วงของการสาธิตการทำสื่อนะคะสื่อที่เราจะนำเสนอในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะลงมือทำสื่อจะต้องมาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนค่
1: ะวัสดุอุปกรณ์ในการทำสื่อทำมือนะคะขอแบ่งวัสดุอุปกรณ์นี้เป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือประเภทแรกคือเป็นสื่อวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานที่คุณครูเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดสีนะคะหรือรวมถึงไปถึงไม้บรรทัดอย่างเงี้ยนะคะคุณครูสามารถหาได้อยู่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่มีอยู่ที่ห้องเรียนหรือว่าอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะลำดับต่อมาก็คือเรื่องของกระดาษค่ะที่อยากให้คุณครูเลือกกระดาษให้เหมาะสมกับงานที่เราจะทำนะคะกระดาษเนี่ยก็มีตั้งแต่ความบางแบบ A4 ธรรมดาเลยนะคะเป็นกระดาษขาวธรรมดาก็สามารถสร้างชิ้นงานได้นะคะแต่ถ้าคุณครูต้องการให้ชิ้นงานของเราเนี่ยมีความคงทนถาวรใช้งานได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าการทำสื่อเนี่ยอย่างหนึ่งคือเราต้องดูถึงความคุ้มค่าด้วยนะคะนอกจากผลลัพธ์ที่จะเกิดกับเด็กแล้วคุณครูใช้เวลาทำสื่อเนี่ยก็พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้มันอย่างคุ้มค่าใช้ได้หลายครั้งหน่อยการเลือกกระดาษจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะคะกระดาษที่จะเอามาทำสื่อทำมือประเภทนี้นะคะให้คุณครูลองนึกถึงกระดาษที่ใช้ทำเกียรติบัตรความหนาจะประมาณนั้นเลยนะคะเช่นความหนาประมาณ160กรัมจนไปถึง200กรัมอะค่ะคือกระดาษลักษณะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ชิ้นงานของเราเนี่ยตั้งอยู่ได้ดึงได้นะคะแล้วยิ่งเราใช้ตัวสติกเกอร์ใสติดเข้าไปด้วยนะคะบางครั้งเราอาจจะมองว่าเราไม่มีเครื่องเคลือบบัตรจะทำยังไงเราไม่ต้องใช้เครื่องเคลือบบัตรก็ได้นะคะเราใช้สติกเกอร์ใสตัวนี้ก็ได้ก็จะทำให้ชิ้นงานของเราคงทนถาวร นะคะความหนาบางของกระดาษนอกจากมีความสำคัญแล้วนะคะเรื่องของสีของกระดาษก็เช่นเดียวกันค่ะอยากให้คุณครูเลือกสีกระดาษที่มีความสว่างนะคะเพราะว่าอะไรคะเช่นการที่เราทำบัตรคำหนึ่งบัตรเนี่ยหากเราใช้กระดาษที่มีสีเข้มนะคะอย่างเช่นสีน้ำตาลแผ่นนี้เนี่ยแล้วปากกาของเราหรือว่าตัวหนังสือของเราเป็นสีดำสีดำกับสีน้ำตาลเมื่อมาเจอกันนะคะสีดำจมลงไปในสีน้ำตาลแน่นอนจะทำให้บัตรคำนั้นน่ะอ่านยากนะคะหากคุณครูเลือกใช้สีที่มีความสว่างหน่อยจะทำให้ตัวหนังสือชัดเจนนะคะรวมถึงแบบเห็นแล้วก็ดึงดูดใจกว่ากันเยอะเลยนะคะระหว่างสีเหลืองนี้กับสีน้ำตาลเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของสีกระดาษก็สำคัญเหมือนกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะลงมือทำสื่ออย่างแรกของเราเลยค่ะ
0: ค่ะสื่อแรกของเรานะคะทุกท่านจะเห็นวางอยู่ตรงนี้นะคะสื่อแรกนี้คืออะไรเราเรียกมันว่า

0: าบัตรพยัญชนะแฝดคนละฝาค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะบัตรพยัญชนะแฝดคนละฝาหากเราพยัญชนะไทยเนี่ยมีทั้งหมด44ตัวถูกไหมคะซึ่งใน44ตัวเนี่ยบางครั้งก็ยากแก่การจดจำค่ะบางตัวมีหน้าตาที่คล้ายกันเพราะฉะนั้นการพูดซ้ำๆทวนย้ำๆนะคะว่าสื่อพยัญชนะตัวไหนที่เหมือนกันบ้างเราก็เลยทำสื่อตัวนี้ขึ้นมานะคะโดยที่จับพยัญชนะมาเข้าคู่กันเช่นผอผึ้งฝอฝาบอใบไม้ปอปลาดอเด็กปอเต่า
1: ดอชดาตอปะตักแบบนี้นะคะ
0: ฟอพานฟอฟันแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้สังเกตค่ะได้เปรียบเทียบนะคะว่าตัวไหนเหมือนกันบางตัวหัวเข้าบางตัวหัวออกแบบนี้นะคะถ้าเด็กจำพยัญชนะได้แน่นอนว่าเขาก็จะอ่านหนังสือได้นะคะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ทีนี้เพื่อความสะดวกนะคะของคุณครูเรามีเป็นเทมเพลตนะคะคุณครูสามารถโหลดได้ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวหลังจากที่จบคลิปนี้นะคะก็จะมีการลงลิงก์ไว้ในท้ายคลิปนะคะคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดได้ซึ่งวันนี้เนี่ยวิทยากรก็จะนำเสนอวิธีการประกอบชิ้นงานนะคะเมื่อคุณครูดาวน์โหลดชิ้นงานนี้ไปแล้วนะคะเราสังเกตดูนะคะว่าจะมีตัวอะไรบ้างคะอาจารย์วนิดาน
1: อหนูคู่มอม้าทอถุงกับพอสำเภาบอใบไม้กับปอปลาดอชดากับตอปะตักผอผึ้งกับฟอพอพานฟอฟ้ากับพอฟอฟันดอเด็กกับตอเต่าแล้วก็ชอช้างกับซอโซ่ค่ะ
0: เมื่อคุณครูดาวน์โหลดออกมาแล้วปริ้นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตดูนะคะว่าด้านหนึ่งเราจะใช้ใส่นอหนูใส่พยัญชนะนะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็นภาพค่ะซึ่งเป็นภาพลายเส้นตามธรรมดาเลยคือด้านนี้เนี่ยตั้งใจจะให้เด็กๆได้ระบายสีนะคะส่วนด้านนี้ก็จะให้เด็กๆได้เห็นตัวพยัญชนะค่ะคุณครูตัดออกมานะคะตามรอยที่เราให้ไว้เลยนะคะจากนั้นคุณครูก็พับครึ่งนะคะเราจะพับครึ่งทั้ง2ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะก็ให้คุณครูทากาวบริเวณด้านที่เป็นภาพนะคะเราจะเอาภาพชนกับภาพค่ะทากาวนะคะคุณครูบางท่านอาจจะถนัดเป็นการใช้กาวสองหน้าแบบบางก็ได้นะคะแต่กาวแนะนำให้ใช้กาวแท่งนะคะเพราะว่ามันจะแห้งเร็วกว่ากาวที่เป็นกาวน้ำนะคะด้านภาพเราก็ติดลงไปนะคะให้ชนกันมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับสมุดเล่มเล็กนะคะเมื่อเปิดแล้วเราก็จะเห็นนอหนูด้านที่เป็นตัวพยัญชนะและนอหนูที่เป็นภาพนะคะในด้านนี้เนี่ยเด็กสามารถระบายสีได้นะคะถ้าเราทำเยอะๆแล้วนะคะเราก็เอาสื่อตัวนี้ไปใส่ในกล่องไว้ก็ได้นะคะวางไว้ในห้องเรียนเด็กก็จะได้มาอ่านซ้ำๆทวนๆไปนะคะหากคุณครูไม่ทำในลักษณะนี้นะคะอาจจะทำเป็นกระดาษเปล่าได้เลยค่ะแล้วให้เด็กลองสังเกตตัวพยัญชนะด้วยตนเองแล้วให้เขาเขียนค่ะเช่นเด็กอาจจะเห็นสอเสือกับลอลิงสอเสือคือมีหางหรือไม่มีหางนะเราอาจจะได้เห็นตัวที่คุณครูคาดไม่ถึงก็ได้นะคะว่าลูกของเราสับสนคำนี้เหรอหรือว่าสับสนพยัญชนะตัวนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็ให้เด็กวาดรูปเองค่ะเด็กๆชอบนะคะนี่ก็เป็นสื่อง่ายๆที่เราอยากจะชวนคุณครูให้เด็กๆพาทำในห้องเรียนค่ะ
1: เราเรียนแค่ในตัวหนังสือไม่พอนะคะแต่ว่าการดูแบบนี้มันจะเป็นการย้ำๆทำให้เด็กจดจำได้ดียิ่งขึ้นแล้วยิ่งระบายสีและวาดภาพเนี่ยก็ทำให้เขามีจิตใจที่เบิกบานและพร้อมที่จะเรียนรู้และจดจำได้ดีด้วยนะคะ
0: เดี๋ยวเราจะทำสื่อชิ้นที่2เลยนะคะสื่อชิ้นที่2นะคะเป็นจากต้นคลิปที่เราอธิบายไปแล้วเนี่ยก็คือจะมีหน้าต่างบานใหญ่ใช่ไหมคะทีนี้เราจะจำลองหน้าต่างบานใหญ่บานนั้นให้มาเป็นหน้าต่างจิ๋วสะกดคำนะคะหน้าต่างจิ๋วสะกดคำค
1: ่
0: ะ
1: โอเคค่ะรูปร่างหน้าตาของมันก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นหน้าต่างจิ๋วเพราะฉะนั้นนะคะก็จะสามารถเปิดได้ทั้งซ้ายเปิดได้ทั้งขวาแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของหน้าต่างที่พับปิดแบบนี้

0: นะคะนี่ค่ะหน้าต่างจิ๋วพาเด็กสะกดคำค่ะ
1: หน้าต่างจิ๋วพาเด็กสะกดคำนะคะก็ทำได้ไม่ยากจากกระดาษ A4 ธรรมดาของเราเลยนะคะเพียงแต่ว่าย่อส่วนกระดาษลงมาให้มันเล็กลงนะคะเราสามารถใส่สระได้นะคะก็คือสระพยัญชนะต้นสระหลังหรือว่าสระหน้าและพยัญชนะตามท้ายนี้นะคะถ้าคุณครูพลิกด้านมาสามารถใส่สระบนสระล่างได้นะคะดังตัวอย่างที่จะทำให้ดูนี้นะคะเราวาดรูปไว้แล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราวาดรูปงูไว้นะคะเราก็จะติดผ้าลงไปในกระดาษของเราอันนี้เราจะใช้กระดาษสีซ้อนกันนะคะคุณครูอาจจะใช้กระดาษสีขาวแผ่นเดียวพับเป็นหน้าต่างเลยก็ได้ค่ะแต่อันนี้เพื่อที่จะให้สีสันมันสดใสมากขึ้นนะคะก็ติดภาพลงไปนะคะส่วนด้านนี้เราพับเป็นหน้าต่างแล้วนะคะจากคำว่างูเนี่ยสังเกตว่าจะมีพยัญชนะต้นก็คืององูสระคือสระล่างนะคะก็คือสระอูเพราะฉะนั้นเราจึงพับเป็นแนวตั้งนะคะให้ด้านบนใหญ่กว่าด้านล่างค่ะแล้วก็เขียนคำศัพท์ของเราลงไปนะคะคำว่างูค่ะอันนี้ก็จะได้หน้าต่างสะกดคำแล้วนะคะเวลาใช้ก็เหมือนการใช้หน้าต่างบานใหญ่เลยเพียงแต่ว่าเราอยากให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตัวเองนะคะก็เลยทำเป็นขนาดเล็กนี้ลงมาเด็กๆอาจจะเลือกใช้คำจากในหนังสือที่คุณครูกำหนดไว้ให้นะคะอันนี้ลักษณะเดียวกันเลยให้เด็กทำเยอะๆเลยค่ะเพราะเขาจำได้อยู่แล้วสังเกตดูว่าตอนนี้ยังจะเป็นคำที่ยังไม่มีตัวสะกดนะคะก็คือเป็นแค่ผสมพยัญชนะกับสระค่ะ
0: คำพื้นฐานนะคะหรืออย่างภาพนี้นะคะก็จะเป็นให้เด็กดูภาพก่อนเหมือนที่สาธิตไปเบื้องต้นนะคะคือเด็กๆดูซิภาพนี้ภาพอะไรภาพอะไรคะเด็กๆก็จะตอบมาว่าปลานะเด็กๆน่าจะตอบว่าปลานะคะปลาสะกดอย่างไรคะปลาสะกดว่าปอลออาปลาแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็น
1: นี่ก็จะเริ่มของคำควบกล้ำ
0: ใช่ค่ะคำควบกล้ำนะคะเราอาจจะแยกพยัญชนะต้นนะคะหรือว่าที่ควบกันเนี่ยเอาไว้ต่างหากแล้วก็แยกสระไว้ต่างหากก็จะเห็นได้ชัดเจนดีนะคะแบบนี้ค่ะ
1: นอกจากตัวหน้าต่างสะกดคำแล้วเนี่ยจะใช้สะกดคำได้แล้วนะคะเรายังสามารถประยุกต์การพับหน้าต่างแบบนี้เนี่ยไปสอนเรื่องของการเขียนสระลดรูปและเปลี่ยนรูปได้นะคะดังตัวอย่างเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะว่าคือสระลดรูปและเปลี่ยนรูปเนี่ยก็คือถ้าลดรูปก็คือไม่มีตัวสระอยู่ในคำนั้นๆเลยแต่ถ้าเปลี่ยนรูปก็คือมีการตัดบางตัวออกอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์อ้อนเขียนคำว่าอะไรคะ
0: จะเขียนคำว่าบวกค่ะบวกต้องเขียนตัวหนาๆหน่อยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: กลัวคุณครูมองไม่เห็น
1: ค่ะเดี๋ยวดูด้านนี้ก่อนสระลดรูปเปลี่ยนรูปอย่างไรถ้าเด็กอ่านคำนี้นะคะนอหนูที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะกับกอไก่ที่เป็นตัวสะกดอันนี้อ่านว่านกถูกไหมคะเราสังเกตดูว่ารูปคำเนี่ยเราไม่เห็นตัวสระเลยอันนี้คือตัวอย่างของสระลดรูปนะคะซึ่งเด็กอาจจะแล้วสระคืออะไรเพราะว่าไม่เห็นรูปนะคะเมื่อเปิดมาเราก็จะเห็นสระโออยู่ข้างในให้เด็กรู้ว่าที่หายไปลดรูปนั้นคือสระโอเวลาแจกลูกสะกดคำก็เป็นนอโอกอนกนะคะเพียงแต่ว่าเราจะไม่เห็นรูปสระเท่านั้นเองค่ะ
0: หรืออย่างคำนี้นะคะคำว่าบวกค่ะบออัวกอบวกเด็กอาจจะงงว่าเอ๊นี่มันไม่ได้มีสระเลยเห็นมีแต่ตัวพยัญชนะบอใบไม้วอแหวนกอไก่แล้วสระคืออะไรอย่างนี้เรียกว่าสระลดรูปนะคะคือเสียงสระอัวแล้วก็อาจจะถามเด็กๆนะคะว่าคำว่าบวกสระของมันคืออะไรคะสระอัวเนี่ยแล้วก็ซ่อนสระอัวไว้ด้านในแบบนี้นะคะก็จะทำให้เด็กเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่ามันมีสระนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะลดรูปของมันลงไปหรือว่ามันเปลี่ยนรูปร่างไปค่ะนี่เราก็สามารถที่จะประยุกต์ไปใช้ได้หลายแบบเหมือนกันนะคะหน้าต่างจิ๋วมาต่างจิ๋วพาเด็กสะกดคำนะคะ
1: อันนี้ก็อยากให้คุณครูเอาไปใช้นะคะคือแบบเป็นสื่อง่ายๆทำได้ในห้องเรียนค่ะแล้วคือเด็กได้สร้างองค์ความรู้นั้นด้วยตนเองค่ะเลือกคำง่ายๆจากในหนังสือก็ได้นะคะในช่วงชั้น ที่1เนี่ยเด็กป.1ถึงป.3มีคำเยอะแยะมากมายนะคะก็หวังว่าสื่อตรงเนี้ยคุณครูจะนำไปต่อยอดต่อไปค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันสื่อที่3เลยนะคะแถบบัตรประสมคำค่ะ
1: สื่อที่3ของ

0: นะคะคุณครูก็จะต้องมีกระดาษ A4 เนี่ยนะคะใช้กระดาษ A4 ธรรมดาเลยนะคะจำนวน2แผ่นสองแผ่นนะคะวิธีพับแถบบัตรนะคะง่ายๆนะคะพับครึ่งก่อนพับครึ่งในด้านแนวตั้งลักษณะนี้นะคะแล้วก็พับมาอีก1ครั้งนะคะคุณครูจะได้แถบในลักษณะนี้มันจะเปิดได้1ด้านเหมือนที่เวลาที่เราเปิดปฏิทินนะคะเมื่อเปิดได้แล้วนะคะด้านที่ทำการเปิดเนี่ยให้คุณครูแบ่งเป็นช่องนะคะเป็นช่องละประมาณ2นิ้วเราจะได้ทั้งหมด6ช่องนะคะหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะจะตัดให้มันเปิดได้แบบนี้นะคะวิธีการใช้งานนะคะคุณครูอาจจะมีพยัญชนะกับสระให้เด็กสัก1ชุดก็ได้นะคะแล้วให้เด็กเอาพยัญชนะและสระที่มีอยู่นี้นะคะมาติดลงที่แถบประสมคำของเราเนี่ยนะคะติดไปทีละตัวถามว่าพอเปิดขึ้นมาเราจะใช้พยัญชนะและสระร่วมกันในแต่ละแถวนะคะเราจะไม่ได้แบบเปิดแถวที่2เป็นอีกคำหนึ่งแต่ว่าสมมติว่าเปิดตัวนี้อาจจะอ่านได้อีกเป็นคำใหม่นะคะเราจะทดสอบดูว่าเด็กๆจะใช้พยัญชนะและสระที่คุณครูกำหนดให้เนี่ยสร้างคำได้จำนวนกี่คำคะนะคะ
1: การที่จะบอกว่าเด็กทำได้ดีหรือไม่นั้นนะคะเราจะมาดูจำนวนคำที่เด็กสร้างค่ะว่าในแถบประโยคที่เขาได้เนี่ยมีกระดาษจำกัดเนี่ยเขาสามารถสร้างคำที่มีความหมายได้กี่คำนะคะ
0: จากพยัญชนะที่เท่าๆกันนะคะถ้าหากคุณครูมองว่าเด็กๆของเราเนี่ยมีคลังคำในหัวเยอะละเราอาจจะไม่ให้ตัวพยัญชนะแต่ให้เด็กเขียนคำเองลองให้เขาเปิดทีละตัวแล้วก็เขียนไปนะคะว่าเด็กบางคนอาจจะมีคำอยู่ในหัวเยอะเราก็จะได้คำจากเขาเยอะนะคะก็ใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นการเขียนคำสะกดคำนะคะถ้าเกิดว่า6ช่องคำอาจจะยาวเป็น2พยางค์นะคะคุณครูอาจจะทำมาให้เล็กลงก็ได้นะคะให้เหลือแค่3
1: 3แบบนี้นะคะ
0: 3ตัวนะคะแบบที่อาจารย์วิดาแสดงตัวอย่าง
1: ค่ะเนี่ยตัดครึ่งนะคะก็จะ3อันนี้ก็จะเป็นคำสั้นๆที่เด็กอาจจะคิดได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: เราก็ใช้พยัญชนะต้นร่วมกันพอเปลี่ยนพยัญชนะต้นก็ได้คำใหม่แล้วอันนี้จะใช้กับเด็กที่เล็กลงหน่อยนะคะแต่ข้อจำกัดของสื่อชนิดนี้เนี่ยสังเกตดูนะคะว่าเราจะไม่สามารถวางสระล่างได้รวมถึงการใส่พยัญชนะเราอยากทราบว่า
1: วรรณยุก
0: ต์ใส่วรรณยุกต์นะคะคือวรรณยุกต์เอกโทตรีจัตวาเนี่ยพอใส่ขึ้นมาแล้วมันจะเปิดไม่ได้ทีนี้เราก็เลยพลิกไปพลิกมานะคะเราก็ค้นพบว่าถ้าเราพลิกด้านแบบนี้เราจะสามารถติดพยัญชนะติดวรรณยุกต์ได้ก็คือเปิดขึ้นมาทีละตัวนะคะแต่คำจะต้องเปิดลง อยากให้คุณครูนำไปทำต่อนะคะใครที่ทำแล้วประสบผลสำเร็จนะคะอาจจะส่งภาพมาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะเอามาแลกเปลี่ยนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือแถบบัตรประสมคำแต่ว่าอย่าลองโชว์สิคะ
1: มีเวลาไม่นานเมื่อกี้ก็เลยคิดได้แค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือใช้พยัญชนะต้นกับสระร่วมกันนะคะอย่างเช่นมอม้าสระอากอไก่มออากอมากนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนแค่ตัวสะกดด้านหลังนะคะมออาดอมาดก็เป็นคำใหม่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นอยู่กับคลังคำของเด็กๆเลยว่าจะสามารถเอาไปสลับสับเปลี่ยนแล้วทำให้เกิดคำใหม่ได้อย่างไรนะคะแต่ว่าเมื่อทำผลงานชิ้นนี้เสร็จนะคะเรียกได้ว่าเวลาเด็กทำงานอะไรออกมาเป็นชิ้นเนี่ยเขาจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองเพราะฉะนั้นคุณครูควรที่จะให้โอกาสเขาได้ออกไปนำเสนอชิ้นงานที่หน้าชั้นเรียนด้วยค่ะ
0: ชิ้นงานที่พวกเราสองคนทำนะคะอาจจะสีสันยังไม่สดใสเท่าไหร่นะคะคุณครูก็สามารถให้เด็กๆระบายสีได้นะคะตกแต่งเขียนตัวหนังสือวาดการ์ตูนลงไปก็ได้นะคะเช่นอันเนี้ยเราก็ลองทำดูนะคะใช้ภาพเข้ามาด้วยนะคะมีภาพแมวแล้วก็มีแค่คำว่ากินค่ะอันนี้เปลี่ยนนะคะแมวกินปลาไก่กินปลากินได้ไหมก็ไม่รู้นะคะถ้าเราเปิดมาอีกนะคะก็เป็นรูปงูไก่กินงูอะไรเงี้ยเอาภาพเข้ามาผนวกกันกับตัวหนังสือก็ได้ค่ะ
1: ค่ะแบบนี้ก็จะเป็นการช่วยฝึกการคิดที่แบบมันซับซ้อนเนาะ
0: ใช
1: ่มันจะเอา
0: สร้างเป็นเรื่องก็ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะเอาคำที่อยู่ในนี้นะคะที่เด็กๆ เขียนแล้วเนี่ยเอาไปสร้างเป็นประโยคนะคะหรือว่าเอาไปแต่งเป็นเรื่องเป็นราวก็จะทำให้ขยายประสบการณ์ในการเขียนการใช้คำแล้วคุณครูก็จะตรวจ

0: ตอบได้ว่าเขาเข้าใจความหมายมันจริงๆหรือเปล่าค่ะ
1: แล้วอุปกรณ์ก็ไม่ได้หายากเลย
0: ไม่ยากเลย
1: ห้องเรียนนี้มีอยู่นะคะ
0: ค่ะใช้แค่กระดาษ A4 ดินสอสีแล้วก็กรรไกรแค่นี้ก็ทำได้แล้วนะคะ
1: ถ้าเกิดว่าเด็กๆ เห็นคุณครูถือกระดาษถือสีเข้าไปเนี่ยก็ยิ้มแล้วค่ะ
0: ใช
1: ่สนุก
0: อ้าวแทนที่ไม่ได้ถือไม้เรียวใช่ไหมวันนี้มีอะไรขอบกระดาษ
1: เปลี่ยนจากถือไม้เรียวเนี่ยไปถือกระดาษถือสีเข้าไปในห้องนะคะเด็กๆก็จะรักคุณครูเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง
0: ใช่ใช่นิดนึงนิดนึงก็ยังดีนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สื่อสุดท้ายที่จะพาทุกคนทำนะคะเป็นสื่อที่มีหน้าตาที่น่ารักน่าสนใจทีเดียวค่ะเราเรียกมันว่าบัตรหมุนสารพัดประโยชน์ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ
1: ชิ้นสุดท้ายนะคะที่เราจะให้คุณครูได้ลงมือทำแล้วก็จะขยับความยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอันนี้เราเรียกว่าบัตรหมุนสารพัดประโยชน์ที่เลือกสื่อชิ้นนี้มานำเสนอเนี่ยนะคะเพราะเรามองว่ามันสารพัดประโยชน์จริงๆจากวันนี้เนี่ยที่เราเน้นเรื่องของการสื่อแจกลูกสะกดคำแล้วนะคะคุณครูสามารถนำบัตรหมุนสารพัดประโยชน์เนี่ยไปใส่เนื้อหาอื่นๆได้ด้วยนะคะจึงเลือกสื่อชิ้นนี้มานะคะเราก็จะมีตัวอย่างวิธีการตัดวัดกระดาษเนี่ยให้คุณครูได้ดาวน์โหลดอีกเช่นเคยนะคะคุณครูสามารถเตรียมกระดาษได้ตามนี้เลยกระดาษกันขนาดกระดาษนะคะก็ตัดได้ตามนี้นะคะแต่ว่าที่จะทำให้ดูในวันนี้เนี่ยก็คือการประกอบชิ้นงานนะคะกระดาษที่คุณครูต้องเตรียมนะคะพอตัดออกมาเนี่ยจะมีชิ้นแรกนะคะก็คือวงกลมในลักษณะที่คล้ายๆกับแผ่นซีดีนะคะใช้กระดาษแข็งนะคะเพราะตัวนี้คือตัวหมุนถ้าเราใช้กระดาษอ่อนหมุนไม่ได้นะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยนะคะคุณครูอาจจะใช้แผ่นซีดีที่เหลือใช้ก็ได้นะคะที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้งานแล้วเก็บไว้นานแล้วอย่างเงี้ยนะคะชิ้นที่สองที่จะใช้เป็นปากก็คือกระดาษ A4 สีอะไรก็ได้อีกเหมือนกันนะคะเมื่อเรามีชิ้นนี้แล้วนะคะชิ้นหมุนเราจะมีชิ้นที่เอาไว้ทำเป็นแกนด้วยนะคะชิ้นเป็นแกนจะตัดเป็นลักษณะกลมๆอย่างนี้นะคะเล็กๆมีรูตรงกลางตรงนี้ไม่ต้องเจาะนะคะตรงนี้ไม่เจาะจะทำยังไงให้มันหมุนได้นะคะเดี๋ยวให้กระดาษอาจารย์วนิดาก่อนกระดาษ4ชิ้นนี้จะใช้เป็นปกนะคะอันนี้ใช้เป็นตัวหมุนส่วนตัวนี้ใช้เป็นแกนนะคะใช้เป็นแกนในการยึดติดกระดาษของเราตรงนี้นะคะดูตัวแกนนี้ก่อนขอให้คุณครูวาดเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นมุมอย่างนี้นะคะถ้าเด็กผู้ชายก็จะบอกว่าเหมือนลูกโปเกมอนเลยเหมือนไหมคะ
0: จะพยายามนะคะ
1: เป็นลักษณะนี้นะคะแล้วคุณครูเขียนหมายเลขไว้นะคะหมายเลข1 2 3และ4ค่ะเมื่อเขียนตัวเลขแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้เราจะตัดนะคะ
0: ตัดทั้ง4เส้นเลยไหมคะ
1: แต่ตัดไปไม่ถึงวงกลมนะคะตัดในลักษณะแบบนี้
0: คือวงกลมจะเบี้ยวเล็กน้อยไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรค่ะจากนั้นเนี่ยคุณครูพับ1ขึ้นมาชน2นะคะพับเป็นลักษณะนี้ค่ะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะเหมือนดอกกุหลาบเนี่ยจากนั้นคุณครูเอาแผ่นที่เป็นจานหมุนของเราเนี่ยนะคะเสียบเข้าไปนะคะเสียบเข้าไปเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะก็คือเป็นหมายเลข1อยู่กับหมายเลข2ส่วนอีกด้านนึงนะคะก็คือ3กับ4ค่ะลักษณะนี้คุณครูลองหมุนไอ้ตัวแกนนี้ดูนะคะว่ามันจะต้องหมุนได้นะหมุนได้ไหมคะอาจารย์วนิดา
0: อุ้ย
1: พอหมุนได้นะคะครูบางคนบอกว่าถ้าเราไม่ใช้กระดาษแบบนี้เราสามารถใช้หมุดที่เป็นหมุดสีทอง2ขาได้หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะคะแต่ว่าหมุดสีทองเนี่ยจะทำให้ชิ้นงานของเราไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะมันจะมีความโค้ง

ราะฉะนั้นการใช้กระดาษแบบนี้ก็จะดีกว่าจากนั้นกระดาษชิ้นที่เป็นปกนะคะเราใช้กระดาษ A4 เลยในสีที่เราชอบนะคะพับครึ่งค่ะพับครึ่งนะคะจากนั้นนะคะให้ลองกะดูว่าจานหมุนของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วลองขีดเส้นไว้อันนี้คือด้านหน้าปกนะคะลองขีดเส้นคร่าวๆไว้ว่ามันจะอยู่บริเวณนี้นะคะอันนี้คือบริเวณที่จานหมุนของเราจะอยู่เนาะเราก็จะพักตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นวงกลมที่เราตัดออกมาจะมาทำเป็นรูให้เนื้อหามันโผล่มาได้นะคะวางตรงนี้ถามว่าตรงเนี้ยจำเป็นจะต้องใช้วงกลมไหมไม่ต้องก็ได้นะคะอาจจะตัดเป็นสามเหลี่ยมก็ได้แต่วันนี้เราจะใช้วงกลมนะคะเราก็ขีดเป็นวงกลมไว้นะคะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเจาะรูตรงวงกลมนี้นะคะโดยใช้คัตเตอร์นะคะถ้าให้เด็กๆทำอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็หมุนกระดาษไปนะคะถ้าเกิดว่าเจาะเป็นสามเหลี่ยมอาจจะง่ายกว่านะคะ

0: เมื่อเราเจาะออกมาแล้วเราจะได้กระดาษหน้าตาแบบนี้ค่ะด้านนี้เป็นหน้าปกนะคะอันนี้เป็นเนี่ยจะเป็นรูอยู่แบบนี้เมื่อเราใส่แผ่นอันนี้ของเราเข้าไปนะคะลองกะดูตรงนี้คือส่วนที่เนื้อหาจะโผล่ออกมานะคะเราจะใส่คำเข้าไปได้นะคะจากนั้นเราจะประกอบจานหมุนนี้เข้าไปกับชิ้นงานของเรานะคะส่วนที่เราจะทากาวนะคะก็คือตัวโบสีชมพูตรงนี้นะคะตรงจานหมุนสีขาวจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกาวเลยนะคะห้ามให้กาวติดเป็นอันเด็ดขาดค่ะเราติดด้านหน้านี้ก่อนก็ได้นะคะหรือจะด้านหลังก็ได้ทากาวลงไปนะคะแล้วก็จริงๆต้องติดด้านหลังก่อนติดลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นลองหมุนดูนะคะว่ามันหมุนได้นะคะทีนี้เราลองเขียนวงกลมไว้นะคะว่ามันจะได้ทั้งหมดกี่วงค่อยๆหมุนขยับไปนะคะถ้าเกิดอยากให้ชิ้นนี้เนี่ยเป็นสื่อในการสอนผันวรรณยุกต์คุณครูทำสัก5วงก็ได้ค่ะถ้าเป็นวรรณยุกต์อักษรกลางนะคะลองหมุนดูนะคะคือยังไงก็ต้องหมุนได้เป็นยังไงบ้างคะ
1: เดี๋ยวจะติดกาวค่ะ
0: ติดด้านหลังก่อนทำไมไม่อยู
1: ่ติดด้านหน้าด้วยเนาะ
0: ติดด้านหลังก่อน
1: ด้านหลังติดแล้ว
0: จะพักไว้ก่อนเรามาดูชิ้นนี้ค่ะที่เราทำสำเร็จแล้ว
1: ไม่งั้นจะใช้เวลานาน
0: ใช่ค่ะอันนี้คือเนี่ยค่ะ1กับ2อยู่ตรงนี้ส่วนนี้คือวงที่เราจะใส่เนื้อหานะคะ ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้พอหมุนหมุนไปเรื่อยๆค่ะหมุนได้นะคะวิธีการประกอบชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะก็คือทากาวบริเวณรอบๆตรงนี้อีกนะคะที่เป็นหน้าปกนะคะอย่าไปยุ่งกับจานหมุนเด็ดขาดค่ะห้ามให้จานหมุนโดนกาวนะคะเมื่อเราผนึกแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างดีกว่าอันนี้เด็กๆเราทำไม่ให้นะคะ ในชั้นเรียนอันนี้จะเป็นตัวอย่างการผันวรรณยุกต์โดยการใช้วงล้อบัตรหมุนสารพัดประโยชน์ของเรานะคะ อันนี้จะมีขนาดเล็กคุณครูไม่ต้องตกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมที่สาธิตกับตัวอย่างมันขนาดต่างกันคุณครูสามารถขยับขนาดขึ้นได้อยากได้วงใหญ่ๆก็ได้นะคะหรือวงเล็กก็ได้ถ้าวงเราใหญ่ขึ้นพื้นที่ในการใส่เนื้อหาก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยถ้าวงเล็กลงนะคะจำนวนช่องที่เอาไว้ใส่ตัวพยัญชนะก็น้อยลงเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือการเอามาผันวรรณยุกต์ถ้าเป็นอักษรกลางผันได้ครบทั้ง5เสียงนะคะก็ใส่ตัวหนังสือเข้าไปทั้ง5ช่องเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งหน้าปกตรงนี้ให้สวยงามนะคะ
1: เช่นบัตรนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการผันวรรณยุกต์นะคะเพราะฉะนั้นการทำบัตรเล็กๆอย่างเงี้ยเพียงพอสำหรับการใส่คำเข้าไป5คำนะคะวิธีการที่คุณครูจะนำไปใช้นะคะผันวรรณยุกต์ก็เช่นคำแรกกอากาเราหมุนต่อเลยค่ะกาไม่เอกกาไม่โทกาไม่ตรีกาแล้วก็จัตวากาแบบนี้นะคะเล็กๆแบบนี้สามารถจุได้5คำนะคะแต่ถ้าเกิดคุณครูโอ้สมมุติว่ามีคำไวยพจน์เยอะมากเลยใช้แค่5คำไม่พอก็อย่างที่อาจารย์จันยาวันได้บอกเมื่อสักครู่ก็คือว่า
0: เพิ่มขนาดค่ะ
1: เพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเช่นจะสอนเรื่องเกี่ยวกับคำที่แปลว่าผู้หญิงโอ้มีเยอะแยะมากมายคำที่แปลว่ากินก็มีเยอะมากอย่างเงี้ยนะคะ
0: คำควบกล้ำก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างบัตรที่เป็นคำควบกล้ำเราก็เอาคำว่ากล้วยคำว่ากวางคำว่าขวานคำว่าพริกแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการบูรณาการเนื้อหาที่เอาไปใส่ในตรงนี้เราก็เลยมองว่ามันเป็นบัตรหมุนสารพัดประโยชน
1: ์ใช่ค่ะ
0: นำไปใช้กับเนื้อหาอะไรก็ได้นี่คำไวยพจน์ค่ะระบายสีให้สวยงาม
1: อันนี้เป็นคำมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะก็จะเช่นคำว่าเลข คำว่านาคแบบนี้เป็นต้นนะคะเราก็สามารถเอามาใช้กับมาตราตัวสะกดได้ด้วยค่ะแล้วนอกจากเป็นคำแล้วนะคะคิดว่าน่าจะสามารถเอาไปใช้กับตัวละครในวรรณคดีได้ด้วยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียของคุณครูเลยค่ะสามารถประยุกต์ใช้ได้มากมายเลยค่ะสมกับชื่อของมันคือสารพัดประโยชน์นะคะ
0: ใส่รูปการ์ตูนนะคะหรือว่ารูปสัตว์แล้วเล่านิทานก็ได้กระต่ายเดินไปเจอกับเต่าอยู่ในป่าอะไรแบบนี้นะคะเล่านิทานไปก็ได้ค่ะ
1: ค่ะหน้าตาน่ารักมากนะคะเนี่ยถ้าเกิดคุณครูกับเด็กทำร่วมกันเนี่ยคิดว่าบรรยากาศในห้องคงจะสนุกสนานมากทีเดียวค่ะ
0: เราอาจจะไม่ได้ให้เด็ก1คนทำ1ชิ้นนะคะอาจจะรวมกันเป็นกลุ่ม3คนช่วยกันทำ1ชิ้นก็ได้ค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่เรานำเสนอกันในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อที่ใช้ในการสอนอ่านสะกดสอนการจัดเรียงประโยครวมไปถึงสื่อสาธิตในวันนี้ทั้ง4ชนิดด้วยนะคะหวังว่าคุณครูทุกท่านนะคะจะสนุกสนานกับการผลิตสื่อกับการทำสื่อแล้วก็ได้นำไปใช้จัดกิจกรรมสนุกสนุกในชั้นเรียนกับเด็กนักเรียนด้วยนะคะ
0: แล้วก็หวังว่าสื่อในวันนี้เนี่ยจะได้รับการต่อยอดอย่างสมบูรณ์นะคะการที่เราทำให้เด็กๆอ่านออกหรือเขียนและเขียนได้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยประเทศชาติของเราอีกทางนึงค่ะ
1: เป็นงานใหญ่เลยนะคะ เพราะฉะนั้นทุ่มเททำครั้งเดียวทำให้ดีแล้วก็สามารถใช้ได้นานๆกับเด็กหลายๆห้องแล้วก็หลายๆรุ่นด้วยนะคะก็ยิ่งจะดีขึ้นไปอีกค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเราทั้งสองคนก็จะขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศของการใช้สื่อในห้องเรียนจริงนะคะที่เป็นภาพบรรยากาศจากคุณครูที่เข้ารับการอบรมของเราในรุ่นที่แล้วนะคะนำสื่อต่างๆที่ได้อบรมนี่แหละไปใช้ต่อนะคะเราลองดูนะคะว่ารอยยิ้มของเด็กๆที่ได้เรียนรู้จากการที่คุณครูได้ผลิตสื่อขึ้นมาเนี่ยมันมีความสุขมากขนาดไหนนะคะอยากให้คุณครูได้ชมไปพร้อมกันนะคะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็จะขอลาทุกท่านไว้ที่ตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปชมภาพบรรยากาศกันต่อนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะ

คยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไมแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว w ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง n นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง n เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง n เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง n ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็น้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งลมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวกFB หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วย
เพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการมันก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วยทีซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดี
มันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แล้วนะครับนี่คือตลาดที่เราอยากจะมาเดินนั่นเอง
1: วันนี้เนี่ยเราไปที่โรงกลั่นน้ำมันมาเรียบร้อยแล้ววันนี้กลับมาพอดีว่าตลาดยังไม่ปิด
0: ยังไม่ปิดถือว่าเป็นโอกาสดีของเรา
1: ที่เราจะได้มาดูว่าคนที่บรูไนเขาขายอะไรกันเขากินอะไรกันเขาซื้ออะไรกัน
0: เนี่ยแล้วก็ทำไมคนถึงได้เยอะขนาดนี
1: ้ดีครับตอนนี้บรรยากาศกำลังคึกคักเลยไก่มีไก่ย่างบาร์บีคิวอ่ะเหมือนไก่เหลืองบ้านเราไก่ย่าง
0: ไก่เหลืองบ้านเรา
2: โทษครับเราจะให้เดินกับคนคนหนึ่ง
3: เป็นไงWelcome to Pasar Malam Gadong.
4: Pasar Malam Gadong.
3: Pasar Malam Gadong.
4: I call night market.
3: Yes, night market.
4: Part of our hotel.
3: Yes, that's the direct translation. And you are Gift.
4: Gift.
3: Yeah. And you are Zun.
4: Zun.
3: Zun.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. My name is Ash.
4: Ash.
3: Oh,
4: Ash.
3: Yes.
4: Okay.
3: I'm a radio DJ here in Brunei.
4: DJ?
3: Yes, a radio DJ.
4: Oh, you're a celebrity in Brunei.
3: Oh, no. I'm nobody here. Nobody famous.
4: Oh, I don't think so.
3: Let's describe okay. The hair and the makeup
4: if
3: tonight.
4: Someone heard your sound, everyone can remember your sound, yeah. Right?
3: You don't need to bring a very thick wallet to be here.
4: Why?
3: At least $5, you can survive. You can get many food and drinks, as minimum as $1.
4: Only
3: $5 minimum you can bring here.
4: Really?
3: You can get a lot of stuff. Let me show you some stuff. Come.
4: Okay. Oh, big fish.
3: Big fish, yes. Food that I want to show you guys is the kueh malaya.
4: Kueh malaya.
3: Yeah. So see, they pour in the flour, the flour with the water. Okay. So which one do you want? The big one or the small one?
4: Small one.
3: The small one, yeah.
4: Yes. Peanut and
3: raisin. Raisin. Yeah. Okay, sure.
4: $1. นี่คือเราสั่งแล้วนะฮะ
3: Chip.
4: คืออะไร Kueh malaya.
0: เวม
4: มารยา
0: เวมมารยา
4: เวมมารยา
0: ก็คือดูง่ายๆก็คือขนม
1: ถังแตก
0: บ้านเรานะครับ
1: มันเหมือนขนมถังแตกนะแต่มันมีไส้มันใส่ถั่วแล้วมันก็มีลูกเกด
0: ใช่
4: มันเจ็ดหวานๆมันๆก็อ้อน
0: แต่ว่าผมว่ามันมีรสชาติหวานของลูกเกด
1: คือรสชาติมันจะเหมือนกับหวานของน้ำตาลแล้วก็มีนมข้นแต่มันจะมีความมันความหอมของถั่ว
0: ครับ
1: นะครับแต่คล้ายๆกับถังแตกบ้านเราแต่มันจะนุ่มกว่าน
0: ุ่มกว่า
1: ถังแตกบ้านเรามันจะกรอบ
0: ใช่แต่ถังแตกบ้านเราผมว่าไส้น้อยกว่าที่นี่
1: ที่นี่
0: ไส้เยอะมาก
1: ไส้เยอะแล้วไม่แพงด้วย25 บาท30 บาทนะ
0: คร
4: ับ What is leaf banana It's not banana
0: banana
3: no
0: bukan
3: it's not banana leaf
1: มันเป็นพืชชนิดหนึ่งของท้องที่ที่นี่แหละเออนี่
3: ก็ banana leaf is softer
1: อ๋
0: อก็คือมันเป็นใบที่มีชื่อว่าดาวนีริงก็คือใบนีริง
4: ดาวนีริง do we have fresh one
1: oh I see
0: นี่ก็ใบตองนี่ครับ
1: มันเหมือนกับถ้าเป็นต้นไม้เขาเรียกว่าเฮลิคอเนีย
3: ดาวนีริง
1: เฮลิคอเนีย
3: สปีชีส
1: fish okay let me try
5: เดี๋ยวเราลองชิมดูแล้วกันนะครับโอเค
1: มันเหมือนข้าวย่างเอาข้าวไปห่อใบไม้แล้วมาย่าง
5: แต่มันคือข้าวเหนียวนะ
1: How do you language delicious
3: ยำมัน
4: very yamman
0: ผมรู้จักอยู่อย่างนึงในนี้ขนม
1: ขนมอะไรฮะแป้งทอด
3: This is called penyaram
0: ที่บ้านผมเขาเรียกดิวโจยาวา
3: This is how they cook penyaram yours look like UFO
1: yeah
0: oh
1: วว
0: เดี๋ยวผมขอชิมสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับรสชาติกรอบๆ
1: คร
0: ับ มันดูเหมือนกับอาจจะเกือบไหม้แต่มันไม่ไหม้มันจะออกหวานๆนิด
1: มันเหมือนซาลาเปาทอดป่ะ
0: มันเหมือนซาลาเปาทอดอะครับ
1: คล้ายๆนะแป้งทอดนะ
0: แป้งคล้ายๆกันเลย

0: เอาละครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่3
1: ใช่แล้วครับวันนี้วันสุดท้ายในการมาท่องเที่ยวในประเทศบูไนนี้นะคร
0: ับ ใช่แล้ว
2: Yeah today mission will be your most important mission before you go home
1: Okay
2: so can you open the mission
1: ตึบ
0: ว้าว
1: Education student right
2: Yes yes education
1: okay, the last
0: one last mission
2: okay. I'm sorry that is not your last mission
1: What
2: because you look in the middle there is another one which is covered by

0: The yellow and
1: no,
0: red
1: no, no,
0: paper.
1: No, no, no, no, 5 missions, 1, 2, 3, 4, 5 already.
0: Yes, but there is another one additional mission that you have to do today together with the education. If you open the middle one and you see what it is.
1: This middle one?
0: Yes, please.
1: Last mission?
0: Yes.
2: แสดงว่าสิ่งนี้ต้องเป็นเหมือนกับว่ารากเง่าต้องเป็นสิ่งที่เหมือนว่าสำคัญที่สุด
1: อยู่ที่ว่าอะไร
2: กับคนบรูไนเลย
0: Okay.
2: Can I open it?
0: Yes, please. Open it. What is that?
2: Kampung air.
0: Yes, kampung air. Our culture, our tradition, our lives revolves around kampung air.
2: Okay, I see.
0: Yes.
2: Okay.
0: So that's why today, without kampung air, nobody knows Brunei. But if you said Brunei, kampung air.
2: Yeah. Oh. Okay. We want to know about Brunei. That's why we're going to.
0: Okay.
2: Kampung air.
0: Yes.
2: Okay.
0: Yes. This is the main transport of Bruneian kampung air people. Dia pakai semua macam ni, pakai perahu macam ni.
2: Oh.
0: Ya. Yeah. Ini digelar taksi sungai, taksi laut.
2: Oh. Yeah. Oh.
0: So we
2: have station on.
0: Yeah, we have
2: river.
0: Station on river for the water taxi. The boat, yeah.
2: Oh,
0: and here we have this big area of Kampung Air here.
2: The big village.
0: Yeah.
2: On the water.
0: That's right. This is, they said, one of the largest water village in the world.
2: Uh-huh.
0: Yeah.
2: How about this place?
0: This is another school.
2: You mean all school on the water?
0: Yes. In the Kampung Air, there are 9 schools.
2: Uh-huh.
0: 9 schools or 9. Like a mukim or area of kampung.
3: แสดงว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าสิ่งก่อสร้างทุกอย่างที่อยู่ที่นี่ล้วนตั้งอยู่บนน้ำหมดเลย
2: How long they live like this?
0: Oh, in the kampung
2: air? How long?
0: Oh, more than 600 years. Sorry, in kampung, more than 600 years.
2: 600?
0: Yes, maybe 1,000 years. But the Bruneian, we started in Kampung Air.
2: Oh.
0: Yeah, most of the people living in Kampung Air before, long time ago, are all fishermen.
2: Fishermen?
0: Yeah, they catch fish. So that's why they all stay in Kampung Air. Selling fish, dry fish. But if they go to the land, they will exchange butter trade. Exchange fish with rice, with salt, with belacan.
2: And now they why they going to the land?
0: Yeah, because there is a program from the government.
2: Uh-huh.
0: They try to relocate some of the people to the land because the government try to reduce the number of people living in Kampung Air. We have new housing schemes there. That is a new one.
2: New one Kampung Air?
0: Yeah, new Kampung Air, Kampung Bolkia.
2: Kampung Bolkia is called Kampung Bolkia.
0: But here, because the Kampung Air, the houses are very near,
2: uh-huh.
0: And they are very, in terms of safety, fire, if there is fire, it very quick to spread and destroy the house. So that's why the government trying to relocate them somewhere here and also on land, so that the number of people in Kampung Air is getting less. But we will still maintain Kampung Air.
2: โอเคถึงแล้วนะครับโอ้โหนี
1: ่โอ้โห
2: นี่ถือว่าโรงเรียนกลางน้ำที่บอกใช่ไหม
1: ใช่ที่เราเห็นจากในเรือเมื่อกี้
2: นี่ถ้าเราดูใต้ถุนนี่นะครับมันจะอยู่กลางน้ำจริงๆไม่มีส่วนไหนที่เป็นแผ่นดินเลยอ่ะ
1: จริงครับเราดูโอ้โห
2: เป็นเสาเข็มโอ้โหนี่เต็มไปหมดเลย
0: โอเค now we are at Sekolah Rendah Sabadarat or Sabadarat Primary School
2: Sabadarat Primary School
0: yes
1: โอเคโรงเรียนประถมนั่นเอง
2: เรียนชั้นประถม
1: ชื่อ Sabadarat
2: Okay.
0: Now, I will introduce you to the principal of Sabadarat Primary School.
4: Hello, welcome to Sekolah Rendah Sabadarat.
2: Hello.
4: Okay, I'm the school principal. Today, I want you. I'm a very busy person.
2: Uh-huh.
4: I need your help. The two of you are going to do something for me.
2: You need some help from.
4: Yeah, I need your assistant. You have to help me.
0: You become
4: okay?
0: Assistant.
4: Will be okay.
2: Okay, I know that. เพิ่งมาถึงดีกว่าเพิ่งขึ้นมาถึงโรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาบอกขอความช่วยเหลืออ
1: ่ะนี่เราโดนขอความช่วยเหลืออะไรเหรออ่
2: ะไม่เป็นไร
1: ไม่ทันทำอะไร
2: เดี๋ยวไปดูว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
1: ได้ครับ
2: โอเค
1: ต่อ

0: สึกสนุกนะฮะ
1: และที่สำคัญแปลกใจมากคือเพลงอาราบิกของเขาเนี่ยเป็นเพลงเกาหลีด้วย
0: สุดท้ายนี่เพลงสุดท้ายและเป็นเพลงที่เด็กๆท่านฮะดูท่า
1: ดูท่าครับโอ้โห
0: ลองดูท่าเต้นนะครับรู้สึกจะแอดวานซ์จับบัลเล่ต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ภารกิจนี้ผมเชื่อว่ายังไงพวกผมก็ต้องผ่านไปได้แน่นอนครับberapa orang semua anak murid di sekolah ini? Berapa orang?
2: 284.
0: Every day, day we dance like this?
2: No, every Saturday.
0: Saturday.
2: Saturday.
0: Okay, every Saturday we will come Brunei to dancing with.
2: Yeah, their favorite is that chicken dance.
0: Chicken dance. Chicken dance. ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกดีเนอะ
1: สนุกครับสนุก
0: คุณครูเคยเต้นหน้าชั้นเรียนแบบนี้ไหม
1: โอ้ยไม่เคยเลยครับในชีวิตนี้
0: ครั้งแรก
1: เนี่ยผมว่าอาจจะกลับเอาไปทดลองกับนักเรียนดูนะครับ
2: This is Islamic religious knowledge classroom where they learn how to do praying at the moment how to do the praying in groupsBecause we do praying sometimes individually, sometimes in groups. This one is jama'ah.
3: คือเป็นคลาสที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
2: It's praying.
3: Praying การที่สวดมนต์ขอพรเจ้า
4: การพูดง่ายว่าบ้านเราเรียกว่าการละหมาดในคาบในชั้นเนี่ยเขาจะสอนทุกอย่างเลยรวมถึงการละหมาดรวมถึงการถือศีลรวมถึงการอาบน้ำละหมาดก็คือทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลย
3: ครับ
4: ที่เราsaya menjadi guru dari Siam Thailand
5: kata turut saya boleh Bismillahirrahmanirrahimالحمد لله رب العالمين.
2: This is mathematics, science, English. You can use that all three subjects. This is mini market for grocery. Food and drink.
5: นี่ก็คือวิชา
2: These are all rubbish. But we recycle to becomefor student learning
5: ถ้าพูดง่ายๆบ้านเราคือตอนนี้คือเป็นวิชาที่เขาเรียกว่าประยุกต์นั่นเอง
3: ก็คือเกี่ยวกับ
5: สอนก็คือนำหลายๆวิชาเนี่ยมาประยุกต์รวมกันในเรื่องการค้าขาย
2: iPhone
0: for the children ฮะ
2: yes that is just the box for buying and selling in real life
3: ก็คือ real product
2: Yeah, using real things.
3: สมมุติว่าให้เด็กเนี่ยให้เงินเด็กไป100เหรียญรู้สึกว่าเด็กๆจะซื้อของอะไรยังไง
5: ครับ
3: นะฮะถ้าผ่านวิชานี้ก็จะทำให้เด็กๆได้รู้ว่าเขาควรจะจับจ่ายซื้อของยังไง
2: This is the gutter board club. That thing you call it gutter.
3: Gutter board.
2: Gutter
3: board.
2: They throw and catch back with distance.
5: ก็คือ
2: 5 points 4 points 3 points the last line if you reach first you are the winner
3: ต้องมีความแม่นในการปาเพื่อให้มันเด้งกลับมาหาเรา
6: What you teach This one I got number number 1 until 20
2: special children
6: ก็คือเด็กพิเศษนั่นเองเด
2: ็
6: กพ
2: ิ
6: เศษก็คือ
7: private teach
2: Our government provide her a short course how to teach special children and she's a very patient teacher you have to be patient to work with
7: short course is
2: around a year in our university Brunei it's not just the principal asks her to become one but she will she has attended the course
7: short course is mean like a
2: how to teachspecial children.
7: How long this program? How long this class?
2: This class all until she's reaching year 6. As we call it inclusive education in Brunei. All the special children are put inside the public school and treated as normal children.

0: we have the examination at the end of the year, mm-hmm. but continuously we have the school-based assessment three times, from the classwork, homework, and all the projects.
1: Three times.
0: So yeah, three times, and the fourth time is the examination, which include the school-based assessment. 30% of that, including the exam. That is how we.
1: Oh, I see. 1 year is four times.
0: Yeah.
1: That's all. How about Islamic education philosophy? What's your opinion?
0: All what we have now, physically, mm-hmm. well, we got it. The wisdom, all that, and the spirit. It's from Allah. Mm-hmm. So it's really an individual person. You are provided with that wisdom. How do you digest all the information from the textbook, internet, yep. all that? Mm-hmm. It's actually up to you. And that is our role as teachers, mm-hmm. to lead the student to the right path, so that they will have right choice when dealing with some problems or dealing with some choices. So sometimes also you cannot believe everything you read.
1: Yeah.
0: So you have to use your wisdom in Islamic, like this thing can be eaten, but in our Islamic knowledge, we shouldn't. Okay. We are having this philosophy in our country. Mm. It's we call it Melayu Islam Beraja.
1: Yeah.
0: These are being taught to the kids across the curriculum. It's a Malay Islamic monarchy. All the students have this instilled in their value. This value is very important for all children in Brunei.
1: Yes.
0: They should have practiced this good behavior and all respecting others. It's not like you just read and do. Mm. You must read, think about it, okay, then you do if it's appropriate.
1: Yeah.
0: It must be according to our philosophy, Malay Islamic monarchy, Melayu Islam Beraja. That is our philosophy, our country, Brunei.
1: Gif, you know what is this school?
2: I don't know.
1: Zul, sekolah apa ini?
3: Sekolah ini nama Maktab Sains.
1: Ah, betul Zul. Inilah Maktab Sains Pedukas Sri Begawan Sultan.
3: Oh.
1: Dia dinamakan atas nama almarhum ayahanda Beginda Sultan yang ada sekarang. Jadi di sini dah sekolah yang terbaik sekali di dalam negara Brunei Darussalam. This is the best school in the whole of Brunei Darussalam.
4: So they are given the enzyme urea, enzyme urease. Okay, so this enzyme urease, so they have to actually dilute the enzyme according to the diagram here. So we start off with 10% of the enzyme, and then they will dilute this to 5%. And then 2.5%, and then 1.25%, and then so on. Okay.
5: ก็คือเป็นการเขาเรียกว่าไดรูทเป็นการทำให้ความละลายเนี่ยความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยลดลง
1: ครับ
4: And then they transfer another 10 cm cube from this beaker and take 10 cm cube from the beaker containing distilled water, so we make 2.5%. So it gets dilute and dilute and dilute.
5: หลังจากผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ถูกทาใส่กระดาษตัวนี้ที่มีชื่อว่า red litmus
6: ก็คือกระดาษลิสมัสก็คือเป็นกระดาษที่ทดสอบความเป็นกรดเบสนั่นเอง
5: ความเป็นด่าง
6: ความเป็นด่าง
5: ตัดใส่เข้าไปในแต่ละตัวผสมที่เขาผสมกัน
6: ใช่
5: นะครับแล้วก็จับเวลาด้วยนะว่ากว่าจะเปลี่ยนสีสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่เวลาเท่าไหร่เขาก็จัดบันทึกเวลาของสารแต่ละตัวที่เขาทำการมันทำการทดลอง
6: ใช่ได้เลย
7: awak suka learning biology
8: Ya, saya suka dan mempelajari subjek biologi.
7: Bagaimana awak disuka biologi?
8: Saya mahu menjadi seorang doktor yang berjaya.
9: You want to be a doctor in the future?
8: Yeah.
7: Yes. แต่จากที่เราได้ดูมานะคุณครูกิ๊ฟครับเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าผมมองว่านักเรียนที่เนี่ยในโรงเรียนมักกับซายเนี่ยลักษณะของความตั้งใจแล้วก็ความคิดการริเริ่มในการในการทำแลบหรือว่าในการความมุ่งมั่น
10: ในการศึกษา
7: ในการศึกษาเนี่ยมีมากแล้วก็มีสูง
10: เหมือนกับผมที่ผมได้
7: ได้คิดแล้วก็ได้ลองคิดดูหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวบรูไนมาตั้งแต่วันแรกถ้าเป็นคนในยุคก่อนๆเนี่ยนะครับคือเราจะเห็นได้ว่าเขาจะอยากจะเป็นอะไรในอนาคตเนี่ยบางทีคนในยุคก่อนเมื่อหลายสิบปีเนี่ยอาจจะมองจากครอบครัวของตัวเองนะครับแต่ในสมัยนี้แล้วนี่นะฮะคือเนื่องจากการติดต่อสื่อสารโลกนี้มันแคบลงนะฮะรวมถึงเขาเรียกว่าอะไรการศึกษาทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันเจริญไปมากรวมถึงข่าวสารที่ทุกวันนี้น้องๆสามารถติดตามข่าวสารได้จากทางอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับน้องๆรวมถึงเด็กๆที่บรูไนยุคนี้เขาอยากจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับเขาเลย
2: As the principal of one of the school in Brunei, I would like the children of Brunei to be proud being a Bruneian. And also, being the children of Brunei, we want them to be responsible to keep the economy of Brunei as stable as possible, and also to keep Brunei as peaceful as ever. So, in the end,Brunei is a place where the children can grow up peacefully with their parents around. And we are so proud having our children who will keep our Brunei as a country to be proud of.
1: So hopefully, once again, I hope that you had a very memorable stay in Brunei Darussalam, and hopefully we will meet again sometime in the future. And until then,We say goodbye to you and have a safe journey home. Thank you.
3: Kepada saya dari saya mari dari Siam, ya. Saya mari negara Brunei. Saya jumpa kepada Zainal kebaikan. Zainal memberi kebaikan kepada saya dan
1: terima kasih
3: dan gift. Saya rasa senang hati, rasa senang hati.Tak boleh hoyak dalam ini.
1: Iya.
3: Rasa senang sangat-sangat. Ya. Dan saya nak hoyak kepada orang Brunei dan Maktab Sain. Saya terima kasih banyak-banyak kepada memberi saya dimasukkan tengok Sain Lab dan semua di dalam sekolah ini. Saya nak ingat semua di dalam negara Brunei, di dalam hati saya, infinity.
10: I will remember Brunei.
2: Sama-sama.
10: Forever.
1: Thank you.
2: Yeah, forever.
10: Thank you, everybody.
3: Terima kasih.
2: Sama, terima kasih juga.

0: อนนี้เวลาประมาณ 6:30 น.ครับที่หมู่บ้านปราสาทสมโบ
1: บรรยากาศมีหมอกเล็กน้อย
0: หมอกเล็กน้อยอากาศก็ยังไม่ร้อนนะฮะเนี่ยผมใส่เสื้อแขนยาวนิดหน่อยก็

0: สบายดีแต่คนก็เริ่มออกมากินข้าวเช้าเดินทางนู่นทำนี่ร้านก็เริ่มเปิดขายกันแต่เราจะไปไหนกันต่อดีครับครู
1: นั่นน่ะสิ
0: เอาไงดีครับทำอะไรต่อดี
2: เดี๋ยววันนี้เรามีเพื่อนให้รู้จัก
0: เพื่อนคนนี้เป็นใครครับ
2: เป็นครูเหมือนกันครับ
0: เป็นครู
2: เดี๋ยวเราจะไปพบเขาที่โรงเรียนนะครับชื่อโรงเรียนกำปงเชอเตียว
0: กำปงเชอเตียวอ๋อกำปงเชอเตียวไปไงอ่ะเดินเหรอไป

0: วันนี้ไม่ถูกยืมมาแล้ว
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดี
2: สวัสดี
1: สวัสดี
2: คุณ
1: บุญเฮครับ
0: บุญเฮคือเพื่อนของเราที่จะพาเราเข้าไปใน
1: ไปเข้าใน
3: เป็นคุณครูที่นี่
1: เคยเป็นคุณครูที่นี่ครับ
0: ทำไมพูดไทยชัดจังเลยครับ
1: เคยไปอยู่เมืองไทย
0: เคยไปอยู่เมืองไทยไปทำอะไรฮะ
1: ไปเรียนต่อครับ
0: เรียนชั้นเรียนชั้นไหน
1: ปโทครับ
0: ปริญญาโทตอนนี้เรียนจบแล้วเหรอ
1: ยังไม่จบครับ
0: ยังไม่จบนะครับอ๋อยังเรียนอยู่ที่ไหนครับ
3: มหาวิทยาลัย
1: จุฬาครับ
0: ที่จุฬาอ๋อเรียนที่จุฬาคณะ
1: ครุศาสตร์ครับ
0: อ๋อ
1: ดังนั้นจันเชิญเขาไปเลยครับ
0: ครับ
3: คุณครับ
0: แล้วภารกิจที่ให้เราทำคืออะไรครับ
4: เดี๋ยวคุณบุญเฮจะบอกหน้าเสาธงนะ
0: บอกหน้าเสาธงเลยประกาศไปเลยอย่างเงี้ยเหรอ

0: ันนี้ก็เชิญฐานอุยชัยใช่ไหมครับกับ
1: ชัยว
0: ัฒน์มาก็เชิญผู้ต้อนหนึ่งนะครับก็เชิญครับ
2: Good morning everybody I'm teaching at Phuket Secondary School Dontamburi Thailand
3: Hello student My name is Ed That's my nickname Actually I'm an architect and the TV host and actor also
0: มาเจอมาคือในวิเลียมเมาคือที่จะไปมวยเมาที่ปุบโอนถนัดตีผมบุญอาหนังเ
3: ป๊แปลว่าอะไรฮะภารกิจเราคือต้องอะไรฮะ
4: ภารกิจของคนวันนี้คร
3: ับ
4: ก็เป็นครู1วันไปเลยครับ
3: เหร
4: อครับ
3: ครูของครูไอชัยสบายเลยเป็นครูอยู่แล้วแล้วผมก็ต้องสอนเหรอครับ
4: ครับผม
3: โ
5: อ้ครูเตรียมอะไรมาบ้าง
6: ก็สื่อการสอนที่ใช้เด็กอยู่ที่เมืองไทยของเรา
5: ครับ
6: ก็เอามานิดหน่อยลองดูนะครับว่าที่นี่เขาจะเข้าใจจะสื่อสารกันเรื่องแต่ยังไงแอดก็ช่วยผมหน่อยเลย
5: ได้ครับเป็นผู้ช่วยครูครูสอนศิลปะ
6: ครับ
5: ผมจะเป็นผู้ช่วยครู
6: โอเคช่วยกัน
5: ก็เราก็อาจจะเรียนรู้จากเด็กด้วย
6: ครับ
5: เรื่องภาษาเขาอะไร
6: ภาษาคำพยาง
4: เป็นไงครับ
5: โอ้โหยังตกลงกันอยู่เลยครับ เด็กที่เราจะสอนเป็นเด็กชั้นไหนครับ
4: ก็ม.3ครับ
5: ม.3นะฮะ
6: ม.3

0: อนอะไรบ้าง
1: จะมี2ฝ่ายที่เด็กเรียนจบม.3แล้วต้องเลือกเขาจะเลือกเรียนพื้นฐานต่อไปหรือเลือกอาชีวศึกษาครับถ้าเรียนจบอาชีวศึกษาปีที่3เนี่ยเซอร์ติฟิเคทของเขาอ่ะจะเท่ากับม.6 ครับ
2: หมายถึงว่าเด็กคนหนึ่งไม่ใช่เรียนทั้ง3มันแล้วและอาชีวะจะต้องแยกเลย
1: ต้องแยกครับ
3: คือสายอาชีพไปเลย
2: ถ้าสายอาชีพประมาณทางนี้จะอยู่ฝั่งนี้
4: เวลาที่เราตัดเข้าที่ขอบแผลเราจะใช้แป้งเย็บที่คุณเตรียมมานะคะเป็นแป้งสำหรับการฝึกเย็บเนี่ยเวลาเราดึงขึ้นเนี่ยหนูอย่าฝืนทิศทางหนูจะต้องโค้งไปตามตัวเข็มมันนะลูกยังเกินไปเดี๋ยวยังจะเบ้นะความมีอุปกรณ์

0: วันนี้จะมีคุณครูจากเมืองไทยจะมาสอนวิชาเพิ่มเติมครับเขาเรียนชื่อว่า108อาชีพ
1: 108อาชีพ
0: ครับผม
1: อ๋อสอนอยู่อาชีพเลย
0: ครับผม
1: อันนี้วิชาอะไรครับอาชีพอะไร
0: ปศุครับผมปศุสัตว์ครับ
1: ปศุสัตว
2: ์ปศุสัตว
3: ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษค
1: ่
3: ะอยู่สอนวิชาสัตวศาสตร์
1: คร
3: ับ อัน
1: น
3: ี้
1: ม
3: า
1: ให้ทำอะไรนะ
3: ที่ฝึกทักษะนี่คือรายวิชาที่มาสอนชื่อว่าการผลิตสุกรค่ะฝึกให้เขาเย็บแผลเบื้องต้น

0: โอเคครับ
1: ชุมเรียบเรีย
0: บเรียบ
1: บ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
1: ชุมเรียบ
3: Party to lolly.
4: Party to lolly.
3: Party to lolly.
4: Party to lolly.
3: Party to lolly clear.
4: Party to lolly clear.
3: Occur.
4: Occur.
3: Happen.
4: Happen.
3: Ground.
4: Ground.
3: Quarrel.
4: Quarrel.
3: Arguing.
4: Arguing.
3: Hall.
4: Hall.
3: Hall.
4: Hall.
3: Predict.
4: Predict.
3: Predict.
4: Predict.
3: Guess.
4: Guess.
5: Quarrel.การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกัมพูชา
6: บิดรวมมิชชิ่งรวม
5: คนดีนะครับผมคือสำเนียงของครูออกเสียงแต่ละคำครูพยายามให้เด็กออกเสียงได้ต้องชัดเจนผมว่าก็ใกล้เคียงนะ
7: ดี
5: นะ
7: ครับ
5: การสอนเขาค่อนข้างจะมั่นใ
8: จการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีเยอะมากครับ4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อชั้นเรียนนั้นน่ะเด็กกับครูนี่ได้อยู่ร่วมกันหลายชั่วโมงดังนั้นนะทำให้การออกเสียงของ
3: okay,
8: กับของครูเหมือนกับว่าก๊อปปี้เลยอะครับ
3: visit visited why we pronounce with a t this because all the verb that the end by t or d okay the end by t or d when we change from the present to the past the end by ed we pronounce it it right we pronounce it okay understandYeah, visit, visited. Okay. Yeah, visit, visited. Yeah, speak, spoke, spoken. All right. Eat, at, eaten. Understand? Okay, like that.
5: แต่ว่าในช่วงที่ไม่กี่ปีมาเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาเน้นภาษาอังกฤษมากขึ้น
8: มากขึ้น
5: ชัดเจนนะครับ
8: ชัดเจน
5: เพื่อประชาคมอาเซียนในอีก3ปี
8: จริงๆมันมีหลายอย่างครับอาจารย์ถ้าอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยอาจารย์อยากได้งานดีๆทำเนี่ยต้องรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยและอีกเรื่องนึงคือเรื่องอาเซียนนี่นะครับถ้าเราจะเข้าเอเชียเราจะมีภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นตัวที่ประสานงานกับคนอื่นประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านได้ครับทีนี้จะมี2อย่างครับรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีด้วยเพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาอีกครับเมื่อก่อนถ้าได้ภาษาอังกฤษโอเคแล
5: ้
8: วแต่ตอนนี
5: ้
8: ไม่พอต้องเทคโนโลยี
5: แต่ว่าเทคโนโลยีหมายถึงอะไรบ้าง
8: การใช้คอมการใช้เน็ตอะไร
5: เ
8: น็
5: ตอ
8: ิน
5: เทอร์เน
8: ็
5: ตอะไร
8: คร
5: ับ
8: ครับเพราะว่าถ้าเรารู้เทคโนโลยีดีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกอะเราก็รู้
5: จะรู้ทันทีเลย
8: ครับ

0: ให้สอนด้วย
1: ไม่ได้บอกก็เตรียมความพร้อมในความเป็นครูของเราว่าเอ๊ะเราเป็นครูถ้าเรามาเจอที่นี่เกิดว่าเจอภารกิจที่อะไรจะต้องไปเจอเด็กเงี้ยแล้วเราก็ต้องเตรียมพร้อมไปก่อนถ้าเราไม่เตรียมพร้อมอะไรเลยเราก็ไม่มีอะไรที่
0: จะครูรู้มั้ยเค้ากระซิบบอกครูมั้ยเดี๋ยวครูต้องมาสอนเสร็จ
1: ไม่รู้ไม่ทราบเลยครับ
0: ไม่ใช่มั้ย
1: คือถ้ารู้ผมอาจจะเตรียมมามากกว่านี้ตาอยู่ตรงไหนจมูกอยู่ตรงไหนปากอยู่ตรงไหน
2: เป็นยังไงอาจารย์ครับอาจารย์สอนอะไรอยู่
1: เขากำลังเตรียมว่าเราจะไปยังไงกับเด็ก
2: สอนอะไร
1: ในเรื่องของศิลปะ
2: อ้าวศิลปะ
0: ใช
2: ่ศิลปะก็คือการวาดรูปใช่ไหมครับ
1: ครับใช่ครับผมจะสอนศิลปะเกี่ยวกับการดรออิ่งการวาดรูป
2: ครับจริงๆอ่ะพูดถึงคำว่าศิลปะที่นี่เขาจะหมายถึงการเต้นการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับ

0: ถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะนี้ไม่ได้หมายถึงการวาดรูปอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยครับก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลักสูตรที่นี่ยังไม่มีการวาดรูปที่เป็นศิลปะในหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับผมคิดว่ามันจะดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เขาจะเจอวันนี
1: ้ครับ
0: มันเป็นการสอนที่เขาไม่เคยเจอด้วยอย่างนั้นอ่ะเขาน่าจะตื่นเต้น

0: สวัสดี
1: สวัสดี
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
2: เชิญอาจารย์เลยครับ
1: ครับวันนี้เดี๋ยวจะแนะนำวิธีการวาดรูป drawing เขียนรูปให้ดูนะครับแล้วก็จะแนะนำวิธีการเขียนการ์ตูนอย่างง่ายที่สุด
2: ให้ดูไงนี้ก่อนนึงบางฮายมีวิธีกูรูปแดงเงี้ยเลื่อนนึงวิธีกูรูปตกตาเงี้ยเงี้ยแดนเนี่ยต้องเอาคณีอาจเฟอร์บาน
1: ตอนนี้ดูเขียนรูปอย่างรวดเร็ว
0: แล้วให้เด็กทายว่านี่คืออะไร
2: ไอ้เอาเนี่ยตะงอกนี่ตุ๊ดเต้แล้วรูปนี่รูปไอ้ก็ดอกไม้ครับ
0: ดอกไม้พูดว่าอะไรนะกาย
2: ผักกา
0: ผักกา
2: ครับ
0: ผักกา
1: ผักกา
0: ผักกา
3: ผักกา
1: สวยไหมสวยไหม
2: สะอาดออด
0: สะอาด
1: นี่จะเข้าสู่ในเรื่องของนิทานการวาดรูป
2: ปตอตะเตียนนั่นนึงในเยี่ยมปีเรื่องนิเตียนในกากูรูป
1: รูปอะไรครับ
2: เตยมั้ยรูปไอเก
0: ครับรูปเขารู้เลย
2: รู้แล้วครับ
0: ว่าเป็น
1: รูปแพะแพะน้อยตัวหนึ่งเดินไปในป่าสงสัยนักหนาเกิดมาทำไมจะต้องไปถามให้หายสงสัยเกิดมาทำไมเกิดมาทำไม
2: ยังกอดบันเยธาเมียนสัตว์ปะแปรตัวมวยดาวโจลตะขนมปรีไอเป็ดดาวโจลแต่กอดกึศโคลนไอถ้าตาโคลนก้อนไอกาดหมอดำใบเอาไว
1: ้แพ้น้อยไปเจอหมูอ้วนคือเราถามว่าพี่หมูจ๋าเราเกิดมาทำไมจมูกยิ้มหวานแล้วก็ตอบทันใดมวยโต่งสงสัยเราเกิดมาเพื่อกินเก่งกินกินกินกิน
2: ยังอ่ะจุกกันทอดยนยมอย่างสระหายตอบตือปอบแปรวิ่งทางยืงกาดเมาดำใบสี่สี่สี
0: ่สี่สี่สี
1: ่เห็นว่าครูเก็บรูปเร็วไหม
2: แต่ตอนนี้เกิดทำไมได้เฟย์กอดกูรูปนะเลือนเหรอ
3: เลือน
1: อยากเขียนเร็วไหมอยากเขียนเป็นไหม
2: จังกูรูปไอเลือนโดยกอดเ
1: ฮ้โอเคดูนะครับเราจะมี1ตัว2หัว3จมูก
0: ผมว่าตามได้ไหม
1: ฮะนี่เป็นตัวนะครับตัว
2: นั่นนี
1: ่วง1ท่อนหัวจมูกโอเค
2: มีรงวง3อ่ะทมจิงเก้คลวนบทต่อมากระบาลครับรงวงโตจิงเก้พดคือจมูก
1: โอเคโอ้โหเด็กรุ่นใหญ่เก่งมากครับเขียนสวยกว่าครูอีกทีนี้เดี๋ยวให้ลองมาเขียนดูบ้างเขียนดูบ้างเด็กๆมาเขียน

0: อันนี้คือกักกุรุปโดย
1: จะว่าใครดีฮะคนไหนดีครับ
0: มามามา
2: โอเคอันนั้นนี
1: ่ดูเร่งมาก
0: เมื่อแต่ก็ดูปรังครั้งและเพื่อนบอกว่าอย่าหยุดหายใจอ
1: ย่าเกรงอย่าเกรงผมเกรงมากเกรงมากเลย
0: ก่อนเมื่อแต่เรื่องมอมอ่ะ
2: ตอนนี้เราจับคู่กันนะครับวัดหน้าคนข้างๆที่นั่งติดกัน

0: ถามหน่อยใครอยากที่จะเป็นศิลปินวาดรูปเก่งๆบ้าง
1: ก็สมสัวท่าต่างคนนี้มีปีนักนะฮะได้จังคลายเตยจีเนี่ยกูรุปจุมเนียง
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้หลายคนเลยอยากเป็น
1: เยอะคร
0: ับ เขาจะทำไงฮะที่จะวาดรูปได้เก่งหรือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงต่อไปได้นะ
2: ใจต้องรักก่อนรักชอบ
1: ตบงพอดก็คือเจนปีแบดโดจัดยืงสลายยังมาปีนาแต่มันเนี่ยกลางเรื่องเงือบแต่งอกนี่มาไปจะเรียบเรียนแต่เตะได้ไหมมวยปีใบ
3: อ๋อคุณ
2: อ๋อคุณ

0: นี้เป็นอาจารย์ที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ตในการสอนเลยครับชื่อกกลนครับ
1: สวัสดีครับ
2: สุ
1: สเดชกกลน
0: กกลนครับ
1: อย่างที่รำที่เราได้ดูสักครู่นะฮะน้องเขาฝึกมานานแค่ไหนแล้วถึงรำได้ขนาดนี
0: ้เอาไว้ได้ไม่บานสมได้มาเนี่ยสูตรครับฝึกหัดมาอยู่ดำใบไอรอมบานต่อปันนังเลย
3: หัดมาจีนปิง
0: นานพอสมควรครับจะสองปี
1: สองปี
0: โดยความจริงอ่ะอาทิตย์ละสองครั้งฝึกหัดกับสุกสองปีถึงจะได้
1: ช่วงบ่ายครับแล้วเขาพอใจหรือยังฮะที่น้องเขารำเมื่อสักครู่นี
3: ้ตอนนี้
0: ความพอใจก็มีบางแล้วครับแต่ก็

0: ็ยังอยากได้อยากได้มากกว่านี้ครับ
1: ครูทุ่มมาดูแลมาฝึกเด็กเงี้ย
0: ครับ
1: ครูเองอ่ะต้องการอะไร
2: อีกมือคือสลายสมบัติแทน
0: จะมี3ประเด็นนะครับที่เป็นความประทับใจของอาจารย์ที่มาสอนนะที่1เป็นความรักศิลปะในด้านนี้ที่2คือเพื่อจะสืบทอดให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักศิลปะวัฒนธรรมของคือจะสอนเด็กให้รักด้วยรักศิลปะวัฒนธรรมด้วยครับ
3: แต่ชื่นชมนะ
0: ครับสมศักดิ์ศรี

0: แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องลาจากกัน
1: ครับ
0: ต้องขอบคุณคุณบุญเฮมากคุณบุญเฮที่ช่วยเราหลายอย่างวันนี้ขอบคุณที่ทำให้เราได้เข้าใจชาวกัมพูชาเพิ่มขึ้นได้เห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่เขารักห่วงแหนแล้วก็ได้เห็นศิลปวัฒนธรรมที่ดีๆของเขา
2: ครับก็ผมก็ยินดีที่จะพาอาจารย์ไปชมเด็กนักเรียนเด็กเรียนรำอะไรอย่างนี้ครับ
0: ครับ
2: เพื่อจะได้เผยแผ่วัฒนธรรมและการเรียนการสอนวิถีชีวิตของเด็กกับครูที่นี
0: ่
2: ให้โลกให้อาเซียนได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับ
0: ครับขอบคุณมากประทับใจมากผมประทับใจมาก
3: ขอบคุณ
0: ครับครับ
3: จะดังวันนี้เราก็เวลาคงที
0: ่แล้วเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อ
2: ครับ
0: ครับต้องขอบคุณมากออกุล
3: ขอบค
0: ุ
3: ณคร
0: ับ
2: จุมเรียบเรีย
3: จ
0: ุ
3: มเร
0: ีย
3: บเร
0: ีย จ
2: ุ
0: มเร
2: ีย
0: บเร
2: ียจุมเร
0: ีย
2: บเร
0: ีย
2: ก่อนครับผม
4: นครวัดหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรของปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีและเป็นมรดกโลกแห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนนับล้านคนในช่วงปีที่ผ่านมา
0: ให้ทำอะไรฮะ
5: ภารกิจของคุณก็คือเสียงที่ได้ยินนะฮะ
0: ครับ
5: ทำให้เป็นภาพ
6: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้ แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มมีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับที่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับไปถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถือว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนาน

ารซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2 อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดแต่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ b เท่ากับ0 ni ส่วน 2a โดย n คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซิลินอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วซิลินอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับ μ ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับมิวศูนย์ ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ f เท่ากับQ คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับ

0: โดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทําของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทําบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทํานะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับไพส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin theta หรือ sin ไพส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนเกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวเรีย

ออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โครโรพาสค่ะโครโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพาสค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าไลท์รีแอคชั่นนะคะหรือไลท์ดิเพนเดนต์ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะดาร์ครีแอคชั่นนะคะหรือไลท์อินดิเพนเดนต์ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและดาร์ครีแอคชั่นนะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ
ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโต้ไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโต้ซิสเต็ม1โฟโต้ซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphogycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphogycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphogycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphogycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินดิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โรงควัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโรงควัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกแชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกแชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีแชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกแชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อ Phenolphthalein ซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของ Phenolphthalein เพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกแชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วอล์กเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอล์กถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอล์กและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอล์กกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซต

อัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวน้องรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้อง

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำหลิงที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นDLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษา

0: เกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
1: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
2: เอออ
1: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆ
1: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาเป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
5: ตรงไหน
6: บ้าง
2: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเขียนวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
3: จริงๆนะครับ
2: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
2: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
7: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
2: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
1: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
7: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
1: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
1: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
2: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหาย

0: มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
1: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันนะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
1: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
1: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
0: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
2: ไปเลยไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: whatever it is we're reading. So in a sense, we're trying to create the possibility for that with you and your students and your communities. So that's the idea of lifelong learning. You know, maybe we even end up with some reading groups in your schools that use English language texts as a way to commit themselves together to use reading as a way to continue to keep learning and improving English. So I'll let Ajahn Narpporn speak to that, and then we'll move into our session today.
1: ค่ะ อาจารย์มาดี้ก็บอกว่าทักษะการอ่านนะคะเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะในการที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษของเรานะคะและในทำนองเดียวกันถ้าเผื่อว่าคือแล้วทักษะการอ่านเนี่ยนะคะก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เราเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้นนะคะเดียวกันเมื่อเราเรียนรู้ภาษาอังกฤษดีขึ้นเราก็จะอ่านมากขึ้นนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเหมือนกับเป็น circular process นะคะคือก็เป็นกระบวนการที่วนไปเวียนมานะคะคือก็อาศัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าการอ่านเนี่ยนะคะก็เป็นการช่วยสร้างอาจารย์ใช้คำว่า community นะคะซึ่งของเราจริงๆแปลตรงตัวไปว่าชุมชนอันนี้หมายถึงกลุ่มนะคะกลุ่มของคนที่ชอบทำอะไรเหมือนกันนะคะอย่างเช่นว่ากลุ่มคนที่รักการอ่านนะคะก็มาอ่านมาแชร์ความรู้กันนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าเป็นการที่ช่วยให้เกิดรู้ได้ตลอดเวลานะคะถ้าเรารักการอ่านแล้วก็มาอยู่ในกลุ่มด้วยกันถ้าอาจารย์ดูภาพยนตร์บางเรื่องนะคะเขาก็จะมีกลุ่มรักการอ่านนะคะที่เป็นกลุ่มแม่บ้านเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้ทำงานหรือว่าทำงานแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาเจอกันแล้วก็จะมาคุยกันเขาก็จะนัดแนะกันว่าคราวนี้นะไปอ่านเรื่องนี้มาแล้วก็คราวหน้าก็มาคุยมาวิจารณ์กันนะคะอย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เพราะนั้นเราก็สามารถที่จะเพาะนิสัยอันนี้ได้ให้กับผู้เรียนของเราหรือแม้กับตัวเราเองนะคะเพราะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ
0: Okay, thank you. So just because one of the things that helps us as we become readers of new texts in new languages is trying to remember what we found in a text that we read. So I'm doing a little bit, it's not really a test. If I could find the next slide, please. It's probably the second slide in the series.
1: It says
0: session 7. There you go. So back one, thank you. So we had a text, I don't know if you remember, it came from the local newspaper in Brattleboro. And we saw it last time. And the title of the text included the word 7-Eleven. It involves something that happened at a 7-Eleven store. So just in a minute we can show you that same text again, but just turn to a partner who's sitting beside you in the studio right now and say, okay, do you remember what this text was about? It was something we did at the very beginning of our time last time. See if you can remember. It was something that happened at a 7-Eleven store in Brattleboro, Vermont, USA. So just take a minute to chat with a partner and then we'll see what you can remember. Just a couple of minutes, and then we'll check in with Bangkok and Hua Hin.
1: ค่ะอาจารย์มาดี้บอกว่าคราวที่แล้วเราได้อ่านเรื่องไปเรื่องหนึ่งนะคะค่ะเป็นถ้าอาจารย์ชื่อก็คือ Brattleboro Vermont News นะคะก็อาจารย์อยากให้คุยกันนะคะกับอาจารย์ข้างๆว่าจำได้ไหมว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรค่ะ1นาทีค่ะอาจารย์ That's okay. Yeah, we can go on.
0: Okay, I'd like to. Okay, if whatever you just let us know. Maybe let's start with our friends in Bangkok. So, what do you remember from the story? This isn't a test. This is just you know anything you can remember from that story you read. It's almost a week. It's a week ago, so that's a long time to retain something. Do you remember anything? And if so, what and how do you remember it? So, anybody from Bangkok who'd like to be a volunteer.
1: ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะท่านอาจารย
2: ์ See you too. Last time we read reading about the text.

0: เราควรจะกระตุ้นให้เกิดขึ้นในเด็กนะคะพัฒนาผู้เรียนนะคะให้เรียนรู้วิธีการอ่านที่เหมาะสมที่ถูกต้องแล้วก็เมื่อเรียนรู้วิธีการอ่านที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วเขาก็จำเรื่องที่อ่านเนี้ยได้นะคะค่ะซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ Yes, Marty.
1: Thank you. Okay, if I could have the next slide. We're just going back again.To the look at extensive reading, and I know we talked about this a lot last time, but I think we want to revisit it because, as Ajahn Naraporn pointed out, we ended last time on an interesting point, which is the point that extensive reading has a lot of backing in the field of education. There's a lot of resources and ideas about how important this is for developing a good reading skills in students. So when we look at the slide that talks about extensive reading, we revisit the idea of what it is and why. So what is it? Why do it? And I think we covered pretty nicely whatIs it? You know, it's really, we remember we looked at Alan Mailey's materials, and there are many others to refer to. But there's this, and we're going to revisit some of these kind of guiding principles in just a minute. But it's very different from the kind of reading that we tend to do that's affiliated with a curriculum. So it does present challenges. We are asking students.To make choices, we're asking teachers to free up their ideas a little bit about what students are going to be doing in terms of reading. So it does present challenges, there's no question about it. And so let's go on to the next slide because we realized that we ended last time with the challenges, and we'd like to continue with that a little bit.Because we recognize that while it has a lot of credibility in the field, that doesn't make it easier to do. That doesn't mean that it's a natural thing for everybody. So if I could have the next slide, it talks about extensive reading and the curriculum. And on this side, we're going to come back to these questions, which is where we ended last time. So I'm going to give you a few minutes again.With either a partner next to you or somebody sitting next to you at your table. So if you remember the guidelines, which are that we're trying to have students read things that are interesting to them, we're trying to have them read a lot, we're having them read things that we don't test or necessarily assess in any way.Okay, so this is maybe an idea that you have just begun to work with, and that's fine. For most of us, given the rigors of our curriculum and the challenges that we face, it's hard to bring these into your work. So we acknowledge that as we go forward here. But for now, working with a partner, talk about what has worked for you.With this idea of broadening the reading text for your students. And then the second one is, what are the limitations and challenges that you face? What makes this hard for you? And we acknowledge that it's hard. So take a few minutes with partners, and then I believe we'll start in Hua Hin to hear a couple comments, both about what is working, what's difficult, and then we'll come to Bangkok for the same. Ajahn Naraporn.
0: ค่ะอาจารย์มาตี้ก็ได้พูดถึง extensive reading นะคะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้กล่าวถึงไปบ้างนะคะว่า extensive reading เนี่ยนะคะก็ถ้าพูดในความหมายของเราคือการอ่านนอกเวลาใช่ไหมคะนอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยนะคะเป็นวิธีสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะคือผู้เรียนเนี่ยเขาจะได้อ่านนะคะโดยที่ในไกด์ไลน์ที่ของแอลันเมลลี่นะคะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้นำมาให้เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่านักเรียนได้เลือกอ่านในสิ่งที่ตนเองสนใจนะคะแล้วก็ได้อ่านเงียบๆเลือกเวลาที่อ่านเองนะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ การให้คะแนนอะไรทั้งสิ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเข้าใจนะคะแล้วก็ตระหนักดีนะคะว่า extensive reading เนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากนะคะ เพราะว่าให้เป็นการปล่อยให้นักเรียนได้เลือกเองนะคะแล้วครูก็จะต้องควบคุมอย่างไม่มากนะคะคือควบคุมให้เขาแค่อ่านเท่านั้นนะคะให้เวลาในการอ่านเลือกอ่านสิ่งที่เขาสนใจแล้วก็ไม่ต้องสนใจเรื่องว่าจะต้องเอาไปทดสอบอะไรนะคะซึ่งแล้วก็อีกอันนึงสิ่งที่ท้าทายของเราเนี่ยที่เราพูดกันค้างไว้คราวที่แล้วอาจจะเรื่องด้วยเวลานะคะว่าจะให้เขาอ่านตอนไหนมีเวลาพอไหมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาตี้ก็เลยบอกว่าอยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้ดิสคัสกันต่อนะคะอาจารย์ลองคุยกับเพื่อนอาจารย์นะคะข้างๆนะคะหรือในกลุ่มนะคะแล้วก็ลองดิสคัสสองคำถามนะคะคือว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์นำExtensive Reading ไปใช้แล้วเนี่ยนะคะวิธีไหนที่อาจารย์นำไปใช้แล้วได้ผลนะคะ What has worked for you นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ามีข้อจำกัดอะไรมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นเมื่ออาจารย์นำ Extensive Reading ไปใช้นะคะขอสัก 3-4 นาทีนะคะอาจารย์แล้วเดี๋ยวขอความกรุณาให้ฟีดแบคนะคะทั้งทางหัวหินและกรุงเทพน่าจะเริ่มจากหัวหินก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะ So I give them 3 or 4 minutes. Yeah.
1: Perfect. Yeah, thank you.

ู้ชมกำลังชมรายการนี้อยู่นะคะถ้ามีคอมเมนต์นะคะความเห็นหรือว่าคำถามอะไรนะคะเกี่ยวกับรายการนะคะหัวข้อที่เรานำเสนอนะคะก็สามารถที่จะหรือสามารถที่จะ SMS มาได้นะคะที่เบอร์ที่ขึ้นนะคะที่หน้าจอนะคะ086-677-2311 086-677-2311ค่ะหรือว่าอาจารย์จะ SMS เข้ามาแนะนำตัวเองก็ได้นะคะค่ะอาจารย์ท่านอาจารย์ที่ดูรายการนี้อยู่นะคะเราอยากทราบความเห็นของท่านค่ะขอบคุณค่ะ

0: It sounds to me like when you say using simple stories, so maybe Ajahn Narayanpuran can kind of collect these questions so we don't have to try to go back and forth and back and forth, and you can answer each of them afterwards. The one question I want to ask for clarification is, when you say a simple story, do you mean something that's easier than what is the normal reading for the students? So that's one question. And I think if that's so, that's very consistent with extensive reading theory, that we don't always have to challenge students to read the most difficult thing. They can read something less difficult. So Ajahn Narayanpuran can double check on that. And then when you talk about the challenges for your students, you talk about vocabulary and structure. And I wonder, does that make you feel that you don't know for sure what they understand? Or because they don't understand, you as the teacher make the assessment that it's because they're missing some vocabulary and some structure? So just maybe to double check that I'm correct, and then tell me about the easy versus hard reading, you know, that your students, that when you do magazines, it's easier for them than the normal classroom reading. Ajahn Narayanpuran, can you help clarify?
1: Ajahn, คือที่อาจารย์บอกว่าใช้ simple story ในแมกกาซีนเนี่ยนะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็ถามว่า simple story นั้นน่ะหมายความว่าง่ายกว่าหนังสือเรียนที่เขาอ่านในห้องใช่ไหม
2: ก็ไม่ยากเกินไปอะค่ะเนื้อหาที่ใช้อะค่ะแต่ว่าในมีข้อจำกัดในเรื่องของ vocabulary ที่แบบมันอาจจะต่างจาก text บ้างแต่ว่าไม่ได้ยากเกินไป
1: ค่ะแล้วที่อาจารย์บอกว่าข้อจำกัดเรื่อง vocab กับstructure เนี่ยนะคะก็คืออาจารย์คิดว่านั่นเป็นปัญหาสำหรับนักเรียนหรือว่านักเรียนเข้ามาบ่นให้ฟังหรือว่าคือเราทราบได้ยังไงว่าเป็นปัญหา
2: เราทราบเองว่าคือเขาอ่านคำศัพท์นี่เราสังเกตจากการสอนเลยห้องเลยค่ะว่าเวลาที่เราสอนเขาแล้วเนี่ยเขาบางคำเขาอ่านไม่ค่อยได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะอาจจะยากไปสำหรับเขานิดนึงอะไรเงี้ยนะคะในบางครั้งอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: แต่ว่าอาจารย์เอาเรื่อง simple story นี่ไปสอนในห้องด้วย
2: ค่ะคือเป็นเอ็กซ์ตร้าจากเทคทั่วไปอะค่ะซึ่งเราคิดว่ามันก็ไม่ยากมากนักเป็นคำที่สั้นๆไม่ยากมาก
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เอาเรื่องนี้ให้จริงๆแล้วคือให้นักเรียนอ่านในห้องในเวลาที่เหลือจากเรียนปกติใช่ไหมคะ
2: เสริมเข้าไปในห้องที่เรียนในเวลาปกติแล้ว
1: ให้อ่านในห้องนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ที่อาจารย์บอกให้อ่าน lunch time นั่นก็เป็นอีกอันหนึ่งต่างหากอ
2: ีกอันหนึ่งเป็นเอ็กซ์ตร้าค่ะคือแบบว่าเคยสอนในเทคแล้วในเวลาปกติแล้วแต่ว่าพอเรามีเวลาว่างเนี่ยเราก็เอาเรื่องเดิมที่เคยสอนเขาแล้วเนี่ยค่ะให้มาหัดอ่านซ้ำๆทำให้เขาอ่านได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ
1: ก็อย่าง simple story นี่ให้ไปอ่านซ้ำหลังจากที่เราสอนในห้อง
2: ก็ที่เป็นซ้ำนี่เป็นจากเทคธรรมดาที่เคยสอนแต่ simple story นี่ใช้ในเป็นการสอนเพิ่มเติมจากหลักสูตร
1: เพิ่มเติมในห้องนะคะ
2: ค่ะ
1: โอเคยาI've got the clarification. The simple story okay. she took from the magazines is the thing that she uses, in fact, in class when they have some time left, you know, from the lesson. And, you know, she uses it as an extra reading for the students. So the students read that simple story in class. That's the first thing. Yeah. And the second thing is that... she decides that, you know, the simple story has got, you know, this kind of vocabulary and structure which won't be too difficult or, you know, more difficult than, you know, the text they usually read in class. So that's one thing. But sometimes, you know, the students still find some vocabulary and structure difficult and the students will tell her. And because they read in class, she helps clarify that. And as for the lunchtime that she mentioned, that, you know, the students read during the lunchtime as well, but that's not the simple story from the magazine. That's the text that they have learned in class. But she encourages the students to read again, to reread, you know, yeah, during lunchtime.
0: So very interesting. Yeah, so that sounds to me

0: อาจารย์ใช้วิธีว่ามีรางวัลให้นะคะสำหรับคนที่ไปอ่านอะไรมาก็ได้แล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะให้รางวัลหรือแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าถ้าให้นักเรียนเลือกอ่านในสิ่งซึ่งเขาสนใจเนี่ยนะคะเขาก็จะอ่านนะคะเขาก็จะชอบอ่านนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์สรดาก็บอกว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นให้อ่านเรื่องอาจจะเป็นอาร์ติเคิลบทความสั้นๆเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะสุขภาพนะคะทำยังไงทานอะไรให้ไม่ให้อ้วนทำยังไงรักษาสิวนะคะสำหรับเด็กวัยรุ่นนี้เขาก็มีความสนใจกับเรื่องพวกนี้นะคะเขาก็จะอ่านนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งนะคะที่สำคัญนะคะที่อาจารย์สุรดาพูดถึงก็คือการประเมินผลนะคะประเมินผลที่นี้ไม่ได้หมายความว่าการสอบนะคะessential reading เนี่ยเราจะติดตามได้ยังไงว่าเขาอ่านนะคะก็ทางหัวหินก็แนะนำมาบอกว่าก็วิธีหนึ่งนะคะในการประเมินผลก็คือว่าอาจจะหลังจากให้นักเรียนไปอ่านอะไรเลือกอ่านอะไรมาก็ได้แล้วเนี่ยให้นักเรียนจับกลุ่มกันนะคะแล้วก็มาแชร์นะคะสิ่งซึ่งเขาอ่านมาให้เพื่อนๆในกลุ่มฟังนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนละเรื่องแตกต่างกันก็ได้นะคะแต่ก็เป็นการพิสูจน์ว่าเขาได้ไปอ่านมาจริงเขาถึงได้มาเล่าให้เพื่อนฟังได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าคงจะต้องหาเวลานะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้นักเรียนนะคะอ่านซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องอ่านในห้องอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านแรกที่กรุงเทพบอกนะคะก็อาจจะอ่านนอกเวลานอกห้องที่บ้านที่ไหนก็แล้วแต่นะคะเพียงแต่กระตุ้นให้เขารู้สึกอยากจะอ่านนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์มาร์ตี้ก็เสริมว่าการที่ปล่อยให้นักเรียนได้เลือกอ่านสิ่งที่ตัวเองสนใจเองเนี่ยเป็นการให้นักเรียนนี่มีความรู้สึกว่ามีคอนโทรลนะคะตัวเองนี่ได้ควบคุมนะคะอำนาจอยู่ที่ตัวเองไม่ได้อยู่ที่ครูไม่ได้อยู่ที่หลักสูตรนะคะเพราะว่าตัวเองนี่ได้อ่านในสิ่งซึ่งตนเองสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกอยากอ่านเขารู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็มีความสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะในการที่อ่านเป็นการกระตุ้นเป็นแรงจูงใจให้เขาอ่านนะคะแล้วก็อาจารย์มาร์ตี้บอกว่าอีกประการนึงก็คือว่าการที่จะซึ่งอาจารย์บอกว่าการที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยกลายเป็นนักอ่านนะคะหรือว่าสนใจในการอ่านอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งซึ่งทั่วโลกก็ทำเช่นกันนะคะครูทั่วโลกก็ทำโดยเฉพาะในอเมริกานะคะสำหรับเด็กตั้งแต่ระดับอะไรคะเกรด3ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็พยายามหาวิธีที่จะทำไงให้นักเรียนเนี่ยรักการอ่านนะคะซึ่งอาจารย์ยกตัวอย่างว่าในอเมริกาเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสนใจพวกนักกีฬานะคะนักกีฬาดังๆเก่งๆสนใจที่จะอ่านเรื่องราวของเขาอันนั้นก็อาจจะเป็นท็อปิกหนึ่งซึ่งเด็กอเมริกันเขาสนใจอันนี้ส่วนในส่วนของเราของเด็กเราสนใจเรื่องอะไรนะคะเราก็ให้เขาอ่านตามที่เขาสนใจนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าที่ท่านอาจารย์โสดาพูดว่าเมืองไทยเราเนี่ยนะคะมีโรงเรียนอีกมากมายที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลแล้วก็ขาดแคลน resources นะคะคือหมายความว่าไม่มีหนังสือหนังหาภาษาอังกฤษพอเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเข้าใจตรงนี้นะเพราะฉะนั้นการที่จะสนับสนุนให้นักเรียนเป็นนักอ่านเนี่ยไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือเป็นเล่มๆนะคะแค่หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่ตามอาจจะตามโรงแรมในจังหวัดนั้นเนี่ยเขาทิ้งแล้วเราไปขอมาก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเพียงแค่ว่าอะไรฮะ labels นะคะอย่างที่ท่านอาจารย์มาร์ตี้เอามาให้ดูในเซสชั่นแรกๆจำได้ไหมคะพวก labels ของสินค้าที่ต่างประเทศส่งขายต่างประเทศหรือว่าต่างประเทศเอาเข้ามาขายในเราเนี่ยก็จะมี labels เป็นภาษาอังกฤษตรงนั้นก็ให้เอามาให้นักเรียนฝึกอ่านได้อ่านเพิ่มเติมได้ก็เป็นการสร้างเสริมทักษะการอ่านเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะsigns ป้ายต่างๆนะคะที่เราเขียนไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวด้วยเป็นภาษาอังกฤษก็นั้นก็ฝึกให้นักเรียนเราอ่านได้นะคะก็เป็น extensive reading เหมือนกันไม่จะเป็นต้องอ่านหนังสือเป็นเล่มๆนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าจริงๆแล้วก็เป็น เรื่องลำบากเหมือนกันในหลักการที่เราจะหาซื้อหนังสือภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราอยู่ในถิ่นที่ห่างไกลค่ะ Yes Martin
1: Okay thank you So now that we have gone on and on about extensive reading we do have to go back and think about intensive reading too becauseWe don't do one thing at the expense of the other. So thank you. So let's just look through a little bit what intensive reading is, what extensive reading is, and then I'll give you some time to think about which one you would use at what point. And you want to be thinking about this from the perspective of the age of your students, no matter what age there are, they are, there's a point to do each one. We don't abandon one form of reading for the other one. But let's just look to compare and contrast. So intensive reading is really, I would say, what we think about as happening usually in the classroom as part of the curriculum. And we have a number of analysis points that we're using. So usually in intensive reading, there is a linguistic focus and you're asking students to look at a particular part of language. Might be a form of speech, might be a phrasal structure, but you're asking them to look at something specifically. And you are asking them to analyze language when they use that text. The difficulty of the text is usually hard. It's intentionally supposed to challenge the students to see if they can know more, if they can move beyond whatever limitation they have got. So the difficulty is usually a little bit beyond maybe what they're capable of or right at that level. The amount of text, hopefully, therefore, is small. You can't have a very difficult text with a lot of language analysis and then have many pages of text. So you're talking about a small text. Usually, in terms of selection, the teacher chooses, because if you look at linguistic focus and difficulty, if the teacher hasn't selected the text and it's so difficult, you're not, and the teacher then won't know even what linguistic focus to put on the text. So usually this is very much a classroom-oriented activity. And what material? Typically, all the students are doing the same text. This is so they can work in pairs around the same text. It's so the same comprehension questions can apply. So usually everybody's doing the same thing and the teacher has selected it. There's a couple more criteria, but I'll let Narapporn describe those quickly.
0: ค่ะ ขอ สไลด์ ที่ 5 ได้ นะ คะ ค่ะ อาจารย์ มาร์ตี้ ก็ บอกว่าอาจารย์อยากจะให้เปรียบเทียบระหว่าง intensive reading กับ extensive reading นะคะ อาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ละทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราอยากให้ไปด้วยกันทั้งสองอย่าง intensive reading ก็คือ reading ที่นักเรียนจะต้องเรียนในห้องนะคะซึ่งก็มีลักษณะอย่างเช่นว่าอย่างแรกนะคะ linguistic focus นะคะก็จะมีการวิเคราะห์ตัวภาษานะคะคือreading ที่ให้มานะคะในบทเรียนเนี่ยก็จะมีการผู้เขียนเนี่ยก็จะมีการประเมินแล้วใช่ไหมคะว่าควรจะมีลักษณะภาษาเช่นไรนะคะให้เหมาะกับระดับชั้นของนักเรียนที่จะเรียนนะคะหนังสือเล่มนั้นแล้วในขณะเดียวกันเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนะคะงานที่นักเรียนจะต้องทำก็อาจจะให้มาวิเคราะห์ตัวภาษานะคะหาคำศัพท์หาลักษณะของฟอร์มนะคะ language form อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นให้หาคำที่แสดง contrast อย่างนี้เป็นต้นนะคะหาคำที่แสดง timing หรืออะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ในความ difficulty นะคะระดับความยากง่ายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยากพอสมควรนะคะก็เพื่อที่จะเป็นการท้าทายนะคะนักเรียนในระดับนั้นนะคะแล้วก็ดูซิว่านักเรียนสามารถที่จะขึ้นไปถึงระดับนั้นได้ไหมเรียนได้ไหมนะคะแล้วก็ส่วนปริมาณของเท็กซ์นะคะอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าส่วนใหญ่แล้วในบทเรียนที่เรียนเนี่ยจะปริมาณค่อนข้างน้อยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นเท็กซ์ที่ตัดตอนมาหรือว่าsimplify มาใช่ไหมคะนะคะให้เหมาะนะคะกับบทเรียนกับระดับชั้นของนักเรียนแล้วก็การเลือกเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าครูเลือกหรือว่าอาจจะหลักสูตรเลือกหรือว่ากระทรวงเลือกก็แล้วแต่นะคะก็คือนักเรียนไม่สามารถที่จะเลือกได้ต้องเรียนตามนั้นนะคะแล้วก็ส่วนแล้วก็อีกอย่างนึงต้องเรียนตามนั้นแล้วก็ต้องเรียนเหมือนกันหมดทุกคนนะคะทั้งห้องต้องอ่านเช็คเดียวกันในเวลานั้นแล้วก็comprehension นั่นก็เป็นการเช็คแบบฝึกหัดที่เข้ามาท้ายบทนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือ intensive reading นะคะเดี๋ยวเราจะลองดู extensive reading ค่ะก็คงขอสไลด์ที่ 7เลยนะคะ Over to you Marty
1: Thank you So just if I see the next slide there's two other elements of the previous one actually there's one more slide on intensive
0: ขอสไลด์ที่6ก่อนค่ะค่ะ
1: There we go we'll just touch on these quickly and then move on to the other one and let Ajahn Narayanpour make the contrast. So typically, because of all the factors we just talked about, intensive reading tends to happen in class, or at least it's processed in the class. And comprehension is usually checked by specific questions. So these are the kinds of things that we are very familiar with. So we don't have to go into these in great depth, but it's really the comprehension questions,the vocabulary checks, maybe the fill-in-the-gap questions. That's the nature of intensive reading, and that's why it's very, you know, it's very common and comfortable, and it's in every single textbook in the world. I'm going to move right on to the next slide, Narayanpour, which talks about extensive reading, and then we can come back and make these comparisons afterwards. As you've probably already become aware then, extensive reading is really different, but I, again, don't want to assume that it's better than intensive reading. It's not you replace one with the other. It's more what we really want to think about is when is it better to use one or the other? So if intensive reading focuses on, analysis of language, in linguistic focus for extensive reading, it's really becoming more fluid. This idea of fluency and skill, it's the idea of, if I picture it in my mind, I'm actually helping to teach my 16-year-old son to drive a car right now. And when he feels comfortable, he holds the wheel and he's just moving through the traffic. When he's nervous, he clenches because he's nervous. And I think this is the linguistic focus difference. With fluency, we want the student to feel comfortable with that they might not know all the words. It's creating the sense of being able to be relaxed with reading. Because as we discussed early on in this session series, to create a culture of reading, we're trying to make reading be something, reading in English, to be something that people are not afraid of, that they will choose to do. So therefore, also, we want the difficulty to be easy, because we want to create feelings of success. So our colleague, who brings in the simple magazine articles to use in between other activities, she's making it possible for the students to feel successful. And this is a goal. We don't want them to say, oh, it's too hard, I can't read. Still, we keep the amount fairly significant. We say, let's try for a book a week. That's a lot. Even for native speakers of a language, to read a book a week for many people feels like a lot. But that's what we're aiming for, so we're thinking about simple materials. We ask the learner to select, and that's been a success story that you've all shared, that when the students get to choose, they will read more. And which material? Well, in this case, of course, if every student is selecting something they're interested in, everything they read something different. And this allows for, back in classroom, a really interesting exchange of ideas if you choose to do it that way. So again, that's a lot of material in our forum. Sorry, and go ahead with all that.

0: มนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

TV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ค่ะตอนนี้ก็พูดถึง extensive reading นะคะอาจารย์มาดี้ก็อธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่ให้เปรียบเทียบกันระหว่าง intensive กับ extensive reading เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่าอะไรดีกว่าอะไรนะคะคือเราเนี่ยควรจะดูมากกว่าว่าเมื่อไหร่ถึงจะใช้ intensive reading เมื่อไหร่ถึงจะใช้ extensive reading นะคะสำหรับ extensive reading เนี่ยนะคะอย่างแรกนะคะ linguistic focus เนี่ยอาจารย์บอกว่าเน้นที่ fluencyนะคะกับ skill forming นะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์เปรียบเทียบเหมือนเวลาอาจารย์ตอนนี้กำลังสอนลูกชายให้ขับรถนะคะคือถ้าเขารู้สึก comfortable เขารู้สึกดีนะคะก็จะขับรถได้อย่างลื่นไหลอย่างดีนะคะไม่กระตุกไม่อะไรนะคะก็เหมือนกันนะคะถ้าเราให้นักเรียนอ่านนะคะเขาเราจะเน้นนะคะ extensive reading เราจะเน้นที่ให้นักเรียนรู้สึก comfortable รู้สึกสบายรู้สึก relaxed นะคะรู้สึกไม่เครียดนะคะเมื่ออ่านนะคะก็แม้ว่าเขาจะไม่รู้คำศัพท์ทุกคำในนั้นนะคะก็เขาจะได้อ่านในสิ่งที่เขาอยากอ่านนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเพราะนั้นก็จะเน้นว่าจะให้ความให้ง่ายกว่า text ที่เขาเรียนในห้องนะคะแล้วก็จริงๆแล้วปริมาณในการอ่านนะคะที่เขียนว่า a book a week เนี่ยอาจารย์ก็บอกก็เยอะเหมือนกันนะคะ1เล่มต่อ1สัปดาห์เนี่ยนะคะแต่ถ้าเราก็ลองดูนะคะอาจจะ1เรื่องต่อ1สัปดาห์ในกรณีของเรานะคะอาจจะตัดมาเป็นเรื่องๆหรืออะไรอย่างนั้นแล้วก็แน่นอนนะคะนักเรียนเป็นผู้เลือกนะคะเรื่องที่จะอ่านเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนในห้องเลือกถ้าเลือกเรื่องที่ต่างกันทุกคนก็อ่านเรื่องที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะซึ่งอันนั้นก็ดีนะคะเพราะเมื่อเข้ามาแชร์กันเนี่ยก็จะได้อะไรที่แตกต่างแล้วก็น่าสนใจมากมายค่ะ Over to you Marty
1: Okay Thanks In the next slide we'll just look at again a couple of other things which probably seem very obvious So whereas intensive reading usually happens in a classroomExtensive reading, we're trying to make it happen at home. We're still on the previous one. Thanks. We're trying to, it's actually happening on their own, hopefully in their own time. And it's, again, a place of choice. And remember when we first checked in, I'm happy to see the participants from Bangkok again. Hello. When we checked in first, early on in this session, we talked about how much readingEach of us does. We sort of did an assessment and we checked in. And part of what we learned is that some of us in this big group that are together here, some of us read a lot. And we always have books going and we always have something that we're reading in English and or Thai or another language that we maybe speak. And some of us read very little. So this notion of reading happening at home in English,you understand it's kind of a big deal. It's a big important thing to be asking of our students. And the good news is more and more we have resources that make things available for our students online or otherwise where they can find things to read at home if they choose to do that. So we're really, again, we keep talking about the culture of reading. We're trying to really shift cultural norms away.